ใช่ไหมคะแต่วันนี้ครูหญิงเลือกใช้สีน้ำเงินครูหญิงระบายเต็มหรือยังนะเต็มหรือยังคะเด็กๆยังเลยครูหญิงก็จะค่อยๆระบายไปให้เต็มนะคะในมุมนี้นะคะเด็กๆมุมขอบจานกระดาษนะคะอาจจะระบายยากนิดนึงให้เด็กๆค่อยๆใช้มือจับและประคองมือนะคะแล้วก็ค่อยๆระบายสีไปเรื่อยๆเลยเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าช้างของผู้หญิงระบายสีเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะช้างของผู้หญิงนะคะผู้หญิงก็ได้ระบายสีเสร็จแล้วนะคะผู้หญิงนะคะจะใช้กรรไกรปลายมุนในการตัดกระดาษค่ะเด็กๆสังเกตวิธีการตัดกระดาษของคุณครูนะคะผู้หญิงจะตัดที่ด้านล่างของจานกระดาษเลยเด็กๆลองสังเกตนะว่าครูหญิงจะตัดมุมไหน

ต่อไปครูหญิงจะตัดที่มุมด้านบนของจานกระดาษนะคะครูหญิงจะตัดในลักษณะเส้นโค้งค่ะเด็กๆ เราก็จะค่อยๆกางกรรไกรแล้วก็ตัดเมื่อครูหญิงตัดทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วนะคะครูหญิงก็จะโชว์ผลงานให้เด็กๆดูค่ะว่าเมื่อช้างที่เราทำเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะจะเป็นลักษณะอย่างไรนี่ค่ะเด็กๆคืออะไรคะคือหน้ากากช้างนะคะนี่นะคะก็คือหน้ากากช้างที่คุณครูนะคะทำเสร็จสมบูรณ์และติดไม้ตะเกียบเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าในส่วนของการตัดและติดไม้ตะเกียบนะคะครูหญิงนะคะจะเป็นคนช่วยเด็กๆทำนะคะหน้ากากช้างของคุณครูสวยไหมคะสวยเด็กๆอยากทำไหมคะอยากทำใช่ไหมคะถ้าเด็กๆอยากทำนะคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมนะคะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าวันนี้คุณครูหญิงเปิดมุมอะไรบ้างมีมุมอะไรบ้างคะมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมวิทยาศาสตร์และมุมบทบาทสมมุตินะคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมแล้วหรือยังคะอยากแล้วใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วมาเข้าแถวเลือกทำกิจกรรมเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกนะคะกิจกรรมปั้นเด็กๆ กับหลังหันเลยเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะแถวกิจกรรมใหม่นะคะให้เด็กๆไปหยิบจานกระดาษและปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะ

0: เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะมาตีระบายเลยค่ะ
1: เสร็จแล้ว
0: จับสีแล้วก็ค่อยๆระบายเสร็จแล้วหรอคะช้างสีอะไรคะของน้องบาส
1: น้ำเงิน
0: สีน้ำเงิน
1: ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ

เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคน

0: ช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นได้เลยค่ะแล้วมานั่งรอคุณครูนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครูหญิงนะคะก็มีผลงานของเพื่อนๆมาให้เด็กๆ ดูเลยผลงานแรกค่ะเด็กๆกิจกรรมปั้นเด็กๆลองสังเกตสัญลักษณ์สิคะของใครคะของน้องยารินดาค่ะเชิญน้องยารินดาค่ะถือผลงานเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อยาลินดาค่ะ
0: ชื่อน้องยาลินดาใช่ไหมคะน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาทำกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมปั้น
0: กิจกรรมปั้นแล้วน้องยาลินดาปั้นเป็นอะไรคะ
1: ปั้นสไลเดอร
0: ์ปั้นเป็นสไลเดอร์หรือว่ากระดานลื่นใช่ไหมคะมีสีอะไรบ้างคะ
1: มีสีชมพู
0: สีชมพูและสีอะไรคะ
1: สีม่วง
0: สีม่วงใช่ไหมคะเด็กๆคะผลงานของน้องยาลินดาสวยไหมคะ
2: สวย
0: เพื่อนปั้นเป็นอะไรคะ
2: สไลเดอร์
0: สไลเดอร์หรือว่ากระดานลื่นใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะฝากผลงานไว้ที่ผู้หญิงก่อนนะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กคนต่อไปนะคะออกมาเล่าผลงานให้เพื่อนๆฟังเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะหยิบผลงานมา1ชิ้นเลยลูกอันไหนคะของหนูใช่นี้หรือเปล่าใช่ไหมคะดึงได้เลยค่ะลูกดึงได้เลยหันมาหาเพื่อนๆ เลยทางนี้ลูกสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินค่ะกิจกรรมที่หนูทำนี้หนูทำกิจกรรมอะไรคะ
3: ทำกิจกรรมประดิษฐ์ช้าง
0: ประดิษฐ์หน้ากากช้างใช่ไหมคะแล้วหน้ากากช้างที่หนูประดิษฐ์หนูระบายสีอะไรคะ
3: สีส้ม
0: สีส้มผลงานของน้องกวินสวยไหมคะสวยเก่งมากเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะนำผลงานมาหนึ่งเดี๋ยวผู้หญิงช่วยนะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กอีกหนึ่งคนนะคะออกมาเล่าผลงานให้เพื่อนๆฟังใครดีนะน้องขนุนค่ะหยิบผลงานเลยค่ะค่อยดึงนะคะหันนี้เลยค่ะหันด้านนี้ลูกสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องขนุนครับ
0: ชื่อน้องขนุนค่ะน้องขนุนค่ะน้องขนุนทำกิจกรรมอะไรคะ
4: ทำกิจกรรมศิลปะ
0: ศิลปะน้องขนุนประดิษฐ์อะไรคะวันนี้
4: เป็นรูปช้าง
0: เป็นรูปช้างใช่ไหมคะช้างของน้องขนุนสีอะไรคะ
4: สีเขียว
0: ลองสังเกตดูดีๆสิคะช้างของน้องขนุนสีอะไรลูก
4: สีแดง
0: สีแดงถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนุนด้วยค่ะคุณครูช่วยค่ะเด็กๆนะคะก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำทั้งกิจกรรมปั้นวาดภาพสีเทียนและกิจกรรมประดิษฐ์หน้ากากช้างนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆไปล้างมือเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมสุดท้ายค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมกันนะคะเด็กๆ เรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆทำเป็นหนวดหมึกเลยค่ะเราจะทำหนวดหมึกนะคะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหล่เล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นๆแล้วก็ยักษ์หมึกผูกโบให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมจับคู่ภาพเหมือนบ้านค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตภาพเกมการศึกษากันก่อนเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพบ้านใช่ไหมคะแต่เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าบ้านมีลักษณะอย่างไรในภาพนี้เป็นภาพบ้านและมีบันไดขึ้นไปใช่ไหมคะเป็นลักษณะหลังคาแหลมๆเลยเดี๋ยวครูหญิงจะนำภาพบ้านนี้นะคะไปวางกระจายไว้เลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพบ้านเหมือนกันใช่ไหมคะแต่เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าบ้านลักษณะนี้เป็นลักษณะอย่างไรเป็นหลังคาแหลมๆใช่ไหมคะและมีบันไดขึ้นไปเหมือนกับภาพบ้านลักษณะเมื่อสักครู่ไหมคะเหมือนไหมไม่เหมือนใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะนำภาพบ้านไปวางกระจายไว้เลยค่ะมาดูภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าบ้านหลังนี้เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเขาสร้างจากอะไรจากไม้หรือว่าฟางใช่ไหมคะที่เป็นหลังคาบ้านใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตลักษณะของบ้านดูนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะนำภาพบ้านหลังนี้ไปวางกระจายไว้เลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพบ้านเหมือนกันบ้านหลังนี้มีอะไรด้วยคะที่เด็กๆสังเกตเห็นมีประตูและมีอะไรคะและมีหน้าต่างในภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพบ้านที่มีประตูและมีหน้าต่างนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะนำภาพบ้านไปวางกระจายไว้เลยค่ะมาดูภาพต่อไปเลยค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพบ้านใช่ไหมคะบ้านหลังนี้มีลักษณะอย่างไรคะเป็นประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกใช่ไหมคะกระจกสีอะไรคะที่เด็กๆสังเกตเห็นสีฟ้าถูกต้องค่ะและมีบันไดด้วยใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพอะไรลูกภาพบ้านใช่ไหมคะบ้านเหมือนกันเลยภาพนี้บริเวณรอบบ้านมีอะไรด้วยคะมีต้นไม้หรือว่าต้นมะพร้าวใช่ไหมคะแล้วก็มีแม่น้ำและมีเรือด้วยใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะนำภาพบ้านไปวางกระจายไว้เลยค่ะครูหญิงนะคะกระจายภาพบ้านทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนบ้านให้เด็กๆดูนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะหยิบภาพบ้านภาพแรกเลยเด็กๆหยิบภาพไหนดีคะภาพบ้านที่มีลักษณะไหนดีคะเด็กๆครูหญิงขอหยิบภาพบ้านที่มีลักษณะมีแม่น้ำและมีต้นไม้นะคะครูหญิงจะนำมาวางด้านบนเลยค่ะ

0: จากนั้นนะคะเด็กๆลองช่วยครูหญิงหาสิคะว่าภาพไหนที่เป็นภาพเหมือนบ้านกับภาพแรกภาพไหนคะมีอะไรบ้างลูกเด็กๆลองสังเกตสิในภาพมีอะไรบ้างมีเรือภาพนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องครูหญิงจะนำมาวางชิดติดกันเลยครูหญิงจับคู่ภาพเหมือนบ้านถูกไหมคะถูกนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะสาธิตอีกหนึ่งภาพจะหยิบภาพอะไรดีนะครูหญิงจะหยิบภาพบ้านหลังนี้นำมาวางเลยเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆ1คนมาช่วยคุณครูจับคู่ภาพบ้านที่เหมือนกันค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสหาภาพบ้านภาพที่มีลักษณะเหมือนภาพนี้ลูกน้องบาสน้องบาสสังเกตภาพที่ครูหญิงวางก่อนลูกถูกต้องไหมคะใช่ไหมลูกลองสังเกตสิคะว่าภาพไหนหยิบออกได้ไหมคะนำมาวางได้เลยถูกต้องไหมคะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะคุณครูนะคะได้สาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนบ้านแล้วนะคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆยกเก้าอี้เบาๆแล้วนั่งที่โต๊ะได้เลยค่ะ

0: เกตภาพบ้านเด็กๆจะนำภาพบ้านหลังไหนมาวางก่อน
1: อันนี
0: ้นำมาวางเลยค่ะน้องมาแล้วลองสังเกตภาพบ้านที่เหมือนภาพนี้สิคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ค่ะด้านนี้ค่ะน้องต้องหอมตรงนี้
1: คิดว่าอันนี้แกะนี้นะ
0: ถูกต้องต่อไปเด็กๆจะนำภาพบ้านลักษณะไหนมาวางวางเลยค่ะน่ะน้องกวินน้องกวินลองช่วยคุณครูหาสิคะนี่น้องต้องหอมแบ่งเด็กๆลองสังเกตสิคะเด็กๆจะนำภาพบ้านหลังไหนมาวางวางต่อได้เลยแล้วบ้านลักษณะนี้อย่างไรคะถูกต้องสังเกตสิคะว่าจะนำภาพบ้านหลังไหนมาวางเด็กๆคะให้นำภาพมาวางไว้ตรงกลางก่อนนะเด็กๆจะนำภาพบ้านหลังไหนมาวางคะหยิบมาหนึ่งภาพก็วีนไหนลองช่วยคุณครูหาสิน้องเขาหอมหาแล้วถูกต้อง
1: ให้ทำ
0: ต่อไปเด็กๆนำภาพบ้านมาวางเลยค่ะภาพบ้านหลังไหนคะเอาเลยค่ะค่อยๆวางลูกภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายวางได้เลยค่ะน้องกวีนคิดติดกันได้ไหมคะคู่ภาพเหมือนบ้านถูกต้องไหมภาพแรกเด็กๆจับคู่ภาพเหมือนถูกต้องไหมคะภาพที่สองเหมือนกันไหมคะภาพที่สามเหมือนกันไหมคะภาพที่สี่เหมือนกันและภาพที่ห้าเหมือนกันและภาพสุดท้ายค่ะเหมือนกันเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้านะคะ

0: ุ่มนี้เล่นเกมอะไรคะจัดหมวดหมู่ภาคซ้อนใช่ไหมคะไหนเด็กๆนำเกมมาวางไว้ตรงกลาง
1: คือยันก็วงกลม
0: วงกลมใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตภาพที่ซ้อนกันหนึ่งภาพภาพไหนคะถูกต้องค่ะน้องบาสนำมาวางด้านนี้ลูกใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมวางแล้วต่อไปคือภาพอะไรลูกวงกลมไว้ด้านไหนคะไว้ด้านไหนลูกด้านนี้หรือเปล่า
1: ใช่ไหมนี่อะไรนี่
0: ถูกต้องจำนวนหมู่เราวางชิดติดกันเลยค่ะน้องสแตมน้องสแตมช่วยผู้หญิงหาภาพที่ซ้อนกันสิคะภาพที่ซ้อนกันคือภาพไหนไม่ใช่ลูกอันนี้เราต่อครบแล้วภาพที่ซ้อนกันนำมาวางด้านนี้เลยค่ะถูกต้องต่อไปเด็กๆลองหาภาพรูปร่างสิคะที่อยู่ในภาพที่ซ้อนกันมีวงกลมมีวงกลมแล้วต่อไปคือภาพอะไรคะสามเหลี่ยมถูกต้องไหมคะและอีกหนึ่งภาพภาพที่ซ้อนกันอยู่ไหนคะภาพที่ซ้อนกันก่อนครับน้องแสตมภาพที่ซ้อนกันวางได้เลยถูกต้องค่ะต่อไปมีภาพอะไรคะสี่เหลี่ยมและอีกภาพหนึ่งคือรูปอะไรลูกตรวจสอบกันนะคะว่าเด็กๆจัดหมวดหมู่ภาพซ้อนผิดไหมภาพแรกภาพอะไรคะสี่เหลี่ยมและวงกลมเด็กๆหยิบภาพสี่เหลี่ยมและวงกลมมาวางถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องและภาพนี้ล่ะคะคือภาพอะไรวงกลมและสามเหลี่ยมเด็กๆจัดหมวดหมู่มีภาพวงกลมและภาพสามเหลี่ยมถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องและภาพนี้ล่ะคะเรียกอะไรคะสี่เหลี่ยมและอะไรลูกวงรีเด็กๆนำภาพสี่เหลี่ยมและวงรีมาจัดหมวดหมู่ถูกต้องไหมคะเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองเดี๋ยวเด็กๆช่วยคุณครูเก็บเกมใส่ตะกร้านะคะ

0: เด็กๆเล่นเป็นการศึกษานะคะเดี๋ยวผู้หญิงเดินไปดูเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะกลุ่มนี้เล่นเป็นเสร็จแล้วใช่ไหมคะไหนเรามาตรวจสอบกันสิคะคือภาพอะไรคะ
1: หมวก
0: หมวกและภาพอะไรคะผ้าพันคอใช่ไหมคะและมีภาพอะไรอีกคะภาพหมอน
1: ภาพถุงเท้า
0: ถุงเท้าใช่ไหมคะและนี่ล่ะคะ
1: เสื้อ
0: เสื้อหรือว่าชุดใช่ไหมคะของพี่หมีและภาพนี้นะคะถุงมือใช่ไหมคะเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยเดี๋ยวเด็กๆไปเปลี่ยนเกมนะคะเดี๋ยวผู้หญิงไปดูเพื่อนกลุ่มอื่นก่อนนะคะกลุ่มนี้เล่นเกมอะไรคะจับคู่ภาพที่เหมือนบ้านใช่ไหมน้องขนุนขาน้องขนุนนำเกมมา

ขนุนหยิบภาพบ้านใช่ไหมน้องขนุนเอามาวางด้านนี้เลยวางให้ติดเลยน้องขนุนวางต่อด้านนี้ลูกด้านนี้ค่ะแล้วภาพ

0: วจสอบกันนะคะภาพแรกเด็กๆจับคู่ภาพเหมือนบ้านถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องภาพที่สองเหมือนกันไหมคะเหมือนภาพที่สามนะคะภาพที่สามถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องภาพที่สี
1: ่ถูกต้อง
0: เหมือนกันไหมคะเหมือนและภาพที่ห้านะคะภาพบ้านเหมือนกันไหมคะเหมือนกันและภาพสุดท้ายภาพบ้านเหมือนกันไหมคะเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วมานั่งรอคุณครูได้เลยค่ะเด็กๆเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆนะคะได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆมาบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางนะคะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะ1 2 3วัน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรก

จะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด

0: มีพลังเสียงด้วยเนาะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
2: เป็ดน้อย
3: ตอนนักดนตรีน้อย

เพื่อนๆเคยเอาสิ่งของในบ้านมาเล่นเป็นเสียงดนตรีไหมครับวันนี้เจ้าหมูออมสินเพื่อนซี้ของเปเป้เอาอะไรมาทำให้เกิด

เป็นเสียงดนตรีใครทราบบ้างครับเฉลยเจ้าหมูออมสินเอาฝาหม้อมาตีเป็นเสียงดนตรีนั่นเองแล้วเพื่อนๆเคยเอาอะไรมาทำให้เกิดเสียงดนตรีบ้างครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เป๊ะเป็ดน้อย
3: ตอนพลังมด

Oh, wow.

ขนมของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

Oh.

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: โอ
1: ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะๆอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรภูระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปฐุมยกทัพเข้ามา9ทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามา5ทิศทางมีเส้นเฉียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังพล
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ถึงมาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึง

0: ต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีแพ้ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
0: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกก้าวทัพมาได้ยังไงครับ
2: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับเมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: ระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โห

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูหญิงหรือครูนวลักษณ์อาจคงหารค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะพบกันวันนี้นะคะในตอนเช้านะคะในกิจกรรมแรกของเรานั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนะคะเรามาร้องเพลงทักทายสวัสดีกันก่อนเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีกันในตอนเช้านะคะวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเมื่อเช้าเด็กๆมาโรงเรียนฝนตกใช่ไหมคะฝนตกลงมาตกแรงไหมคะ
1: แรง
0: ตกหนักเลยแล้วเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆมาอย่างไรคะ
1: กางร
0: ่
1: ม
0: ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะกิจกรรมแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆนะคะมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์ในหัวข้อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็กๆชอบนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็กๆชอบ

0: จะมีอะไรบ้างนะอย่างเช่นทะเลเด็กๆชอบไปทะเลไหมคะชอบไปหรือว่าสวนสัตว์นั่นเองนะคะหรือว่าสถานที่ต่างๆที่เด็กๆชอบนะคะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังใครอยากจะออกมายกมือค่ะชี้เหมาะชี้เหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องหมุยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยค่ะน้องหมุยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องหมุยชอบคือที่ไหนคะ
1: ห้าง
0: ห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะหนูไปทำอะไรที่ห้างสรรพสินค้าคะ
1: เล่นบ้านบอลที่มีไดโนเสาร
0: ์เล่นบ้านบอลที่มีไดโนเสาร์ใช่ไหมคะแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนอีกคะที่หนูชอบ
1: ใช่ค่ะคือสนามเด็กเล่น
0: สนามเด็กเล่น
1: ที่บ้านของหนู
0: ที่บ้านของหนูแปลว่าที่บ้านของหนูนะคะก็มีสนามเด็กเล่นไว้ให้หนูเล่นใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยด้วยค่ะน้องหมุยนะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องหมุยนะคะชอบไปเที่ยวห้างนะคะไปเล่นบ้านบอลที่มีไดโนเสาร์และชอบเล่นสนามเด็กเล่นที่บ้านนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมาตินค่ะสวัสดีครับชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องมาตินครับ
0: ชื่อน้องมาตินค่ะน้องมาตินค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องมาตินชอบคือที่ไหนคะ
2: บ้านบอล
0: บ้านบอลที่บ้านบอลมีอะไรบ้างคะ
2: มีของเล่น
0: มีของเล่นของเล่นอะไรบ้างคะที่น้องมาตินชอบเล่น
2: รถไฟ
0: มีรถไฟและมีอะไรอีกคะ
2: มีสวนน้ำ
0: หนูไปเล่นสวนน้ำด้วยใช่ไหมคะไปเล่นสวนน้ำที่ไหนคะ
2: ที่งานแล้วก็ไปเล่นยิงดึง
0: ไปเล่นที่เป็นที่กระโดดใช่ไหมคะอ๋อเป็นที่กระโดดแล้วที่มีน้ำออกมาหรือว่าที่สวนน้ำใช่ไหมคะสนุกไหมคะ
2: สนุก
0: แล้วนอกจากสวนน้ำแล้วน้องมาตินชอบไปเที่ยวที่ไหนอีกคะ
2: ไปเที่ยวสนามเล่น
0: เที่ยวสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นที่น้องมาตินไปเล่นคือที่ไหนลูก
2: ที่พ่อพาไป
0: ที่คุณพ่อพาไปหรือที่สวนสาธารณะใช่ไหมคะจะมีสนามเด็กเล่นด้วยใช่ไหมคะน้องมาตินไปเล่นอะไรมาบ้างคะ
2: ไปหันฉันแล้วไปเล่นของเล่น
0: ไปเล่นของเล่นใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมาตินด้วยค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแต่ผมเอามือแต่หูเอามือแต่แก้มเอามือแต่ไหล่ตำตำลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อยาลินดาค่ะ
0: ชื่อน้องยาลินดานะคะน้องยาลินดาค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่หนูชอบคือที่ไหนคะ
3: ไปเที่ยวทะเลค่ะ
0: น้องยาลินดาบอกว่าไปเที่ยวทะเลไปทำอะไรที่ทะเลบ้างคะ
3: ไปเล่นสนน้ำค่ะ
0: ไปเล่นน้ำใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วไปเล่นน้ำแล้วหนูไปเล่นอะไรอีกคะที่ทะเล
3: เล่นของเล่นที่ทะเล
0: เล่นของเล่นที่ทะเลหรือว่าเล่นทรายใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูก่อทรายเป็นรูปอะไรคะ
3: เป็นรูปตัวหมึกค่ะ
0: เป็นรูปหมึกเลยใช่ไหมคะแล้วมีรูปอะไรอีกบ้างคะ
3: มีรูปอังเกอร์ค่ะ
0: รูปอะไรนะคะ
3: รูปเงาค่ะ
0: รูปของเล่นใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วนอกจากทะเลแล้วหนูมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนอีกคะที่หนูชอบ
3: ตลาดนัดค่ะ
0: หนูชอบไปตลาดนัดใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: หนูไปกับใครคะ
3: กับคุณแม่ค่ะ
0: ไปกับคุณแม่หนูไปตลาดนัดหนูไปซื้ออะไรลูก
3: ซื้อผลไม้ค่ะ
0: ซื้อผลไม้หนูชอบทานผลไม้อะไรคะ
3: มะละก
0: อมะละกอและมีอะไรอีกคะ
3: กล้วย
0: มีกล้วยและหนูชอบทานอะไรอีกคะ
3: มะม่วง
0: มะม่วงหมดหรือยังคะ
3: หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วเก่งมากเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะน้องยาลินดานะคะได้ออกมาเล่าว่าชอบไปทะเลค่ะไปเล่นน้ำทะเลแล้วก็เล่นทรายนะคะและยังชอบไปตลาดนัดกับคุณแม่นะคะไปซื้อผลไม้ที่ชอบรับประทานนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กคนต่อไปให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่หนูชอบคือที่ไหนคะ
3: คือที่น้ำทะเล
0: และชอบเล่นน้ำทะเลใช่ไหมคะแล้วหนูไปเล่นน้ำทะเลกับใครคะ
3: เล่นน้ำทะเลกับพ่อกับแม
0: ่ไปเล่นน้ำทะเลกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วเล่นน้ำทะเลแล้วหนูยังเล่นอะไรอีกคะ
3: หนูเล่นทราย
0: เล่นทรายใช่ไหมคะหนูก่อทรายเป็นรูปอะไรคะ
3: เป็นรูปนางเงือก
0: เป็นรูปนางเงือกเลยใช่ไหมคะแล้วก่อทรายเป็นรูปอะไรอีกคะ
3: เป็นรูปปลาหมึก
0: เป็นรูปหมึกใช่ไหมคะหมึกหนวดยาวเลยใช่ไหมคะแล้วหนูชอบเล่นน้ำทะเลแล้วชอบเล่นทรายแล้วหนูยังชอบสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนอีกคะ
3: หนูเล่นบ้านบอล
0: ชอบไปเล่นบ้านบอลใช่ไหมคะเพราะว่าบ้านบอลมีอะไรคะที่หนูชอบไป
3: มีของเล่น
0: มีของเล่นเยอะแยะมากมายเลยแล้วหนูได้เล่นอะไรบ้างคะ
3: หนูได้เล่นหนูได้เล่นดนตรี
0: เล่นอะไรนะคะลูก
3: เล่นดนตรี
0: เล่นดนตรีใช่ไหมคะที่บ้านบอลใช่ไหมคะแล้วเล่นอะไรอีกคะ
3: เล่นสไลเดอร์
0: เล่นสไลเดอร์หรือว่ากระดานลื่นนั่นเองใช่ไหมคะหมดหรือยังคะสถานที่ท่องเที่ยวที่หนูชอบ
3: หมดแล้ว
0: หมดแล้วเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน้องมีอานะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องมีอาค่ะชอบไปเที่ยวที่ทะเลนะคะไปเล่นทรายนะคะและยังชอบไปบ้านบอลไปเล่นกระดานลื่นและของเล่นต่างๆค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะสวัสดีครับชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องกวินชอบคือที่ไหนคะ
4: ที่ทะเล
0: ที่ทะเลน้องกวินชอบไปทะเลใช่ไหมคะน้องกวินไปทำอะไรบ้างคะที่ทะเล
4: ไปเล่นทราย
0: ไปเล่นทรายเล่นทรายกับใครคะ
4: กับคุณพ่อคุณแม
0: ่กับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วนอกจากเล่นทรายแล้วน้องกวินยังเล่นอะไรอีกคะ
4: เล่นน้ำ
0: เล่นน้ำด้วยเล่นน้ำทะเลกับใครคะ
4: กับคุณพ่อคุณแม
0: ่กับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วน้องกวินเล่นน้ำทะเลคนเดียวได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรคะ
4: มันจมน้ำ
0: เพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะไปเล่นน้ำทะเลคนเดียวเด็กๆอาจจะจมน้ำหรือว่าเกิดอันตรายได้เด็กๆนะคะจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะน้องกวินนะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องกวินนะคะชอบไปทะเลไปเล่นทรายแล้วก็ไปเล่นน้ำนะคะและอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะ ครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็กๆชอบนะคะหรือว่าคุณครูปลายทางสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสน

ครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็กๆชอบนะคะหรือว่าคุณครูปลายทางสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวและเหตุการณ์ได้นะคะ

0: หลังจากที่ผู้หญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมค่ะสวัสดีครับชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องสแตมครับ
0: ชื่อน้องสแตมค่ะน้องสแตมค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องสแตมชอบคือที่ไหนคะ
1: ไปเที่ยวทะเล
0: ไปเที่ยวทะเลใช่ไหมคะไปทำอะไรที่ทะเลคะ
1: ไปจับปู
0: ไปจับปูแต่ว่าหนูจับปูคนเดียวได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะ
1: เดี๋ยวปูกัด
0: เดี๋ยวปูจะหนีบใช่ไหมคะจะเกิดอันตรายนั่นเองหนูต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วนอกจากจะไปทะเลแล้วน้องสแตมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนที่น้องสแตมชอบอีกคะ
1: ไปสวนสัตว
0: ์ไปสวนสัตว์ใช่ไหมคะไปทำอะไรบ้างคะที่สวนสัตว์ไปดูอะไรบ้างคะที่สวนส
1: ั
0: ตว์
1: ดูช้าง
0: ไปดูช้างนอกจากจะไปดูช้างแล้วน้องสแตมยัง
1: ไปดูพระเสือ
0: มีเสือด้วยใช่ไหมคะแล้วเสือร้องยังไงคะเสือร้องยังไงแห่เลยใช่ไหมคะแล้วนอกจากจะไปดูช้างดูเสือแล้วน้องสแตมยังไปดูอะไรอีกคะที่สวนสัตว
1: ์ไปดูนก
0: ไปดูอะไรอีกคะ
1: ไปตัวเกะ
0: ไปดูแกะใช่ไหมคะไปให้อาหารแกะใช่ไหมคะน่ารักมากเลยเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องสแตมชอบไปนะคะก็จะมีทะเลและสวนสัตว์นั่นเองนะคะไปสวนสัตว์น้องสแตมไปดูช้างดูเสือและไปให้อาหารแกะค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องข้าวหอมชอบไปคือที่ไหนคะ
3: สวนสัตว
0: ์ไปสวนสัตว์ใช่ไหมคะหนูไปทำอะไรบ้างคะที่สวนสัตว
3: ์ไปให้อาหารสัตว์
0: ไปให้อาหารสัตว์ไปให้อาหารสัตว์อะไรบ้างคะ
3: ช้าง
0: ไปให้อาหารช้างใช่ไหมคะช้างร้องยังไงคะ

0: นแปนแล้วมีช้างตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะ
1: ตัวเล็ก
0: ตัวเล็กลูกช้างใช่ไหมคะแล้วนอกจากไปให้อาหารช้างไปดูช้างแล้วน้องข้าวหอมยังไปดูสัตว์ที่ไหนอีกคะ
1: เสือ
0: ไปดูเสือใช่ไหมคะเสืออยู่ในกรงใช่ไหมคะเพราะว่าเสือนะคะเป็นสัตว์ดุร้ายนะคะในสวนสัตว์เสือก็จะอยู่ในกรงหรือว่าในพื้นที่ที่ปลอดภัยนั่นเองค่ะแล้วนอกจากจะไปสวนสัตว์แล้วน้องข้าวหอมยังชอบสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนอีกคะ
1: นก
0: ไปดูนกอีกใช่ไหมคะไปดูนกไปดูนกกี่ตัวคะ
1: ตัว
0: สองตัวตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะ
1: ตัวใหญ
0: ่ตัวใหญ่เลยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องข้าวหอมชอบไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะไปให้อาหารสัตว์แล้วก็ไปดูสัตว์ต่างๆนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะได้หมดเวลาลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ไปเตรียมตัวเพื่อทำกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆทบทวนเครื่องให้จังหวะเลยค่ะคืออะไรคะถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะนี้นะคะคือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะเคาะจังหวะให้เด็กๆฟังนะคะ

0: คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้านะคะเดี๋ยวเด็กๆมาฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะกันต่อเลยค่ะคือจังหวะอะไรคะ
1: เร็ว
0: จังหวะเร็วถ้าครูหญิงเคาะติดกันสองครั้งคือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กๆลุกขึ้นยืนแล้วหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะระวังชนกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะนับ1ถึง5นะ1 2 3 4 5เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วนะคะให้เด็กๆหยุดอยู่กับที่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูเคาะนะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องบาสทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่านกนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูเคาะนะ

0: จังหวะหยุดค่ะน้องหมุยหมุยทำท่าเป็นอะไรคะ
1: ท
0: ่
1: าขับรถยนต์
0: ทำท่าขับรถยนต์นะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่อีกหนึ่งรอบนะคะ

0: จังหวะหยุดค่ะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กสามารถเดินได้ไหมคะ
1: เด
0: ิน
1: ได้
0: เดินได้แต่ต้องระวังอะไรคะ
1: ระวังต้องกับเก้าอี้
0: ถูกต้องค่ะระวังชนโต๊ะกับเก้าอี้แหละเพื่อนๆนะคะเด็กๆมาฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะคะ

0: จังหวะหยุดค่ะน้องมีอาทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำเป็นท่าขับรถ
0: ทำเป็นท่าขับรถใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะ

จังหวะหยุดค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวเรียนแบบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวครูหญิงจะทำท่าเรียนแบบสัตว์ต่างๆให้เด็กๆได้ดูกันก่อนเลยนะคะท่าแรกให้เด็กๆเคลื่อนไหวเรียนแบบช้างท่าช้างให้เด็กๆทำแบบนี้งวงช้างแกว่งไปมาเลยท่าที่สองให้เด็กๆเคลื่อนไหวเรียนแบบเป็นท่านกเด็กๆทำปีกนกเลยค่ะปีกนกบินและท่าที่สามให้เด็กๆเคลื่อนไหวเรียนแบบเป็นท่าปลาปลาว่ายน้ำนะคะวันนี้เราจะเคลื่อนไหวเรียนแบบกันทั้งหมด3ท่านะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะฟังจังหวะที่ครูหญิงขอและให้เรียนแบบท่าช้างเลยค่ะเด็กๆทำเป็นงวงช้างขึ้นมาฟังจังหวะที่ครูหญิงขอนะคะ

ช้างหยุดค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวเรียนแบบท่านกท่านกทำยังไงคะให้เด็กๆทำเป็นปีกนกเลยแต่เด็กๆต้องฟังจังหวะที่คุณครูเคาะใช่ไหมคะพร้อมนะคะ

ต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวเรียนแบบเป็นท่าปลาปลาทำมือยังไงคะถูกต้องเด็กๆฟังจังหวะหญิงขอนะคะ

จังหวะหยุดค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆขาเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะเด็กๆมานั่งได้เลยค่ะเด็กๆขาเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะ

ให้เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสนุกใช่ไหมคะกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายนะคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆนะคะได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำและเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะสังเกตป้ายนิเทศของคุณครูสิคะว่ามีภาพอะไรบ้างมีภาพธงอะไรคะธงชาติไทยใช่ไหมคะและมีภาพอะไรอีกคะสีเหลืองๆภาพอะไรคะพระและวัดใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะอ่านชื่อหน่วยให้เด็กๆฟังก่อนนะคะหน่
1: วย
0: รักเมืองไทยอีกหนึ่งรอบนะคะหน่
1: วย
0: รักเมืองไทยในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในหน่วยรักเมืองไทยนั่นเองค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเมื่อวานที่เราเรียนเกี่ยวกับหน่วยรักเมืองไทยเด็กๆทำอะไรไปคะประดิษฐ์อะไรคะ
1: ธงไทย
0: ประดิษฐ์ธงชาติไทยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องธงชาติไทยเพลงชาติไทยและพระมหากษัตริย์ไทยนะคะในวันนี้นะคะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนรู้คือสัตว์ประจำชาติไทยนะคะครูหญิงนะคะมีภาพปริศนามาให้เด็กๆด้วยเด็กๆอยากดูไหมคะอยากดูเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพปริศนากันเลยค่ะ
2: อ
0: ะ
2: ไรหนึ่งก่อน
3: อะไรหนึ่งก่อน
0: มีเลขอะไรบ้างคะเดี๋ยวเรามาอ่านตัวเลขกันก่อนนะคะเด็กๆครูหญิงจะชี้ตัวเลขนะคะเลขหนึ่งเลขสองเลข3
3: เลข
0: 4ถูกต้องค่ะภาพปริศนาเรามีทั้งหมดกี่เลขคะ4เลขเลยใช่ไหมคะเด็กๆอยากเปิดภาพปริศนาเลขอะไรก่อนคะ
3: เลข
0: 1ใช่ไหมคะงั้นเรามานับพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเด็กๆเห็นเป็นภาพอะไรเป็นหางใช่ไหมคะเป็นหางของสัตว์ชนิดใดคะ
3: ช้าง
0: จะใช่หรือเปล่านะเพราะว่าภาพนี้เด็กๆจะเห็นแค่ขาหรือว่าเท้าใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนหางนั่นเองเด็กๆอยากเปิดภาพปริศนาเลขอะไรต่อดีคะเลข2ใช่ไหมคะเลข2งั้นเรามาเปิดภาพปริศนาเลข2กันเลยค่ะ1 2

0: คือภาพอะไรคะคือภาพช้างช้างที่เด็กๆเห็นตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะ
1: ต
0: ั
1: วใหญ
0: ่ตัวใหญ่เลยแล้วมีลูกด้วยเหรอคะจะใช่หรือเปล่านะเราลองมาเปิดภาพปริศนาเลขต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆเปิดเลขอะไรดีคะ
1: เป
0: ิ
1: ดเลข
0: เปิดเลขอะไรดีคะเลข3ใช่ไหมคะงั้นเรามานับพร้อมกันเลย1 2 3ภาพอะไรคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรลูกมีลูกช้างใช่ไหมคะแล้วก็
1: มีลูกกับแม่
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาเปิดภาพปริศนาเลข4เลขสุดท้ายกันเลยค่ะ1 2 3
1: เป็นภาพ
0: อะไรคะเป็นภาพช้างนะคะภาพปริศนานี้ก็คือภาพช้างใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่ามีช้างทั้งหมดกี่ตัวกี่ตัวคะ
1: 3
0: ตัวใช่ไหมคะมีช้าง3ตัวจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามานับกันสิคะเด็กๆช่วยครูหญิงนับได้ไหมคะได้นะลองนับสิคะ1 2 3ในภาพนี้มีช้างกี่ตัวคะเด็กๆ3ตัวถูกต้องค่ะภาพปริศนาภาพนี้นะคะก็คือภาพช้างนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะอ่านคำให้เด็กๆฟังและเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามนะคะเด็กๆสังเกตคำที่ครูหญิงชี้นะคะช้าง
1: ช้าง
0: ช้าง
1: ช้าง
0: ถูกต้องค่ะภาพปริศนาภาพนี้นะคะก็คือภาพช้างนั่นเองนะคะเพราะว่าช้างนะคะเป็นสัตว์ประจำชาติไทยของเรานะคะและช้างนะคะถือว่าเป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยเรานั่นเองนะคะครูหญิงนะคะจะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำอีกหนึ่งกิจกรรมเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าคือกิจกรรมอะไรอยากรู้เดี๋ยวให้เด็กๆลองสังเกตป้ายด้านนี้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะมีภาพอะไรบ้างคะเดี๋ยวครูหญิงจะชี้ให้เด็กๆดูทีละภาพนะคะภาพแรกคือภาพอะไรคะ
1: ช
0: ้างใช่ไหมคะภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆม้าลายภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: ส
0: ิงโตตัวใหญ่เลยใช่ไหมคะ
1: ต
0: ั
1: วใหญ
0: ่แล้วภาพนี้ล่ะคะคือภาพอะไรคะภาพช้างถูกต้องค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพช้างเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเรามาสังเกตภาพต่อไปสิคะคือภาพอะไรคะภาพเสือนะคะและภาพนี้นะคะเด็กๆคือภาพอะไรคะยีราฟคอยาวใช่ไหมคะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะคือภาพช้างใช่ไหมคะแปลว่าในภาพนี้เรามีสัตว์ที่แตกต่างกันออกไปเลยนะคะมีทั้งช้างม้าลายสิงโตเสือและยีราฟใช่ไหมคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะยีราฟสูงๆเลยเด็กๆขาเด็กๆได้สังเกตภาพในนี้แล้วใช่ไหมคะสัตว์ประจำชาติไทยของเราคืออะไรคะเด็กๆคืออะไรคะสัตว์ประจำชาติไทยของเราคืออะไรลูกคืออะไรหน้าที่เราเปิดภาพปริศนาไปเลยคือช้างใช่ไหมคะสัตว์ประจำชาติไทยของเรานะคะก็คือช้างนั่นเองค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาทำกิจกรรมโดยให้เด็กๆนะคะใส่เครื่องหมายถูกในภาพสัตว์ประจำชาติไทยของเราผู้หญิงจะมีเครื่องหมายอยู่ในตะกร้า

เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายถูกนะคะในตะกร้าของครูหญิงนะคะจะมีเครื่องหมายถูกนะคะให้เด็กๆนะคะมาหยิบเครื่องหมายถูกนะคะแล้วนำไปติดในภาพที่เป็นช้างหรือว่าเป็นสัตว์ประจำชาติไทยของเรานั่นเองค่ะใครอยากจะออกมานะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมหยิบเครื่องหมายถูกเลย1แผ่นค่ะภาพไหนคะที่เป็นสัตว์ประจำชาติไทยของเราหรือว่าภาพช้างคะภาพไหนลูกลองสังเกตเลยติดได้เลยค่ะถ้าน้องข้าวหอมเลือกแล้วติดได้เลยลูกได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูช่วยนะเพื่อนติดถูกต้องไหมคะเก่งมากเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะก็ได้ติดเครื่องหมายถูกในภาพช้างแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยใครอยากจะออกมาเนี่ยชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องไม้ค่ะหนึ่งแผ่นค่ะน้องไม้ลองสังเกตสิคะภาพไหนคือภาพช้างได้ไหมคะน้องไม้ติดถูกต้องไหมคะปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตำตำลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะน้องกวินหยิบเครื่องหมายถูก1แผ่นเลยน้องกวินลองสังเกตสิคะว่าภาพไหนคือภาพช้างที่เป็นสัตว์ประจำชาติไทยเราติดได้เลยค่ะถูกต้องไหมคะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กอีกหนึ่งคนใครดีนะเด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะน้องอาก้าค่ะน้องอาก้าหยิบเครื่องหมายหนึ่งแผ่นลองสังเกตสิคะภาพไหนที่เป็นภาพช้างภาพไหนที่ยังไม่มีเครื่องหมายถูกลูกเครื่องหมายถูกด้านไหมหนูลองหันเครื่องหมายหันเครื่องหมายเดี๋ยวครูหญิงช่วยจับนะถูกต้องค่ะติดหรือยังคะน้องอาก้าติดถูกต้องไหมคะเด็กๆปรบมือให้น้องอาก้าด้วยค่ะเด็กๆค่ะเมื่อสักครู่นะคะครูหญิงก็ขอตัวแทนเด็กๆนะคะมาติดเครื่องหมายถูกในภาพช้างที่เป็นสัตว์ประจำชาติไทยของเราเองนะคะเดี๋ยวเด็กๆสังเกตนะคะว่าเพื่อนติดเครื่องหมายถูกต้องหรือเปล่ามาสังเกตภาพแรกเลยคือภาพอะไรคะภาพช้างแล้วเพื่อนติดเครื่องหมายถูกในภาพช้างแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วมาสังเกตภาพต่อไปภาพอันนี้ภาพอะไรคะม้าลายม้าลายเป็นสัตว์ประจำชาติไทยของเราไหมคะไม่เป็นนะคะภาพนี้ล่ะคะไม่เป็นภาพสิงโตก็ไม่ใช่สัตว์ประจำชาติไทยของเราใช่ไหมคะแล้วภาพนี้คือภาพอะไรคะ

0: ภาพช้างช้างคือสัตว์ประจำชาติไทยของเราแล้วเพื่อนติดเครื่องหมายถูกต้องแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องภาพนี้ล่ะคะคือภาพอะไรภาพช้างเพื่อนติดเครื่องหมายแบบนี้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องนะคะแล้วภาพนี้ล่ะคะคือภาพอะไรคะเสือเสือเป็นสัตว์ประจำชาติไทยของเราไหมคะไม่เป็นภาพนี้ล่ะคะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ย
0: ีราฟเป็นสัตว์ประจำชาติไทยของเราไหมคะไม่เป็นและภาพสุดท้ายคือภาพอะไรคะภาพช้างเป็นสัตว์ประจำชาติไทยของเราไหมคะเป็นแปลว่าเด็กๆนะคะได้ใส่เครื่องหมายถูกในภาพช้างทั้งหมดเลยเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆคะเรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ประจำชาติไทยของเราไปแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับสัตว์ประจำชาติไทยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับสัตว์ประจำชาติไทยนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราออกมาสนทนาเกี่ยวกับสัตว์ประจำชาติไทยของเราเลยให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสค่ะสัตว์ประจำชาติไทยของเราคืออะไรคะ
1: ช้าง
0: คือช้างใช่ไหมคะแล้วช้างมีลักษณะอย่างไรบ้างคะที่หนูสังเกตเห็น
1: มีงวง
0: มีงวงและมีอะไรอีกคะ
1: มีขาม
0: ีขาหรือว่ามีเท้าใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะ
1: มีหู
0: มีหูใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะช้างร้องยังไงคะน้องบา
1: สแป่น
0: แป่นแป่นเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมาดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมคะสัตว์ประจำชาติไทยเราคืออะไรคะ
1: ช้าง
0: คือช้างใช่ไหมคะแล้วช้างมีลักษณะอย่างไรบ้างคะที่หนูสังเกตรูปภาพไปมีงวงยาวๆเลยใช่ไหมคะมีงวงและมีอะไรอีกคะ
1: มีหู
0: มีหูมีหูและมีหูแล้วมีอะไรอีกคะ
1: มีจ้าม
0: ีงามีตาใช่ไหมคะแล้วช้างร้องยังไงคะ
1: แป่น
0: ๆช้างร้องยังไงคะเด็กๆแป่นๆใช่ไหมคะ

0: ากจะออกมายกมือค่ะน้องขนุนค่ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องขนุนค่ะ
0: ชื่อน้องขนุนค่ะน้องขนุนค่ะสัตว์ประจำชาติไทยของเราคืออะไรคะ
1: คือช้าง
0: คือช้างใช่ไหมคะแล้วช้างร้องยังไงคะ
1: แบง
0: แบงแป่นๆเลยใช่ไหมคะแล้วช้างที่น้องขนุนเคยเห็นตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะ
1: ตัวใหญ่
0: ตัวใหญ่เลยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนุนด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ประจำชาติไทยเรานะคะนั่นก็คือช้างแต่ว่าครูหญิงมีเพลงมาฝากเด็กๆ1เพลงนั่นก็คือเพลงช้างเด็กๆร้องเป็นไหมคะ
2: เป
0: ็
2: น
0: เด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงช้างด้วยได้ไหมคะได้นะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงช้างกันนะคะ1 2 3ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงมีเขียวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวเดี๋ยวรอบนี้เรามาทำท่าด้วยได้ไหมคะได้นะคะเดี๋ยวเด็กๆทำท่าเลยนะคะช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงมีเขียวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ประจำชาติไทยของเรานั่นก็คือช้างนะคะตอนนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆได้เตรียมตัวแล้วไปทำกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆวันนี้เราจะเตรียมความพร้อมอะไรดีนะนกกระจิบใช่ไหมคะได้ค่ะให้เด็กๆทำเป็นมือนกกระจิบนะจิบจิบจิบนกกระจิบบินมาจับจับจับนกกระจาบบินมาจิบจิบจิบฉันชื่อนกกระจิบจับจับจับฉันชื่อนกกระจาบจิบจิบจิบนกกระจิบบินไปจับจับจับนกกระจาบบินไปน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกค่ะคือกิจกรรมปั้นนะคะเด็กๆเลือกทำกิจกรรมนี้ให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นนะคะกิจกรรมที่2ของเราคือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานนะคะและปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะและกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะคะคือกิจกรรมที่3นั่นคือกิจกรรมประดิษฐ์หน้ากากช้างค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆมาดูอุปกรณ์ในการทำหน้ากากช้างกันเลยค่ะชิ้นแรกเลยค่ะคืออะไรคะเด็กจานกระดาษนะคะนี่นะคะก็คือจานกระดาษที่เด็กๆนะคะจะใช้ประดิษฐ์หน้ากากช้างนะคะจะมีลักษณะวงกลมและเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าครูหญิงนะคะตัดเป็นตาช้างทั้งสองข้างไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปเลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีเทียนนะคะอุปกรณ์นี้นะคะก็คือสีเทียนนะคะเด็กๆ

0: นะคะจะต้องใช้สีเทียนในการระบายสีที่จานกระดาษนะคะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะไม้ตะเกียบนะคะไม้ตะเกียบนะคะเดี๋ยวเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วนะคะครูหญิงจะนำไม้ตะเกียบนะคะมาประดิษฐ์ติดกับจานกระดาษนั่นเองค่ะแล้วมาดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: กาว
0: และไม้ทากาวนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ผ
0: ้
1: าเช
0: ็
1: ดม
0: ือ ผ้าเช็ดมือนะคะถ้าเด็กๆมือเลอะนะคะเด็กๆก็สามารถนำผ้าไปเช็ดมือได้เลยค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะคืออะไรคะ
1: กันไกล
0: ปลายมนนะคะใช่ค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะเป็นคนใช้กรรไกรแล้วก็ตัดกระดาษให้เด็กๆนะคะเมื่อเด็กๆดูวัสดุอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาดูว่าวันนี้ครูหญิงจะสาธิตประดิษฐ์หน้ากากช้างอย่างไรครูหญิงหยิบอะไรขึ้นมาคะเด็ก
1: ๆ
0: จานกระดาษ1แผ่นนะคะและครูหญิงจะเลือกใช้สีเทียน1สีสีอะไรคะสีน้ำเงินใช่ไหมคะครูหญิงจะระบายสีน้ำเงินลงไปในจานกระดาษเลยเด็กๆค่อยๆระบายนะคะเราจะระบายให้เต็มจานกระดาษเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตลักษณะที่ครูหญิงระบายนะครูหญิงระบายไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมคะใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆสังเกตนะคะว่าครูหญิงระบายแบบไหนระบายไปในทิศทางเดียวกันเลยเวลาเด็กๆระบายนะคะให้เด็กๆเอามืออีกหนึ่งข้างของเด็กๆนะคะจับไว้ที่จานกระดาษเลยค่ะเด็กๆค่อยๆระบายแบบนี้นะคะเด็กๆค่อยๆประคองมือของตนเองนะคะในการระบายเด็กๆนะคะอาจจะต้องออกแรงนิดนึงเพราะถ้าเด็กๆใช้แรงเบาๆสีของเราจะเข้มไหมคะเข้มไหมคะไม่เข้มนะคะเด็กๆอาจจะออกแรงในการระบายสีนิดนึงตอนนี้นะคะครูหญิงก็ระบายตรงกลางเสร็จแล้วเหลือบริเวณขอบของจานกระดาษครูหญิงก็จะระบายเหมือนกันถ้าไม่ถนัดนะคะเด็กๆก็ค่อยๆกดจานกระดาษลงแล้วเด็กๆค่อยๆระบายเลยค่อยๆระบายไปแบบนี้เลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถหมุนจานกระดาษไปตามทิศทางมือของเราได้เลยแบบนี้นะคะเราจะค่อยๆระบายไปช้างที่ครูหญิงระบายคือสีอะไรคะสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้าที่เด็กๆรู้จักใช่ไหมคะแต่วันนี้ครูหญิงเลือกใช้สีน้ำเงินครูหญิงระบายเต็มหรือยังนะเต็มหรือยังคะเด็กๆยังเลยครูหญิงก็จะค่อยๆระบายไปให้เต็มนะคะในมุมนี้นะคะเด็กๆมุมขอบจานกระดาษนะคะอาจจะระบายยากนิดนึงให้เด็กๆค่อยๆใช้มือจับและประคองมือนะคะแล้วก็ค่อยๆระบายสีไปเรื่อยๆเลยเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าช้างของผู้หญิงระบายสีเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะช้างของผู้หญิงนะคะผู้หญิงก็ได้ระบายสีเสร็จแล้วนะคะผู้หญิงนะคะจะใช้กรรไกรปลายมนในการตัดกระดาษค่ะเด็กๆสังเกตวิธีการตัดกระดาษของคุณครูนะคะผู้หญิงจะตัดที่ด้านล่างของจานกระดาษเลยเด็กๆลองสังเกตนะว่าครูหญิงจะตัดมุมไหน

หญิงจะตัดที่มุมด้านบนของจานกระดาษนะคะผู้หญิงจะตัดในลักษณะเส้นโค้งค่ะเด็กๆ เราก็จะค่อยๆกางกรรไกรแล้วก็ตัดเมื่อผู้หญิงตัดทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วนะคะผู้หญิงก็จะโชว์ผลงานให้เด็กๆดูค่ะว่าเมื่อช้างที่เราทำเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะจะเป็นลักษณะอย่างไรนี่ค่ะเด็กๆคืออะไรคะคือหน้ากากช้างนะคะนี่นะคะก็คือหน้ากากช้างที่คุณครูนะคะทำเสร็จสมบูรณ์และติดไม้ตะเกียบเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าในส่วนของการตัดและติดไม้ตะเกียบนะคะครูหญิงนะคะจะเป็นคนช่วยเด็กๆทำนะคะหน้ากากช้างของคุณครูสวยไหมคะสวยเด็กๆอยากทำไหมคะอยากทำใช่ไหมคะถ้าเด็กๆอยากทำนะคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมนะคะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าวันนี้คุณครูหญิงเปิดมุมอะไรบ้างมีมุมอะไรบ้างคะมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมวิทยาศาสตร์และมุมบทบาทสมมุตินะคะอยากทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมแล้วหรือยังคะอยากแล้วใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วมาเข้าแถวเลือกทำกิจกรรมเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกนะคะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะแถวกิจกรรมใหม่นะคะให้เด็กๆไปหยิบจานกระดาษและปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะ

0: เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะสามารถตีระบายเลยค่ะจับสีแล้วก็ค่อยๆระบายเสร็จแล้วหรอคะช้างสีอะไรคะของน้องบาส
1: น้ำเงิน
0: สีน้ำเงิน
1: ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นได้เลยค่ะแล้วมานั่งรอคุณครูนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครูหญิงนะคะก็มีผลงานของเพื่อนๆมาให้เด็กๆดูเลยผลงานแรกค่ะเด็กๆกิจกรรมปั้นเด็กๆลองสังเกตสัญลักษณ์สิคะของใครคะของน้องยารินดาค่ะเชิญน้องยารินดาค่ะถือผลงานเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อยารินดาค่ะ
0: ชื่อน้องยารินดาไหมคะน้องยารินดาค่ะน้องยารินดาทำกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมปั้น
0: กิจกรรมปั้นแล้วน้องยารินดาปั้นเป็นอะไรคะ
1: ปั้นสไลเดอร
0: ์ปั้นเป็นสไลเดอร์หรือว่ากระดานลื่นใช่ไหมคะมีสีอะไรบ้างคะ
1: มีสีชมพู
0: สีชมพูและสีอะไรคะ
1: สีม่วง
0: สีม่วงใช่ไหมคะเด็กๆคะผลงานของน้องยารินดาสวยไหมคะ
2: สวย
0: เพื่อนปั้นเป็นอะไรคะ
2: สไลเดอร์
0: สไลเดอร์หรือว่ากระดานลื่นใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยารินดาด้วยค่ะฝากผลงานไว้ที่ผู้หญิงก่อนนะคะผู้หญิงจะขอตัวแทนเด็กคนต่อไปนะคะออกมาเล่าผลงานให้เพื่อนๆฟังเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะหยิบผลงานมา1ชิ้นเลยลูกอันไหนคะของหนูใช่นี้หรือเปล่าใช่ไหมคะดึงได้เลยค่ะลูกดึงได้เลยหันมาหาเพื่อนๆเลยทางนี้ลูกสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินค่ะกิจกรรมที่หนูทำนี้หนูทำกิจกรรมอะไรคะ
3: ทำกิจกรรมประดิษฐ
0: ์นะคะจะขอตัวแทนเด็กอีก1คนนะคะออกมาเล่าผลงานให้เพื่อนๆฟังใครดีนะน้องขนุนค่ะหยิบผลงานเลยค่ะค่อยดึงนะคะหันนี้เลยค่ะหันด้านนี้ลูกสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องขนุนครับ
0: ชื่อน้องขนุนค่ะน้องขนุนค่ะน้องขนุนทำกิจกรรมอะไรคะ
4: ทำกิจกรรมศิลปะ
0: ศิลปะน้องขนุนประดิษฐ์อะไรคะวันน
4: ี้เป็นรูปช้าง
0: เป็นรูปช้างใช่ไหมคะช้างของน้องขนุนสีอะไรคะ
4: สีเขียว
0: ลองสังเกตดูดีๆสิคะช้างของน้องขนุนสีอะไรล
4: ู
0: ก
4: สีแดง
0: สีแดงถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนุนด้วยค่ะคุณครูช่วยค่ะเด็กๆนะคะก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำทั้งกิจกรรมปั้นวาดภาพสีเทียนและกิจกรรมประดิษฐ์หน้ากากช้างนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆไปล้างมือเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมสุดท้ายค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมกันนะคะเด็กๆ เรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆทำเป็นหนวดหมึกเลยค่ะเราจะทำหนวดหมึกนะคะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหล่เล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นแล้วก็ยักษ์หมึกผูกโบให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมจับคู่ภาพเหมือนบ้านค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตภาพเกมการศึกษากันก่อนเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพบ้านใช่ไหมคะแต่เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าบ้านมีลักษณะอย่างไรในภาพนี้เป็นภาพบ้านและมีบันไดขึ้นไปใช่ไหมคะเป็นลักษณะหลังคา

0: แหลมแหลมเลยเดี๋ยวคุณหญิงจะนำภาพบ้านนี้นะคะไปวางกระจายไว้เลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพบ้านเหมือนกันใช่ไหมคะแต่เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าบ้านลักษณะนี้เป็นลักษณะอย่างไรเป็นหลังคาแหลมแหลมใช่ไหมคะและมีบันไดขึ้นไปเหมือนกับภาพบ้านลักษณะเมื่อสักครู่ไหมคะเหมือนไหมไม่เหมือนใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะนำภาพบ้านไปวางกระจายไว้เลยค่ะมาดูภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าบ้านหลังนี้เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเขาสร้างจากอะไร
1: ไม้ไม
0: ้จากไม้หรือว่าฟางใช่ไหมคะที่เป็นหลังคาบ้านใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตลักษณะของบ้านดูนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะนำภาพบ้านหลังนี้ไปวางกระจายไว้เลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพบ้านเหมือนกันบ้านหลังนี้มีอะไรด้วยคะที่เด็กๆสังเกตเห็นมีประตูและมีอะไรคะและมีหน้าต่างในภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพบ้านที่มีประตูและมีหน้าต่างนั่นเองค่ะคุณหญิงนะคะจะนำภาพบ้านไปวางกระจายไว้เลยค่ะมาดูภาพต่อไปเลยค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพบ้านใช่ไหมคะบ้านหลังนี้มีลักษณะอย่างไรคะเป็นประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกใช่ไหมคะกระจกสีอะไรคะที่เด็กๆสังเกตเห็น
1: ส
0: ีฟ้าถูกต้องค่ะและมีบันไดด้วยค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพอะไรลูกภาพบ้านใช่ไหมคะบ้านเหมือนกันเลยแต่ในภาพนี้บริเวณรอบบ้านมีอะไรด้วยคะมีต้นไม้หรือว่าต้นมะพร้าวใช่ไหมคะแล้วก็มีแม่น้ำและมีเรือด้วยใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะนำภาพบ้านไปวางกระจายไว้เลยค่ะครูหญิงนะคะกระจายภาพบ้านทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนบ้านให้เด็กๆ ดูนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะหยิบภาพบ้านภาพแรกเลยเด็กๆหยิบภาพไหนดีคะภาพบ้านที่มีลักษณะไหนดีคะเด็กๆครูหญิงขอหยิบภาพบ้านที่มีลักษณะมีแม่น้ำและมีต้นไม้นะคะครูหญิงจะนำมาวางด้านบนเลยค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆลองช่วยครูหญิงหาสิคะว่าภาพไหนที่เป็นภาพเหมือนบ้านกับภาพแรกภาพไหนคะมีอะไรบ้างลูกเด็กๆลองสังเกตสิในภาพมีอะไรบ้างมีเรือภาพนี้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องครูหญิงจะนำมาวางชิดติดกันเลยครูหญิงจับคู่ภาพเหมือนบ้านถูกไหมคะถูกนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะสาธิตอีกหนึ่งภาพจะหยิบภาพอะไรดีนะครูหญิงจะหยิบภาพบ้านหลังนี้นำมาวางเลยเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆ1คนมาช่วยคุณครูจับคู่ภาพบ้านที่เหมือนกันค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสหาภาพบ้านภาพที่มีลักษณะเหมือนภาพนี้ลูกน้องบาสน้องบาสสังเกตภาพที่ครูหญิงวางก่อนลูกถูกต้องไหมคะใช่ไหมลูกลองสังเกตสิคะว่าภาพไหนหยิบออกได้ไหมคะนำมาวางได้เลยถูกต้องไหมคะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะ

คุณครูนะคะได้สาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนบ้านแล้วนะคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆยกเก้าอี้เบาๆแล้วนั่งที่โต๊ะได้เลยค่ะ

0: ังเกตภาพบ้านเด็กๆจะนำภาพบ้านหลังไหนมาวางก่อน
1: อันนี
0: ้นำมาวางเลยค่ะน้องมาแล้วลองสังเกตภาพบ้านที่เหมือนภาพนี้สิคะได้ค่ะด้านนี้ค่ะน้องข้าวหอมตรงนี้
1: คิดว่าอันนี้แบบนี้นะ
0: ถูกต้องต่อไปเด็กๆจะนำภาพบ้านลักษณะไหนมาวางวางเลยค่ะแม่น้องกวินน้องกวินลองช่วยคุณครูหาสิคะนี่น้องข้าวหอมแบ่งเด็กสิคะเด็กจะนำภาพบ้านหลังไหนมาวางวางต่อได้เลยแล้วบ้านลักษณะนี้อย่างไรคะถูกต้องสังเกตสิคะว่าจะนำภาพบ้านหลังไหนมาวางเด็กๆคะให้นำภาพมาวางไว้ตรงกลางก่อนนะเด็กๆจะนำภาพบ้านหลังไหนมาวางคะหยิบมาหนึ่งภาพก็วีนไหนลองช่วยคุณครูหาสิน้องเขาหันมาแล้วถูกต้อง
1: ให้ทำ
0: ต่อไปเด็กๆนำภาพบ้านมาวางเลยค่ะภาพบ้านหลังไหนคะเอาเลยค่ะค่อยๆวางลูกภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายวางได้เลยค่ะน้องกวีนคิดติดกันได้ไหมคะคู่ภาพเหมือนบ้านถูกต้องไหมภาพแรกเด็กๆจับคู่ภาพเหมือนถูกต้องไหมคะภาพที่สองเหมือนกันไหมคะภาพที่สามเหมือนกันไหมคะภาพที่สี่เหมือนกันและภาพที่ห้าเหมือนกันและภาพสุดท้ายค่ะเหมือนกันเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้านะคะ

0: ัดหมวดหมู่ภาคตอนใช่ไหมคะไหนเด็กๆนำเกมมาวางไว้ตรงกลางตรงใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตภาพที่ซ้อนกันหนึ่งภาพภาพไหนคะถูกต้องค่ะน้องบาสนำมาวางด้านนี้ลูกสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมวางแล้วต่อไปคือภาพอะไรลูกวงกลมไว้ด้านไหนคะไว้ด้านไหนลูกด้านนี้หรือเปล่าใช่ไหม
1: นี่นายนี
0: ่ถูกต้องจำนวนหมู่เราวางชิดติดกันเลยค่ะน้องสแตมน้องสแตมช่วยผู้หญิงหาภาพที่ซ้อนกันสิคะภาพที่ซ้อนกันคือภาพไหน

0: ุกอันนี้เราต่อครบแล้วภาพที่ซ้อนกันนำมาวางด้านนี้เลยค่ะถูกต้องต่อไปเด็กๆลองหาภาพรูปร่างสุดที่อยู่นะคะที่ซ้อนกันมีวงกลมมีวงกลมแล้วต่อไปคือภาพอะไรคะสามเหลี่ยมถูกต้องไหมคะและอีกหนึ่งภาพที่ซ้อนกันอยู่ไหนคะภาพที่ซ้อนกันก่อนครับน้องสแตมภาพที่ซ้อนกันวางได้เลยถูกต้องต่อไปมีภาพอะไรคะสี่เหลี่ยมและอีกภาพหนึ่งคือรูปอะไรลูกเรามาตรวจสอบกันนะคะว่าเด็กๆจัดหมวดหมู่ภาพซ้อนผิดไหมภาพแรกภาพอะไรคะสี่เหลี่ยมและวงกลมเด็กๆหยิบภาพสี่เหลี่ยมและวงกลมมาวางถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องและภาพนี้ล่ะคะคือภาพอะไรวงกลมและสามเหลี่ยมเด็กๆจัดหมวดหมู่มีภาพวงกลมและภาพสามเหลี่ยมถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องและภาพนี้ล่ะคะรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมและอะไรลูกวงรีเด็กๆนำภาพสี่เหลี่ยมและวงรีมาจัดหมวดหมู่ถูกต้องไหมคะเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองเดี๋ยวเด็กๆช่วยคุณครูเก็บเกมใส่ตะกร้านะคะ

0: เด็กๆเล่นเป็นการศึกษานะคะเดี๋ยวผู้หญิงเดินไปดูเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะกลุ่มนี้เล่นเป็นเสร็จแล้วใช่ไหมคะไหนเรามาตรวจสอบกันสิคะคือภาพอะไรคะ
1: หมวก
0: หมวกและภาพอะไรคะผ้าพันคอใช่ไหมคะและมีภาพอะไรอีกคะภาพหมอน
1: ภาพถุงเท้า
0: ถุงเท้าใช่ไหมคะและนี่ล่ะคะ
1: เสื้อ
0: เสื้อหรือว่าชุดใช่ไหมคะของพี่หมีและภาพนี้ล่ะคะถุงมือใช่ไหมคะเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยเดี๋ยวเด็กๆไปเปลี่ยนเกมนะคะเดี๋ยวผู้หญิงไปดูเพื่อนกลุ่มอื่นก่อนนะคะจับคู่ภาพที่เหมือนบ้านใช่ไหมน้องขนุนขาน้องขนุนน้ำ

หนุนหยิบภาพบ้านใช่ไหมน้องขนุนเอามาวางด้านนี้เลยวางให้ผู้หญิงเลยน้องขนุนวางต่อด้านนี้ลูกด้านนี้ค่ะแล้วภาพบ้าน

0: รวจสอบกันนะคะภาพแรกเด็กๆจับคู่ภาพเหมือนบ้านถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องภาพที่สองเหมือนกันไหมคะเหมือนภาพที่สามนะคะภาพที่สามถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ภาพที่สี่
1: ถูกต้อง
0: เหมือนกันไหมคะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆนะคะได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆมาบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางนะคะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะ1 2 3 1

เด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอ๊พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
3: แครอทค่ะ
1: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมจ๊ะว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
3: ฮะวิตามิน A
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
3: เบต้า
1: เบต้าแคโรทีน
3: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
1: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
3: บำรุงสายตา
1: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: เหมือนรถไฟ
1: เอ๋รถไฟ
0: รถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
1: รถไฟ
0: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๋แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: กำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ๊ด
1: อ้าวฟาฟาแคทโต้แรมโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ๊ดปุ๊ด

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม

ลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
3: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
2: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นกับน้องๆกันดีไหมครับพี่เว้นเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้สิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
3: พี่เว้นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่เว้นไหมนะ
2: กติกาเกมนี้พี่วิทย์จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: ไว้มาเล่นกันใหม่นะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
1: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิตตี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
2: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับ
0: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ
2: ว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
0: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เซฟตี้คิดส์ตอนภัยร้ายโลกออนไลน์
1: ถูกใจแม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะลูกโทรศัพท์เนี่ย
2: หนูเล่นแป๊บเดียวเองค่ะแม่
1: แต่แม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะพอแล้วมั้งลูก
2: ขออีก5นาทีได้ไหมคะ
1: เอางี้เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วถ้าแม่กลับมาเนี่ยต้องเลิกเล่นโอเคไหมคะ
2: โอเคค
1: ่
2: ะ
1: อย่าลืมนะ
2: ผิดใจไปเล่นข้างนอกกันไหมอืมแม่ขาแม่ขา
3: ว่าไงลูก
2: หนูไปเล่นกับพี่อาย่าก่อนนะคะ
3: โอเคโอเคแล้วอย่ากลับเย็นมากนะคะลูก
2: ค่ะค่ะ
3: รีบไปรีบมานะ
2: ค่ะโหสนุกจังเลยอันนี้

0: ชื่อถูกใจใช่ไหมคะ
1: พี่รู้ชื่อหนูได้ยังไง
0: ฉันรู้มากกว่านั้นเองนะพ่อแม่หนูฉันก็รู้แม่หนูชื่อครูนกเล็กส่วนหนูอยู่โรงเรียนหอนกฮูกใช่ไหม
1: ทำไมพี่รู้อ่ะ
0: ฉันมีรูปหนูทุกรูปเลยก็หนูโพสลงในโซเชียลไง
1: แม่ขาช่วยด้วยแม่ขาช่วยหนูด้วย
0: คงจะไม่ได้แล้วแหละ
2: เดี๋ยวก่อนไหนแม่ไม่เข้าใจเลย
1: ฟังแม่เหรอคะเนี่ย
2: ก็ใช่นะสิคะแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองค่ะแล้วร้องเอะอะโวยวายนี่คืออะไรคะเนี่ย
3: ก็ในฝันนะคะหนูฝันว่ามีคนนะคะมาจับตัวหนูค่ะแผ่แม่นะคะก็เอาข้อเขาอะค่ะก็เอาข้อมูลแม่ข้อมูลหนูไปหมดเลย
2: เนี่ยเป็นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากแน่ๆเลยถึงได้เอาเก็บไปฝันร้ายแบบนี้
3: มันเกี่ยวกันเหรอคะแม่
2: เกี่ยวกันสิจ๊ะรู้ไหมว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายค่ะลูกถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราโพสรูปส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือรูปครอบครัวข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคนร้ายที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
3: เข
2: ้
3: าใจค
2: ่
3: ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังเข้าใจไหมลูก
3: เข้าใจค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
2: ใช่ดีแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือจนนานเกินไปนะ
3: ค่ะแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ได้ไหมคะ
2: ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังจำกัดเวลาเล่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะคลิปที่ไม่สมควรดูบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ลบหรือไม่เหมาะกับวัยของหนูเนี่ยหนูก็อย่าไปดูเข้าใจไหมคะ
3: เข้าใจค
2: ่ะแม่ว่าหนูเนี่ยเล่นโซเชียลมากเกินไปละแม่ว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่า
3: ค่ะ
2: ไปไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลูกวันนี้อยากทำอะไรคะ
3: หนูอยากระบายสีค่ะ
2: งั้นไประบายสีค่ะไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโ
1: ย่จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังการแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหรนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: เพิ่มพลัง7มหัศจรรย์

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะโหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลยแต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่งเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็บแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญน่ะทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างเหรอคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภิทัยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: เฮ้ยนี่คือหนังสือจากโนแลนจริงๆเหรอเนี่ย
1: เฮ้ยทุกคนทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะตื่นสิตื่นสิ
2: ตื่นเถอะเอาแต่นอนแบบนี้นะมันไม่ดีนะครับตื่นเร็ว
3: ยังมีอารมณ์มาอบรมนิสัยอีกเหรอเนี่ย
2: เปล่านอนแบบนี้ทำกระผมใจไม่ดีต่างหากครับหลับลึกจนขนลุกนะครับปั๊มหัวใจหน่อยอึ๊งแอ๊ะ1 2 1 2ทำอะไรน่ะทำให้พวกเขาฟื้นไงล่ะ1 2
4: อ๋อเธอทุกคนมันไม่มีประโยชน์หนังสือพวกนี้พกพลังบางอย่างสะกดเอาไว้ทำอย่างไรก็คงไม่ฟื้นหรอก
0: ฝีมือของปราดแห่งเงาแน่ๆ
5: ใครว่าล่ะ
3: ฮะ
5: นี่เป็นพลังของผู้กล้าแห่ง Lost Land ตั้งหาก
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพลังของเราหนังสือแบบนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนเนาะ
3: งั้นเดี๋ยวก็คงจะใหญ่กว่านี้นะสิ
4: อยู่ในนี้อันตรายรีบหนีออกไปข้างนอกเร็ว
0: เอาเร็วเร็วเร็ว
5: ทักทายเพื่อนใหม่เฮ้ยเพื่อนเก่าของพวกเจ้าซะสิ
0: ฮะยี
3: ่ฮะ
0: ตัวอะไรเนี่ย
5: นี่คือพลังรวมร่างของพวกเราเหล่าหนังสือของดินแดนแห่งปัญญายังไงเล่าเจ๋งมาก
3: ดูเหมือนนี่จะไม่ใช่เวลามาภูมิใจนะ
6: ใจเย็นๆพวกเราตัวมันใหญ่ก็จริงแต่ถ้าเราแยกย้ายกันออกไปมันก็คงทำอะไรลำบากเหมือนกัน
3: ไอเดียเจ๋งงั้นเอาตามนี้แยกกันออกไปให้มันงงเลยไป
7: เราจะไปทางไหนดีเนี่ย
3: อย่างที่เธอคิดเลยดาวมันเริ่มตามเราไม่ทันแล้ว
0: แล้วทีนี้จะทำยังไงถึงจะหยุดพวกหนังสือได้ล่ะครับท่านผู้เฒ่า
4: ขอคิดเดี๋ยวนะ

0: ้ยนี่ไม่พ้นหรอก
1: เอ๊ะหยุดแล้วอ่ะดูว่ามันจะเหนื่อยแล้วอ่ะพวกหนังสือแห่งดินแดนโนแลนรวมพลังกันแล้วน่ากลัวขนาดนี้เลยเหรอ
2: ก็เจ๋งประมาณนี้แหละแต่ว่าไอ้พลังสายฟ้าเนี่ยไม่เคยทำกันแฮะว้ายใหญ
1: ่แล้วท่านผู้เฒ่าครับไอ้พลังสีดำนี่มัน
3: ใช่รัฐแห่งเงา
1: ชักจะแย่แล้วล่ะแบบนี้ไม่รู้จะหลบยังไงแล้วว
4: ิธีป้องกันหากเกิดฟ้าผ่าต้องระวังอย่ายืนในที่โล่งนะการหลบใต้ต้นไม้ก็ไม่ช่วยให้ปลอดภัย

0: ต้นไม้ก็เป็นตัวล่อฟ้าเหมือนกัน
1: อ้าวเฮ้ยเฮ้ยไม่บอกตั้งแต่แรกแล้วตกลงหลบยังไงเนี่ย
0: หลบอยู่ในบ้านปลอดภัยที่สุดแต่อย่าลืมปิดโทรทัศน์และงดการใช้โทรศัพท์มือถือด้วย
1: อย่างนี้นี่เองอ่ะทีวีกับมือถือเหรอไม่มีโอเคแต่จะหาบ้านที่ไหนเล่าตอนนี้พวกเราเองนะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็เละล็อกรีบจัดการเจ้าปีศาจนี่กันเถอะเฮ้ยเอื้อเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่ศัตรูนะพวกเขาคือเพื่อนต่างหากหนังสือพวกนี้คือเพื่อนของฉันของโนแลนของแมปปี้และของท่านผู้เฒ่าดูให้ดีสิหนังสือพวกนี้ไม่ใช่หนังสือที่โนแลนอีกแล้วนะมันกลายเป็นปีศาจไปแล้วพวกเขาไม่ใช่ปีศาจแต่แค่ถูกครอบงำด้วยพลังแห่งความชั่วร้ายไว้เท่านั้นน่ะ
2: เหมือนที่พลังพวกนั้นเคยครอบงำเราใช่ไหม
1: เราต้องทำลายพลังแห่งความชั่วร้ายนั้นไปไม่ใช่ทำลายเพื่อนของเรา
2: ผู้กล้าทั้งสี่ช่วยเพื่อนเราด้วยเถอะ
1: ได้วิ่งหนีกันทั้งคืนแน่เลย
3: เฮ้ย
1: แต่ถ้าไม่สู้แล้วก็ไม่หนีแล้วต้องใช้วิธีไหนล่ะครับ
4: ช่างกล้า
1: ท่านผู้เฒ่าจะทำอะไรนะครับ
4: จะทำอะไร
3: หนังสือพวกนี้คือเพื่อนของเราดังนั้นต้องใช้วิธีแบบที่เพื่อนช่วยเพื่อนยังไงล่ะ
5: ท่านผู้เฒ่า
3: เข้มแข็งไว้เหล่าหนังสือทั้งหลายอย่ายอมให้อำนาจแห่งเงามามีอำนาจเหนือพวกเจ้าได
4: ้โอ้ยนี่นะ
1: หยุดนะ
3: อย่ายอมให้ความชั่วร้ายมาใช้พลังของพวกเจ้าในทางที่ผิดพลังแห่งความรู้ของเรามีไว้เพื่อสร้างประโยชน์แสดงให้ความชั่วร้ายได้เห็นสิว่าเราจะไม่พ่ายแพ้ให้กับพวกมันเราจะกลับไปดินแดนโนแลนด้วยกัน
4: เฮ้ยอย่าอยู่เลย
1: โอ๊ยถูกไม่ไหวแล้วฮะ
3: เอ้ยอย่าเข้ามา
2: ขอสักทีพวกเราเป็นเพื่อนกันนะท่านผู้เฒ่าที่เธอกำลังทำร้ายอยู่ก็เป็นเพื่อนของเธอนะท่านผู้เฒ่ายอมเจ็บตัวแบบเนี้ยก็เพื่อปกป้องเพื่อนอย่างพวกเธอให้พ้นจากการทำผิดแต่ทำไมถึงยอมให้พลังความชั่วร้ายมาทำลายมิตรภาพของเราได้ล่ะ
3: ทำอะไรนะทุกคนแม่ปีพาทุกคนออกไปซะ
1: ไม่ครับท่านผู้เฒ่าพวกเราจะไม่ทิ้งกัน

0: แม่สีทุกเล่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเย
1: ้ด้วยพลังแห่งมิตรภาพที่จริงใจย่อมเอาชนะความชั่วร้ายได้แน่นอน
2: เย้
3: ไม่ได้เรื่องพวกหนังสือกิ๊กก๊อกอ่อนแอซะจริงมาเจอกับพลังที่แท้จริงหน่อยเป็นยังไงพวกนายก็ไม่เลวเลยนะมาถึงนี่ได้แต่หมดเวลาเล่นสนุกของพวกนายแล้วล่ะ
1: ผู้กล้าแห่งลอสแลงนั้นเหรอ
3: และเป็นผู้กล้าแห่งเงาคนสุดท้ายที่ทรงอำนาจที่สุดด้วย

0: ทีนี้จะสู้พวกเรายังไงล่ะผู้กล้าแห่งลอสแลน
1: ด์ใช่

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
2: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
3: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
4: เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
5: เข
4: ้
5: าใจ
4: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

7มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง

0: านั่นน่ะ
1: ไหนอะไรอะไรเหรอ
2: มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ

0: วกเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวหนึ่งอ่ะพลัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิน
1: ึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
3: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฟนตองและตาม
5: ฉากและฉาย
6: นับสี
0: ่ถูกต้องแล้วเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
1: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ตรียมกล้องพร้อมแบบนี้เพราะว่าเราจะไปปิกนิกกันวันนี้เราจะไปตกปลาด้วยพร้อมยังคะประวานพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลย
1: เราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย
2: จะเอ๋ไม้พก
0: ที่จับกระดาษคลิปหนีบกระดาษ
2: กระดาษสีสีเมจิกกระดาษหนังสือพิมพ์กิ่งไม้กรรไกรพร้อมแล้วเรามาประดิษฐ์ของกันเถอะ
0: ขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวเราจะวาดรูปกันครับประวานวันนี้จะวาดเป็นตัวอะไรดีนะ
2: วาดรูปนาวานแบบนี
0: ้วาดรูปประวานเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปกันเดี๋ยวพี่ตูจะวาดรูปปลาละกันนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าของกระดาษพี่ตูจะหันด้านหลังก็วาดเป็นรูปประวานขึ้นมามีหางแบบนี้แล้วก็วาดตัวแบบนี้พี่ตูก็วาดเป็นรูปปลาวานแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ตูจะตัดแล้วก็ถ้าให้น้องปลาวานเนี่ยเขียนลงในกระดาษแข็งเดี๋ยวเราขอตัดก่อนปลาวานภาพตามแบบนี้แล้วกันนะ
2: โอเคอันนี้ตัดง่ายไหมอ่ะ
0: ตัดง่ายครับ

0: อันนี้ก็ตัดเสร็จไปแล้วหนึ่งด้านไหนของปลาวาฬอยู่ไหนครับ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: นี่ของพี่ตูอยู่นี่เดี๋ยวเราต้องมาตัด
1: บ๊อบ
0: เรามาตัดอีกหนึ่งด้านอ่ะเพราะว่าเราต้องเอามาประกบกันสองด้านแบบนี้มันถึงจะเป็นปลาอ่ะมาปลาวาฬทาบเลยครับได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้อ่ะสีเมจิกครับปลาวาฬเดี๋ยวก็ทาบแล้วก็วาดเลยเดี๋ยวหลังจากที่ทาบนะคะวาดอีกหนึ่งตัวเสร็จแล้วเราก็ตัดแล้วก็จะได้2ชิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ

0: ร้อยแล้วโชว์หน่อยนี่ต้องเป็นสองตัวแบบนี้เดี๋ยวเรามาประกบนี่ประวันประวันประกบสิครับพอได้เป็น2ชิ้นแบบนี้แล้วเนี่ยใช้กระดาษสีเป็นกลมๆนะคะตัดเป็นวงกลมๆแบบนี้เนี่ยเอาไว้ตกแต่งอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยว่าอยากจะแต่งปลาเป็นแบบไหน
1: เป็นไหนดี
0: อันไหนก็ได้ครับเหมือนกันโอเคขอบคุณมากค่ะอย่างพี่ข้าวตุ้มพี่ตุ้มจะติด
2: ตรงกลางตัวของปลาเลย
0: แล้วก็ติดอีกด้านนึงด้วยแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพี่ข้าวตุ้มตกแต่งใช้แค่2อันแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆอยากได้มากกว่านี้ก็แล้วแต่จินตนาการเลยนะคะแล้วเราก็จะมาใช้อันนี้ที่เจาะกระดาษนะคะเจาะรูตามตัวเพราะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องใช้เชือกเนี่ยร้อยตัวของ

แล้วคราวนี้เมื่อเราได้1ด้านแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาทาบแล้วก็เพียรตัวจะใช้ดินสอวงตามแบบนี้แล้วเราก็มาเจาะรูอีกด้านหนึ่ง

0: ได้ไงครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ
1: เป็นแบบนี้แดแดแดแดแล้วก็จะมาร้อยเชือกกันงั้นสไนเปอร์ตัวจะใช้ไหมพรมค่ะอาจจะทากาวที่ด้านปลายสักนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใช้กาวมารูดตรงปลายเนี่ยมันก็จะแข็งแล้วก็ร้อยได้ง่ายขึ้นส่วนปลายด้านนี้ล่ะค่ะที่พี่กระตูจะมาทากาวสักนิดนึงคราวนี้เราก็มารอดไปเลยพอลงแล้วเราก็ลอดขึ้นมาด้านบนแล้วก็ลอดลงไปด้านล่างแบบนี้ลอดไปเรื่อยๆเลยค่ะคราวนี้นะคะเหลือ2รูสุดท้ายเว้นไว้ก่อนแล้วก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้ขยำขยำขยำแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวของคุณปลาให้โตอ้วนเลยนะนี่พี่ข้าตูปลาพี่ข้าตูเกือบจะอ้วนแล้วล่ะอีกนิดเดียวพี่ตูก็จะใช้ไม่เยอะมากปลาอ้วนจังเลยอ้วนแบบนี้แล้วก็ร้อยต่อได้เลยค่ะ

0: นี่ไงเสร็จแล้ว
1: คราวนี้พี่กระตูนจะต้องทำเป็นห่วงคล้องแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเอายาวมากแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกไปแล้วก็มาผูกกับจุดเริ่มต้นแล้วก็มาวาดตาแล้วก็ปากเสร็จแล้วได้แล้วได้คุณปลาแล้วเรามาทำเบ็ดตกปลากันก็จะใช้กิ่งไม้คลิปหนีบกระดาษ
0: คลิปหนีบกระดาษ
1: แล้วก็ใช
0: ้ไม้พร่ม
1: ไม้พร่มใช้กิ่งไม้แบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ไหมพรมพี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะคะผูกที่ปลายผูกสักสองทบจะได้ไม่เลื่อนหลุดง่ายแน่นดีแล้วส่วนที่จะมาทำเป็นตะขอก็คือคลิปหนีบกระดาษแบบนี้นะคะเราก็จะต้องงอออกมาแบบนี้เหมือนตัวงองูเลยเด็กๆแล้วเราก็รอดเข้าไปโอเคได้แล้วได้แล้วส่วนขั้นตอนการผูกนะคะอาจจะต้องช่วยน้องๆนิดนึงแหละมันอาจจะยากไปเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าฝึกเนี่ยทำได้นี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยโอ้โหเรามาถึงปลาแล้วปลาวานมาแล้วปลาวานนู่นนู่นนู่นนู่นนู่นเราเจอบ่อน้ำแล้วอ่ะเรามาตกปลากันดีกว่าไหนของปลาวานครับ
0: อันนี้ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้อ่ะปลาวานนั่งตกปลาเลยเดี๋ยวจะหมดทะเลแล้วล่ะนี่พี่ตู่ได้แล้ว
2: ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พาปลาวานมาปิกนิกตกปลาถ้าเป็นเกมนี้เขาจะชอบมากเลยค่ะแต่ว่านอกจากความสนุกแล้วเนี่ยอยากรู้ว่ามีประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านใดบ้างคะคุณหมอ
2: จริงๆการทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างนะคะเป็นพื้นฐานในเรื่องของสติปัญญาเพราะว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็มีสมาธิแล้วเขาก็จดจ่ออยู่กับการทำจนสามารถทำได้สำเร็จจริงๆในเรื่องของสมาธิเนี่ยมันเป็นพื้นฐานแรกของสติปัญญาเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในด้านอารมณ์สังคมเนี่ยก็คือเล่นกับพี่เข้าตูรู้สึกสนุกกับพี่เข้าตูมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยแล้วก็ชวนกันคุยในด้านร่างกายเนี่ยเวลาที่เด็กลงมือทำใช้มือทำสิ่งต่างๆเยอะขึ้นเนี่ยมือของเราเนี่ยมีเส้นประสาทอยู่เยอะมากการที่เขาขยับนิ้วขยับมือติดแปะใช้กรรไกรอะไรต่างๆเนี่ยพอเขาใช้มือได้คล่องแคล่วขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลถึงการเรียนจะจับดินสอขีดเขียน อะไรต่างๆก็คล่องแคล่วขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก
1: ๆเป็นการเสริมทักษะให้เขาไปด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้อย่างที่เห็นก็มีด้านร่างกายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็คือมีในเรื่องของการเล็งการกะระยะในการใช้แขนในการที่จะกะเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะตกปลาได้ต่างๆแต่ว่าในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่จริงๆมันจะต้องเป็นการเคลื่อนไหวที่มากกว่านี้ถึงจะเหมาะกับวัยเช่นลงไปวิ่งเล่นลงไปปีนป่ายอะไรที่อาจจะมากกว่านี้นะคะ
1: ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปสักนิดหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านใดบ้างจากวงล้อแห่งพัฒนาการเลยประวันมาเอาหมุนติ้ว

0: กระโดดได้ไหมคะวัน
1: ถ้ากระโดดเนี่ยบอลลูนจะต้องตกแน่ๆเลยขอบคุณพี่บอลลูนค่ะไหนดูดูซิปวานได้กี่ดวงตกน้ำไปแล้วดำน้ำไปเอาเร็วไหนดูสิครับดูสิครับได้กี่ดวง
2: 4-5
1: ได้4ดวงให้คุณหมอติดให้ดีกว่าค่ะคุณหมอ
0: โอ้โหครั้งนี้ได้ครบ4ดวงเลย
2: เบ็ดตรงนี
0: ้โอเคเก่งมาก
1: ก็สามารถที่จะพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สังคมด้านร่างกายแล้วก็ด้านสติปัญญาโอเคค่ะอุ๊ยทำไมปลาในบ่อเรามีตัวเลขแล้วล่ะคะคุณหมอคุณหมอเตรียมเกมอะไรมาให้ประวานเล่นหรือเปล่าคะ
0: ค่ะอยากจะบอกว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรกับเด็กเนี่ยเราอาจจะเริ่มสอดแทรกในเรื่องของการเรียนเข้าไปได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะในเรื่องวิชาเลขเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเก่งมากในห้องเรียนถ้าเกิดเราไปฝึกฝนโดยการให้ทำเลขโดยการขีดเขียนนั่งเขียนใส่กระดาษเนี่ยเด็กบางคนจะเบื่
1: อ
0: เด็กก็จะยิ่งรู้สึกไม่รักการเรียนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เห็นว่ามีเกมตกปลาหมอก็เลยเอาการเล่นแบบตัวเลขเข้ามาปลาทั้งหมดก็จะเป็นมีตัวเลขอยู่บนตัวปลาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเดี๋ยวคุณหมอจะลองให้น้องพวานคิดเลข
1: งั้นเดี๋ยวให้คุณหมอตั้งโจทย์สักข้อนึงละกันเดี๋ยวเราลองมาแข่งกันนะประวาน
0: ครับประวาน
2: 6
0: บวก1
2: 7
1: ได้7เหรอแต่ว่าพี่ตูจะเกี่ยวแล้วล่ะ
2: เฮ้ย
1: เฮ้ย7นั่นมัน8นะว้าวได้เลขอะไรคะ
2: 7
1: ได้เลข7สรุปว่า6บวก1เท่ากับ
2: 7
1: โอเคเก่งมากเลย
0: เราค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปค่ะตอนแรกอาจจะเอาง่ายๆให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้ฉันเก่งจากนั้นค่อยๆเพิ่มความยากถ้าเราทำยากปุ๊บเลยเนี่ยเด็กก็อาจจะไม่อยากทำ
1: เพราะเขารู้สึกว่าเขาทำไม่ได้ตั้งแต่แรก
0: ใช่แล้วอีกอันนึงก็คือเราอาจจะเริ่มให้เด็กเป็นคนตั้งโจทย์เองบ้างแล้วเราเป็นคนทำเด็กจะเริ่มรู้สึกสนุกกับการเล่นมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยวิชาเลขนี่สนุกจังเลยนะการบวกเลขสนุกจังเลยแล้วเขาก็จะรู้สึกรักการเรียนค่ะ
1: กิจกรรมนี้นี่ก็สามารถที่จะเล่นได้ที่บ้านแล้วว่าเป็นเล่นที่โรงเรียนก็ได้ด้วยนะคะวันนี้โอ้โหเรียกว่าได้ทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ฝากถึงน้องๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราเพียงแค่เข้าไปใน www.youtube.com แล้วก็ subscribe ที
2: ่ Mahidol Kids
1: ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยสีเทียนกรรไกรจานกระดาษหรือว่าจานโฟมกาวแม่เหล็กขนาดเล็กไอศกรีมปากกาเมจิกกระดาษ
2: จะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสดซ่าได
2: ้เพราะนี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษค่ะ
2: สีเบจิก
1: กาวค่ะ
2: สีเทียน
1: แม่เหล็กค่ะ
2: หมายเลข
1: เต็มกันไกลกระดาษ
2: เรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
1: โอเคค่ะและของเล่นที่เราจะมาประดิษฐ์ก็เริ่มจากนี่
2: จานกระดาษ
1: จานกระดาษเราจะวาดรูปเป็นถนนและประวาน
2: แบบนู้นใช่ไหม
1: ใช่แล้วนี่พี่ปูวาดร่างแบบมาให้เอาประมาณนี้นะคะประวานเดี๋ยวลองวาดเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะพี่ขตูจะใช้จานกระดาษแบบนี้เราก็จะวาดรูปถนนใช้ปากกาเมจิกสีดำวาดเลยแต่ถ้าน้องๆไม่มั่นใจอยากจะใช้ดินสอก่อนก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ตกแต่งถนนของเรามีบ้านต้นหญ้าข้างบ้านมีต้นไม้ถนนของน้องๆแล้วแต่จินตนาการได้เลยนะคะว่าอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไป

0: ยมากๆอ่ะคราวนี้เรามาระบายสีกันดีกว่ามาอันนี้ของชอบประวาเลยใช่ไหม
1: อะไรเหรอคะ
0: สีเทียนค่ะระบายสีเลยระบายสีได้ตามจินตนาการของน้องๆเลยนะคะว่าอยากให้ถนนอยากให้บ้านให้ดอกไม้เป็นสีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องประวาเนี่ยจะเสกถนนของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง

0: ร็จเรียบร้อยแล้วไหนดูสิครับของป้าวานนี่เราก็ได้ถนนแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราต้องมาทำไฮไลท์ของเราเลยก็คือรถยนต์พลังแม่เล็กใช้กระดาษสีขาวแบบนี้วาดรูปรถพี่ข้าตัวจะวาดเป็นรถเต่าแล้วกันนะคะพี่ข้าปูระบายสีรถเป็นสีฟ้าแล้วกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ข้าตัวจะใช้กรรไกรมาตัดรถรถยนต์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรึ่งไหนรถของป้าวานครับ
1: นี่ครับ
0: นี่โชว์ชวีบนี่รถของป้าวานนี่รถของพี่ตูรถของป้าวานตัวจิ๋วเหมือนป้าวานเลยคราวนี้เราจะมาติดของที่ป้าวานชอบมากเลยก็คือแม่เหล็กเอามาเลยเอาแม่เหล็กมาเลยจากนั้นค่ะพี่ข้าตุกก็จะใช้แม่เล็ก1อันเอาไว้ติดรถส่วนอีก1อันเรามาติดนี่ไม้ไอศกรีมใช้กาวติดเลยกลับด้านหลังของตัวรถตึ้งลงไปแล้วเราก็ติดแม่เหล็กอีก1อันอยู่ที่ไม้ไอศกรีมของเรา
1: ตรงไป
0: ระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็รอให้ไม้กับรถของเราแห้งให้สนิทก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเล่นกันยังไงแล้วนี่เมื่อเราได้แล้วเราก็จะเล่นแบบนี
1: ้จ้าจ้าจ้าจ้า
0: เราพี่กระตุกคว่ำตลอดทางเลยอะประวานประวานรถประวานคว่ำไหมไหนโชว์เพื่อนๆหน่อยสินี่แบบนี้
1: มองไม่เห็นรถประวันมัวนี่ไง
0: นี่ไงของประวันก็เล่นได้เหมือนกันเลย
2: และนอกจากเราจะทำรถยนต์พลังแม่เหล็กแล้วน้องๆก็สามารถวาดเป็นรูปอย่างอื่นที่น้องๆชื่นชอบได้อย่างเช่นสาวน้อยโดโรธีผู้น่าสงสารเดินหลงทางอยู่ในเมืองออสสาวน้อยโดโรธีจะหาทางกลับบ้านได้ไหมนะ
0: เดี๋ยวเรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกันเลยค่ะหมุนเลย

0: สิครับวันนี้ได้กี่ดวง
1: ได้4ดวงเลย
0: ได้4ดวงอีกแล้วเพราะอะไรถึงได้4ดวงนะเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอแก้วตากันค่ะรถพลังแม่เหล็กของเราเนี่ยได้ทั้งหมด4ดาวเลยค่ะคุณหมอให้คุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ในส่วนของกิจกรรมศิลปะนะคะก็อย่างที่บอกก็คือจะได้ในเรื่องของสมาธิแล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเด็กก็ได้มีโอกาสออกแบบอะไรต่างๆเองนะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็คือพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยและในขณะนั้นก็ชวนกันพูดคุยก็ได้ในเรื่องของภาษาไปด้วยในเด็กที่เป็นเด็กเล็กๆก็จะได้การพูดคุยนะคะแล้วก็ในเรื่องร่างกายก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็มีการใช้ดินสอแล้วก็การระบายสีนะคะ
0: ค่ะแล้ววันนี้เห็นคุณหมอเหมือนเอาสัญลักษณ์จราจรมาด้วยวันนี้มีอะไรมาสอนน้องประวานด้วยคะ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเวลาเราจะสอนอะไรเด็กนะคะเวลาเราทำกิจกรรมอะไรไปแล้วปุ๊บเนี่ยพยายามนึกว่าเอ๊ะเราจะสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปเพิ่มขึ้นให้ได้ยังไงเพราะว่าเด็กเขาจะสนุกกับการเรียนรู้ที่มันมีจับต้องได้มองเห็นแล้วก็ได้ลงมือทำนะคะก็ลองดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลกมากเลย
0: ประวานครับ
2: ประวาน
0: อันนี้อะไรนะครับ
2: อันนี้ถ้ามันเป็นสัญญาณที่มันติดอยู่ข้างถนนประวานว่าแปลว่าอะไรครับ
1: ระวังช้าง
0: อ๋อระวังช้าง
2: ระวังช้าง
0: อันไหนเป็นอันต่อไปครับประวาน
1: หยุด
2: หยุด
0: แปลว่าก็จะทำให้เขารู้จักเกี่ยวกับสัญญาณจราจรซึ่งก็มีอีกหลากหลายแบบเลยใช่ไหมคะคุณหมอที่เราจะมาเริ่มสอนให้น้องๆเขารู้จักกฎของจราจร
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการสอนในขณะที่เราทำกิจกรรมนะแต่จริงๆก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เวลาที่เราพาเด็กไปเที่ยว

0: เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดนี่ต้องนั่งรถนานเด็กก็จะเบื่
1: อ
0: เพราะฉะนั้นก็อาจจะชวนคิดดูซิใครสังเกตเห็นป้ายแล้วก็จะได้มีกิจกรรมในขณะที่อยู่ในรถไปด้วย
1: คุณหมอคะแล้วแบบนี้เราจะสอนเรื่องระเบียบวินัยกับเด็กๆยังไงดีคะ
0: ท้องถนนจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องข้ามถนนตามทางม้าลายหรือว่าเวลาออกไปข้างนอกในเด็กก็อาจจะเป็นเรื่องของการรู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเด็กอายุขนาดนี้จริงๆคงต้องอยู่กับผู้ใหญ่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยในการสอนเด็กเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยคือผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็ไม่ว่าจะข้ามถนนผู้ใหญ่ก็จะต้องบอกว่าเราจะต้องข้ามทางม้าลายหรือว่าการทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางถ้าเกิดเมื่อไหร่ผู้ใหญ่ไม่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ใช้เพียงแค่ภาษาบอกลูกว่าอย่าทิ้งขยะแต่ผู้ใหญ่ทำให้เด็กเห็นอย่างนี้โดยทิ้งเลียราเนี่ยเด็กก็จะไม่ทำตาม
1: แล้วในส่วนของระเบียบวินัยภายในบ้านล่ะคะคุณหมอเราจะฝึกน้องๆยังไงดี
0: ระเบียบวินัยภายในบ้านก็จะเป็นปัญหาที่พ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นเรื่องยากนะคะตัวอย่างอย่างเช่นว่าเอ้าถอดรองเท้าเลียราดหน้าบ้านหรือว่าง่ายๆในเด็กก็อาจจะเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บงั้นเอาง่ายๆก่อนก็คืออย่างแรกเนี่ยเลือกบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้เป็นปัญหาของบ้านนะแล้วเราอยากฝึกในเรื่องนี้เอาง่ายๆก่อนตัวอย่างเช่นเราอาจจะฝึกในเรื่องเวลาเรากินข้าวเสร็จเราต้องเก็บจานไปไว้ที่ในอ่างน้ำนะ อันนี้ก็จะเป็นระเบียบวินัยที่เราอยากจะฝึกทีนี้ความสำคัญคือทำยังไงเด็กจะมีแรงจูงใจอยากทำด้วยตัวเองหมอก็จะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก็คือในเด็กเนี่ยก็อาจจะทำเป็นในลักษณะของสตาร์ชาร์ต
1: อันนี้ต้องเป็นสตาร์ชาร์ตของน้องประวาน
0: ค่ะ
1: สตาร์ชาร์ต
0: ก็คือสมมุติว่าเราเลือกมาแล้วสัก1เรื่องหรือ2เรื่องว่าเราจะฝึกลูกในเรื่องของการเก็บจานแล้วก็ในเรื่องของการเก็บห้องให้เรียบร้อยทุกครั้งที่เราชวนเขาไปทำแล้วเขาทำปุ๊บเนี่ยเราก็มีการให้ดาวเก็บไว
1: ้ในแต่ละวันว่าเขาทำอะไรได้บ้าง
0: ใช่ค่ะแต่หลักสำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือว่าสตาร์ชาร์ตเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสะสมความดีสะสมในสิ่งที่เด็กรู้สึกว่าอุ๊ยมองมาเมื่อไหร่จะเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการว่าเอ้าวันนี้ทำห้องรกวันนี้ดื้อไม่เชื่อฟังมาเอาดาวออกอันนี้ไม่ละทุกครั้งที่เขามองเห็นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทำสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องของรางวัลเนี่ยเราก็ไม่อยากให้แบบโอ้โหจะต้องหรูหรามากได้รถยนต์บังคับหรือว่าได้อะไรที่เป็นวัตถุที่มีราคาแพงเพราะฉะนั้นรางวัลเนี่ยอาจจะเป็นของง่ายๆเช่นวันอาทิตย์นี้หนูจะได้เป็นคนเลือกว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเพราะฉะนั้นประเด็นหลักคือแรงจูงใจที่จะอยากทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสที่จะ เห็นความสำเร็จของเขาเอง
1: แล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมในการสร้างเป็นสตาร์ชาร์ตแล้วก็สตาร์ชาร์ตเนี่ยนะคะไม่ได้มีแต่เพียงตัวอย่างที่คุณหมอเอามาโชว์ในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนที่สนใจนะคะที่ Mahidol Channel ของเรามีให้โหลดเหมือนกับของคุณหมอเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีรูปกับไม่มีชื่ออันนี้ก็มีดวงดาวแบบนี้ด้วยนะคะโหลดไปสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่เว็บไซต์ของแนลค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเราได้ทำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานประดิษฐ์แล้ววันนี้เราได้เรื่องของสตาร์ชาร์ตด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ของเล่นที่เราทำเนี่ยนอกจากจะง่ายแล้วยังจะ
3: สนุกมากมากเลย
1: สนุกมากๆเลยแบบนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเจ้าแมงมุมตัวแสบอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษจานสีหลอดกาแฟกรรไกรสีกาวเทปใสไหมพรมถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
1: ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการ

0: เรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Kapun ka.
1: Oh, how much?
2: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนวัดประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: อ๋อมันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
5: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ในปัจจุบันนี้รังสีและเทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปไกลมากถ้าเราไม่มีด้านรังสีวิธีใช้เนี่ยเราจะต้องผ่าเข้าไปดูเปิดเข้าไปดูว่าเขาเป็นอะไรแต่รังสีช่วยให้เราเห็นทุกส่วนและทุกอวัยวะของร่างกายทำให้เห็นด้วยว่าอวัยวะต่างๆนั้นอ่ะดีอยู่ไหม

0: เมื่อได้ยินคำว่ารังสีหลายคนคงรู้สึกกลัวเพราะมันอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็เป็นได้แต่รังสียังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีประโยชน์มากมายหากเรารู้จักนำมาใช้และด้วยเหตุผลนี้เองจึงยังมีอีกอาชีพหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการใช้รังสีมารักษาผู้ป่วยนั่นก็คือนักรังสีเทคนิค
1: ผมในวิทยาวุฒิวิทยากูลนะครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทางด้านรังสีวิทยาครับ
0: คุณวิทยาวุฒิวิทยากูลนักรังสีเทคนิคที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้มานานกว่า20ปีนอกจากจะเป็นผู้ที่นำรังสีมาช่วยรักษาแล้วยังตั้งใจพัฒนาให้เทคนิครังสีของไทยทัดเทียมกับระดับโลกอีกด้วย
1: พอพูดถึงรังสีเนี่ยคนอาจจะกลัวว่าเอ๊ะมาทำรังสีแล้วจะเป็นหมันไหมมีอันตรายต่อตัวเราเองหรือเปล่านะครับผมเปรียบง่ายๆคือรังสีเป็นอันตรายเหมือนเถื่อแต่ถ้าเรามีความรู้จักในสิ่งนั้นเราก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรถ้าเรารู้จักธรรมชาติของเขารู้จักธรรมชาติของรังสีเราก็รู้จักการป้องกันอะไรจากรังสีได้นะครับรังสีเนี่ยมีทั้งประโยชน์และโทษอยู่ที่ว่าเราใช้ในทางที่ถูกหรือเปล่าไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกครับรังสีเทคนิคเนี่ยเป็นวิชาชีพทางการแพทย์ที่เราใช้รังสีในการตรวจวินิจฉัยและรักษาคนไข้นะครับคนโดยทั่วๆไปรู้จักกันก็คืออย่างเช่นการตรวจเอ็กซเรย์การตรวจอุลตราซาวด์ส่วนที่2นั้นก็คือในส่วนของที่เป็นเวชศาสตร์นิวเคลียร์นั่นคือการใช้สารเพื่อจัดรังสีอัพเทคเข้าไปในร่างกายเพื่อดูการแพร่กระจายของมะเร็งนะครับอีกส่วนนึงที่เรารู้จักกันนั่นคือรังสีรักษาคือการที่คนเป็นมะเร็งแล้วมีการนำรังสีนั้นไปรักษาโรคมะเร็งนะครับนักรังสีเทคนิคเรามีหน้าที่ในการควบคุมเครื่องมือทางรังสีทางการแพทย์นะครับโดยหลักที่เรายึดนั้นก็คือทำไงก็ตามเพื่อให้ผลการวินิจฉัยหรือภาพที่ออกมานั้นเกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่คนที่มารับการตรวจนะครับได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุดนะครับในมัธยมปลายก็เรียนสายวิทย์คณิตนะครับในตอนนั้นก็มีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากก็มีการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชนะที่1ของประเทศแล้วเราก็เลยมาดูว่าวิทยาศาสตร์ทางไหนได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีแล้วก็ได้ทำงานกับคนไข้ควบคู่กันไปด้วยนะครับก็เลยมองคณะทางด้านการแพทย์เนี่ยแหละครับว่ามีคณะไหนบ้างย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยวิชาชีพรังสีเทคนิคเนี่ยแทบจะไม่เป็นที่รู้จักเลยดีกว่านะครับการเลือกเรียนคณะนี้เนี่ยตอนแรกก็ยังดูอยู่ว่าคณะนี้เรียนอะไรแล้วก็เห็นคณะรังสีเทคนิคเป็นคณะที่มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจอยู่อย่างมากเลยเลือกที่จะเอนทรานเข้ามาสู่คณะรังสีเทคนิคมหาวิทยาลัยมหิดลครับพอได้มาเรียนจริงๆแล้วชอบมากกว่าที่ตอนเลือกอีกด้วยซ้ำเพราะว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะแล้วเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับทางด้านการแพทย์และสำหรับชีวิตเราโดยทั่วไปเนี่ยแม้แต่เรียนวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเราไม่เคยได้เรียนรู้รังสีมากนักตอนที่เราได้เรียนแล้วลึกลงไปถึงการประยุกต์ใช้รังสีมาใช้ในด้านการแพทย์เนี่ยมันทำให้เราเห็นนวัตกรรมเห็นเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยที่มันก้าวล้ำไปอะครับแล้วคิดว่าต่อจากนี้ไปก็ตามนะครับมันก็จะพัฒนาไปมากยิ่งอีกครับหลังจากเรียนจบรังสีนะครับก็ได้ใช้วิชาชีพของทางด้านรังสีโดยตรงนั่นคือรับราชการเลยนะครับอยู่โรงพยาบาลโรคทรงอกตอนนั้นก็ได้ทำงานด้านรังสีพอจากโรงพยาบาลโรคทรงอกอยากเรียนรู้ให้ลึกมากขึ้นเราเลยเป็น product specialist ในการเรียนรู้ด้านเครื่องมือเทคโนโลยีทางรังสีการต่อยอดของงานด้านรังสีก็คืองานด้านบริหารที่ควบคู่กันไปด้วยนะครับเราก็เลยไปเรียนทางด้านบริหารแล้วก็กลับมาทำงานในส่วนของที่เป็นหัวหน้าและเป็นทั้งเมเนเจอร์ให้โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำนะครับหลายๆแห่งนะครับสิ่งนี้ที่เราคิดก็คือเราจะได้แชร์ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านรังสีหรือความรู้ทางด้านระบบมาตรฐานหรือการบริหารสู่วิชาชีพรังสีด้วยกันนะครับผลงานที่ประทับใจ ก็เริ่มมาจากตอนที่เราทำงานเป็นข้าราชการนะครับเป็นนักรังสีแล้วอยู่โรงพยาบาลรัฐบาลอันนั้นก็ต้องยอมรับว่าโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยเครื่องมืออาจจะไม่ไฮเทคหรือว่าอาจจะมีไม่มากนักนะครับในสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นก็เห็นคนไข้มาตรวจเรื่องของไซนัสแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่มีอุปกรณ์ประเภทนี้นะครับก็เลยนำสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่โดยที่ไม่ต้องซื้อต่างประเทศเพื่อมาให้คนไข้เนี่ยได้ถ่ายภาพไซนัสโดยที่ไม่ต้องรีพีทใหม่หรือได้รับปริมาณรังสีเพิ่มครับแล้วก็ใช้งบไม่มากนักรู้สึกภูมิใจว่าเออเราได้ทำบางอย่างเพื่อคนไข้จริงๆนะครับคิดว่าทำงานเพื่องานแล้วทำออกมาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อยากเผยแพร่ความรู้สิ่งที่ได้รับมาหรือประสบการณ์สิ่งที่เองมีสู่วิชาชีพรังสีด้วยกันครับถ้าเป็นคำคมเนี่ยที่ยึดอยู่นะครับก็คือเรื่องของmake everything better at all time ครับทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในทุกๆเวลาครับที่ชอบคำนี้เพราะว่ารู้สึกว่าคือถ้าเราทำตั้งใจทำทุกๆอย่างให้ดีที่สุดในทุกๆเวลาเนี่ยไม่ใช่แค่การทำงานนะครับในเรื่องของชีวิตในเรื่องของสิ่งถ้าเราตั้งใจดีแล้วเนี่ยผมว่าผลที่ออกมามันก็จะดีตามครับ

0: ในแต่ละปีคนเราควรได้รับรังสีในระดับปกติคือประมาณ 2.23 มิลลิซีเวิร์ตและไม่ควรเกิน5มิลลิซีเวิร์ตและนี่คือปริมาณรังสีจากแหล่งต่างๆที่แต่ละบุคคลอาจได้รับใน1ปีแหล่งที่อยู่อาศัยเช่นบ้านที่สร้างด้วยซีเมนต์หรืออิฐ 0.07 มิลลิซีเวิร์ตสิ่งที่เข้าสู่ร่างกายเช่นอาหารและน้ำดื่ม 0.03 มิลลิซีเวิร์ตการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นจอคอมพิวเตอร์ 0.01 มิลลิซีเวิร์ตการตรวจรักษาทางการแพทย์เช่นการเอ็กซเรย์ทรวงอก 0.06 มิลลิซีเวิร์ต
1: เวลาที่เราพบแพทย์ใช่ไหมครับแพทย์ก็จะวินิจฉัยว่าผู้ป่วยท่านนั้นน่ะเป็นอะไรหรือสงสัยสิ่งใดทางแพทย์ห้องตรวจก็จะทำการออเดอร์ว่าจะตรวจรังสีประเภทไหนส่วนใดบ้างนะครับเช่นการทำเอ็กซเรย์การทำอัลตราซาวด์หรือการตรวจทาง CT scan หรือ MRI นะครับขั้นตอนการทำงานของนักรังสีเทคนิคนะครับก็เริ่มจากแรกรับคนไข้นะครับเราก็ต้องอธิบายให้คนไข้เข้าใจถึงการตรวจนะครับหลังจากนั้นพอคนไข้เข้าไปสู่ห้องตรวจแล้วเราก็จะทำการตรวจโดยที่เราก็จะตรวจทางรังสีมอนิเตอร์คนไข้ด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างให้ภาพที่ออกมาการวินิจฉัยดีที่สุดนะครับหลังจากที่เราทำการตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับได้ภาพทางรังสีออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะนำภาพนั้นให้ทางรังสีแพทย์นะครับในการอ่านผลแล้วก็วินิจฉัยและต้องรักษาอย่างไรต่อครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุมาทางแพทย์ถ้าสงสัยว่าหัวฟาดแล้วชุมนิรัดออกท่านก็จะทำการออเดอร์และส่งมาตรวจทาง CT scan นะครับหรือ X-ray คอมพิวเตอร์นะครับทางนักรังสีก็จะต้องรีบทำการตรวจนะครับโดยการทำ X-ray สมองถ้าเห็นรอยโรคก็มีเลือดออกอะไรเงี้ยเราก็จะต้องแจ้งกลับไปที่แพทย์ผู้ส่งทันทีนะครับการที่เป็นนักรังสี

ที่ดีหนึ่งคือเรียนรู้อยู่เสมอนะครับในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือความรู้ทางด้านการแพทย์นะครับสองเราทำงานกับคนไข้ต้องยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางครับเราทำงานเนี่ยอย่าคิดเป็นเหมือนหุ่นยนต์เพราะว่าถ้าเราทำงานเหมือนหุ่นยนต์เนี่ยเราจะลืมความรู้สึกนั้นไปแต่ถ้าเราทำงานโดยที่คิดว่าคนไข้เป็นเหมือนญาติเราหรือเป็นผู้หนึ่งที่เขาเจ็บป่วยมาเนี่ยเราจะใส่ใจเขามากขึ้นแล้วเราจะเข้าใจว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆนะคืออะไร

โดยที่แนวทางเดินของนักรังสีเทคนิคจบมาใหม่ๆนะครับก็จะมีหนทางที่เขาจะเลือกได้ก็คือโอเคก็1ทำงานอยู่ในส่วนของภาคราชการนะครับส่วนของเอกชนเราจะต้องพัฒนาในเรื่องของ competency competency ก็คือขีดสมรรถนะความสามารถของเทคอย่างเช่นจบมาใหม่เราตรวจเครื่องอะไรได้บ้างเราอาจจะตรวจเครื่องเอ็กซเรย์ได้เรือซาวได้นะครับหลังจากนั้นแอดวานซ์ขึ้นเราก็ไปใช้เครื่องมือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีความไฮเทคหรือความละเอียดในการตรวจมากยิ่งขึ้นครับเราก็จะกระเถิบขึ้นไปเป็นเลเวล2ความที่เลเวล3เลเวล4จนเราเป็นสเปเชียลิสต์นะครับเครื่องทางรังสีเนี่ยมีอยู่เยอะมากแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีปริมาณเครื่องมือไม่เหมือนกันจำนวนไม่เท่ากันนะครับตอนที่เริ่มจากเรียนนะครับตอนเรียนมาเนี่ยเราต้องเรียนทุกประเภทเลยรังสีรักษารังสีวินิจฉัยเวชศาสตร์นิวเคลียร์แล้วก็ฝึกงานก็ต้องเป็นทุกเครื่องมือนะครับแต่วันหนึ่งถ้าเราก้าวสู่ความเป็นสเปเชียลิสต์อันนั้นเราอาจจะไปโฟกัสที่เครื่องมือเครื่องใดโดยเฉพาะเรื่องของรายได้ก็วิชาชีพทางการแพทย์นะครับรังสีเนี่ยนอกจากที่จะมีตัวที่เป็นสาลารี่คือเงินเดือนแล้วเนี่ยก็ยังมีค่าที่เป็นใบประกอบโรคศิลป์นะครับค่าวิชาชีพก็มีค่าที่เป็น OT นะครับแล้วก็ค่าที่เป็น Competency Level เพราะแต่ละ Level ก็จะมีค่าพิเศษที่เป็น Competency Level เนี่ยที่แตกต่างกันไปด้วยครับเพื่อเป็นแรงจูงใจในการที่เราพัฒนาบาลานซ์ระหว่างงานกับชีวิตครอบครัวให้สมดุลกันนะครับเพราะว่าในทุกงานคือทางงานด้านการแพทย์ถ้าเราทราบกันอยู่ในเรื่องของเวลาเอ่ยในเรื่องของที่ต้องดูแลคนไข้จะใช้เวลาอยู่กับที่ทำงานเยอะโดยตัวเองยึดหลักในเรื่องของwork-life balance นะครับ

สวัสดีครับชื่อพานุพงศ์สมเกษมครับปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่คณะเทคนิคการแพทย์สาขารังสีเทคนิคมหาวิทยาลัยมหิดลชั้นปีที่4ครับก็ตอนที่จะสอบเข้านะครับก็ได้แบบเปิดดูหลายๆสาขาหลายๆคณะที่อยากจะเข้าไปศึกษาต่อก็พบว่าสาขารังสีเทคนิคเนี่ยเป็นสาขาที่มีความขาดแคลนแล้วก็มีความต้องการอยู่สูงครับก็เลยสนใจที่จะศึกษาต่อที่สาขานี้ครับตอนนี้ที่คิดไว้ก็คืออยากเป็นนักรังสีการแพทย์ครับก็คือเพราะว่ามันเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยเลยครับแล้วก็เป็นการช่วยกับหมอในการรักษาผู้ป่วยให้หายเป็นปกติครับ

0: ญพรรคณลานรัตนประดิษฐ์นะคะปัจจุบันศึกษาอยู่คณะเทคนิคการแพทย์สาขารังสีเทคนิคชั้นปีที่4ค่ะสมัยก่อนเวลาคุณพ่อคุณแม่ไปเข้าตรวจที่โรงพยาบาลค่ะคุณแม่ก็ได้เข้าไปตรวจในเครื่อง MR หรือว่าเครื่อง CT แล้วก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็การทำงานเป็นยังไงแล้วสามารถตรวจได้ยังไงเราก็รู้สึกสนใจอยากเรียนสาขานี้ค่ะอยากเป็นนักรังสีการแพทย์ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันได้ช่วยเหลือคนไข้โดยตรงค่ะเวลาที่เราถ่ายภาพทางรังสีออกมาเนี่ยค่ะก็จะทำให้คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะวินิจฉัยรอยโรคได้จากภาพถ่ายที่เราถ่ายเราก็เลยรู้สึกว่าเราได้ช่วยคนไข้ให้รู้ว่าแบบเป็นโรคอะไรค่ะ
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ณภาพงศ์พงศ์ณภานะครับเป็นหัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิคคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลครับรังสีเทคนิคเนี่ยนะครับก็จะเป็นสาขาของการประกอบโลกศิลปะนะครับซึ่งเป็นการกระทำต่อมนุษย์นะครับโดยใช้รังสีเพื่อการวินิจฉัยการรักษาโรคและงานวิจัยครับจุดเด่นของเราเนี่ยเรามีสโลแกนประจำหลักสูตรก็คือ Strong in Practice นะครับแล้วก็ Smart in Profession แปลว่าหลักสูตรของเราเนี่ยนักศึกษาเราเน้นที่จะให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานทางคลินิกเราเทียบมาตรฐานกับสากลนะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงฝึกงานของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแปลว่านักศึกษา

0: ที่จบจากที่นี่เนี่ยสามารถจะทำงานที่ต่างประเทศอย่างที่สิงคโปร์ได้นะครับเพราะว่าเข้ามาตรฐานกันอันนี้ก็คือ strong in practice ส่วน smart in profession เนี่ยเราไม่ได้เน้นวิชาการวิชาชีพอย่างเดียวเราเน้นความรู้ด้านอื่นนะครับความรู้ที่เด็กของเราเนี่ยจะออกไปอยู่ในสังคมการเป็นคนดีในสังคมนักศึกษาที่จบนะครับก็จะไปสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสิตเทคนิคแล้วก็ประกอบวิชาที่เป็นนักรังสิตเทคนิคหรือนักรังสิตการแพทย์ในโรงพยาบาลตอนนี้ตลาดการทำงานเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าในประเทศไทยเราขาดนักรังสิตอยู่นะครับอยู่มากๆนะครับในช่วง10ปีนี้เรายังขาดอยู่อีกหลายพันตำแหน่งหลักสูตรเราเป็นหลักสูตร4ปีปริญญาตรีนะครับปี1เนี่ยนักศึกษาก็จะได้เรียนกับนักศึกษาอื่นเนี่ยทั้งมหาวิทยาลัยเรียนร่วมกันนะครับแล้วก็เรียนวิชาพวกฟิสิกส์เคมีชีวะที่เป็นพื้นฐานวิทยาศาสตร์นะครับ
1: พอเริ่มเข้าปีที่2เนี่ยเราก็จะเรียนวิชาคณะก็ตอนนั้นอาจจะเริ่มตึงเครียดว่าเอ้ยมันจะยากหรือเปล่าจะทําได้ไหมถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีหนักบ้างบางช่วงค่ะที่เรียนเพราะว่าเราสอบกันบ่อยมาก
2: ในส่วนของปี3ครับเราก็จะเรียนเรื่องการจัดท่าพื้นฐานนะครับที่เราจะนำไปใช้ในการเอ็กซเรย์ผู้ป่วยการเรียนในอีกแขนงหนึ่งของสาขาเทคนิคก็คือเวชศาสตร์นิวเคลียร์ครับซึ่งเราจะทำการเรียนการสอนกันอยู่ที่คณะเทคนิคการแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราชครับส่วนปี4เราก็จะเน้นหนักในเรื่องของรังสีรักษาซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของรังสีเทคนิคที่เราจะเรียนกันทั้งหมดนะครับซึ่งก็ทำการเรียนการสอนอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชเช่นกันครับคือพอเป็นวิชาคณะครับถ้ามันก็ต้องใช้ความพยายามในการเรียนมากขึ้นมันค่อนข้างที่จะแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนกับม.ปลายหรือว่าไม่เหมือนกับสาขาวิชาที่อื่นครับ
0: เป็นนักเรียนมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เราจะมีการรับนักศึกษาในอยู่หลายกลุ่มใน60คนที่เรารับเนี่ยนะครับก็จะมีการรับตรงกับมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ประมาณสัก 20-30นะครับแล้วเราก็จะรับในส่วนของแอดมิชชั่นกลางด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีโควต้าของโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายที่มหาลัยมีวิทยาเขตอยู่อย่างเช่นนครสวรรค์อำนาจเจริญนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ5ที่นั่งนะครับต้องเน้นเลยนะครับว่าต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับโดยเฉพาะในทางฟิสิกส์แล้วก็ชีววิทยา
1: ตอนนั้นสอบเข้ามาด้วยวิธีรับตรงค่ะแล้วก็ไปสอบเสร็จวิชาสามัญโดยให้ผ่านคะแนนขั้นต่ำของทางมหาวิทยาลัยอะค่ะสอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาคะแนนมายื่นเลือกคณะเทคนิคการแพทย์สาขารังสีเทคนิคที่ของมหาลัยค่ะค่ะเราก็จะต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เป็นนะคะว่าตอนไหนเราจะอ่านหนังสือหรือว่าเราจะพัก
2: แล้วผมสอบเข้ามาด้วยวิธีการแอดมิชชั่นครับก็คือตอนนั้นเนี่ยก็เลือกคณะทั้งสิ้นทั้งหมด4คณะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเด็กทั่วไปก็คือมีการเรียนพิเศษเพิ่มเติมนะครับคือหลังการเรียนพิเศษกลับมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องอ่านทบทวนไปด้วยแล้วพอช่วงใกล้ๆตอนสอบเราควรจะทำข้อสอบแบบจับเวลานะครับเพราะว่าดูว่าเราสามารถทำทันหรือเปล่าในห้องสอบครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านรังสีเทคนิคสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชารังสีเทคนิคคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลภาควิชารังสีเทคนิคคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์คณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: ถ้าน้องๆสนใจสาขานี้นะครับข้อที่1นะครับต้องรักในการให้บริการกับคนนะครับคนไข้นะครับต้องมีใจรักในการบริการเพราะว่าเราจะสัมผัสกับคนไข้ตลอดเวลานะครับข้อที่2ก็คือว่าต้องเรียนทางวิทยาศาสตร์ถามว่ามันเรียนยากไหมมันก็ไม่ได้ยากขนาดที่ทุกคนเรียนไม่ได้นะครับแต่ว่าก็นักศึกษาก็ต้องตั้งใจเรียน
1: ให้น้องๆนะคะลองค้นหาตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรเราอยากเรียนอันนี้จริงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องๆอยากเรียนจริงๆเนี่ยก็อยากให้พยายามให้เต็มที่ค่ะ
2: อย่างแรกเลยก็ต้องมีใจรักในการที่จะเรียนสาขานี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือมีความอยากรู้ในสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนครับ
4: วิชาชีพรังสีเราเป็นผนวก2สิ่งเข้าด้วยกันนั่นคือเทคโนโลยีด้านรังสีกับทางด้านการแพทย์ให้มองตัวเองว่าเราชอบเทคโนโลยีชอบการคำนวณเราชอบงานสวิตหรือเปล่าเป็นวิชาชีพที่น่าสนใจเป็นอย่างมากและในอนาคตที่เรามองไปแล้วเนี่ยเทคโนโลยีทางรังสีจะมีส่วนร่วมในการตรวจวิจัยกับการแพทย์มากขึ้น

0: ที่เราเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรทางการแพทย์เนาะเราผลิตคนออกไปสู่ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิครังสีการแพทย์เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นบุคลากรฝ่ายสนับสนุนแต่เราก็มีความสำคัญเพราะว่าหอจะต้องรู้ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรคนไข้เป็นมะเร็งแล้วมารักษากับเราทำอย่างไรนะครับเราจะเป็นคนที่ให้บริการทางด้านนี้นะครับ
1: หน้าที่ของเราที่เราจะต้องปฏิบัติหลังจากที่เราเรียนจบเนี่ยก็คือแน่ๆเลยก็คือเป็นการรักษาผู้ป่วยหรือการช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจที่ถือว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้เขาเนี่ยหายจากโรคของเขาหรือว่าบรรเทาโรคของเขาได้ครับ
2: เราไปทำงานจริงๆแล้วเรามีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือคนไข้หรือว่าเราเห็นว่าจากวันแรกที่เขามาเนี่ยเขาดูแบบเหมือนทำอะไรไม่ได้เลยแล้วพอเหมือนผ่านไปเราเห็นว่าเขามีการพัฒนาเขาเริ่มเดินได้เขาเริ่มพูดกับเราได้ค่ะมันก็เป็นความภาคภูมิใจของเรา
3: ด้วยทำงานมาน่าจะสักประมาณ20ปีแล้วนะครับรู้สึกว่าอยากเห็นและอยากไปต่อนั่นคืออยากพัฒนาวิชาชีพนี้คิดว่าตัวเองยังสามารถทำประโยชน์ให้กับวิชาชีพรังสีนี้ได้อีกเยอะครับทุกครั้งที่ได้ไปทำเคสกับคนไข้นะครับได้คุยกับเขาได้เข้าใจเขาอันนั้นเป็นส่วนที่ทำให้เรารู้สึกภูมิใจนะที่ได้ช่วยให้เขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติได้เมื่อทำการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาแล้วเรารู้สึกว่าด้วยคนไข้
4: ว่าหนูแกสบี้ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะในลำดับแรกเวลาที่เราอุ้มเขาออกมานะคะเขาจะไม่ได้อยู่นิ่งนะคะบางตัวก็จะมีเสียงกรีดร้องวายๆนิดนึงนะคะมันเป็นลักษณะของการที่บางตัวเขารำคาญหรือเขาไม่ชอบให้เราอุ้มเราก็จะเริ่มดูในส่วนของตัวจมูกเป็นลำดับแรกก็คือให้ดูความสะอาดบริเวณรอบๆจมูกจะต้องสะอาดไม่มีลักษณะของคราบน้ำมูกที่มองเห็นได้ในส่วนของรอบตาก็คือจะต้องใสสะอาดดีไม่มีลักษณะของคราบขี้ตาช่องหูจะต้องสะอาดไม่มีคราบของขี้หูแต่อย่างใดบางคนจะสงสัยว่าลักษณะของขนที่ไม่มีตรงนี้เป็นลักษณะปกติหรือผิดปกตินะคะจริงๆแล้วเป็นลักษณะที่มันปกตินะคะดูอีกตัวหนึ่งมันเป็นลักษณะตำแหน่งที่ไม่มีขนนะคะไม่ได้เกิดโรคไม่ได้มีปัญหาของเชื้อราไม่ได้มีปัญหาของตัวไรแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะที่ควรจะดูในบริเวณของหน้าของเขาเองก็คือในส่วนของช่องปากเราพยายามที่จะเปิดดูสักเล็กน้อยดูว่าลักษณะของฟันของเขาฟันของเขาจะต้องเป็นลักษณะของฟันบนและฟันล่างซึ่งจะคล้ายกันกับกระต่ายจะแตกต่างจากกระต่ายเล็กน้อยตรงที่ความยาวของตัวฟันล่างความยาวของตัวฟันล่างจะเป็นประมาณ3เท่าของความยาวของฟันบนนะคะบางคนที่ไม่เคยเลี้ยงหนูในกลุ่มนี้มาก่อนจะรู้สึกว่ามันยาวผิดปกติหรือเปล่าจะต้องพาไปตัดหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันสบกันอยู่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะก็คือดูที่บริเวณขาหน้าด้านในของขาหน้าบริเวณด้านในของขาหน้าจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกนะคะหรือคราบอะไรที่มีความผิดปกติหรือสกปรกอยู่ที่บริเวณขาด้านในเนื่องจากว่าบางทีสัตว์ในกลุ่มนี้เขาจะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมให้หน้าของเขาเลอะเทอะเขาก็จะใช้สองขาหน้าในการแต่งหน้าทำความสะอาดหน้าเพราะฉะนั้นบางทีเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าหน้าเขาจะสะอาดแต่ว่าทำไมหมอบอกว่าป่วยนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีลักษณะของคราบน้ำมูกติดอยู่ตามแขนเป็นตัวที่บอกให้เราทราบได้คร่าวๆเหมือนกันว่าสัตว์ของเราเริ่มมีความผิดปกติดูลักษณะของขนทั่วร่างกายนะคะลักษณะของขนของหนูแกสบี้ที่มีสุขภาพดีจะต้องมีขนเงานะคะขนเงาไม่มีตำแหน่งไหนที่ร่วงนะคะถ้าเราเปิดย้อนขนแล้วไม่มีลักษณะของสะเก็ดรังแคอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเราถือว่าเป็นลักษณะของขนที่มีสุขภาพดีในลำดับต่อมานะคะก็คือดูที่ฝ่าเท้าทั้ง4สะอาดไม่มีรอยแดงไม่มีรอยช้ำแต่อย่างใดนะคะดูเล็บค่ะเล็บมีลักษณะของเล็บยาวเกินไปหรือเปล่านะคะหรือเป็นลักษณะของเล็บที่มีการแตกหักหรือเปล่านะคะพวกนี้ก็จะบอกคุณภาพของกรงเลี้ยงได้ว่ามันเหมาะสมหรือมันไม่เหมาะสมส่วนสุดท้ายที่ควรจะดูก็คือบริเวณรอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นเขาจะต้องสะอาดนะคะไม่มีคราบของมูลมาติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นแล้วว่ารอบๆก้นของเขามันไม่สะอาดมันก็จะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาของการท้องเสียหรือเป็นลักษณะของการกินอาหารที่มันไม่ถูกสุขลักษณะก็เป็นได้นะคะโดยตามธรรมชาติหนูในกลุ่มนี้จะหากินในช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของช่วงกลางวันเขาก็จะใช้เวลาในการนอนเป็นหลักบางตัวเขาก็จะใช้เวลาทั้งวันไปในการกินได้เช่นกันซึ่งไม่แตกต่างจากกระต่ายนะคะอาหารหลักๆของหนูกลุ่มนี้ก็คือหญ้าค่ะหนูกลุ่มนี้สามารถกินได้ทั้งหญ้าแห้งหญ้าสดในกรณีของการเลี้ยงหนูแกสบี้นะคะเราจะสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงตัว

ตัวเดียวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากังวลว่าเขาจะเหงาหรือไม่มีเพื่อนเราก็สามารถเลี้ยงเป็นกลุ่มได้แต่ปัญหาที่จะเกิดตามมาในกรณีของการเลี้ยงรวมกันเพศเดียวกันแน่นอนค่ะจะมีปัญหาเรื่องของการแย่งชิงที่อยู่การแย่งชิงการเป็นจ่าฝูงเกิดขึ้นหากเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเข้าไว้ด้วยกันสิ่งที่จะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเป่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณอย่างเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะกับโน้ตนัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปรู้จักและทำความเข้าใจรวมถึงรู้จักกับสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่สมวัยต่างๆด้วยค่ะรวมถึงเรื่องของพัฒนาการของสมองของเด็กๆนั่นก็สำคัญนะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีแล้วก็เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดให้กับลูกรักของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กๆเนี่ยนะคะหลายๆครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะสังเกตได้ค่ะว่าเอ๊ะทำไมจะเล่นด้วยยังไงหรือว่ากระตุ้นยังไงลูกก็ไม่สนใจเอาซะเลยนะคะจริงๆแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องหนึ่งในนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ของเด็กด้วยนั่นเองค่ะแล้วเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จะเป็นยังไงนะคะวันนี้เรามีคำตอบค่ะในรายการซึ่งก็ได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญซึ่งเป็นท่านผู้เชี่ยวชาญนะคะท่านแรกค่ะคุณฤทัยจงสฤทธิ์นะคะท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์สวทช.รวมถึงคุณแม่ด้วยนะคะซึ่งเป็นตัวแทนผู้ปกครองจากทางบ้านคุณอนุสราดวงเกิดค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องของการที่เล่นกับลูกเลยลูกไม่สนใจคุณแม่ก็เคยเจอด้วยใช่ไหมคะ
1: เคยเจอค่ะ
0: ตอนนี้ลูกคุณแม่กี่ขวบคะ
1: 3ขวบ2เดือนค่ะ
0: เป็นน้องผู้หญิง
1: ผู้ชายค่ะ
0: ผู้ชายคนเดียวนะคะ
1: คนเดียวค่ะ
0: มีปัญหาอะไรบ้างที่แบบอาจจะเล่นด้วยแล้วไม่สนใจหรือสอนกันบ้านแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือแบบนี้ค่ะ
1: ที่เจอกับลูกนี่คือน่าจะเป็นเรื่องของการเล่นมากกว่าเพราะลูกยังไม่ได้เข้าโรงเรียนคือด้วยว่าเราทำงานก็จะไว้กับคุณยายไอ้คุณยายกับคุณย่านะคะเป็นคนเลี้ยงอะไรเงี้ยปัญหาที่เจอก็คือน้องเนี่ยจะเล่นกับเด็กที่อยู่ข้างๆบ้านแต่เป็นคนละวัยก็คือต่ำสุดคือป.6ที่เขาเล่นด้วย
0: โอ้โหก็เป็นเด็กโตห่างกันเยอะเลย
1: เด็กโตห่างกันไปเลยแล้วก็คือปัญหาที่ตามกลับมาเวลาเรากลับมาบ้านที่เจอกับลูกก็คือลูกจะพูดจาไม่เพาะ
0: ค่ะ
1: เล่นรุนแรงเล่นแบบเล่นเท้าเล่นอะไรกับแม่กับย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีปัญหากับลูกก็คือเรื่องนิสัยอารมณ
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่เคลื่อนมาตอนนี้ก็คือแท็บเล็ต
0: ค่ะ
1: ลูกติดแท็บเล็ตมากแล้วอารมณ์เสียแบบเป็นเด็กขี้หงุดหงิดแล้วก็บวกกับว่าน้าชายก็เล่นลุงก็เล่นก็คือเหมือนกับว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาว่าอย่าให้หลานเล่นนะอย่าอะไรอย่าเอาแบบเอาแท็บเล็ตมาให้หลานเล่นอะไรเงี้ยแล้วคือเราก็ห้ามเขาไม่ได
0: ้ก็เลยเจอปัญหาจากเหมือนหลายๆอย่างแล้วก็รวมถึงที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวของลูกด้วยนะคะอย่างนี้ต้องสอบถามผู้เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแน่นอนว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยต่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างมากเลยมันมีผลยังไงคะมากน้อยแค่ไหน
2: จริงๆแล้วที่คุณแม่พูดเนี่ยนะคะมันมีอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกที่อยากจะพูดเลยก็คือเรื่องของเวลา
0: ะ
2: นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเห็นลูกเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่สภาพไปแล้วแบบเดือนนึงแล้วเขาจะเป็นอย่างนี
0: ้
2: การเลี้ยงดูของบุตรหลานเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะให้ความสำคัญตั้งแต่เขาเกิดแล้วก็วินัยตั้งแต่เรื่องของการทานนมดื่มนมการที่ลูกดื่มนมเป็นเวลาลูกนอนเป็นเวลาตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะมันจะฝึกในเรื่องของระเบียบวินัยการคิดว่าแล้วก็การกติกาในการเล่นต่างๆนานาเนี่ยมันจะค่อยๆสะสมอยู่ในภายในเขาอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะค่อยๆเติมเขาทีละนิดทีละนิดฝึกเขามันจะเป็นกรอบเขาบางครั้งเขาอาจจะโดนสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะพูดต่อไปนะคะก็คือสิ่งเร้าจากภายนอกที่ไม่ได้อยู่จากตัวเด็กนะคะอย่างเช่นเขาไปอยู่กับเพื่อนเขาไปอยู่กับหลายๆคนเนี่ยที่อาจจะดึงเขาไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือเป็นอะไรเนี่ยนะคะมันจะมีสิ่งเร้าที่ดึงเขาไปในทิศทางที่แตกต่างกันอันนี้เราก็จะต้องมาทบทวนแล้วก็มาจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเด็กด้วยค่ะ
0: ฟังดูแล้วทุกๆอย่างที่อยู่รอบตัวส่งผลทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวบุคคลเองหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมต่างๆที่ลูกได้พบเจอก็ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆทั้งนั้นเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สะสม
0: นะคะ
2: ก็คือว่าการที่เราบอกว่าทำไมลูกเราโดนดึงเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมบางอย่างได้ง่ายขึ้นแล้วเราจะทำยังไงกับลูกเรานะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกตั้งแต่ลูกเรายังเล็กๆเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆเติมเขาแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งมากๆเลยที่จะต้องรักษากติกาเหล่านี้นะคะแล้วก็เป็นการให้เหตุผลเด็กด้วยว่าการที่เด็กเนี่ยทำไมหนูถึงทำแบบนั้นแล้วดีทำแบบนั้นไม่ดีนะคะเราเป็นการให้เหตุผลแล้วก็มีตัวอย่างที่ดีให้เด็กเห็นด้วยนะคะ
3: สำคัญหลากหลายปัจจัยหลากหลายประเด็นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ในช่วงต่อไปด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามีตัว VTR ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆถึง2สิ่งแวดล้อมด้วยกันจะเป็นยังไงแล้วก็เด็กๆนั้นมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อแต่ละสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะ
4: นอกจากกิจกรรมและตัวเด็กเองแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กก็คือสิ่งแวดล้อมเราตามไปดูกันค่ะว่าในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันการตอบสนองของน้องๆจะเป็นอย่างไร

การเรียนรู้ของเด็กไม่ได้อยู่ที่ห้องสี่เหลี่ยมสนามเด็กเล่นก็เป็นอีกหนึ่งห้องเรียนในการช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกายของเด็กๆเพื่อนำไปสู่การต่อยอดความรู้อื่นๆได้ค่ะ

0: นึงน้ำปลายน้ำตลบนิดนึงได้ไหมวิน
1: ดูยากเหมือนกันแต่เด็กๆก็ทำได้
2: ค่ะเด็กๆจะชอบอะไรที่ท้าทายแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะ
0: จบไม่เป็นไร
3: คนเก่งไม่เจ็บใช่ไหมครับแค่สีหน้าเปลี่ยนไปนิดเดียวเอง
0: ไหนเจ็บไหนไหมโอเคไม่เป็นไรได้เอาจับเดี๋ยวนะเอาจับกันได้โอเคเท้าถึงเปล่าโอเคเท้าสู้เท้าสู้ไว้พัดได้เยี่ยม
4: จับมือหน่อย
0: ได้อะ
1: ดูเด็กๆเขาตั้งใจเล่นมากเลยนะคะ
2: ตั้งใจค่ะ
1: ยิ่งอะไรที่ดูยากดูท้าทายยิ่งมุ่งมั่น
2: การเล่นคืองานของเด็กค่ะเด็กจะมีการเล่นเป็นงานของเขาค่ะจะต้องเล่นเกือบทุกวันแล้วก็เรียนรู้จากการเล่น
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็จะเห็นว่าในการเล่นหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีผู้ใหญ่คอยดูด้วยนะคะเพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าคอยให้ความช่วยเหลือในบางครั้ง
1: บางอย่างถ้าเล่นกันเป็นกลุ่มก็ต้องช่วยระวังอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะดูแล้วเหมือนเวลาที่เล่นกันในสนามเด็กเล่นนี่เด็กๆดูให้ความสนใจมากเลยนะคะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผ่านแต่ละด่านไปให้ได้
2: ใช่ค่ะเด็กๆจะมีความพยายามมากแล้วก็มีวิธีการที่อยากจะเล่นกับเพื่อนอันนี้ก็คือการเล่นเนี่ยทำให้เขาพัฒนาในเรื่องของทั้งสังคมแล้วก็ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ต่างๆนานาได้ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของความฉลาดและปัญญาเพราะเขาก็จะมีวิธีการเล่นที่แปลกใหม่หรือว่าบางครั้งเนี่ยเขาเจอปัญหาจากการเล่นทำไม่ได้เหมือนเพื่อนเขาจะมีวิธีการในการแก้ไขอย่างไรที่ทำให้ได้เหมือนเพื่อนอะไรพวกนี้นะคะ
1: ค่ะ
3: การอ่านหนังสือเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ส่งเสริมพัฒนาการหลายๆด้านของเด็กเราลองไปดูกันสิคะว่าเด็กๆจะมีพฤติกรรมตอบรับกับสิ่งที่ครูสอนในห้องสมุดอย่างไร

าคนหนึ่งกำลังจ้องมองอยู่และนักศึกษาก็บอกว่ากระผมมีเกลือและพริกไทยอยู่ครับแล้วเขาก็วิ่งไปครั้งล่าสุดที่เราทำซุปหม้อใหญ่ขนาดนี้นะ

0: ไม่ทันไรก็เบื่อซะแล้วล่ะครับ
1: โอ้ยอย่างงี้น้องหันหนีเลยคือเขาไม่สนใจหรือว่าสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมคะ
2: อาจจะเป็นได้ทั้งสองเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือว่าเรื่องที่คุณครูเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่เด็กไม่สนใจเรื่องที่สองก็คือเป็นสภาพแวดล้อมภายในตัวเด็กแล้วก็ภายนอกที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นเขาอาจจะอยู่ไกลไปหรือเขาอยู่ในตำแหน่งที่เขามองไม่ค่อยเห็นหรือเขาไม่ได้ยินเสียงคุณครูพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็มีหลายปัจจัยดังนั้นเนี่ยคุณครูจะต้องสังเกตนะคะแต่ว่าคุณครูจะต้องไม่กระตุกกระตากเรียกดึงเข้ามาสนใจคุณครูนะแต่มีวิธีการอย่างเช่นการมีคำถามหรือว่ามีการปรับสภาพแวดล้อมบางอย่างให้เหมาะสม
1: ค่ะโอ้โหอย่างนี้น้องเขาแสดงเหมือนแบบอยากเล่นคนเดียวอย่างนี้ถูกหรือผิดหรือควรทำยังไงดีคะ
2: คือเด็กบางครั้งเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องเหตุผลนะคะคือเขาตอบสนองความต้องการของเขาเป็นหลักนะคะดังนั้นเนี่ยคุณครูก็จะเย็นๆนะคะแล้วก็มีการอธิบายหรือว่าทำเป็นเรื่องสนุกสนุกไปว่าเอ๊ะเล่นหลายคนเนี่ยหรือว่าดูหลายคนเนี่ยเราจะได้ช่วยกันคิดหรือช่วยกันมีส่วนร่วมอย่างไรนะคะคือไม่ตำหนิเด็กตรงๆนะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากวิกฤตหรือปัญหาเป็นโอกาสนะคะก็คือดึงเขาหรือว่าทำให้มันสนุกมากขึ้นหรือว่าดึงคนที่มีปฏิกิริยาอย่างนั้นเนี่ยเรามีน้ำใจนะเราจะต้องมาช่วยเพื่อนนะคะให้เพื่อนเนี่ยได้มีส่วนร่วมมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องมีการปรับตรงนี้เหมือนกันนะคะแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือว่าเราไม่ควรจะดุเด็กตรงๆแต่ว่ามีการพูดอ้อมๆให้เด็กรู้สึกแล้วก็มีการปรับพฤติกรรม
0: สังเกตเห็นพฤติกรรมตอบสนองในทั้งสองสถานที่หรือเปล่าคะเห็นไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันก็มีส่วนในการกระตุ้นความสนใจของเด็กซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้และการจดจำอย่างมีประสิทธิภาพของเด็กด้วยค่ะ
1: หลังจากได้ชมตัว VTR ที่เด็กๆเขาก็เล่นในทั้งสองสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นที่สนามเด็กเล่นดูสนุกสนานเพลิดเพลินท้าทายตื่นเต้นกันมากนะคะอีกหนึ่งที่ก็คือห้องสมุดที่คุณครูเปิดหนังสือเล่านิทานให้เด็กๆฟังก็มีบางคนสนใจบ้างไม่สนใจบ้างก็เรียกได้ว่าแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะสิ่งแวดล้อมนี่มีผลอย่างยิ่งเลยใช่ไหมคะ
2: มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กมากเลยนะคะซึ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีแบ่งเป็นสองอย่างก็คือสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายนอกและสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายในจิตใจเด็กซึ่งก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกต่อไปค่ะ
1: ในตัวของเด็กเองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยค่ะจะมาทำความรู้จักกับสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีผลนะคะต่อการเรียนรู้ของเด็กทำยังไงที่จะจัดให้ทุกๆอย่างพร้อมแล้วก็ดีที่สุดต่อการเรียนรู้ของลูกด้วยค่ะสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้นะคะช่วงที่แล้วได้เห็นภาพกันไปแล้วค่ะว่าสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันก็มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงอีกหลายๆปัจจัยที่ส่งผลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยของสภาพแวดล้อมต่างๆแล้วก็ความรู้สึกของเด็กเองด้วยที่มีเรื่องของความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆด้วยนะคะจริงๆแล้วมีอะไรบ้างคะที่เป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ค่ะ
1: เรื่องที่สำคัญก็อาจจะแยกเป็น3เรื่องนะคะเร
0: ื่
1: องแรกก็คือเรื่องของรูปแบบกิจกรรมต่าง
0: ๆ
1: เราจะเห็นว่าใน VTR เนี่ยรูปแบบนึงก็คือการเปิดโอกาสให้เด็กได้เล
0: ่
1: นได้ท้าทายความคิดคนนึงปีนคนนึงได้เดินตามท่อนไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบกิจกรรมอีกแบบนึงนะคะซึ่งเป็นรูปแบบกิจกรรมที่เด็กออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก
0: ็
1: มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนะคะอันนี้เป็นแบบแรกพอเรามาดูอันที่2อันที่2เนี่ยแหละค่ะที่คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่จะต้องระวังก็คือการถ่ายทอดทางเดียวนะคะ
0: เมื่อไหร่ถ่ายทอดทางเดียว
1: การถ่ายทอดการเรียนรู้หรือว่าความรู้ทางเดียวหรือการบอกเล่าความเดียวก็
0: ค
1: ือคุณครูก็จะอ่าน
0: ค
1: ุณครูก็จะพยายามนะคะว่าใช้น้ำเสียงหรือว่าอ่านให้ฟังแต่ว่า
0: อย่างเดียวเลย
1: ป้อนก็คือว่าเด็กเป็นผู้รับนะคะเด็กเป็นผู้รับคุณครูเป็นผู้ป้อนดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเป็นรูปแบบที่2เนี่ยก็จะแนะนำว่าคุณครูอาจจะมีการปรับรูปแบบของกิจกรรมนิดนึงที่ดึงให้เด็กมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็สังเกตเด็กว่าความสนใจของเขาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างที่จะทำให้ดึงเขามามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมมากขึ้น
0: ดึงเข้ามามีส่วนร่วมกันได้ด้วยนะคะผ
1: ่
0: านเทคนิคต่างๆที่จูงใจเด็กๆมานั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างของคุณแม่เองมีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมต่างๆเราม
2: ีค่ะมีเหมือนกันเพราะว่าลูกเนี่ยจะชอบเล่น iPad ไอ้พวกแท็บเล็ตอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: คะ
2: แต่บางทีเนี่ยคือเราก็ไม่อยากให้ลูกเล่นเราก็เลยเหมือนกับว่าเอาบล็อกมาให้เขาต
0: ่อบล็อกมา
2: ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบล็อกมาให้เขาต่อเขาก็ต่อได้นะ
1: คะ
2: ต่อได้แต่คือแบบพอล้มคือเขาก็ไม่เหมือนกับว่าไม่ทำใหม
1: ่
2: ก็เลิกลุกไปเล่นอย่างอื่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเอาหนังสือให้เขาอ่านอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: แล้วก็เห็นเขาอยู่ว่างๆก็คือไม่อยากให้ไปเล่นแท็บเล็ตคือเราก็เอาแอปเราซ่อนไปเลยอะไรเงี้ยก็คือในห้องก็เปิดแอร์ไม่ร้อนไม่แบบอะไรคืออยู่กับ2คนแม่ลูกไม่มีใครรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะก็คือให้เขาอ่านนิทานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามอันนี้คืออะไรเราก็ตอบพออ่านไปสักพักนึงเหมือนเขาแบบไม่เอาแล้วอะไม่ดูไม่ทำลุกขึ้นไปทำอย่างอื่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนไม่สนใจอย่างงี้คือเหมือนกับว่าเรามีวิธีที่จะทำให้ลูกดึงดูดลูกให้มาสนใจในสิ่งนึงให้มันนานกว่านี้อย่างเงี้ยทำได้มีไหมคะ
0: อันนี้สมาธิเพิ่มขึ้นจดจ่อกับสิ่งนี
1: ้สิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสมาธิและความจดจ่อความพยายามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท
2: ี
1: นี้ถามว่าเรื่องของแท็บเล็ตหรือเรื่องของเกมเนี่ยทำไมมันดึงเด็ก
2: ใช่ดึงเด็กได้มาก
0: เด็กบางทีเป็น
1: เด็กส่วนใหญ่เข้าไป
2: นั่งเล่นได้เป็นชั่วโมงเลยโดยแบบไม่ลุกขึ้นไปไหนไม่กินนมไม่อะไรคือ
1: ทีนี้ก็ย้อนกลับมานิดนึงก็คือเรื่องของการสร้างกติกาในบ้านนะคะเพราะว่าเด็กเล็กๆบางทีเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรเหมาะสมบางทีเขาเริ่มรู้แล้วแต่ว่าระเบียบวินัยก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันแล้วก
2: ็
1: ต
2: ้
1: องมีการอาจจะคุณแม่อาจจะลองคุยกันในบรรดาผู้ใหญ่ที่บ้านผู้ปกครองที่บ้านนะคะว่าแล้วก็คุยกับลูกว่าเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแล้วก็การเขาเรียกว่าอะไรการสร้างกติกาและระเบียบวินัยว่าวันหนึ่งเล่นได้เท่าไหร่เล่นอะไรได้บ้างข้อดีข้อเสียแล้วก็เป็นเสียงโทนเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่และคุณปู่คุณย่าที่อยู่ที่บ้านทุกคนนะคะว่าคุณแม่บอกว่าเล่นไม่ได้แต่ว่าคุณพ่อบอกเล่นได
2: ้
1: ล
2: ู
1: กก็จะเริ่มไม่รู้กติกาและระเบียบวินัยแล้ว
0: แต่ว่าอย่างครอบครัวไทยสังคมไทยของเราเป็นสังคมที่บางครอบครัวยังอยู่กันแบบครอบครัวใหญ
1: ่
0: อยู่กันเยอะเลยนะคะคุณปู่คุณย่าค
2: ุ
0: ณน้าคุณอาแต่ละคนบางทีก็ไปคนละทางอย่างเงี้ยค
1: ่ะ
0: เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงคะเพราะว่าลูกเราก็ท่าทางจะเหมือนสับสนเหมือนกันแล้วเขาก็จะไปตามเรื่องนี้ใครตามใจก็จะไปหาคนนั้นคนนี้ได้ถูก
1: สิ่งแรกเลยคือต้องปรับที่ผู้ใหญ่ก่อนนะคะก็คือเป็นการคุยกันทำความเข้าใจกันในครอบครัวก่อนว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นแบบนี้เราจะต้องมาวางกติการ่วมกันอย่างไรเพื่อที่จะให้เสียงมันออกไปในทิศทางเดียวกันนะคะทีนี้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่าแล้วถ้าเกิดว่าคุยกันแล้วยังไม่ได้ผลสรุปล่ะเพราะว่าทุกคนต่างมี
2: ใช่ค่ะ
1: อีโก้หรือว่ามีความเชื่อมีความคิดที
2: ่
1: เป็นของตัวเองนะคะอาจจะต้องมีการแบ่งกันเป็นเรื่องๆนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเป็นเรื่องอาหารการกินเป
2: ็
1: นเรื่องนี้นะคนนี้เป็นคนตัดสินใจนะคะเรื่องนี้เป็นคนนี้เรื่องของการเล่นและการดูแลลูก เรื่องนี้เป็นคนตัดสินใจแต่ทีนี้มาถามว่าอ้าวแล้วเราจะเลือกยังไงว่าคนนี้ตัดสินใจและคนนี้เป็นตัดสินใจ
0: เลือกใครตัดสินใจเรื่องไหนอ
1: ันนี้แหละเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะก็คือว่าเราจะต้องเลือกคนที่เหมาะในการรับผิดชอบแต่ละเรื่องนะคะอย่างเช่นว่าคุณย่าคุณยายเนี่ยเหมาะในการดูแลในเรื่องของอาหารและการให้ความอบอุ่น
0: ค
1: ุณย่าคุณยายรับหน้าที่นี้ไปได้ไหม
0: ค
1: ุณพ่อเก่งเรื่องการเล่นกีฬารับผิดชอบเรื่องการเล่นกีฬาส่วนการเล่นกับลูกในเรื่องของการพัฒนาความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิทานขอเป็นคุณแม่ได้ไหมคือมีการแบ่งบทบาทหน้าที่นะคะเวลาเราอยู่ในที่ทำงานหรืออยู่ในที่ต่างๆเนี่ยเรามีบทบาทที่ชัดเจนเราก็จะรู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรนะคะเด็กจะไม่สับสนละพอเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่าพอการแบ่งเนี่ยเราก็จะต้องเลือกคนที่เหมาะอย่างเช่นว่าคนที่ส่งเสริมหรือว่ายอมให้ลูกเล่นเกมเนี่ยเราก็อย่าไปมอบหน้าที่นี้ให้กับเขา นะคะแล้วก็หน้าที่นี้เป็นอีกคนหนึ่งที่ดูแลว่าไม่น่าจะให้เล่นเกมพอรู้บทบาทแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ไปแทรกแซงนะคะตัวคุณแม่เองก็จะต้องมีความเข้มแข็งว่าตอนนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ช่วงเวลาของคุณปู่คุณย่านะมอบให้เขาแล้วก็ไม่เข้าไปแทรกแซงว่าคุณย่าทำไมอย่างนี้ล่ะอะไรเงี้ยเราค่อยไปแนะนำหรือคุยกันทีหลังนะคะแต่ว่าเป็นการแนะนำแต่บทบาทตรงนั้นก็ยังต้องให้คนที่รับผิดชอบเนี่ยดูแลนะคะลูกจะไม่สับสน
0: ต้องคุยกันเนาะในผู้ใหญ่กันก่อนด้วยป
1: ั
0: ญหาส
1: ุ
0: ดคือต้องปรับของทุกๆบ้านเลย
1: ใช่ค่ะต้องปรับที่พ่อแม่แล้วก็คนดูแลเด็กก่อน
2: โอเคแล้วก็อยากจะถามสักเรื่องนึงค่ะคือแล้วพฤติกรรมที่ลูกเป็นอยู่ในการเรียนแบบอย่างเด็กที่เล่นด้วยก็จะเป็นแบบป.5 ป.6 ม.1 อะไรเงี้ยเขาจะไปเรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีป้องกันยังไงไหมคะ
1: หมายถึงว่าบางทีเราอยู่กับสภาพแวดล้อมที่บางทีม
2: ีเด็ก
1: คนพูดจาไม่เพ้ออย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: เล่นรุนแรงอะไร

0: เงี้ยค่ะเรามีวิธีป้องกันยังไงได้บ้างคะ
1: มันมีจากเขาเรียกว่าพัฒนาการของเด็กเนี่ยมันจะกระตุ้นจากความคิดข้างในกับสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะทีนี้เรามีการจัดการสองอย่างก็คือว่าทำอย่างไรที่เราจะไม่ให้ลูกของเราเนี่ยไปคลุกอยู่กับเด็กที่หรือว่าคนที่เล่นแล้วอันตรายหรือก้าวร้าวอันนี้เราอาจจะมีการป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราป้องกันไม่ได้เพราะว่ายังไงบ้านเราไม่ได้ย้ายบ้านหนี
0: ใช่เราติดเขาติดกับเพื่อนเขามาก
1: เราต้องมาปรับที่ความคิดของลูกและระเบียบวินัยในการฝึกเขาตัวอย่างที่ดีแล้วค่อยๆพูดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เด็กได้ยินอะไรไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นอาหารที่เข้าไปอยู่ในความคิดเขาถ้าเขาได้ยินบ่อยๆใช่วิธีการก็คือว่าเราเอาขยะหรือสิ่งไม่ดีเนี่ยออกจากหัวลูกแต่เราเอาเติมเราเติมพูดจากับลูกด้วยอ่อนหวานให้เหตุผลนะคะเราจะพบเลยว่าเด็กบางคนเนี่ยมีพฤติกรรมเขารู้นะคะว่าอะไรดีไม่ดีเพราะเราจะเห็นว่าเด็กบางคนเนี่ยพูดกับเพื่อนพูดแบบนึงนะ
2: คะ
1: พูดกับครูพูดแบบนึงพูดกับคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะพูดอย่างนึงแสดงว่าเด็กมีการตัดสินใจพฤติกรรมแบบนี้ได้นะคะว่าเขาเลือกในการใช้คำพูดดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเติมสิ่งดีๆเติมดอกไม้เติมคำพูดดีๆให้กับลูกเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ลูกก็จะค่อยๆซึมซับและเมื่อเขาโตในวัยที่เหมาะสมนะคะเขาจะเลือกเองว่าเขาจะพูดอะไรนะคะ
0: แล้วนี้อยากถามนิดนึงค่ะอย่างพฤติกรรมที่เขาอยู่ที่บ้านเราเล่นกับเด็กที่เป็นรุ่นใหญ่กว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาไปโรงเรียนเนี่ยเขาไปเจอในเพื่อนที่เป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาจะเอาพฤติกรรมที่เล่นกับเด็กที่เยอะรุ่นอายุเยอะกว่าเนี่ยไปเล่นกับเด็กรุ่นเดียวกันไหมคะ
1: ถ้าเราพัฒนาสิ่งที่อยู่ภายในคือจิตใจและความคิดเด็กแล้วเนี่ยเขาจะค่อยๆรู้มีเหตุผลในการเลือกใช้นะคะเลือกใช้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะเลือกใช้สิ่งที่ดีนะคะเขาจะมีดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญมากเลยก็คือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เติมสิ่งที่ดีๆเข้าไปในจิตใจและหัวสมองของลูกนะคะแม้ว่าเขาจะเจอสิ่งไม่ดีแบบนี้เนี่ยนะคะแต่เขาตัดสินใจได้เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความคิดเป็นเด็กมีความคิดเนี่ยเขาจะเลือกได้ใช้ได้แล้วคุณแม่นะคะจะไม่ต้องห่วงลูกมากไม่ว่าเขาจะไปเจอปัญหาหรือเจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะเลือกสิ่งดีๆนะคะอันนี้แหละที่เราต้องเติมแล้ววิธีคิดที่ให้ลูกเนี่ยเลือกสิ่งดีๆแทนที่จะเลือกสิ่งไม่ดีและตัดสินใจได้ว่าคือเขามีความคิดที่ตัดสินใจได้ว่าอันไหนดีและอันไหนไม่ดีแยกแยะได้ถูก
2: สิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพก็มีผลเยอะมากๆเลยนะคะส่วนสิ่งแวดล้อมทางด้านจิตใจจิตสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ส่งผลอย่างยิ่งแล้วก็เป็นจุดสำคัญอีกด้วยเช่นเดียวกันอันนี้มีอะไรยังไงบ้างคะ
1: สิ่งที่อยู่ในจิตใจเด็กแล้วก็เรื่องของความคิดเด็กเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูเนี่ยจะต้องดูว่าเด็กพร้อมในการเรียนรู้หรือเปล่านะคะอย่างเช่นบางทีเด็กป่วยเด็กเดินทางไกลเด็กเพียก็ยังไม่การเรียนรู้เด็กง่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องมีการดูความพร้อมของเด็กนะคะและอีกอย่างนึงในเรื่องของจิตใจและเรื่องความพร้อมในการเรียนรู้ก็คือการกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจนะคะถ้าเด็กพร้อมทางด้านร่างกายละเราก็ต้องมากระตุ้นด้วยนะคะว่าเด็กสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องนั้นไหมนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะต้องจุดประกายทำให้เด็กสนใจเรื่องนั้นก่อนนะคะว่าอุ้ยมันสนุกอย่างนี้นะมันน่าค้นหานะแล้วก็ค่อยพาเด็กเข้ามาเรียนรู้พร้อมๆกัน
0: เหมือนไม่เป็นการแบบไปบังคับเขาอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหมคะ
1: เราต้องไม่ได้ป้อนเด็กหรือยัดเยียดกับเด็กแต่เรากระตุ้นให้เด็กสนใจที่จะมาเรียนรู้กับเราก่อน
2: ก็เปิดใจยอมรับเริ่มจากความสนุกความอยากรู้ของเขาแล้วก็มีความสุขที่จะได้รับรู้ในเรื่องนี้ด้วยก็จะส่งผลดีด้วยนะคะ
1: พ
2: ุกยิ่งในช่วงแบบ6ขวบปีแรกอย่างนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่คือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความรู้สึกของเขามีผลมีอิทธิพลที่สุดต่อลูกๆนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณฤทัยได้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านทางบ้านในการที่จะจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดต่อลูกรักของเราด้วยค่ะ
1: การจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเนี่ยก็จะมีอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพรอบๆตัวเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องบรรยากาศอากาศต่างๆนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องจิตใจเด็กนะคะว่าเด็กเนี่ยเขาพร้อมในการเรียนรู้หรือยังนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูรูปแบบของกิจกรรมด้วยนะคะว่ารูปแบบของกิจกรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การเรียนรู้ของเด็กพัฒนาการได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
2: ค่ะโอ้โหวันนี้ได้รับฟังความรู้สาระต่างๆแล้วก็รวมถึงกิจกรรมต่างๆ

0: อนที่เราจะนำไปใช้กับลูกการจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะคุณฤทัยจงสฤทธิ์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์สวทช.รวมถึงคุณแม่ตัวแทนจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคุณอนุสราดวงเกิดขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อย่าลืมนำเคล็ดลับดีๆที่เราได้รับฟังกันในวันนี้ไปปรับใช้กับลูกรักของเราด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะโน้ตต้องลาไปพร้อมกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสมองดีสร้างได้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนำเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จำลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: พอเขาเริ่มอายุเยอะขึ้นถูกไหมใต้ตาเนี่ยก็จะแบบเป็นเหมือนถุงแบบบวมๆออกมา
1: ถุงไขมันใต้ตาเนี่ยมันเกิดจากไขมันในเบ้าตานะฮะที่มันย้อยออกมาโดยทั่วไปก็เกิดจากที่ว่าผิวหนังเราบางลงคอลลาเจนเราน้อยลง
2: ดูแบบอย่าไปช้อปปิ้งตลอดเวลา
0: เพราะว่าอะไรฮะ
2: มีถุงใต้ตา
0: อยากจะไปซื้อเลยทีเดียว
1: สาเหตุเนี่ยที่ทำให้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการลืมตาเนี่ยมันหย่อนแล้วก็เกิดทำให้อ่อนแรงเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่ว่าไปบาดเจ็บเวลาการผ่าตัด
2: หนูเคยเป็นนะคะคุณหมอกล
1: ้
2: ามเนื้อตาอ่อนแรงจะเป็นช่วงประมาณตีห้าหกโมงพยายามลืมแล้วมันลืมไม่ขึ้นอ่ะค
1: ุ
2: ณหมอ
1: โอเคอันนั้นอาจจะง่วง
0: มากกว่า
2: ง่วงมากกว่าสวยหล่อขอเสิร์ฟสวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปสืบทุกเรื่องราวความสวยความหล่อซาร่าจะพาไปเปิดเผยความจริงนะคะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลธิบดีพร้อมแขกรับเชิญของเราที่จะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันค่ะและประเด็นในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศัลยกรรมตา2ชั้นและถุงใต้ตาค่ะมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นและน่าสนใจกันบ้างการศัลยกรรมตา2ชั้นอาจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้จริงหรือไม่ตา2ชั้นทำได้โดยไม่ต้องผ่าตัดทำได้ด้วยวิธีไหนบ้างถ้าทำศัลยกรรมตา2ชั้นแล้วตีนกาจะหายไปด้วยใช่หรือไม่การศัลยกรรมถุงใต้ตาต้องใช้การผ่าตัดเท่านั้นหรือมีวิธีการอย่างอื่นโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือไม่ถ้าผ่าตัดศัลยกรรมถุงใต้ตาแล้วถุงใต้ตามีโอกาสที่จะกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าโอ้โหแต่ละประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจนะคะมีหลากหลายกรรมวิธีเลยที่จะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยกลับมาเป๊ะปังอลังเวอร์ได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามและประเด็นที่น่าสนใจกันค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีค่ะกับคดีที่ว่าศัลยกรรมตา2ชั้นและเก็บถุงใต้ตานี่ซึ่งแน่นอนนะคะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจใครๆก็อยากที่จะมีดวงตาที่สวยสดงดงามแล้วก็สดใสอยู่เสมอและวันนี้นะคะซาร่าก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัจฉริยะสาโรวาทวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ณภัทรค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สวัสดีค่ะคุณ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเป็นยังไงคะคุณพัทมีปัญหาเกี่ยวกับตา2ชั้นหรือว่าถุงใต้ตาไหมคะ
0: วันนี้จะมาถามคุณหมอมีหลายคำถามมากที่อยากรู้แล้วก็พอรู้ว่าจะมาถ่ายเทปนี้ก็มีคุณแม่คุณพ่อคุณน้าเนี่ยฝากถามมาเยอะมากเพราะว่าก็มีปัญหาถุงใต้ตากันนี้เลยจะมาถามคุณหมอต้องมาปรึกษากันอย่างแน่นอนเพราะว่าพอเรามีถุงใต้ตาเนี่ยมันดูมีอายุขึ้น
2: ดูโซ
0: ใหญ่ขึ้น
2: ดูแบบอย่าไปช้อปปิ้งตลอดเวลา
0: เพราะว่าอะไรฮะ
2: มีถุงใต้ตา
0: อยากจะไปซื้อเลยทีเดียว
2: ถามคุณหมอดีกว่าในเรื่องเกี่ยวกับการศัลยกรรมนะคะในเรื่องของตาเพราะว่าตาเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บอบบางมากแล้วเวลาที่เราจะทำอะไรเกี่ยวกับตาจะรู้สึกเสียวตลอดเวลาเลยมีประเด็นนึงที่เขาถามมาว่าการศัลยกรรมตา2ชั้นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะคุณหมอ
1: ถ้าทำตา2ชั้นเราก็พูดหมายถึงการผ่าตัดตกแต่งหนังตาบนนะครับการผ่าตัดหนังตกแต่งหนังตาบนเนี่ยก็มีสาเหตุที่คนไข้มาได้หลายอย่างนะฮ
2: ะ
1: อย่างเช่นว่ามีตาชั้นเดียวต้องการทำตา2ชั้นนะครับหรือว่ามีลักษณะหนังตาหย่อนและเกินนะฮะสาเหตุเนี่ยที่ทำให้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการลืมตาเนี่ยมันหย่อนแล้วก็เก
2: ิ
1: ดทำให้อ่อนแรงเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่ว่าไปบาดเจ็บเวลาการผ่าตัดถ้าไปบาดเจ็บเพราะว่ากล้ามเนื้อพวกนี้มันเล็กก็อาจจะทำให้การเกิดการบาดเจ็บโดยเฉพาะในคน ผู้สูงอายุเนี่ยกล้ามเนื้อพวกนี้จะบางอยู่แล้วและอาจจะมีไขมันแทรกเพราะนั้นมีโอกาสที่จะบาดเจ็บปัญหาที่ตามมาก็คือคนไข้ก็จะเหมือนลืมตาไม่สุดหนังตาอ่อนแรงนะครับการป้องกันก็คือ1การตรวจร่างกายนี่สำคัญ
2: เ
1: ราต้องตรวจว่ามีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงอยู่ก่อนหรือเปล่าถ้ามีภาวะนี้ก่อนเนี่ยเราจะได้วางแผนแก้ไขแล้วก็หาสาเหตุนะฮะแต่ถ้าไม่มีแล้วเราไปผ่าตัดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้ออันนี
2: ้ถามเพิ่ม

0: ติมหน่อยค่ะคุณหมอสำหรับในกรณีที่มีการผ่าตัดแล้วเกิดกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงขึ้นมาเนี่ยมีวิธีแก้ไขไหมคะ
1: ก็คือโดยทั่วไปเนี่ย เราจะประเมินนะครับหลังผ่าตัดเนี่ย ประมาณ1สัปดาห์เราให้คนไข้มาดูแล้วถ้ามันอ่อนแรงเราก็มักจะต้องรอก่อนนะฮะโดยทั่วไปจะรอประมาณสัก8สัปดาห์แล้วก็เข้าไปผ่าตัดแก้ไขเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะการที่ว่ามันช้ำนะฮะมันบวมมันมีเลือดออกนะฮะแต่พอโปรเซสต่างๆเหล่านี้มันหายไปแล้ว คนไข้ก็สามารถลืมตาได้ปกติ
0: อ๋อก็คือเหมือนให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเอง
1: เพราะโดยทั่วไปเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยโดยเฉพาะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยโอกาสที่จะไปตัดมันขาดเลยเนี่ยน้อยมาก
2: แล้วแบบนี้คุณหมอถ้าเกิดเราเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมันอาจจะเกิดขึ้นเองก็ได้โดยที่เราไม่ได้ไปทำอะไรมันเลย
1: คืออันนี้เราต้องตรวจร่างกายก่อนนะครับว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหากล้ามเนื้อยกหนังตาเนี่ยอ่อนแรงหรือว่าผิดปกติอยู่ก่อนหรือเปล่านะฮะซึ่งสาเหตุเนี่ยก็มีหลายอย่างจะอาจจะเกิดจากตัวกล้ามเนื้อเองจากเส้นประสาทนะฮะพอเรารู้ว่าเกิดจากอะไรเราก็แก้ไขไปตามนั้นยกตัวอย่างถ้าในผู้สูงอายุเนี่ยบางครั้งเกิดจากกล้ามเนื้อที่มันหย่อนนะฮะมีไขมันเข้าไปแทรกอะไรเงี้ยนะฮะคนไข้ก็จะลืมตาได้ไม่สุดบางคนอาจจะลืมตาได้ไม่สุดข้างเดียวหรือบางคนเป็น2ข้างนะฮะอันนี้พอเราเข้าไปแก้ไขก็คือเราต้องเย็บซ่อมกล้ามเนื้อยกหนังตาอันนั้นนะครับแต่ในรายที่เป็นเด็กบางครั้งเนี่ยเข้ามาด้วยหนังตาตกลืมได้ไม่สุดอันนี้มักจะเป็นจากการที่เส้นประสาทที่ใช้ในการยกหนังตาเนี่ยผิดปกติบางครั้งเนี่ยเราต้องเอากล้ามเนื้อมัดอื่นมาทดแทนอย่างเช่นกล้ามเนื้อที่ใช้ลืมตาเนี่ยผิดปกติฝ่อไปแล้วใช้ไม่ได้แล้วเราก็เอากล้ามเนื้อที่ใช้สำหรับการยกคิ้วเนี่ยเข้ามาแทนที่อันนั้นเป็นในการแก้ไขนะอันนั้นเป็นแก้ไขไม่ใช่เกิดจากการผ่าตัดนะฮะอันนั้นเป็นการแก้ไข
2: คือใครเป็นอยู่แล้วก็สามารถมาแก้แบบนี้ได
1: ้
0: หนูเคยเป็นนะคะคุณหมอกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจะเป็นช่วงประมาณตีห้าหกโมงพยายามลืมแล้วมันลืมไม่ขึ้นอ่ะคุณหมอ
1: โอเคอันนั้นอาจจะ
2: ง่วงมากกว่า
0: อ๋อง่วงมากกว่าขอโทษค่ะค
1: ุณหมอออกซิเจนในสมองอาจจะน้อยช่วงนั้น
0: ไม่ได้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ
1: ไม่ได้เกี่ยว
2: สั่งกาแฟแก้วนึง
0: นี่คุณมีเพื่อนไหมคะที่แบบมีปัญหาเรื่องตาชั้นเดียวแล้วอยากทำตา2ชั้น
2: เคยมีหลายคนที่แบบมีโอกาสถามเหมือนกันนะเพราะเขาบอกว่าฉันเบื่อจะแปะสติกเกอร์แล้วจะมาทำยังไงดีแต่ก็มันก็เป็นส่วนที่แบบมันเซนซิทีฟก็ไม่อยากจะไปลงมีดไม่อยากจะไปกรีดอะไรแบบ
0: กลัวเห็นรอยด้วยบางคน
2: ใช่คือแบบบางคนกรีดปูแล้วมันชัดอ่ะมันแบบเหมือนมันก้อนอยู่ตรงเนี้ยคุณหมอมีวิธีการแนะนำอะไรยังไงบ้างถ้าเกิดอยากจะได้ตา2ชั้นกับเขาบ้าง
1: เป็นตาชั้นเดียวหรือว่าทางภาษาอังกฤษก็จะเป็นเรียกว่า oriental eyelidนะฮะก็คือทางตะวันออกอะไรเงี้ยหรือว่าเอเชียนไอริดนะฮะพวกนี้ก็เป็นตาชั้นเดียวเราก็มีวิธีการทำตา2ชั้นโดยไม่ใช่การผ่าตัดใหญ่ก็คือไม่ได้กรีดนะฮะก็คือเป็นการเย็บ3จุดแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือหนังตาคนไข้ต้องไม่เกินก็คือหนังตาไม่เยอะมากนะฮะแล้วก็คืออายุยังน้อยอ่ะพูดง่ายๆนะฮะอันที่2ก็คือไขมันไม่เยอะเราก็ไม่จําเป็นต้องเอาไขมันออกเราก็ใช้วิธีนี้ได้ฉีดชาแล้วก็เจาะ3จุดแล้วก็เย็บแต่ข้อเสียก็คือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะหลุดได้เหมือนกัน
2: แล้วก็คือเหมือนเย็บให้มันตึงขึ้นไปอย่างนี้อ๋อก
1: ็คือเย็บให้เป็นชั้นเย็บให้เป็นชั้นตาตรงบริเวณชั้นตาที่เราจะเข้าไปทำแล้วเราก็ทำชั้นตาให้ข้อดีของวิธีนี้ก็คือแผลเนี่ยก็สั้นนะฮะแล้วก็สามารถเอาไขมันออกได้แล้วก็เรามองเห็นชัดเจนว่าการทำชั้นตาเนี่ยอยู่ระดับไหนโอกาสที่จะหลุดหรือโอกาสที่จะทะลุไปเยื่อบุของหนังตาก็น้อยลงนะครับหรือว่าถ้าคนอายุเยอะๆเลยมีทั้งไขมันด้วยมีทั้งหนังตาเกินด้วยอันนั้นคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้วิธีผ่าตัดแบบตัดผิวหนังส่วนเกินออก
2: ดังนั้นเราก็แบ่งได้เนาะเป็น2อย่างหลักๆแล้วผ่าตัดนี่คือทั่วไปที่เราคุ้นกันอยู่แล้ว
1: ใช่
2: แล้วก็เย็บ
0: เย็บจิกเจาะ
1: เขาเรียก
0: อาจจะไม่ได้โหดมาก
2: เหมือนพุ่งพับอ่ะ
0: เหมือนพุ่งพับจับให้มันพับเหรอ
2: แต่งั้น
0: ไม่
2: ต้อง
1: ใช่ครับ
0: ไม่ถ้าไม่ทำเป็นมุมซิกแพคไปเลยอย่างเง
2: ี้
0: ยนะ
2: ก็ได้เนาะแบบประมาณแบบคล้ายๆให้มันพับลงมานี่คือการเย็บ3จุด
0: อันนั้นไม่ต้องเย็บคุณอันนั้นอ้วนเลยพับลงมานะเป็นชา
2: เลีย
0: น
2: ดี
0: แสดงว่าในกรณีของคนที่มาศัลยกรรมกับคุณหมอก็จะมีแบบคนที่ต้องการความสวยงามเป็นเด็กๆแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตาที่ตกแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยชัดนั่นเอง
2: คือมันไม่ใช่แ ่แค่แบบทำให้เรามองเห็นชัดขึ้นแต่มันเป็นเรื่องของทั้ง
0: ความสวยงาม
2: ความสวยงามด้วย
1: ใช่ครับ
2: นะฮะแล้วก็เรื่องของการใช้งานจริงๆด้วย
1: ก็คือต้องมีการประเมินอย่างเช่นว่าโอเคไขมันเยอะห้อยออกมาจริงเห็นชัดอย่างเงี้ยเราก็ต้องประเมินโดยการเอาไขมันออกโดยที่ให้เหมาะสมไม่มากเกินไปแต่บางคนที่มีลักษณะตาโบ๋นะฮะแล้วก็หนังเกินอะไรเงี้ยอาจจะผอมหรือว่าอะไรเงี้ยบางครั้งก็อาจจะต้องเติมไขมันเข้าไปพร้อมกับทำการตัดหนังส่วนเกินทำชั้นตาให้ใหม
2: ่
1: ครับผม
0: ถ้าอย่างนั้นเราเข้าประเด็นต่อไปกันดีกว่าในกรณีของการถ้าเกิดว่าทำศัลยกรรมตา2ชั้นแล้วตีนกาจะหายไปด้วยหรือไม่คะคุณหมอ
1: ครับตีนกาเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าตีนกาเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่หนังเกินอย่างเดียวมันเป็นจากกล้ามเนื้อของเราด้วยกล้ามเนื้อในการหลับตาพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยผิวหนังคอลลาเจนเราน้อยลงไขมันอะไรต่างๆอาจจะบางลงเนื่องจากมีแรงโน้มถ่วงของโลกก็จะมีหนังที่ห้อยลงมามากขึ้นเพราะนั้นเวลาเราขยับหลับตาปี๋หรือว่ายิ้มยิงฟันเนี่ยก็จะเห็นรอยตีนกาขึ้นมันไม่ใช่จากเกินอย่างเดียวมันจากกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็ตัวผิวหนังที่มันบางลงด้วยการทำหนังตาเนี่ยเราตัดเฉพาะส่วนที่อยู่บริเวณรอบดวงตาหรือว่าส่วนของหนังตาแต่บางครั้งเนี่ยในคนที่สูงอายุเนี่ยเราจะพบว่าหนังตาส่วนใหญ่ก็คือด้านข้างจะตกเยอะกว่าด้านในเพราะนั้นเราจะต้องตัดยาวมาถึงด้านข้างด้วยพอตัดยาวมาถึงด้านข้างเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าทำให้หนังตาด้านข้างที่มันเกิดมาที่จะเกิดตีนกาเนี่ยมันลดลงแต่ว่าไม่ใช่การรักษาตีนกาทั้งหมดเพราะสาเหตุจากกล้ามเนื้อมันยังมีอยู
0: ่
1: เพราะนั้นบางคนก็ดูดีขึ้นแต่บางคนถ้ายังตัดหนังน้อยอยู่อาจจะดูมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้
0: ก็คือมันอยู่ที่กล้ามเนื้อแล้วก็การใช้งานสายตาของเรายิ้มเยอะยิ้มน้อย
1: ใช่ครับ
0: บทละกันช่วยด้วย
1: อันนั้นใช่เพราะทำให้กล้ามเนื้อลด
2: การขยับของกล้ามเน
1: ื้
2: อ
1: ใช่อ่อนแรงลงเพราะนั้นตีนกาก็จะลดลงครับผม
0: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่คุณหมอบอกว่าการศัลยกรรมตา2ชั้นอาจจะไม่ได้ช่วยให้ตีนกาหายนะแต่อย่างน้อยคุณได้ตา2ชั้นแล้วก็ได
2: ้เหมือนดวงตาเหมือนผลพลอยได้มากกว่านะผมว่า
1: ก็คือเราตัดหนังส่วนที่เกินออกบางส่วนเพราะมันก็คือผลพลอยได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมด
2: ใช่เป็นประโยชน
1: ์ซึ่งไม่ใช่เป็นจุดประสงค
0: ์
1: ถ้าจุดประสงค์ที่จะแก้ตีนกาเนี่ยก็อย่างที่บอกอาจจะใช้โบช่วยหรือว่าการผ่าตัดวิธีที่ไปดึงหน้าผากดึงคิ้วแล้วก็ไปตัดกล้ามเนื้อส่วนนี้บางส่วน
0: ข้อควรระวังหรือว่าการดูแลตัวเองก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะมี
1: ก่อนผ่าตัดเนี่ยสำคัญก็คือที่เรากลัวก็คือยาละลายลิ่มเลือดนะฮะหรือว่าพวกอาหารเสริมบางอย่างที่มีผลต่อทำให้เลือดหยุดยากเช่นพวกน้ำมันปลาวิตามินอีนมผึ้งอะไรพวกนี้นะฮะเราก็จะต้องให้หยุดก่อนประมาณ1สัปดาห
2: ์นะครับ
1: ใช่อีกเรื่องนึงก็เป็นปัญหาคือเรื่องที่ความดันสูงเพราะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้โดยเฉพาะคนไข้สูงอายุมักจะมีเรื่องความดันโลหิตสูงเราก็จะต้องแนะนําเลยบอกว่ากินยาความดันคุมความดันให้ดีประมาณสัก3วันก่อนผ่าตัดเนี่ยควรพักผ่อนให้เพียงพองดพวกชากาแฟอะไรพวกนี้นะ
2: ก็เหมือนการผ่าตัดทั่วๆไปที่เราควรต้องงดออกมา
1: ใช่ครับผม
0: เอาละค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลนะคะในการศัลยกรรมชั้นตา2ชั้นนั่นเองนะคะใครที่มีปัญหาหรือว่าอยากจะสวยก็มีวิธีทำให้ตาของคุณน่ะมี2ชั้นแล้วก็สวยขึ้นมาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การปรึกษาของคุณหมอแล้วก็ได้รับคำแนะนำกับคุณหมออย่างถูกต้องด้วยนะคะก่อนที่จะทำแน่นอนที่สุดว่าต้องมีการดูแลตัวเองก่อนด้วยแน่นอนนะคะเราก็ได้พูดคุยกันในเรื่องของการศัลยกรรมตา2ชั้นไปแล้วนะคะแต่ช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยเพิ่มเติมในเรื่องของถุงใต้ตากันบ้างดีกว่าหลายๆคนที่เป็นปัญหาห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอเสริมกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของสวยหล่อขอสืบกันนะคะในช่วงนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของถุงใต้ตากันบ้างดีกว่าเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้คุณบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ฝากถามมาเรื่องเกี่ยวกับปัญหาถุงใต้ตายังไงคะ
2: คือแบบพอเขาเริ่มอายุเยอะขึ้นถูกไหมใต้ตาเนี่ยก็จะแบบเป็นเหมือนถุงแบบบวมๆออกมาอย่างเงี้ยเออถุงใต้ตาแหละแล้วเขาก
1: ็
2: กลัวว่าม
0: ันมาได้ยังไงดีกว่าคุณหมอ
2: มันมา
0: เกิดจากอะไร
2: แล้วมันต้องแก้ยังไงเพราะว่าหลายๆคนที่เราไปเสิร์ชเนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: ผ่าตัดแล้วก็กลัวไงว่าเป็นผู้ใหญ่อายุ60กว่าแล้วก็แบบไม่กล้าผ่าแล้วคุณหมอมีวิธีการแนะนำอะไรไหมครับ
1: ก็อย่างที่ทราบหรือว่าเราเคยไปค้นมาก็คือว่าถุงไขมันใต้ตาเนี่ยมันเกิดจากไขมันในเบ้าตานะฮะ ที่มันย้อยออกมาโดยทั่วไปก็เกิดจากที่ว่าผิวหนังเราบางลงคอลลาเจนเราน้อยลงเพราะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะทำให้มีไขมันออกมาใต้ตาแล้วก็เห็นร่องน้ำตาชัดแล้วก็ดูลักษณะว่าโทรมแล้วก็อายุเยอะ

0: ร่องน้ำตาคือตรงไหนนะครับคุณ
1: ร่องน้ำตาก็เราจะเห็นว่าตรงบริเวณนี้
0: อ
1: ๋
0: ออันนี้
1: ใช่ที่พอมันห้อยลงมาแล้วก็กลายเป็นร่องนะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาก็หนึ่งคนไข้เนี่ยก็จะดูลักษณะโทรมดูเยอะแล้วก็ดูเหมือนไม่แข็งแรงนะฮะแล้วก็อันที่สองเนี่ยบางครั้งถ้าเป็นมากเนี่ยการมองลงต่ำๆเนี่ยไอตัวไขมันเนี่ยก็จะขวางการมองได
2: ้ปกติเขามีเส้นผมบางภูเขาที่ถึงใต้ตาบาง
0: เออทุกที่เจอแต่พุงเนี่ยบางไม่กล้ามอง
1: ครับแล้วคนในอายุเยอะบางคนก็อาจจะทำให้เกิดรู้สึกว่าเวลามองลงเนี่ยหนังตามันจะดุห้อยลงนะฮะเหมือนกับเห็นตาขาวอันนั้นจะขึ้นเกี่ยวกับเรื่องหนังตาที่มันหย่อนด้วยนะครับส่วนถามว่าไม่ต้องผ่าตัดได้ไหม
0: แบบ
1: ม
0: ีวิธีจิ้มได้ไหม
1: ในกรณีที่อายุน้อยๆนะฮะหรือเกิดจากผิวหนังเนี่ยตัวผิวหนังยังตึงยังอะไรอยู่เนี่ยอาจจะใช้วิธีการปฏิบัติตัวช่วย อย่างเช่นถ้าเกิดจากสาเหตุว่านอนน้อยพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะให้พักผ่อนให้มากขึ้นนอนให้มากขึ้นโอกาสที่เป็นอย่างนี้ก็น้อยลงแต่ว่าในกรณีที่เจาะก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ในกรณีที่ผิวหนังยังตึงอยู่แต่ก็วิธีการเนี้ยส่วนใหญ่ทำน้อยก็มักจะลงเอยด้วยการผ่าตัด
0: นะครับส่วนหน้าที่เราอยู่กับพี่ซาร่ามาหลาย EP เหมือนกันส่วนมากปัญหาหลักเลยคือเครียดแล้วก็นอนไม่พอคือพอนอนพอเนี่ยปัญหาหลายอย่างมันก็ค่อนข้างจะหายไปเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าการ
2: เจาะ
0: แล้วก็ดูดมันออกมาเนี่ยก็คือ
1: มัน
0: ข้างนอก
1: นะครับจากข้างนอกแต่ว่าก็อันที่หนึ่งก็กรีดใต้ตาหนึ่งก็คือเห็นชัดกว่าและที่สำคัญแผลเป็นที่มันอยู่ใต้ขนตาเนี่ยจะเห็นน้อยกว่า
0: เพราะขนตาเราน้อยๆแค่นี้นะ
1: ใช่ครับเพราะว่าแผลเป็นที่อยู่ใต้ขนตาเนี่ยประมาณสักเดือนหนึ่งก็แทบจะไม่เห็นแล้วนะครับเพราะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้าในกรณีที่เห็นไขมันชัดเจนนะฮะเราก็มักแนะนำว่าให้ผ่าตัด
0: ครับ
1: โดยการที่ลงแผลอยู่ใต้ขนตา
0: แล้วถ้าเกิด
1: แผลเป็นก็จะดีกว่า
0: ถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยครับมันมีบ้างหรือไม่มีบ้างมันปวดขึ้นมาเป็นตุ่มนึงนะฮะแบบบางวันตื่นมาก็ไม่มีบางวันตื่นมาก็มีอย่างเงี้ยครับ
1: อันนั้นถ้าเป็นลักษณะ
0: คันเลย
1: น้อยๆว่าเป็นบางครั้งเป็นบางคราวแล้วคนไข้มักจะอายุน้อยๆเราจะแนะนำให้การปฏิบัติตัวหรือว่าอะไรแต่ถ้าเป็นตลอดเวลาหรือว่าส่วนใหญ่พวกนี้ถ้ามันออกมาเนี่ยตรงใต้ตาเนี่ยเขาจะมีอยู่3จุดนะฮะ3คอมพาร์ทเมนต์ถ้าออกมาเยอะเห็นชัดประเมินแล้วเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นหายๆก็แนะนำว่าต้องผ่าตัด
0: เพราะในคุณยังอายุไม่เยอะแล้วคุณอาจจะเป็นบ้างหรือไม่เป็นบ้างพักผ่อน
1: ใช่ครับอย่างเดียวเลยครับผม
2: แต่ว่าหนูเคยได้ยินมานะคะคุณหมอเป็นแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาบอกว่าลองประคบด้วยถุงน้ำชาจะช่วยให้ถุงใต้ตายุบลงได้ไหม
1: ใช่ก็สมัยก่อนที่มีเอาแตงกวาม
2: ีอะไรค่ะมี
1: ก็ในกรณีพวกนี้มันเป็นลักษณะการบำรุงผิวมากกว่านะฮะถ้าการบำรุงผิวอะไรพวกนี้บางทีก็ใช้พวกเลเซอร์พวกอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ผิวหนังหรือว่าคอลลาเจนเนี่ยแข็งแรงขึ้นถ้าเป็นน้อยๆก็อาจจะหายไปได้แต่ในกรณีถ้ามันเป็นเยอะเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ช่วยครับผม
2: ถ้าอย่างนั้นแล้วสมมติว่าคนที่ผ่าตัดถุงใต้ตาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขามีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกไหมคะคุณหมอ
1: ครับก็อย่างที่บอกนะฮะสาเหตุสำคัญก็คือตัวของไขมันอันที่หนึ่งที่มันย้อยออกมานะฮะอันที่สองเนี่ยความแข็งแรงของคอลลาเจนที่อยู่ในผิวหนังหรือว่าชั้นใต้ผิวหนังพวกนี้ก็คือว่าเวลาเราผ่าตัดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเอาไขมันออกนะฮะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็แก้ร่องน้ำตาและดึงผิวหนังให้มันกระชับขึ้นโอกาสที่เกิดเป็นซ้ำเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะว่า1ไขมันมันน้อยลงแล้วอันที่2เนี่ยที่เป็นแผลเป็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวหนังกับชั้นใต้ผิวหนังบริเวณเนี้ยแข็งแรงขึ้นโอกาสเป็นซ้ำก็น้อยลงแต่ถามว่าเป็นซ้ำได้มั้ยก็มีโอกาส
2: ก็มีโอกาส
1: ฮะสักประมาณ5ปี10ปีก็อาจจะมีบ้างได
2: ้ตามอายุไข
1: ใช่ครับเพราะว่าคอลลาเจนพวกนี้มันก็จะบางลงน้อยลงนะฮะ
2: ไขมันก็จะเข้ามาแทนที่ยังไงวันใดวันหนึ่งก็ต้องกลับมาเป็นอยู่ดี
0: เราคุยกันมาหลาย EP สุดท้ายแล้วก็หนีอายุไม่พ้นอยู่ด
2: ี
0: ถึงจะเติมคอลลาเจนแล้วถึงจะน้อยเพียงพอแล้วก็มาปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมแล้วกันแล้วแบบนี้ครับคุณหมออายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มมีถุงใต้ตาหรือมันไม่จำเป็นว่าคุณอาจจะเด็ก
1: เฉลี่ยถ้าเฉลี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็มักจะประมาณสัก50ปีขึ้นไปแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้า เขาจะมีทาง

0: ด้านกรรมพันธุ์หรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะรู้เลยประมาณสัก30กว่าก็มาแล้วว่าเขาเริ่มมีแล้ว
1: ส่วนใหญ่ผู้หญิงผู้ชายคะที่มาศัลยกรรม
0: ผู้ชายส่วนใหญ่จะมาเมื่ออายุเยอะผู้ชายเนี่ยอายุเยอะจะมีถุงใต้ตาเยอะแต่ผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมาอายุน้อยกว่าผู้ชายเนี่ยบางทีใกล้ๆ60มีปัญหาชัดแต่ผู้หญิงเนี่ยพอเห็นปัญหานิดๆพอสัก50ก็มาแล้ว
2: ครับ
0: ครับผม
1: ต้องเห็นผลแตกต่างที่ชัดเจนมากๆเลยถ้าเกิดมาชัดๆแล้วก็ดูดถูกดูดไปแล้วก็กลับมาเป็นหนุ่มได้อีกครั้งนึงนะ
2: พอเขามันลดอายุได้แบบโอ้โหเป็น10ปีเลยนะ
0: ก็อย่างที่บอกฮะเราไม่เพียงแต่ว่าแค่เอาไขมันออกเราอาจจะต้องแก้เรื่องลงน้ำตาล่าจะดึงแก้มบางส่วนขึ้นไปเพื่อทำให้มันเรียบหรือว่าจะย้ายไขมันมาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นร่องน้ำตา
2: แล้ว
0: ครับ
2: มี
0: หลายอย่างคือการทำตกแต่งหนังตาล่างไม่ใช่เอาแค่ไขมันออก
1: จุดประสงค์ของคนที่มาศัลยกรรมในเรื่องของตาสองชั้นก็ตามหรือว่าถุงใต้ตาก็อยากที่จะมีหน้าตาที่ดูสดใสขึ้นเพราะว่าทุกคนก็ต้องมองตาคุณเป็นอย่างแรกนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ใครหลายๆคนมาปรึกษากับคุณหมอแต่คุณหมอก็ต้องดูแล้วก็ประเมินก่อนที่จะทำให
0: ้
1: แต่ละเคสใช่
0: ไหมใช่ครับเพราะว่าเราต้องประเมินเลยต้องคุยกับคนไข้เลยว่าคุณมีปัญหาอะไรบ้างตอนแรกเขาก็จะมาคุยกับเราว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างบางคนอาจจะบอกว่ามีแค่ไขมันบางคนบอกว่าเห็นร่องน้ำตาชัดบางคนบอกแก้มตกแต่เราก็ต้องประเมินให้หมดอย่างเช่นว่าโอไขมันเนี่ยเป็นยังไงเยอะแค่ไหนนะฮะมีกี่จุดนะฮะมีร่องน้ำตาชัดไหมแก้มห้อยเยอะไหมนะครับนานเนี่ยแหกไหมนะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นของผิวหนังเป็นยังไงนะครับเราต้องประเมินให้หมดแล้วก็อธิบายว่าเราจะทำไง
2: มันจะละเอียดมากเหมือนกันนะ
1: ละเอียดมากเลย
2: นึกอะไรไม่ออกเดินมาถามคุณหมอแล้วกันค
1: ุ
2: ณหมอครับผมมีปัญหาอันนี้คุณหมอช่วยจัดการให้ผมหน่อยจะผ่าจะจี้จะดูดจะทำอะไรก็ได้แบบนี
1: ้วันนี้เราได้ข้อมูลเยอะมากเลยนะคะพัดคะมีความรู้สึกไงบ้างคะเกี่ยวกับสายตาของเราในวันนี
2: ้วันนี้นะอยากจะบอกว่าสายตามันหลอกกันก็ได้ไม่จะบอกว่าวันนี้ก็ได้ข้อมูลไปเยอะมากเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ฝากถามมาก็น่าจะมีข้อมูลเนี่ยไปตอบท่านเหมือนกันเพราะว่าหลายคนแหละพออายุเริ่มเยอะขึ้นก็กังวลว่าฉันจะดูไม่ดีไหมมันจะเหี่ยวย้อยลงมาอะไรแบบนี้ไหมวันนี้น่าจะได้คำตอบไปหลายๆคนอย่างแน่นอน
0: ครับซึ่งถ้าระบบของประเทศไทยก็คือต้องมีการเทรนนะฮะได้วุฒิบัตรนะฮะแล้วก็เลือกโรงพยาบาลหรือว่าสถานบริการที่มีมาตรฐานโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องความสะอาดนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เราควรพิจารณาและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเจอหมอคนเดียวเราก็สามารถหา second opinion ได
1: ้วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัจฉริยะสาโรวาทค่ะชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและ Maxillofacial ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้เยอะแยะมากเลยขอบคุณคุณหมอแล้วก็ขอบคุณพัดด้วยนะคะ
2: คุณหมอด้วยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สำหรับครั้งหน้านะคะสวยหล่อขอสืบก็จะพาไปไขคดีเรื่องความสวยความหล่อแบบไหนต้องห้ามพลาดค่ะกับรายการสวยหล่อขอสืบสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
1: ขอบคุณคุณหมอค่ะ

0: ช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะ

0: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
1: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้น

0: บางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อย
2: ค่าใช้จ่ายก็ถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: การฆ่าตัวตายที่สูงขึ้นทุกๆปีทำให้มีการกำหนดวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกขึ้นเป็นวันที่10กันยายนองค์การอนามัยโลกบอกว่าในปี2561ถึง2562มีคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทุกๆ40วินาทีและการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของวัยรุ่นที่สูงที่สุดรองลงมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนประเทศไทยนั้นนะคะเราติดอันดับการฆ่าตัวตายสูงที่สุดเป็นอันดับที่32ของโลกเฉลี่ยอยู่ที่14คนต่อประชากร 100,000 คนทำไมคนเราถึงได้คิดสั้นคะแล้วโรคซึมเศร้านั้นเป็นสาเหตุหลักของการคิดสั้นจริงๆหรือเปล่าวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันการฆ่าตัวตายค่ะเราจะไปถามคำถามเหล่านี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบ
0: เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: ทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงเราจะจัดการมันยังไง
0: คุณหมอคะอาบันช่วงนี้ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเยอะมากเลยค่ะ
1: ใช่จริงครับ
0: ก็เลยพอฟังเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราลองไปเสิร์ชในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆอาบันรู้สึกมันเกิดเป็นกระแสหลายคนเนี่ยเริ่มแชร์ความรู้สึกตัวเองว่าก็เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: อ
0: าบันก็เลยจะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าพอเห็นข่าวเหล่านี้เนี่ยแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็น่าตกใจนะครับในฐานะของจิตแพทย์เนี่ยเวลาที่มองเห็นข่าวแบบนี้ก็จะรู้สึกสงสารรู้สึกว่าเวลาที่มันเกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันเกิดผลกระทบหลายอย่างมากเลยทั้งกับญาติผู้สูญเสียทั้งกับสังคมบางทีเราเห็นคนที่เขาทำเนี่ยเขายังแบบอายุน้อยๆก็รู้สึกเสียดายที่เขาน่าจะทำประโยชน์อะไรในสังคมได้อีกมากเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วอภันสงสัยอะค่ะว่าในเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาชอบพูดว่ามันเป็นเทรนด์อยู่ดีๆเมื่อก่อนไม่เห็นมีใครฆ่าตัวตายเยอะเลยแต่ช่วงนี้คนฆ่าตัวตายเยอะขึ้นคุณหมอคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนคะ
1: จริงๆสำหรับหมอเนี่ยหมอไม่ได้มองว่ามันเป็นเทรนด์นะครับหมอรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าการสื่อสารของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเราคลิกเข้าไปในโซเชียลมีเดียเราแค่กดแชร์ปุ๊บเรื่องราวมันก็แพร่ไปแล้วเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยหมอเชื่อว่าส่วนนึงที่ทำให้เราเห็นข่าวเหล่านี้มากขึ้นเพราะจริงๆโลกของการสื่อสารเนี่ยมันแคบลง
0: oh.
1: นะครับก็เลยทำให้เราเหมือนกับเห็นมันได้บ่อยขึ้นตามสื่อแต่ก็จริงๆในอีกด้านนึงเนี่ยบนความเป็นจริงเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นจริงๆนะครับเมื่อเรามองจากตัวเลข
0: แล้วปัจจัยของการฆ่าตัวตายล่ะคะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คำตอบของคำถามนี้มันกว้าง มากเลยนะครับว่าเพราะอะไรเนี่ยคนๆนึงถึงฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเรามองมันเหมือนปลายเหตุ
0: น
1: ะครับแล้วก็จากที่หมอได้ทำงานกับคนไข้ที่เขามีความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยหมอพบว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมักจะเป็นวิธีที่คนใช้เพื่อออกจากความเจ็บปวดของตัวเองทีนี้ถ้าบันจะถามหมอว่าถ้าอะไรที่มันมักจะทำให้คนเจ็บปวดจริงก็เรื่องของมนุษย์ก็การเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักก็เรื่องพวกนี้เหมือนที่เวลาที่เราดูหมอดูที่คนชอบไปปรึกษาเรื่องพวกนี้ครับก็มักจะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญเลยที่เวลาที่เราเครียดแล้วเรารู้สึกแย่เราเจ็บปวดเราไม่รู้จะทำไงดีเราก็รู้สึกว่าการหายไปจากโลกใบนี้น่าจะทำให้เหนื่อยน้อยลงอาจจะทำให้ไม่ต้องทุกข์ต่อไป
0: ค่ะ
1: จริงๆสภาพสังคมก็เป็นปัจจัยกระตุ้นส่วนหนึ่งนะครับเราพบว่าปัจจัยที่ทำให้คนทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักเลยนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้สุรานะครับกินเหล้าใช่เพราะว่าเวลาที่เราดื่มเหล้าเนี่ยมันคล้ายๆจะทำให้การควบคุมตัวเองของเราเนี่ยม
0: ัน
1: น้อยลงแล้วก็อาจจะทำอะไรที่ไม่ได้ทันคุ้นคิดหรือว่าไต่ตองเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำให้ลงมือทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายนะครับปัญหาอื่นๆที่อาจจะสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการมีโรคทางจิตเวชอย่างโรคซึมเศร้าซึ่ง หลายๆครั้งถ้าเราดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามักจะมีการเชื่อมโยงว่าคนที่ซึมเศร้าเนี่ยมักจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายแต่ถ้าพูดแบบนี้อบัตก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยซึมเศร้าเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆมันมีอีกตั้งเยอะแยะมันมีปัจจัยอื่นๆตั้งเยอะแท้จะนำคนหนึ่งคนไปสู
0: ่
1: การฆ่าตัวตายครับ
0: แสดงว่ามันก็เป็นมายาคติอย่างนึงที่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะต้องฆ่าตัวตายหรือคนที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดก็คือเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้คือคุณหมอบอกว่ามันไม่จริงมันมีอีกหลายปัจจัยหลายสาเหตุกันเลยใช่ไหมคะปัจจัยหลักที่คุณหมอพิชัยได้พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยคะก็คือเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงเหรอคะ
1: จริงๆก็มีปัญหาได้เยอะนะครับอย่างเช่นการนอกใจของสามีภรรยาหรือการมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่กับลูกหรือว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นถ้าที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างในช่วงวัยรุ่นเนี่ยหมอก็ได้รับปรึกษาวัยรุ่นหลายคนเลยที่อกหักแล้วก็ทำร้ายตัวเองเพราะว่ากลับมารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองไม่มีความหมายทำไมเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าจบด้วยการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางออกที่จะออกไปจากความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหลาย
1: สำหรับหมอเนี่ยการที่คนไข้บอกสิ่งเหล่านี้กับหมอเนี่ยแปลว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเพราะว่าเขามองทางออกอื่นไม่ออกนะครับเหมือนกับชีวิตมันขาดความหวังจริงๆเวลาที่ใจของคนเรามีความทุกข์เนี่ยสิ่งที่สำคัญอาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องการเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักเนี่ยอันนี้ทุกคนมีหมดแต่ขึ้นกับว่าเราเลือกที่จะรับมือกับวิธีเหล่านี้ยังไงบ้างเราก็คงจะเห็นในสังคมมันก็อาจจะมีคนทั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินหลายคนมีปัญหาเรื่องความรักแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องไปจบสุดท้ายด้วยการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นสำหรับหมอเนี่ยหมอคิดว่าทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะรับมือหรือเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเราอีกทีว่าเราจะจัดการมันยังไง
0: พอเขาได้บอกเล่านะคะว่าความคิดของเขาเนี่ยคือตอนนี้เขาคิดสั้นแล้วหรืออยากทำร้ายตัวเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีอาการทางกายอย่างอื่นที่คุณหมอเห็นว่ามักจะมีปรากฏร่วมด้วยไหมคะ
1: เวลาที่เขาพูดว่าเขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นไปได้หลายแบบนะครับสิ่งที่หมอต้องประเมินคือเขามีโรคทางกายอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะหลายคนที่มีโรคหนักๆอยู่เนี่ยก็มักจะมีความคิดฆ่าตัวตายแล้วเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยที่สัมพันธ์กับการนำไปสู่การฆ่าตัวตายนะครับเวลาที่คนมาปรึกษาเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขาเคยลงมือทำแล้วสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขาโอเคอยู่ปะมีอะไรที่อันตรายกับเขาไหมบางทีเขาทานยามาบางทีเขาผูกคอมาบางทีเขากระโดดตึกมาแต่ว่าเขาพ้นมาได้เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขามีอะไรกระทบกระเทือนหรือเปล่าแล้วก
0: ็ให้การ
1: ร
0: ักษา
1: ตรงนั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆประเมินเรื่องความปลอดภัยว่าถ้าเขากลับบ้านเขาสามารถรับมือกับปัญหาได้หรือยังเขาสามารถอยู่ด้วยตัวเองไหมแต่ถ้าความคิดของฆ่าตัวตายของเขายังเยอะมากเนี่ยสิ่งที่หมอจะทำหมอก็อาจจะเสนอให้เขานอนโรงพยาบาล
0: โอ้ค่ะงั้นดีเลยค่ะอบันอยากจะทราบว่าแล้วในกระบวนการรักษาหรือช่วยเหลือคนที่คิดสั้นอยู่เนี่ยคือคุณหมอจะรักษาเขาอย่างไรบ้างคะ
1: อย่างแรกสิ่งที่เราต้องประเมินก็คือว่าไอ้ความคิดนี่มันรุนแรงแค่ไหนหรือมันเข้มข้นแค่ไหนนะครับบางคนถ้ารู้สึกว่าเข้มข้นและรุนแรงมากคือถ้าให้กลับบ้านเนี่ยตายแน่อันนี้สิ่งที่สำคัญคือ safety first เพราะนั้นสิ่งที่หมอทำได้คืออยู่โรงพยาบาลเพราะอย่างน้อยการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาปลอดภัย
0: อยู่ในสายตาการดูแลของคุณหมอ
1: ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆไปหาสาเหตุว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอยากฆ่าตัวตายอาจจะเป็นจากโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นจากความเครียดหรือจะเป็นอะไรก็ตามอย่างที่เรา
0: ค
1: ุยกันเมื่อกี้นี้แล้วเราก็ค่อยๆให้การรักษาไปตามสาเหตุแต่ถ้าในรายที่รู้สึกว่าไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็ญาติพอดูแลไหว คือบางทีเนี่ยคนไข้อาจจะแค่ต้องการความเข้าใจหรือว่าต้องการคนที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาคุยเราก็มักจะคุยกับคนไข้คุยกับญาติอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่คุณไข้ไว้ใจแล้วก็ให้เขาช่วยสังเกตอาการที่บ้านในกรณีที่เรารู้สึกว่าพอดูแลกันไหว
0: ค่ะสาเหตุนอกจากในเรื่องของอย่างเช่นเขาอยู่ในสภาวะเครียดมานานต่างๆเนี่ยอาบานสงสัยว่ามันมีเรื่องของทางกายภาพด้วยไหมคะที่เป็นสาเหตุทำให้คิดสั้นอย่างเช่นสารเคมีในสมองเนี่ยค่ะคือจะได้ยินบ่อยว่าบางคนเนี่ยมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลทำให้เครียดและหดหู่หรือซึมเศร้าง่ายจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าอยากจะหลุดพ้นไปจาก ความกดดันนี้ด้วยการคิดฆ่าตัวตายอะค่ะ
1: ถ้ามองในมุมแบบนี้เนี่ยแสดงว่าการฆ่าตัวตายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงเนี่ยก็พบได้นะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคอื่นๆทางจิตเวชเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วว่าสารเคมีในสมองของเขาเนี่ยผิดปกตินะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเองเราเชื่อว่าสารเคมีที่ชื่อเซโรโทนินที่ชื่อโดปามีนที่ชื่อนอร์อีพีเนฟรินเนี่ยมันน้อยนะครับพอมันน้อยปุ๊บมันก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้ารู้สึกตัวเองไม่มีค่า
0: ค่ะ
1: นะครับรู้สึกไม่มีความหมายนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็บางคนก็รู้สึกผิดง่ายรู้สึกคนอื่นก็คงไม่ชอบเรามั้งไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวหมอเองเนี่ยเชื่อว่าในคนเหล่านี้ก็อาจจะสัมพันธ์กับภาวะทางร่างกายที่มันผิดปกติไปอย่างที่อบันถามครับ
0: ถ้าอย่างนั้นแล้ววิธีการรักษาในแต่ละประเภทหรือรูปแบบของสาเหตุล่ะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองจะรักษาอย่างไรหรือถ้าเป็นเรื่องของความเครียดอย่างคุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าปัจจัยความเครียดมันมีได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาแน่นอนว่าคุณหมอไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาเขาได้ว่าคุณจะมีเงินมากขึ้นแฟนที่ทิ้งคุณไปจะกลับมาหาคุณหรือคุณเป็นโรคไม่สบายอยู่คุณจะหายจากโรคนั้นแล้วคุณหมอจะรักษาปัญหาต่างๆนี้ได้อย่างไรอะคะ
1: โอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับ คือหมอคิดว่าอันแรกอย่างที่อาบันบอกถ้าเขามีโรคทางจิตเวชอยู่แล้วเราเชื่อว่ามันมีสารเคมีในสมองผิดปกติอันนี้การรักษาด้วยยาช่วยได
0: ้
1: นะครับก็ปรับสารเคมีในสมองให้กลับมาเป็นปกตินะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือให้คนไข้กลับมามีความหวังในการใช้ชีวิตอีกครั้งนะครับเพราะว่าอันนี้ในกระบวนการต้องเป็นการพูดคุยกันนะครับว่าเขาจะมีวิธีในการรับมือกับปัญหายังไงเพราะหมอเชื่อว่าทุกคนที่เดินมาหาหรือทุกคนที่ไม่ได้เดินมาหาเนี่ยถ้าเขามีทางเลือกที่ดีกว่าการฆ่าตัวตายเขาน่าจะเลือกที่จะช่วยให้เขาหายเจ็บปวดนะครับแล้วก็อย่างที่หมอยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้แปลว่าคนเป็นหนี้ทุกคนจะต้องฆ่าตัวตายหรือคนอกหักทุกคนเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายอย่างถ้าพวกเราที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาเราก็จะพบว่าพอมันผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกอาจจะรู้สึกขำกับมันหรือรู้สึกบางทีก็รู้สึกว่าตอนนั้น
0: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้น
1: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากใช่แต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสำหรับเขายังมองทางไม่ออกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยให้เขามองทางให้ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: หมายความว่าคุณหมอพยายามที่จะช่วยแนะนำวิธีการคิดหรือว่าการมองปัญหาให้มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตหรือโลกจะแตกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: แต่อาจจะไม่ใช่การแนะนำเรียกว่าการช่วยให้เขาเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดของตัวเขามากกว่าอย่างเช่นถ้าเขารู้สึกไม่มีคุณค่าก็ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าอีกอันนึงก็คือว่าชวนเขามองหาข้อดีของชีวิตเขาเพราะว่าหมอเชื่อว่าจริงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่ยังหายใจแล้วมาอยู่ด้วยกันถึงตอนนี้เนี่ยในชีวิตมันมีมุมดีๆหลายมุ
0: ม
1: นะครับอย่างน้อยคนที่รู้สึกตัวเองไม่เป็นที่รักเขาอาจจะเคยได้รับความรักจากใครมาก่อนซึ่งณโมเมนต์ที่เขาอกหักหรือเวลาที่เขาเสียเขาอาจจะมองมันไม่เห็น
0: ค่ะรู้สึกไม่มีใครรักเขาอีกแล้วในโลกใบน
1: ี้ใช่หรือเวลาที่เขารู้สึกล้มเหลวเขาก็อาจจะต้องกลับไปมองว่าอะไรที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จมาในอดีตนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้มีคนไข้ของหมอคนหนึ่งน่ารักมากนะครับหมอจำได้ถึงทุกวันนี้ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีเนี่ยเขาบอกเขาตื่นเช้ามาเขาพับผ้าพับที่นอนเขาบอกว่าพับเสร็จปุ๊บเขาบอกวันนี้เขาทำงานสำเร็จหนึ่งอย่างเขารู้สึกดีเขาเริ่มฝึกที่จ
0: ะ
1: ชมตัวเองอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรเล็กๆที
0: ่อาบันก็ทำอาบันเลยหัวเราะ
1: พอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีแล้วมันก
0: ็ใช่ค่ะ
1: อย่างน้อยรู้สึกว่าวันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณก็รู้สึกดีใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะอาบันขออนุญาตเล่านะคะก็คือรู้สึกว่าบางทีคนเราวางเป้าหมายของชีวิตอะว่าจะประสบความสำเร็จนี่เป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากจะต้องทำโปรเจกต์นี้หรือจะต้องมีเงินเก็บเท่านี้แต่จริงๆบางทีถ้าทำเป้าหมายเล็กๆน่ารักที่มันอาจจะไม่ได้มีคุณค่ากับใครเลยแต่ว่ามันเป็นสัก10อันต่อวันอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกโดยรวมมันเป็นก้อนใหญ่จนรู้สึกมันก็โอเคค่ะโอ้คุณหมอ
1: แล้วจริงความสุขมันอยู่รอบๆตัวเราอย่างเนี้ยถ้าเรานั่งคุยกันเรารู้สึกสบายๆเรารู้สึกมันก็มีความสุขมันก็ง่ายๆแค่นี้ครับแต่ถ้าเกิดเราเอาความสุขเราไปผูกไว้กับคนอื่นผูกไว้กับอะไรที่มันใหญ่ๆแบบที่อาบันว่าชีวิตมันก็มันจะทุกข์เยอะ
0: ค่ะจริงๆที่คุณหมอพูดเนี่ยบางคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ชมทุกท่านนะคะน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได
1: ้
0: คือไม่ต้องรอให้รู้สึกแย่หรือซึมเศร้าก่อนถึงคิดถึงประโยคนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกที่เราควรคิดว่าคุณค่าเราไม่ได้ผูกกับคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
1: อีกเทคนิคนึงที่จะช่วยเรื่องคุณค่าเยอะๆเนี่ยสำหรับตัวเองก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนี่แหละ ครับก็คือเราไม่เอาอดีตที่แก้ไม่ได้แล้วมาคิดนะครับคนมักจะบอกว่ารู้งี้ตอนนั้นไม่น่าทำแบบนั้นตอนนั้นไม่น่าทำแบบนี้คือรู้อะไรมันไม่ดีเท่ารู้งี้นะครับรู้งี้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นแต่จริงๆเนี่ยหมอเชื่อว่าในขณะที่เราตัดทุกๆการตัดใจของเราจริงๆมันดีที่สุดนะโมเมนต์นั้นอยู่แล้วถ้าเรามองแบบนี้ได้จริงๆเราจะไม่ค่อยถูกแต่จริงๆความทุกข์ของเราเราไม่ค่อยอยู่ปัจจุบันเราตัวเองไปตัดสินอดีตแล้วอย่างนึงเราพาตัวเราไปอยู่กับอนาคต
0: กังวลเรื่องอนาคต
1: นะครับว่ามันจะดีมันจะไม่ดีรักษามันจะหายไหมถ้าเราป่วยคบกับคนนี้มันจะเวิร์กไหมคือจริงๆคิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงๆไม่ค่อยมีคำตอบทำไมคนนี้ไม่รักเราทำไมอย่างนั้นคือมันผิดหวังเนาะเพราะนั้นจริงๆอันหนึ่งที่บอกคิดว่าช่วยมากคือหยุดทำไมเนี่ยชีวิตก็จะเบาไปเยอะ
0: อบันเองก็มีประสบการณ์ที่มีหลายคนบางทีมาปรึกษาหรือว่าพูดถึงความคิดที่ไม่ค่อยดีที่จะทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างอบันเนี่ยหรือบางทีหลายๆคนที่ฟังอยู่คือก็ไม่ได้มีความสามารถหรือว่าเก่งเหมือนคุณหมอที่จะสามารถพูดคุยและคนเข้าใจหรือว่าสบายใจได้ขึ้นตรงนี้ก็เลยจะปรึกษาคุณหมอจากประสบการณ์นะคะว่ามันมีคำพูดอะไรมีวิธีการรับมือหรือมีวิธีการช่วยเหลือคนเหล่านี้ยังไงได้บ้างในฐานะที่เป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดค่ะ
1: โอเคหมอขอแบ่งเป็น2ประเด็นจากที่อบันถามนะครับอันแรกคือเรื่องเราจะช่วยเขายังไงอันแรกเนี่ยหมอคิดว่าถามเขาตรงๆว่าเขาอยากให้เราช่วยอะไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆอันนี้หมอก็ทำนะครับเวลาคนไข้เดินมาหาเนี่ยหมอก็จะถามเขาว่าแล้วที่เขาเดินมาหาหมอนี่จริงๆเขาอยากให้หมอช่วยอะไรอ่ะหมอคิดว่าอันแรกคำถามเนี้ยจะดีคนที่เขาฆ่าตัวตายแล้วเขาอยากได้มากที่สุดคือทางออกแล้วก็คนที่เข้าใจแล้วก็รับฟังเพราะนั้นเขาอยากให้เราช่วยอะไรนะจุดนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าฟังก่อนนะครับอย่าพึ่งพยายามแนะนำอะไรมากมายนะครับบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรบางคนต้องการแค่คนเหมือนกับเข้าใจเขาเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้ต้องใช้เวลาฟังมากนักแต่ขอให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเนี่ยก็จะช่วยสร้างความหวังให้กับเขาในการมีชีวิตอยู่ละนะครับแล้วสิ่งที่เราช่วยได้คืออย่างน้อยเนี่ยช่วยให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อันตราย
0: อย่างเช่น
1: อย่างเช่นสมมุติเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาไม่อันตรายนะแค่อยู่เป็นเพื่อนเขานะครับหรือว่าอาจจะติดต่อญาติเขาหรือคนใกล้ชิดเขาเพื่อให้ช่วยดูแลเขาอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องปัญหาหนักๆถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะช่วยเขายังไงเนี่ยจริงๆการพาไปหาprofessional หรือว่าคนที่เขาทำงานด้านนี้ก็จะช่วยเราเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่เขาให้คำปรึกษาปัจจุบันเนี่ยหมอก็จะเห็นว่ามันมีช่องทางในการให้คำปรึกษาเยอะมากด้วยเทคโนโลยีที่มันช่วยเราในปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นวิธีช่วยเบื้องต้นที่น่าจะดีอันนี้คือประเด็นที่1ว่าจะช่วยเขาไหนประเด็นที่2เนี่ยประเด็นที่อบันบอกผมว่าบางทีเราฟังเรื่องพวกนี้อาจจะหนักเกินไปสำหรับเราอันนี้หมอคิดว่าต้องประเมินตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเรามีข้อจำกัดในการช่วยเหลือเขามากน้อยแค่ไหนหรือเรามีความสามารถในการช่วยเขาแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราแย่ไปด้วยเนี่ยจริงๆก็จะแย่คู
0: ่นะครับ
1: แล้วมันก็จะเหนื่อยมีคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าของหมอที่เขารักษาจนอาการดีแล้วเนี่ยเขาก็อยากไปทำงานอาสาเขาก็ไปรับฟังสิ่งเหล่านี้แล้วจริงๆพอเขารับเรื่องมาเยอะๆเนี่ยเขาจัดการมันไม่ได้ตัวเขาแย่เองเหมือนกันเพราะนั้นก่อนที่จะให้คำปรึกษาใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือการเช็คก่อนว่าเราพร้อมไห
0: ม
1: นะครับลองถามตัวเองนิดเฮ้ยเราพร้อมที่จะฟังเรื่องของเขาเราพร้อมที่จะเวิร์กเขาไหมถ้ายังไม่พร้อมตัวช่วยนะครับหรืออันนี้แม้แต่หมอเองที่ต้องตรวจคนไข้เนี่ยจริงหมอก็ทำแบบนี้นะครับก็ต้องหาเหมือนกันบางทีเอ้ยเราพร้อมไหมนะครับถ้าวันไหนมันไม่พร้อมเพราะหมอก็
0: เหมือนมนุษย์นะใช่ไหม
1: ใช่มันก็จะมีความคิดความรู้สึกบางวันก็อาจจะรู้สึกพร้อมบางวันก็รู้สึกไม่พร้อมพวกเราถูกสอนมาเราจะถูกสอนวิธีการดูแลความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะอยู่ข้างหน้าคนไข้ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งใจที่อยากช่วยเนี่ยต้องมาพร้อม
0: ความพร้อม
1: ความพร้อม
0: แล้วในกรณีที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจหรือว่าการให้ยาเพื่อช่วยรักษาค่ะปรากฏว่ายังไม่ได้ผลอีกเขายังรู้สึกแย่ยังคิดฆ่าตัวตายอยู
1: ่
0: แล้วคุณหมอยังจะมีวิธีในการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
1: จริงๆสำหรับคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายรุนแรงเนี่ยนะครับถ้าเรารักษาแล้วเรารู้สึกมันมีความเจ็บปวดอยู่ด้วยและความคิดมันรุนแรงมากเนี่ยมันมีการรักษาอีกวิธีนึงนะครับเราจะเรียกมันว่าการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้า ครับว่าคนที่จะรักษาแบบนี้ส่วนใหญ่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราจะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองนะครับคล้ายๆกับมันเป็นรีเซ็ตการทำงานของสมองแล้วก็มันจะช่วยลดอารมณ์ที่มันเศร้าช่วยลดการฆ่าตัวตายได้ครับ
0: พอคุณหมอพูดไปถึงตรงนี้
1: ค
0: ่ะมันก็เลยแวบนึกถึงหนังที่ตัวเองเคยดูโดยเฉพาะหนังฝรั่งเก่าๆเนี่ยจะชอบมีฉากในการใช้ไฟฟ้าไปช็อตคนเพื่อที่จะรักษาคนป่วยทางจิตเวชมันดูน่ากลัวมากแล้วมันก็กลายเป็นภาพจำติดตาที่หลายๆคนก็เลยรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักษาแบบนี้อยากจะถามคุณหมอว่ามันน่ากลัวอย่างนั้นจริงไหมคะคุณหม
1: อจริงๆในปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ดมยาสลบเพราะนั้นคนไข้เนี่ยหลับอยู่ขณะที่ทำเพราะนั้นคนไข้เนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วก็มันเป็นการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการช็อตนะครับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านไปก็ปริมาณน้อยมากนะครับไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อร่างกายของคนไข้นะครับเราเชื่อว่ากระแสไฟที่ผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองให้สารเคมีมันสมดุลขึ้นหรือว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยลดความคิดที่อยากฆ่าตัวตายช่วยลดอารมณ์ซึมเศร้าได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเราจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่อันแรกคนไข้มีอาการรุนแรงมากแล้วเราอยากให้เขาดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือว่าคนไข้ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาด้วยยานะครับก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้ในรายที่รุนแรงแต่เราก็ไม่ค่อยเลือกมันมาเป็นวิธีแรกๆในการรักษานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่านการรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นมาแล้วเราไม่ได้ผลอย่างที่อบันถาม
0: หนึ่งก็คือไม่เจ็บปวดเพราะว่าใช้ยาสลบอยู่สองปริมาณกระแสที่ใช้ก็คือปลอดภัยมีการศึกษามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องผลข้างเคียงของการรักษาแบบนี้มีอะไรบ้างคะ
1: ครับถ้าพูดถึงผลข้างเคียงที่เราเจอได้บ่อยๆหลังจากที่คนไข้มารับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีการปวดศีรษะก็ได้นะครับอาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าเวลาที่เราผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเรากระตุ้นให้เกิดอาการชักนะครับสั้นๆสักประมาณ25วินาทีแล้วก็อาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็สิ่งที่คนไข้มักจะสนใจหรือว่าให้ความสนใจก็คือเรื่องความจำนะครับก็คือจริงๆความจำของคนไข้เนี่ยอาจจะบกพร่องไปบ้างบกพร่องในที่นี้อย่างเช่นหลังจากรักษาแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนกับเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอาจจะรู้สึกความจำมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่พวกนี้พอผ่านไปสักไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยหลังรักษาความจำก็มักจะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าไม่ถึงขนาดลืมว่าตัวเองเป็นใครหรือว่าลืมบ้านอยู่ไหนหรืออะไรมันจะไม่รุนแรงอย่างนั้นนะครับ
0: อันนั้นในหนังที่เราเห็นที่เขาชอบเวอร์เกิน
1: ใช่ก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ใช้ได้ผลค่อนข้างดีในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อยา
0: พอบอกว่าแค่2อาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวนะ
1: ครับแต่ว่าสำหรับคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ
0: ่ใช่ค่ะ
1: ประมาณนึงนะครับโดยเฉพาะคนที่จะกังวลมากๆอย่างเช่นคนสูงอายุหรือว่าคนที่เขาอยู่ในวัยทำงานที่เขาต้องใช้ความคิด
0: ค่ะตรงนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้พูดเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายข้อดีมันก็ยังมากกว่าข้อเสียต่างๆคือมันก็ยังช่วยรักษาและทำให้คุณภาพชีวิตของเขารวมถึงสภาพจิตใจเนี่ยมันดีขึ้นกว่าไม่ได้รับการรักษาอยู่แล้ว
1: ใช่คือในทุกๆการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือการรักษาอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือประโยชน์ที่ได้รับกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลข้างเคียงค่าใช้จ่ายหรือว่าสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรมันเป็นประโยชน์มากกว่ากัน
0: รวมไปถึงข้อเสียหากไม่ได้รับการรักษาเลยตกลงอันไหนแย่กว่ากันด้วย
1: เพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นแล้วเรามาชั่งน้ำหนักว่าอันไหนดี
0: ค่ะวันนี้นี่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคุณหมอมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขจัดมายาคติเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะต้องเป็นคนที่ฆ่าตัวตายเสมอหรือว่าเรื่องของวิธีการรักษาสาเหตุต่างๆนานานะคะรวมไปถึงการช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ในสภาวะนี้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: แล้ววันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วแต่ตอนหน้ารายการปวดชนวนปวดใจจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอต้องไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนเคยห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
4: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: าดีมากๆเลยค่ะ
1: ไม่ใช่หน้าตาดีอย่างเดียวนะน่ารักแถมเซ็กซี่ด้วย
0: อิงหมายถึงลูกชุบนะคะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: แต่ว่าคุณป้าก็น่ารักนะคะ
1: อุ๊ยไม่อยากจะคุยสาวๆ สวยกันนี่อีกหนุ่มๆมาบ้านกันทุกวันเลย
0: มาจีบคุณป้าเหรอคะ
1: มาทวงหนี้ล้อเล่นนะ
0: น่ารักคุณป้ามุกเยอะจริงๆโอ๊ยแต่ว่าอิงขอบคุณคุณป้ามากเลยนะคะที่สอนอิงทำลูกชุบนะคะ
1: ไม่เป็นไร นี่อย่าว่าแต่ลูกชุบเลยพ่อชุบแม่ชุบป้าสอนได้หมดเลยแต่ว่าหนูอิงน่ารักเนอะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หารายได้นี่มันเป็นลูกสะใภ้ป้าดีกว่าน
2: ะแม่ครับแม่ครับมีอะไรกินบ้างอุ๊ย
1: โหย
2: มีลูกชุบด้วยชิมเลยชิมเลยขอด้วยฝีมือแม่อร่อยเหมือนเดิมเลย
1: แม่ไม่ได้ทำ
2: ว่าแล้วอร่อยผิดปกติงี้ขโมยมาชัวใช่ไหม
1: บ้าหรือไงนี่หนูอิงทนทำจ้ะ
0: พอแล้วโอ้ยมองอะไรกันนักหนาเนี่ย
2: ก็โอ้โหดูแล้วแบบว่าผมว่าคุณอิงไม่น่าจะปั้นลูกชุบได้นะน่าจะปั้นลูกปืนมากกว่าแบบอันเนี้ยไม่ได
0: ้คิดว่าฉันทำลูกชุบไม่ได้เหรอ
2: ใช
0: ่โอ้เดี๋ยวก่อนนะฉันคิดว่านอกจากที่ฉันทำลูกชุบเป็นแล้วเนี่ยยังมีอีกขนมนึงนะที่ฉันทำเป็นอะ
2: อะไรล่ะครับ
0: ขนม
2: อุ้ยอุ้ย
0: โอ๊ยตัก
2: โอ๊ยโอ๊ยพอแล้วครับยอมแล้วผมยอมรับก็ได้นะว่าคุณเนี่ยทำอาหารพอใช้ได้แต่ว่าก็ยังห่างชั้นกับผมมากเลยนะผมได้ช่วยแม่ทำอาหารตั้งแต่ตัวยังเท่านี้เด็กๆเลย
0: เท่านี้เหรอ
2: ใช่คนละชั้นพอแล้ว
0: อะไร
2: มองอะไรผมนักหนาเรา
0: ไม่เชื่อคุณโม
2: ถ้าคุณไม่เชื่อผมนี่นะเอางี้เรามาแข่งกันทำขนมไหมแต่ว่าถ้าเผื่อคุณแพ้เนี่ยนะคุณต้องเลี้ยงข้าวผมโอเคไหม
0: ท้าเหรอ
2: ใช่
0: คุณท้าฉันเหรอ
2: ใช่กลัวดิหน้า
0: ไม่กลัวยังไงฉันก็ชนะคุณ
2: กลัวชัวร์ชัว
0: ร์ฉันชนะคุณ
2: ผมชนะแน่
0: ๆฉันชนะคุณฉันชนะคุณ
2: แค่มองก็รู้แล้วผมชนะชนะแน
3: ่สวัสดีครับผมไตรพัฒน์ลิมประภพ
4: สวัสดีครับผมกิโตและนี่คือรายการครัวหอยตุ๋น
1: โอ้โหคุณหมอเป็นไปด้วยกับป้าด้วยเหรอคะ
4: จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเลือกถูกคนมากครับคุณป้าที่ให้ผมเนี่ยมาชิมอาหารฝีมือของเชฟอิงและเชฟโป้งเพราะผมเนี่ยเคยได้รางวัลมิชลินมาก่อนครับ
3: รางวัลทำอาหารยอดเยี่ยม
4: ปะยางยอดเยี่ยมครับ
3: พาปะพาพาสุดยอดเลยค่ะแหมชงอะไรไปไม่มีเสีย
1: แหมคุณหมออารมณ์ดีจังเลยนะคะ
4: ไม่หรอกครับคุณป้าอยู่ที่โรงพยาบาลผมก็เป็นอย่างนี้แหละครับคนไข้ก็จะได้ไม่เครียด
1: โอ้อย่างนั้นป้าที่นี่บ่อยๆนะคะป้าจะได้ไม่เครียด
4: ยินดีครับ
1: ว่าถ้าอย่างนั้นชิมฝีมืออิงกับป้องได้เลยค่ะ
0: เย้
2: มาแล้วครับ
5: ว้าวโอ้โหนี่ครับขนมชั้น
2: หมอครับขนมชั้นครับ
0: ไม่ใช่ขนมชั้น
5: ไม่ใช่อะขนมชั้น
2: ขนมชั้นครับ
0: ขนมชั้น
5: ก็บอกว่าขนมชั
3: ้
5: น
3: ไงนะคะฉันอยากกินขนมชั้นแล้วค่ะ
0: โอเคค
3: ่
0: ะ
3: โอ้เล่นตลกไปจนนั่นแหละ
0: ชิมเลยนะคะอี้อยากรู้แล้วว่าใครจะทำอร่อยกว่า
4: เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรา3คนมาช่วยกันชิมนะครับและลงคะแนนกันแล้วมาดูว่าใครที่ได้คะแนนจากเรา2ใน3คนนั้นก็เป็นผู้ชนะดีมั้ยครับคุณป้า
1: ดีค่ะชิม
3: ถ้าอย่างนั้น
4: ชิมให้ก่อน
3: เริ่มจากของป้องก่อนดีกว่า
4: ได้เลยครับเชิญครับคุณป้าครับ
3: แม่เอาก่อนเลยค่ะคำใหญ่ๆสิครับคุณแม่
4: เชิญครับ
3: นะคะชิ้นนี้เลยนะคะ
2: อร่อยยังครับเป็นไงครับ
3: 10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
2: โอ้ยโป๊ะแท้บอกแล้วไงคือฝีมือมันคนละชั้นกันนะคุณถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณอิงก็ต้องเลี้ยงข้าวผมแน่นอนชนะชัวร์ๆ อร่อยไหมครับคุณหมอ
4: ปวดฟันมากนี่ไม่ใช่ขนมชั้นธรรมดาธรรมดานะเป็นขนมชั้นวางหนังสือแน่ๆแข็งมาก
2: แม่ยกนิ้วโป้งแบบนี้ชัวอร่อยชัว
1: ฝีมือตกไปมากเลยนะโป้งนะ
2: โทษนะครับ
3: โอ้ได้นะแม
2: ่แต่ยังไงผมก็มั่นใจว่าของผมเนี่ยชนะคุณแน่นอนเชิญเชิญชิมของคุณอิงดีกว่า
3: ถ้าอย่างนั้นของอิงนะ
4: ได้เลยครับขออนุญาตนะครับคุณป้า
0: ทั้งคำเลยก็ได้นะคะ
2: เป็นไงพี่ปาคือไม่ถึง10คะแนนแน่นอนใช่ไหม
3: ใช
2: ่เห็นไหมบอกแล้วชนะชัว
3: เพราะว่าเขาได้20คะแนนเต็ม20คะแนนเต็ม20คะแนนเต็มอร่อยมากเลยอ่ะ
2: เป็นไงครับคุณหมอ
3: เป็นไง
2: แข็งกว่าของผมใช่ไหมครับ
4: นี่ไม่ใช่ขนมชั้นธรรมดาแล้วเนี่ยแต่มันเป็นขนมฉันรักเธอสุดยอดมากน้องพี่ love you เอาไปเลย
2: เอ้ยแม่ให้นิ้วโป้งแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องลงแบบนี
1: ้ยอดเยี่ยมไปเลย
2: สองนิ้วเลย
0: ขอบค
3: ุ
0: ณค่ะ
3: นี่อิง
2: ผมว่าแม่ต้องเป็นนิ้วล็อกแล้วแหละยกอย่างนี้นานอ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปตามนักกายภาพก่อนนะครับหมอครับไปก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวก่อนไหนๆเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะฮะแพ้จะต้องเลี้ยงข้าวฉันใช่ไหมทุกคนคะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวอิงจะซื้อเผื่อทุกคนนะคะ
3: อุ๊ยดีจ้ะดีนี่อิงจ๋าพี่ว่านะฝีมือดีขนาดนี้ขายดีแน่นอนเลย
4: ก็จริงเหมือนกันนะงั้นเอางี้ดีกว่าพี่สั่งขอจองไว้ล่วงหน้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เอาไปเลี้ยงให้น้องๆที่โรงพยาบาล
0: ได้ค่ะ
4: นะครับคุณป้าครับถ้างั้นเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปทำธุระก่อนนะครับครับ
0: ค่ะ
3: คุณหมอจะไปแล้วเหรอคะ
4: ครับ
3: มาบ่อยๆนะคะนี่ค่ะกุญแจห้องโอ้แต่ว่าไม่ต้องเอากุญแจก็ได้เพราะว่าคืนนี้นอนที่นี่ก็ได้นะคะ
4: เอาไปสิครับ
3: เอาได้เหรอคะคุณหมอคุณแม่อยู่ค่ะ
4: ลาแล้วครับคุณป้าครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ไปกันนะครับ
1: มาเที่ยวบ่อยๆนะคะ
4: แน่นอนครับคุณป้าครับ
3: แน่นอนครับ
4: ไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้าครับ
2: ไปแล้ว
4: ครับเจอกันโป้งครับ
2: ขนมชั้นครับ
4: ครับผมของชั้นครับ
0: ของชั้น
2: อ๋อขนม
0: ขนมชั้น
2: ครับขนม
3: พอแล้วกินกันไหม
0: ทุกคนค่ะงั้นเดี๋ยวอิงขอเตรียมตัวไปซื้อของมาทำขนมก่อนนะคะขอตัวก่อนนะคะ
1: หนูอิง
0: ค่ะ
1: มือหนูเป็นอะไรอ่ะป้าเห็นหนูนวดตั้งแต่ทำลูกชุบแล้ว
0: ปวดมือค่ะคุณป้า
1: อย่างนั้นป้องไปช่วยหนูอิงถือของนะลูกนะ
0: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูถือไว
2: ้ไม่เป็นไรก็คือแบบว่าถือว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษเสริมด้วยสำหรับคนแพ้ก็เดี๋ยวผมมาช่วยคุณถือก็ได้โอเคคุณหยวน
0: ไปบ้านนะคะ
3: จ
0: ้
3: า
0: เฮ้ยเฮ้ย
2: ประตูไปนี่ครับ
1: คุณแม่ว่าคู่นี้เขาเหมาะสมกันดีนะถ้าแม่ได้หนูอิงมาเป็นลูกสะใภ้นะอุ้ยแม่คงจะนอนตาหลับเลย
3: แม่ถ้าหนูได้คุณหมอแม่จะนอนตายตาเหลือกเลยนะเขินนะแม่เขินนะเขินคุณหมออ่ะ
1: มาชาแนลดีกว่า
6: แม่แม่แม่แม่แม่แม่ต้องได้พันกล้วยมาแล้ว
1: โหเอามาทั้งต้นเลยเหรอ
6: แน่นอนครับผมก็ขายทั้งต้นเนี่ยมันได้ราคาดีกว่าไงแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยช่วงนี้ต้นไม้ด่างกำลังฮิตด้วยป้องก็เลยกะจะเอามาขายเพื่อหารายได้เสริม
1: โหช่วงนี้มีแต่คนขยันหารายได้พิเศษดีเอ๊ะนี่มันกล้วยตาลีนี่นะไม่ใช่ไม้ด่าง
6: แม่ไม่ได้อยู่วงการกล้วยแม่ไม่รู้หรอก
1: โอ้ยถึงฉันไม่ได้อยู่ในวงการนี้ฉันก็ดูออกนี่มันกล้วยตาลีชัดๆไม่เห็นมีใบด่างสักใบนึงเลย
6: เรื่องด่างเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเลยแม่ไม่เกินชั่วโมงด่างแน่นอน
1: ทำไงวะ

0: นี่ไงสเปรย์สีขาวแม่แม่อยากด่างตรงไหนเนี่ยบอกป้องได้เลยนะเดี๋ยวป้องจัดให้แล้วนี่นะขนาดป้องโพสต์ขายไปแบบยังไม่ได้ลงรูปนะแม่คนยังสนใจแล้วเลย
1: นี่ๆแกจะหลอกลวงเขาไม่ได้นะเว้ยแกไปลบโพสต์ที่ขายของออกเลยและอีกอย่างแกรู้ไหมคนโบราณเขาถือว่าต้นกล้วยตานีนี่มีผีตานีสิงอยู่แกจะมั่วๆไม่ได้นะเว้ย
0: โอ้ยป้องไม่เชื่อหรอกป้องไม่ใช่คนหัวโบราณ
1: พูดกับแกแล้วปวดหมองเว้ยไปนอนดีกว่าเล็ก
0: เอาแล้วไม่ไปทางเนี้ยเว้ยมันด่างตรงไหนดีวะเนี่ยไหนดูดิตรงไหนดีนะเฮ้ยอะไรแบบวะขี้ตาปะวะไม่มีนี่วะตาฝาดด่างตรงไหนดีนะไม่ใช่ละอะไรวะเนี่ยตาไม่น่าฝาดช่างมันเฮ้ยสามรอบไม่ใช่แล้วไม่จริงหรอกมั้งที่แม่พูดอ่ะไหนวะแม่ไหนบอกไปนอนไงเดี๋ยวค่อยกวนป้องน่ะแม่ป้องใช้สมาธิอยู่แม่

0: réponds pas. Chat ouais. Oh, là. พี่ตาเล่หรือพี่ตานีวะเนี่ยเอ้ยพี่ตานี
1: ฉันเป็นผู้หญิงต้องเรียกว่าพี่ยายนี
0: เอ้ยผมขอโทษผมไม่ได้มีเจตนาจะทำอะไรครับผมแค่จะทำลายต้นไม
1: ้แกขโมยต้นกล้วยฉันอย่าอยู่เลย
0: ผมขอโทษ
1: ไม่ต้องขอโทษแกเจอดี
2: โถสมน้ำหน้าไอ้ป้องเอ้ยไอ้ตัวแสบขโมยต้นกล้วยฉันมาได
0: ้โอ้ยโชคดีนะลูกเกือบด่างไปแล้วไหมล่ะโอ้ยไม่ต้องด่างแม่ด่างคนเดียวนะลูกนะ
3: พี่ก้านะพี่ก้าหลอกกันได้ลงคอ
2: เออช่วยไม่ได้ก็แกไปแอบตัดต้นกล้วยฉันมาทำไมอ่ะ
3: ก็กล่าวว่าถ้าขายได้เนี่ยก็จะแบ่งเงินให้ซะหน่อยนี่ผมอุตส่าห์ต่อยอดผลผลิตให้เลยนะเนี่ยมองทำไมอ่ะไม่เชื่อป้องเหรอ
4: ใช
5: ่หนูนี่คุณเองยังปวดมืออยู่คุณยังปวดมืออยู่เหรอครับ
3: ช่วยทำไหมครับช่วงนี้ป้องกำลังหารายได้พิเศษอยู่พอดีแล้วก็ขนมลายด่างกำลังมาด้วยน่าสนใจนะ
1: ขนมลายด่าง
3: ใช่นะ
1: ไม
3: ่
1: เคยได้ยินเลยอ่ะ
5: มีด้วยเหรอขนมลายด่าง
3: ก็เหมือนต้นกล้วยไง
5: อะไรด่างๆที่ขายดีหมด
3: แน่นอน
5: งั้นปากซอยมีหมาไอ้ด่าง
3: ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันนั้นไม่เอา
5: ไม่ใช่พี่ก้า
0: เฮ้ย
3: เฮ้ยอะไรอ่ะ
2: โอ้ยไอ้ป้องก็โดดเข้ามาได้ขาแทบหัก
3: ป้องตกใจอ่ะตะกี้พี่ก้ายังทำป้องขวัญเสียไม่หายเลย
2: โอ้โหนักกว่าตรงไหนวะ
3: นี่อ่ะทั้งหน้าเนี่ย
0: เออ
3: เมื่อกี้เสียงอะไรเนี่ย
2: เสียงคนเคาะ

0: อ้าวคุณขอแล้วมันอยู่ทางไหนวะ
1: อยู่นี
2: ่
3: โอ
2: ้
3: ย
4: โ
3: อ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: เอ้าจ้อ
4: โจ้สวัสดีครับ
2: เป็นไงบ้างไงเนี่ย
0: โจ้อีกแล้วเหรอ
1: มาซื้อกล้วยด่างที่โพสไว้ไม่รู้ใครโพสไว้เหมือนกันนะครับ
4: ป้องเองครับแต่ว่ามันไม่ด่างแล้วนะครับพี
0: ่ยังอีก
4: ยังไม่ด่างเหรอ
0: ยังไม่เลิกพูดอีก
2: โจ้
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: มาก็ดีเลยเหมือนรู้ใจจริงๆเลยนะเนี่ยคือข้อมือฉันอ่ะมันเหมือนมันติดอ่ะแล้วก็มือชาขยับไม่ค่อยได้เลยอ่ะ
1: ไปทำอะไรมาครับเนี่ย
2: ไปทำอะไรมาหรอทำขนม
1: ใช่ครับทำขนมทำเยอะเลยสิถึงมีขนาดนี
2: ้ทำเยอะมาก
1: เนี่ยเราสามารถบริหารกล้ามเนื้อได้นะโดยการบริหารข้อมือใช้อุปกรณ์แค่เล็กน้อยนิดเดียวเองแต่จะสอนยืดเหยียดก่อนนะลองกำมือดูอย่างนี้ชี้ชี้มากำแล้วทีนี้ดันข้อมือลงถ้ารู้สึกให้ผ่อนลงนิดนึงแล้วค้างไว้แค่นั้นแหละแล้วลองทำอีกข้างนึงนิ้วโป้งกล้ามดัน
4: ไอ้กายอย่าผ่อนพี่อย่าผ่อนอย่าผ่อน
2: ใ
1: ช่ไหม
0: คร
1: ับผมอ๋อ
2: ไ
1: ปโอเคอ
2: ย่างนี้ได้หร
1: ออืมใช่
2: ทำทุกวัน
1: ทำทุกวันค้างไว้10ถึง15วินาทีแล้วก็พักแล้วก็ทำซ้ำ
2: ก็ดีขึ้นนะขอบคุณมากนะโอ้โห
0: ยังไงนะเยอะเลยไหนโจ้ลองกำแบบกี้สองมือแล้วก็กำนี้ดิเฮ้ยเหมือนโดเรมอนเลยเว้ย
1: เอาของวิเศษ
2: ดีขึ้นมากอ่ะโจ้คือเมื่อกี้ยังชาอยู่เลยแต่ว่ามันเหมือนช่วยได้เนาะ
1: ใช่ครับ
2: ขอบคุณมากเลยนะ
1: มีอีกท่านึงท่ายืดลองแบมือขึ้นมาดันมือเข้าหาตัวเองดันปลายนิ้วเข้าหาตัวเองรู้สึกตึงบริเวณนี้ไหมใช่หรือรู้สึกถ้ารู้สึกว่าปวดตรงนี้ด้วยดัดนิ้วเดียวก็ได
4: ้ต้องดัดจนมาถึงแขนเลยไหมครับ
1: เล่นกายกรรมเหรอครับ
0: ทำได้ไหมเฮ้ยอยากดู
4: ป้องดัดไม่ได
1: ้ค้างไว้10ถึง15วิเหมือนกันทั้งสองข้างเราทำอีกข้างนึงดันมือเข้าหาตัว
0: ตึงตึงตึงตึงตรงแขนนี
1: ่ลำสักหน่อยไหมพี่
0: เต้งโอ้ยตอนนี
1: ้โอเคถ้าต่อไปนะครับเป็นการบริหารใช้อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอย่างแรกเลยจะมีลูกบอลจะนิ่มหรือจะแข็งก็ได้นะครับลูกสนุกก็ได้นะเอามากำแล้วก็แบะ
2: บอลนี่มาก
4: เลย
0: เอาอันนี้ไปก็ได้มันกลมๆครับ
4: น
0: ี่
4: ลูกบอลครับนี
5: ่เอาให้หมดเลย
2: เอาอัน
5: อ๋อเหรออ ่
4: ะ
5: พ
4: ี่ก้าม
1: ือลองกำค่อยๆบีบลงไปค้างไว้1 2 3ค่อยๆผ่อน
0: กำแน่นไหมกำแน
1: ่
0: น
1: กำแน่นเลยแล้วก็ค่อยๆผ่อนลองเปลี่ยนข้างอีกข้างนึงกำมืออ
0: ย่างนี้ต้องทำกี่ครั้งคร
1: ับ ค่อยๆผ่อนสัก10ถึง15ครั้งครับทำเป็นเซต3เซตก็ได
0: ้
1: ครับเช้าเย็นได้เลย
0: หนึ่งอย่างนี้
1: ใช่กล้าม
0: แล้วก็ปล่อย
1: แล้วก็ผ่อนเหยียดออกมาเลยเหยียดออกมาเลยใช่แล้ว
5: ไม่เป็นไรครับเด็กลูกครับ
1: โอเคท่าสุดท้ายเหมือนเราซักผ้าเลยใช้อุปกรณ์แค่เป็นผ้าคุณหนูที่บ้านก็น่าจะมีหรือจะบิดเสื้อตัวเองก็ได้นะจับอย่างนี้นะครับบิดตรงกันข้ามหนึ่งที่สองที่สามที
0: ่ก็ได้นี่พี่เรา
1: ได้ครับ
0: ได้ใช่ไหม
1: สี่ที่ได้ครับห้าที
0: ่จะได
1: ้หกที
0: ่โอ้โหจะบิดไปถึงไหนนี่ไหลจะหลุดแล้ว
1: เจ็ดที
4: ่ผ้า
1: แปดที่สิบที่ทีนี้สลับข้างบิดในตรงกันข้ามกันบ้างหนึ่งสองสาม
2: ยังไม่ได้มีผ้าหนักขนาดนี้เลย
1: หก
2: ผ้าทิพย์เอง
1: ก็
0: คือได้กล้ามเนื้อตรงนี้
1: ใช่แล้วครับ
2: ได้บอกเนี่ยจ้าจะทำให้ฉันสองคน
5: นี่คุณดีเป็นง่อยป่ะครับเนี่ย
0: จับนี่ดิจับกลมๆเหมือนอย่างนี้ก็ได้เน
2: ี่ยอ๋ออย่างนี้เหรออ๋ออย่างนี้ไม่ได้เหรอคะ
0: ไม่ได้นี่จับกลมๆเหมือนว่าเขาเรียกอะไรนะผ้าทิพย์ผ้าทิพย์อะไรเนี่ย
1: ผ้าทิพย
0: ์ใช
1: ่ไหมใช่แล้ว
2: สวยหน่อยใช่ไหมคะอย่างนี้ใช่ไหม
4: แต่ถือว่าดีมากเลยนะครับมีแค่ผ้านี่ก็กายภาพบำบัดได้แล้ว
1: ใช่ครับแต่บิดแค่ผ้านะครับหน้าไม่ต้องบิดไปด้วยนะคร
2: ับ
1: อ๋อ
2: เหรอฉันหน้าบิดเหรอ
4: ฟิลมันมาน
1: ี่ก็เป็นสี่ท่าง่ายๆเห็นไหมท่ายืดท่ายืดแล้วก็ลูกบอลแล้วก็ท่า

0: ะโจ้
1: ใช่ครับ
0: แค่ท่านเฮ้ยมันมีประโยชน์มากเลยนะเดี๋ยวฉันจะไปบอกเพื่อนทั้งบ้านทั้งหมดให้ทำตามท่านี้ดีกว่า
1: ใช่ครับทั้งบ้านได้มาทำขนมด้วยเลย
0: ดีดีดีขอบคุณนะ
1: ครับ
2: โอเคเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะจะได้เอาต้นกล้วยกลับทันทีไปก่อนไปป้องตกใจอะไรโจ้ตกใจใคร
1: ตกใจพี่นะครับ
2: ไม่รู้เหรอเนี่ยคนไหนตกใจจับทำผัวหมดนะไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย
2: โอเคเดี๋ยวไปขโมยต้นกล้วยอีกนะ
3: จ้าอยากเป็นกล้าด่างไหม
0: ดีดีดีกลับบ้านไปก็จะทำท่านี้ตลอดเนาะไหนลองทำซิ
1: เอาผ้าผ้าผ้า
0: เพื่อทำ
3: ไม่เอาเดี๋ยวจะเป็นผ้าด่าง
0: ป้องห่อผ้ามา
4: เล่นได้เลยนะครับผม
0: ลองทำ
3: ลอง
0: ร้องสิ
4: ครับผม
0: คุณจะร้อง
4: ทำผมก็ติดเต้นครับ
1: สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาเป็นการบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับเดี๋ยวผมขอถามพี่ๆก่อนเลยว่าวันนี้กล้ามเนื้อเล็กพี่ๆรู้จักไหมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
5: นี่แหละครับที่ผมอยากจะรู้ก็เลยสงสัยเนี่ยอยากจะถามโจดูว่ามันเป็นส่วนไหน
1: ใช่ครับกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับเป็นการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเราขยับมือ
5: ขยับมือ
1: ใช่เราหยิบจับเกาะเกี่ยวดี
5: เรียกว่าก้อนอะไรนะ
1: กล้ามเนื้อมัดเล็ก
5: อ๋อพี่เข้าใจผิดนึกว่าแหนมมันเป็นก้อนเนื้อเล็กๆมัดนึง
4: ไอ้นั่นมันแหนมตุ้ม
5: เลยแต่เขาไม่ใช่มัดเนื้ออย่างนั้นใช่ไหม
1: ไม่ไม่ใช่พี่เหมือนมันหิวนะพี
5: ่เยอะปะ
1: กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับทำหน้าที่ในการเกาะหยิบจับเกาะดีด
5: แบบนี้เหรอ
1: ใช่ครับพวกนี้เลยทำให้เราเกี่ยวเกาะ
5: กล้ามเนื้อมัดเล็ก
1: ใช่ครับโดยปกติแล้วเราจะไม่ค่อยมีการฝึกกันเพราะว่ามันไม่ได
5: ้ละเลยมันไป
1: ใช่ครับอย่างเราวันนี้เราก็แค่ยืนหรือว่าแค่ถือของแค่อะไรอย่างนี้เราไม่ได้สนใจในการฝึกที่ว่ามันต้องตั้งใจฝึกเลย
5: ใช
1: ่ใช่ครับซึ่งมันยังไงในการเราหิ้วของหรือเวลาเราจะล้มเราเกี่ยวอะไรไว้สักอย่างนึงทำให้ร่างกายสามารถอยู่ได้ไม่ล้มหัวกระแทกลงไป
5: อ๋ออันนี้คือประโยชน์ของกล้ามเนื้อมัดเล็ก
1: ใช่แล้วครับ
5: ถ้าล้มปั๊บเอ้ยฟัน
1: ใช่แล้ว
5: มาอยู่นี่แหละ
1: ใช่แล้วครับอันนี
5: ้เก่งนะ
1: สุดยอดพี่อีกอย่างนึงที่สำคัญที่สุดคือเวลาเราไปช้อปปิ้งกับสีภรรยา
5: ช้อปปิ้งแปลว่าอะไร
4: ช้อปปิ้งก็หมายถึงว่าพอดีมันมีจานร้อนๆแล้วเราก็ปิ้งไป
5: โอ้ยนึกว่าอาศัยได้คุยพี่โจ้ดีกว่าปอเลยพี่โจ
1: ้เวลาเราช้อปปิ้งให้ภาษีภรรยานะครับเราก็ถือของและถือได้นานๆช้อปกันเต็มเลย
5: ยิ่งจีบกันใหม่ๆถือ 3-4 ถุงไม่อยู่เดิมเดี๋ยวนี้มาถุงเดียวเออถือเองสิ
1: ความในใจ
4: แบกของเข้าบ้านอยู่ทุกวันอยู่นี
1: ่โอเคเป็นประโยชน์ของกล้ามเนื้อมัดเล็ก
5: นะครับ
1: ป้องกันการบาดเจ็บแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันโอเคเราจะมีแค่ท่าง่ายๆเลยนะครับสมมติเรามีโต๊ะหรือว่าเราอาจจะยืนทำนี้ก็ได้เราแค่อย่างนี้สมมติเราโต๊ะเราเอาแขนไว้บนโต๊ะใช่ไหมครับกำมือนะครับเรากระดกข้อมือขึ้นมาแค่นี้เราค้างไว้กระดกข้อมือขึ้นมาก
5: ระ
1: ดกข้อมือ
5: ข้อมือ
1: แค่ข้อมือนะครับกระดกข้อมือเราค้างไว้หรือถ้าเกิดเรามีดัมเบลหรือขวดน้ำเราใช้ได้เหมือนกันกระดกขึ้นมา
5: ครับก็มีผลแล้วเหรอ
1: ใช่ครับแค่นี้เองหรือว่าถ้าเกิดเราอยากทำจริงๆในข้างนอกครับเราแค่วางไว้ข้างลำตัว
5: ข้างลำตัว
1: ทีนี้กระดกข้อมือขึ้นทำได้ไหมนั่นแหละครับกระดกข้อมือขึ้น
5: แค่นี้
1: ใช่ครับแขนไม่ต้องโกงนะไม่ต้องยกขึ้นมาเลยแค่กระดกข้อมือขึ้นมา
5: อ๋อแค่นี้ก็เป็นการดูแลกล้ามเนื้อเล็กๆ
1: ใช่ครับกระดูกข้อมือขึ้นแค่นี้เองเข้าหาตัว
4: มันเป็นกล้ามเนื้อเล็กๆที่เราละเลยมันนะ
1: ใช่ใช่ครับใช่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยฝึกกันเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องเอาไปใช้
4: จริงๆว่าเรายังมีส่วนเนี้ยที่เรายังต้องดูแลอยู่
1: ใช่แล้ว
5: พี่โจ้แล้วกรณีเราไม่มีการฝึกอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะครับ
1: คือมันไม่มีข้อเสียอะไรครับแต่ถ้าเกิดเรามีเราก็จะมีข้อได้เปรียบหรือข้อดีมากกว่าใช่แล้วอย่างที่ผมบอกว่ามีความสามารถในการหยิบจับเกาะอะไรได้ดีกว่าคนอื่นที่เขาไม่ได้ฝึกกันใช่ครับ
5: เหมือนกับเราฝึกให้ออกกำลังกายครับผม
1: ใช่ครับเพื่อที่จะให้ออกกำลังกายทั้งตัวแข็งแรงทั้งตัว
5: ครับ
1: ครับ
4: แล้วอีกท่านึงส่วนที่ท่าที่จะได้นี่เราต้องทำประมาณเท่าไหร
1: ่เอาลืมเลยครับทำสัก10ครั้งนะครับหรือถ้าเกิดมีน้ำหนักอาจจะทำน้อยกว่านั้นก็ได้เรามือจินตนาการจับดัมเบล
4: ไ
1: ว้ก็ได
4: ้ทนได้
1: ใช่แล้วคร
4: ับ
1: เบื้องต้นก็10ครั้งนะครับ3เซตนะครับ อย่าลืมพักระหว่างเซตด้วยอีกท่านึงเราแค่คว่ำมือลง
4: คว่
1: ำมือลงสมมติว่าเราวางไว้บนโต๊ะหรือว่าเราจะทำอย่างนี้ก็ได้นะกระดกมือขึ้น
5: ฮึบ
1: ค่อยๆปล่อยลง
5: ค่อยๆปล่อย
1: กระดกมือขึ้น
5: ฮึบ
1: ค่อยๆปล่อยลงกระดกมือขึ้น

0: ค่อยๆปล่อยลงสมมติถ้าเกิดเราถือขวดน้ำหรือเราถือดัมเบลมันก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่านี
1: ้อ๋ออย่างนี้ถ้ากรณีเราไม่มีขวดน้ำไม่มีดัมเบลเราขี่มอไซค์ได้ไหมเขาบิดมือขึ้นบิดมือลง
0: ค่อยๆบิดนะพี่เดี๋ยวความเร็วเกินนะ
2: ได้ประโยชน์ด้วยครับสามารถบิดกลับชลบุรีได้เลยครับ
1: ยังไม่กลับกรุงเทพก่อน
0: ก็ได้เหมือนกันครับได้อย่างนั้นผมแต่ผมบอกว่าอันนี้ก็คือการฝึกเพื่อที่จะบิดมอไซค์ด้วยก็ได้พี
1: ่อ้าวพี่โจเคิร์มใหม่เลยคน

0: ขอมีอุปกรณ์นิดนึงนะครับผมแจกให้พวกพี่ไปแล้วก็คือลูกบอล นะครับจะเป็นบอลแข็งๆหรือบอล นิ่มๆก็ได้นะครับหรือใครที่
1: อันนี้เป็นลูกอะไรครับลูกนิมิต
0: วันไหน
1: ผมนิมิตผมฝันว่าเจอลูกหินเนี่ยอันนี้เน้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่แล้ว
1: เอามาทำอะไรพี
0: ่อ๋อเอามาใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเหมือนกัน
1: พูดไปเล่นมันก้อนนี่นะแข็งๆนี่นะ
0: จะผมจะให้พี่บีบให้แตกเดี๋ยวผมจะให้พี่บีบให้แตกเลย
1: ไม่ใช่ไข่
0: เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมทำให้ดูแต่จะเป็นการบอกว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กนี้ทำหน้าที่ในการกำเกาะเกี่ยว
1: บีบ
0: ทุกอย่างเลยที่เป็นนิ้วที่มือเราสามารถทำได้แต่แต่เราใครที่ไม่มีลูกบอลหรืออะไรอย่างนี้มีผ้าก็ใช้ได้แล้วนะครับ
1: ผ
0: ้าเราเอามาม้วนให้เป็นกลมๆทักนิดนึงแค่พอ
1: ต้องมีซาวด์สิฮะ
0: แค่พอ
1: แท้แท้แท้แท้แท้แท้มายากร
2: เดี๋ยวนกพิราบออกมา
1: เนี่ยพี่โจจะเล่นมายากรปล่อยนกพิราบดึงออกมาเด็
0: ผมไม่มีหมวกเลยพี
1: ่เอายังไงทำยังไงครับพี่โจ
0: โอเคก็แค่ม้วนนะครับให้เป็นก้อนกลมๆแค่ขนาดพอดีมื
1: ออ๋อ
0: ที่ขนาดนี
1: ้อ๋อแทนก้อนหิน
0: ใช่ครับใช่แทนก้อนหินถ้ามีก้อนหินมันจะบีบไม่ค่อยลงใช่ไหมหรือถ้าเกิดมีก้อนที่เป็นลูกบอลนิ่มๆลมๆไงครับมันจะบีบลงทีเราแค่เอาไว้อย่างนี้แล้วก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีโต๊ะก็วางไว้โต๊ะได้นั่งทำไปเลยใช่ครับแล้วก็แค่บีบออกแรงบี
3: บ
0: ครับแล้วก็คลายออก
3: คลาย
1: สักกี่วิ
0: สัก2วิก็ได้ครับ1 2คลายเหมือนเราบริจาคเลือดเลยครับ
3: อย่าง
0: น
3: ั้
0: น
3: เล
0: ยที่บีบแล้วก็คลายบีบ1 2คลายนี้เลยนะครับสำหรับทำอย่างนี้ครับสัก10ครั้งต่อข้างสัก 3-4 เซตก็ได้นะครับ
3: คร
0: ับและถ้าสุดท้ายนะครับจะเป็นการใช้ผ้าคุณหนูนะครับที่บ้านน่าจะมีกันทุกคนนะครับจะเป็นผ้าคุณหนูเป็นเสื้อที่ใช้แล้วหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับสำหรับเราครับผู้ชายมือใหญ่นิดนึงนะครับเราอาจจะทบผ้าคุณหนูให้มีขนาดพอดีมือที่สามารถกำรอบได้นะครับจินตนาการว่าถ้าเกิดเราไม่มีนี้เราซักผ้าก็ได้นะพี่ได้เหมือนกัน
1: โอ้ไม่ต้องจินตนาการซักให้เมียทุกวัน
2: เป็นคนมีน้ำใจ
0: หัวเราะแห้งเลยอ่ะพี
1: ่เอามาทำไมกำอย่างนี
0: ้กำอย่างนี้นะครับ เหมือนเราบิดผ้าเลยบิดแค่บิดแค่นี
1: ้
0: นับหนึ่งเนี่ยคลายอีกทีนึงบิดนับสอง
1: แค่นี
0: ้คลายบิดนับสามบิดนับสี
1: ่น้ำตาจะไหลนึกถึงเมียเลยเมื่อใช้เราเนี่ยเขาเป็นกุศโลบายหลอกให้เรา
2: ไม่น่าเชื่อว่าการซักผ้าแล้วบิดผ้านี่มันมีประโยชน์อย่างนี้
0: ใช่แล้วเราแค่บิดแค่นี้นะครับอ่ะเราลองดูว่าเราบิดนี้เราบิดเข้าหาตัวใช่ไหมด้านซ้ายบิดเข้าหาตัวใช่ไหม
1: ทีนี้
0: เราเปลี่ยนบ้างเป็นบิดออกบ้าง
1: บิดออก
0: ใช่บิดออกบิดออกบิดออก
1: อันนี้พี่โจคิดเองหรือเป็นวิชาการ
0: มีประยุกต์บ้างครับ
1: ใช่ครับหนังใส่เมียโดนเมียใช้ประจำ
0: เพราะว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ที่บ้านง่ายๆเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องซื้อเลยเพราะเรามีอยู่แล้วโอเคครับ
3: แล้วมันได้ประโยชน์ด้วยเนาะ
0: ใช่
3: แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโจอีกที่เพิ่มให้ความรู้แล้วก็สามารถไปผนวกใช้กับงานบ้านได้ด้วย
0: ครับก็เป็นท่าง่ายๆครับแค่ไม่กี่ท่าเองนะครับ
1: แล้วคนวัยรุ่นพวกพี่เนี่ยส่วนมากนิ้วนี่จะมีปัญหาเรื่องนิ้วล็อก
0: ครับ
1: วันนี้พี่โจก็มาสอนให้พวกเราและก็คนดูทางบ้านนะครับได้ประโยชน
0: ์ครับผม
3: ขอบคุณพี่โจมากเราสองคนก็ขอบคุณ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขอบคุณ
0: ครับอย่าลืมกลับไปทำกันนะครับ
3: ครับผม

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่นิน่าครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
1: ้รายการวาไรตี้ทอล์คเชียร์นะคะที่จะมาร่วมสร้างความมั่นใจความเข้าใจและก็นี่สร้างขวัญและกำลังใจโอ้ฟังดูเรื่องยิ่งใหญ่
0: ขวัญกำลังใจเนี่ยสำคัญมากๆเลย
1: วันนี้เราจะมีประเด็นหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยพี่บอยคะ
0: ประเด็นอะไรนี่นา
1: เคยมีไหมระหว่างทำงานอยู่แล้วมีอยู่ดีๆลูกมาอยู่ใกล้ๆมาทำโน่นแตกนี่หกเราเรียกว่าพฤติกรรมที่เรียกร้องความสนใจ
0: นี่ต้องบอกว่าเป็นวาระแห่งชาติครับ
1: เหมือนกันเนาะใช่ไหมหลายๆบ้านเจอแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมี5ครอบครัวเช่นเคย
0: ใช่แล้วครับที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและมาเรียนรู้ในเรื่องลูกเรียกร้องความสนใจกันพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับคราวนี้เรามาฟังตัวอย่างเรื่องราวของทั้ง5ครอบครัวหน่อยไหมครับ
1: ใช่แล้วมียกตัวอย่างแล้วกันเนาะ
0: ยกตัวอย่างกันครับว่ามีเรียกร้องความสนใจแบบไหนบ้างพ่อแม่ครับ
1: เชิญเลยค่ะ
0: เช
1: ิ
0: ญครับผม
3: โดยเฉพาะระหว่างวงสนทนาระหว่างผู้ใหญ่อ่ะค่ะคุยเรื่องงานกับติดพันอยู่เงี้ยค่ะเขาก็จะเข้ามาอยู่ในวงสนทนาค่ะแล้วก็มาเรียกร้องความสนใจว่าเขาอยากได้ไอ้นู่นไอ้นี่อย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเรารู้ว่าเขาเรียกร้องความสนใจเราก็เลยบอกว่าคุยตรงนี้เสร็จก่อนนะ บางครั้งเขาไม่ยอมเขาจะเริ่มเสียงดังมากขึ้นเสียงดังภายในวงสนทนาค่ะจนบางครั้งเราไปต่อไม่ได้เราก็ต้องหันมาสนใจเขาน
1: ะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เวลาคุณพ่อคุณแม่หาทางแก้ไขเนี่ยมันแก้ไขถูกต้องหรือเปล่าและทางที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไง
0: ใช่แล้วครับพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจจะเป็นปัญหาเพราะลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาชี้แนะให้กับเราขอต้อนรับคุณหมอจอยครับ
4: คุณหมอใจดีของเราวันนี้นะครับแพทย์หญิงพรชนกวรรธนากรหรือคุณหมอจอย
5: ค่ะจริงๆคุณหมออยากจะบอกว่า เวลาเด็กเขามีพฤติกรรมอะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะเขามีเหตุผลของเขานะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะบอกว่าเขาเข้าใจยากทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราลองดูดีๆเขามีเหตุผลที่ซ่อนอยู่นะคะอย่างเรื่องที่ลูกชอบทำพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเพราะว่าเขาต้องการความรักคุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะก็ที่เราดูแลเขาอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือการให้ความรักแล้วนี่ทำไมยังไม่เข้าใจนะอะไรเงี้ยแต่เด็กเขาต้องการความรักที่ชัดเจนที่เป็นรูปธรรม
1: ค่ะ
5: บางอย่างมันเป็นนามธรรมมากเกินไปที่เราคิดว่าเราให้เขาแล้วเนี่ยแต่เด็กเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจ
1: ค่ะ
5: ค่ะ
1: นะคะเอาล่ะประเด็นนี้น่าสนใจและในช่วง Guessing Game นะคะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างวันนี้เนี่ยพ่อแม่ของแต่ละครอบครัวจะไปอยู่ในสถานการณ์ด้วย
0: เ
1: พรา
0: ะฉะนั้น
1: ใช่เราก็จะให้คุณพ่อคุณแม่สมมุติว่าถ้าครอบครัวนี้อยู่ในสถานการณ์นั้นเราจะถามคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นให้ลองถ่ายลูกคนอื่นดู
0: สนุกดีครับ
1: ใช่แล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะกับครอบครัวแรกค่ะครอบครัวน้องใบหยกค่ะ
6: สวัสดี
7: ค่ะ
6: ชื่ออะไรคะ
7: น้องใบหยกครับ
6: ใบหยกอยู่บ้านกับใครบ้าง
7: แม่พี่
6: แล้วอยู่บ้านคุณแม่ชอบทำอะไร
7: ชอบเล่นเกม
6: ชอบเล่นเกมอะไรคะ
7: เศรษฐี
6: อ๋อแล้วเราเคยเล่นไหม
7: ไม่เคยเลย
6: ใบหยกเคยเรียกร้องความสนใจไหมคะแล้วเคยมีคนไม่สนใจเราไหม
7: เคยครับ
6: แล้วเราทำไงคะ
7: มุดใต้ขามามาก็เอาขาทับหนูต่อหนูก็ยิ่งหนัก
6: ทำไมหนักอ่ะ
7: ขาก็แม่ตัวโตนี
8: ่น้องคะเดี๋ยวแม่ขอคุยงานกับพี่เขาก่อนนะคะโอเคไหมลูกแล้วเดี๋ยวหนูก็มานะคะพื้นที่เยอะก็จริงแต่ว่าเห็นที่ในห้องเหมือนกัน
0: นี่ฮะทีมงานของเราเข้าไปพูดคุยกับคุณแม่คือนั่งคุยกันเลยโดยที่ทั้งคุณแม่ทีมงานเนี่ยไม่สนใจน้องใบหยกตอนนี้น้องใบหยก
8: ต้องนั่ง

0: ก็เลยต้องแดนซิ่งไปรอบห้องนะตอนนี้
1: แม่ก่อนเนาะใช่ไหม
0: นี่พยายามไปเกาะคุณแม
1: ่อย่าเพิ่งกวนนะอย่าเพิ่งกวนนะ
0: ใบหยกอยู่นี่นะ
2: มามาค่ะซื้อของเล่นให้
0: อันนี้ถึงท่านออกเสียงแล้วฮะมามาซื้อของเล่นให้ใบหยกหน่อย
2: โอ๊ยนอนความ
0: สถานการณ์ที่โรงเรียนครับเมื่อสักครู่นี้ที่บ้านตอนนี้ที่โรงเรียนแล้วครับ
3: ใช่ใช่ใกล้กว่าแล้วน้องไม่ค่อยต้องซูมค่ะ
0: นี่เวลาอยู่ที่บ้านนะฮะน้องใบหยกมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจนี่เห็นชัดเจนเลยคราวนี้มาอยู่ที่โรงเรียนบ้างคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นคิดว่าพอมาอยู่ที่โรงเรียนน้องใบหยกยังจะเรียกร้องอยู่หรือเปล่าครับคุณพ่อครับ
4: ยังเรียกร้องอยู่ครับ
0: คิดว่าเพราะอะไรครับพ่อ
4: ก็น่าจะขอความรักจากคุณแม่ครับ
5: น่าจะมีเรียกร้องบ้างอะค่ะแต่อาจจะไม่เยอะเท่าที่บ้านนะคะเพราะว่าดูจากพฤติกรรมแล้วก็คืออยากให้แบบคุณแม่มาสนใจมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อาจจะไม่เยอะเท่าที่บ้านคราวนี้ครับอันนี้นอกจากคุณพ่อคุณแม่น้องใบหยกเองนะฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องใบหยกอยู่ที่โรงเรียนถ้าคิดว่ายังมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจอยู่ยกมือครับนี่เหมาหมดเลย
6: เป็นเอกฉันท
0: ์ไม่มีแบบว่าค้านอะไรไว้เลยคือทุกอย่างเป็นเอกฉันท์หมดเลยนะครับเราไปดูกันว่าน้องใบหยกยังจะมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจที่โรงเรียนหรือเปล่าครับ
7: ไม่แกว่งได้ไหมอ่ะไม่แกว่งนะเดี๋ยวมาม้าเจ็บนะ
8: ไม่
7: แกว่งนะไม่แกว่งนะไปไหนไกลอย่าไปไกลนะคะ
8: พี่สาวเขา
7: เรียนที่นี่ค่ะทับหนึ่งค่ะ
8: พี่สาว
7: เขาอยู่ป.2ทับ2
0: 15นาทีผ่านไปนั่งแกว่งชิงช้าอยู่ใกล้ๆนะนี่ยังแกว่งอยู
7: ่ติดค่ะติดแต่ก็ไม่ถึงกับ
0: เริ่มปีนครับ
7: กลับบ้านกันลูกปะ
0: อ้าวคุณแม่เรียกกลับบ้านโอ้ไม่มีไม่มีเกิดขึ้นครับ
6: ไม่มีเกิดขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ของน้องอีกคนหนึ่งดีกว่า
0: ใช่แล้วครับไปดูสถานการณ์ของน้องเซฟกันครับ
9: สวัสดีค่ะ
10: ชื่อน้องอะไรคะ
9: น้องเซฟค่ะ
10: มีใครบ้างคะอ
9: ยู่กับแม่ยายแล้วก็น้า
10: คุณแม่หน้าตาเป็นยังไงอ่ะน้องเซฟ
9: หน้าตาธรรมดาค่ะ
10: แล้วคุณยายคุณยายหน้าตาเป็นยังไง
9: คุณยายก็ทำกับข้าวบ่อยก็ฝ้าเยอะนิดหน่อย
10: น้องเซฟรู้จักเรียกน้องความสนใจไหมคะเคยได้ยินไหม
9: ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร
10: ่คุณแม่เคยไม่สนใจน้องเซฟปะ
9: ไม่มีค่ะ
10: แล้วคุณยายอ่ะเคยปะ
9: นิดหน่อยค่ะอย่างคุณยายทอดปลาอยู่กำลังจะทอดปลาแล้วหนูบอกว่าอาม่ามาขอตังหน่อยอาม่าก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนทอดปลาให้เสร็จก่อนเดี๋ยวปลาไม่จะกินข้าวไหมอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยค่ะ
10: แล้วหนูทำไงอ่ะ
9: พอยายกำลังทำกับข้าวอยู่ก็แอบไปล้วงกระเป๋าของยาย
10: ตอนนี้คือหลังหมู่บ้าน
0: นี่ทีมงานของเราก็ไปคุยอยู่นะครับนี่คุยกับคุณยายนะครับ
11: หนูก่อนไปเดี๋ยวคุยกับพี่ๆเขาก่อนเนาะ
0: คุณยายอยู่ไม่สนใจน้องเซฟเนาะ
12: 50,000
0: ลูกเซฟ50,000
11: พอดีตุ๊กจัง
10: ว่าตัวต้องมา
9: อาม่า
0: ลูกเซฟพยายามทุกวิถีทางฮะ
11: จะต้องมาพับแล้วก็ค่อยมาห่อ
0: คราวนี้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้างแหละครับ
6: ปกติเริ
11: ่
6: มเร
11: ีย
6: นกี่โมงอะคะคุณยาย
11: เริ่ม5 โมงเย็นค่ะวันอันนี้จะให้เรียนพิเศษ
6: เรียนอะไร
11: ทำกลับบ้านแล้วก็ไม่ยอมทำละแล้วก็เลย
0: ในสถานการณ์เดียวกันทีมงานเราก็ไปนั่งคุยกับคุณยายเหมือนเดิมคราวนี้คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นคิดว่าเมื่ออยู่ที่โรงเรียนน้องเซฟยังจะเรียกร้องความใจเหมือนที่บ้านไหมครับพ่อเชิญครับ
13: น่าจะไม่ครับคือหนึ่งเนี่ยที่โรงเรียนมีสิ่งที่น่าสนใจกว่ามีของเล่นหรือว่าอาจจะมีสิ่งต่างๆที่ทำให้เขาลืมไปใช่ไหมครับจากที่บ้านเนี่ยคือมีคุณยายไง
0: ครับ
13: ใช่ไหมครับมีท่านคนเดียวเงี้ยถ้าไม่สนใจท่านก็ต้องตรงนี้แหละครับที่สนใจก่อน
14: น่าจะยังเรียกร้องความสนใจอยู่แต่ว่าอาจจะไม่มากเท่าที่บ้านนะคะ
0: เพราะว่าอะไรครับแม่นันครับ
14: เพราะว่าอย่างที่โรงเรียนเนี่ยเขาอาจจะมีเพื่อนอยู่รอบๆหรือว่ามีสิ่งที่น่าสนใจอยู่รอบตัวเขาด้วยอะค่ะ
0: อ
14: ๋
0: ออันนี้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมคราวนี้ต้องโหวตคุณพ่อคุณแม่ครับว่าเมื่อสถานการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนคิดว่าน้องยังจะเรียกร้องความ

0: สนใจหรือไม่ใครคิดว่าเรียกร้องความสนใจครับนี่ฮะสามครอบครัวเรามาดูกันว่าน้องจะเรียกร้องความสนใจอยู่หรือไม่ครับ
1: เงินกับบ้านต้องไปลบกันบ้างค่ะเออส่วนมากแล้วก็มีก็ไปหากินที่บ้านเอาก็เหมือนทั้งครอบครัวใช่ใช่
2: แต่ต้องไปนั่งกินข้าวมากจ้ะ
3: มาเราซื้อกันที่ไหน
0: มีพยายามช่วยคุณยายคุย
1: กับพี่กับปัน
0: ผ่านไป15นาทีครับจะเป็นอย่างไร
1: คุณพูดเยอะค่ะ
0: นี่คล้ายๆที่บ้านเลยนะฮะ
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: น้องเซฟเรียกคุณยายเพราะเป็นรหัส
1: พี่แบบอะไรละบายบายดีบายบายบายบายบาย
0: น้องเซฟยังเรียกร้องอยู่แต่เบาลง
4: ดูซอฟลงดูไม่กล้าแสดงออกมากเหมือนที่บ้าน
0: อย่างที่บ้านนี่เต็มที่คุณยายนะฮะข้างนอกก็เบาๆนิดนึงพอสัมผัสให้รู้ว่ากลับเธอไปเธอสนใจหนูหน่อยแบบนี้นะครับไปดูอีกหนึ่งครอบครัวครับครอบครัวน้องลอตโต้ครับ
5: สวัสดีครับผม
6: ชื่อน้องอะไรคร
5: ับ น้องลอตโต้ครับ
6: คุณแม่ทำอาหารอร่อยไหม
5: อร่อยฝีมือป้าไม่อร่อยอ่ะ
6: ป
5: ้
6: าชอบ
5: ทำในเท
6: แล้วเคยมีใครไม่สนใจหนูไหม
5: มี
6: ใครอะคะ
5: บอล
6: บอลไม่รักหนูหรอ
5: ใช่
6: แล้วยังไงคะ
5: อ้าวก็รักคนอื่นสิ
6: แล้วเคยเรียกร้องความสนใจไหม
5: ไม่เคยอะ
6: ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สนใจแล้วก็เราต้องทำยังไงคะ
5: หนูก็ไปรักคนอื่นแหละ
7: เดี๋ยวแม่ค
0: ุ
7: ยธ
0: ุระก่อนครับทีมงาน
7: เปล่าเปล่า
0: แฝงตัวไปในบ้านนั่งรถล็อตล็อตนี่เป็นนักกีฬาทุ่มทั้งหนักแน่ๆ
7: คนอ
0: ื
7: ่นพา
0: ปีนขึ้นไปแล้วฮะขวาแขนทีมงานของเรา
7: ผู้ปกครองนี่คือเข้าออกได้ตลอดเดี๋ยวเอาให้นะคะ
5: อยากได้
7: เดี๋ยวเอาให้
0: นี่บุกก็ไปถึงตัวคุณแม่แล้วครับ
5: มันเลือดแตก
0: กอดเ
5: ธอให้น้อง
4: เจ็บแล้ว
0: แล้วถ้าเป็นสถานการณ์ที่โรงเรียนบ้างล่ะครับ
4: มีน้องอีกคนนึงเหรอคะ
5: สวัสดี
0: คุณพ่อคุณแม่โอ้ยกับน้องตัวเล็กอีกคนนึงฮะ
4: พี่ขอคุยกับแม่กับพ่อก่อนนะรอก่อนนะ
7: ก็จะวิ่งอย่างนี้แหละ
0: ทีมงานยังไปคุยพ่อคุณแม่เหมือนเดิมครับ
5: น้องน้อง
8: รับเหมา
0: โอ้โห
8: เป็นงานบัว
0: ระดมจูบขอโทษระดมจูบ
9: ใช่ค่ะเข้าโรงพยาบาล
5: ก็อยู่กับเด็กเล็กเหมือนกัน
0: นี่คือสถานการณ์ที่โรงเรียนครับคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องลอตโต้ยังมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจกันอีกไหมครับคุณพ่อครับ
10: น่าจะเหมือนอยู่ที่บ้านครับ
0: น่าจะเหมือนเลย
10: แต่ว่าจะเบาลงนิดนึงมีคนเยอะหน่อย
0: อ๋อเพราะว่ามีคนเยอะขึ้นมาหน่อย
10: ครับผม
1: คือจะเหมือนที่บ้านนี่ค่ะเพราะว่าตอนนี้คืออยากใจคุณแม่สนใจแกก็เลยจะอยู่เกาะติดคุณแม่มากกว่าจะให้ไปไหน
0: ครับเอาละครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าที่โรงเรียนสถานการณ์นี้น้องลอตโต้ยังจะมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจอยู่หรือไม่ถ้าคิดว่ามียกมือครับ
11: เอกฉัน
4: เป็นเอกฉันอีกแล้ว
0: น้องลอตโต้ทำให้คุณพ่อคุณแม่คุณอื่นบอกเอกฉันเลยจะเอกฉันจริงหรือเปล่าไปดูน้องลอตโต้กันครับ
7: ออกมาก็เข้าโรงพยาบาลเลย
5: นี่เออเป็นพี่สาวแก
7: ่ช่วงนี้กำลังชอบอมมือ
0: บีบอยลอตโต้บีบอยมาข้างหลังแล้วครับมาข้างหลัง
7: ไม่หรอกบางทีแบบเขาต้องคุ้นไงถ้าไม่คุ้นก็ไม่ไหวอีกอ่ะต้องคอยสั่งคอยบอกตลอดเวลาทีนี้ต้องแบบลงมาก็ต้องบอกหวัดดีนะเจอมาหวัดดีนะเจอคงหวัดดีนะไม่รู้สักเพราะว่าถ้าเด็ก
0: วิ่งง่ายดีฮะวิ่งมาที่ชิ
7: มช้าอ๋อเนี่ยลอตโต้สวัสดีครับก่อนเร็วกลับแล้วเร็วไปกลับบ้านเร็ว
0: ยังมีอยู่แต่เบาลงเหมือนกัน
4: ต้องไปถามคุณหมอจอยแล้วค่ะว่าเรามีทั้งน้องที่

0: พออยู่ที่โรงเรียนสงบเสงี่ยมไม่มีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจกับมีแต่เบาลง
1: ก็จริงๆแล้วเป็นอย่างที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านพยายามอธิบายเหตุผลนะคะนั่นก็คือว่าคือเด็กๆ เนี่ยเขาสามารถเรียนรู้ได้นะคะว่าเอ๊ะที่ไหนเขาควรจะทำตัวยังไงอย่างเช่น อยู่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยคุณครูเขาก็จะมีกฎระเบียบที่ชัดเจนใช่ไหมคะว่าอ้าวถ้าเด็กๆเสียงดังนะเดี๋ยวหนูจะต้องถูกทำโทษละเช่นไปยืนกลางแขนหน้าห้องแต่ว่าถ้าอยู่ที่บ้านเนี้ยเขารู้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวลองดูซิลองแรงขึ้นอีกนิดนึงนะพ่อกับแม่จะทำอะไรไหมอะไรเงี้ยนะคะเหมือนเขาพยายามเรียนรู้ถ้าเกิดว่าที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็เซตกฎระเบียบไว้ชัดเจนเหมือนกันเขาก็จะเป็นแบบสถานการณ์ที่โรงเรียนค่ะก็คือว่าเขาจะเบาลงหรืออาจจะเรียบร้อยขึ้นมาได้ใช่
2: มันเกี่ยวกับเรื่องของการวางกฎเกณฑ์นั่นเองนะครับ
1: มีประเด็นนึงนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ก็พยายามพูดว่าที่โรงเรียนเนี่ยเขามีสิ่งน่าสนใจอย่างอื่นที่ทำให้เขาเหมือนเบี่ยงเบนความสนใจเขาไปจากตัวเราได
2: ้
1: อันนั้นก็เหมือนกับเป็นการซื้อเวลาให้เราโอเคคุยธุระให้เสร็จเขาไปเล่นอันนี้รออย่างเงี้ยค่
3: ะ
1: พฤติกรรมมันก็เลยเบาลง
3: ค่ะสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนด้วยนะคะ
2: ครับ
0: มาดูเรื่องของสถานการณ์ต่อไป
2: มีสถานการณ์ต่อไปครับไปดูน้องลิลลี่ครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อลิลลี่ค
5: ่
4: ะ
5: แล้วลิลลี่อยู่บ้านกับใครบ้างคะ
4: อยู่บ้านกับมามีกับคุณแม่คุณตา
5: ใครใจดีที่สุด
4: มามี
5: ลิลลี่รู้จักเรียกร้องความสนใจปะแต่สมมติมามีไม่สนใจลิลลี่ทำยังไงอะ
4: แบบนี
6: ้อันนี้คืออะไรครับ
4: โย
6: ทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับแม่เขาจะมาสนใจเราไหม
4: สนใจ
5: แล้วลิลลี่ทำบ่อยไหมอะ
4: บ่อย
6: แล้วคุณแม่สนใจเราทุกครั้งเลยไหมคะ
4: สนใจ
2: ไปดูสถานการณ์ที่บ้านของน้องลิลลี่กันครับ
5: เยอะมากเลยเยอะจนแบบอยากจะโยนทิ้ง
2: นี่ทีมงานคุณแม่แล้วก็ท่ามกลางของเล่นของน้องลิลลี่
0: ดูไม่ได้แค่โยกนะคะ
2: ยกบังยกบังถ้าเป็นมวยยกบังครับพี่ของบังไม่พอเอาตัวบังเลยคุยอะไรกันหนาคุณแม่เด็กที่ไหนมาคุยไม่รู้ไม่สนใจหนูเรามีสถานการณ์ทดสอบครับสำหรับเด็กที่เรียกร้องความสนใจครับ
7: ยายคุยกับพี่ๆเขาก่อนนะเดี๋ยวคุณลิลลี่นั่งเฉยๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถึงเลขถึงเข็มถึงเลข8แล้วลิลลี่ค่อยคุยกับคุณยายนะคะถ้าถึงเลข8แล้วเดี๋ยวคุณยายให้เล่นของเล่นนะคะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะก่อนนะค่ะเด็ก
0: ค่ะ
7: ค่ะ
2: ในสถานการณ์นี้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าเกิดว่าลูกแสดงพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจแล้วพ่อแม่มีการพูดคุยทำข้อตกลงหรือหากิจกรรมให้ลูกครับในระหว่างที่ลูกเนี่ยกำลังรออยู่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกยังจะแสดงพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจอยู่หรือเปล่าพ่อคิดยังไงบ้างครับ
8: น่าจะเหมือนเดิมครับน่าจะเหมือนเดิมเพราะดูจากน้องเขาเป็นคนค่อนข้างติดคุณยายคุณแม่ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาก็คงอยากจะให้คุณยายไปเล่นกับเขามากกว่า
3: น่าจะยอมรับกติกานะคะ
2: ครับ
3: ค่ะอาจจะมีแบบว่าที่คุณยายตั้งไว้ว่าเดี๋ยวเข็มยาวเลขนี้นะเขาอาจจะน่าจะรอได้อ่ะค่ะ
2: เอาละครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องลิลลี่ครับจะแสดงพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจหรือไม่เมื่อมีข้อตกลงและมีกิจกรรมอยู่ถ้าคิดว่ายังเรียกร้องความสนใจอยู่ยกมือครับพ่อแม่ครอบครัวเดียว
0: ครอบครัวเดียวเท่านั้นเอง
2: อ้าวส่วนอีก3ครอบครัวคิดว่าเมื่อตกลงกันแล้วเนี่ยน้องลิลลี่จะทำตามข้อตกลงไปดูน้องลิลลี่กันครับ
5: แล้วคุณยายต้องตรวจทุก
7: 6เดือนครับตัดท้องส่วนมากจะเป็น
5: ใช้บัตรทอง
7: ไม่ของคุณยาย
2: ที่ถามไปถึงสุขภาพคุณยายพยายามหาเรื่องคุยกับคุณยายเพื่อดึงเวลา
7: ลูกสาวก็โทรตามเขาบอกแม่เขาจะถาม
5: โอเคเดี๋ยวให้คุณยายคุยกับลิลลี่ตอนที
7: ่ลาแล้วเลขแปด
5: ลาก่อน
7: ค่ะค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไปบ๊ายบายสวัสดีพี่เลยสวัสดีพี่ทุกคนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลย
2: โอ้ไม่มีครับ
0: รอได้นะคะ
2: อ๋อนี่ฮะและไปดู

0: ครอบครัวต่อไปเลยครับไปดูน้องน้ำฟ้าครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องน้ำฟ้าบนนิสาไม่หกเนาะค่ะ
2: แล้วน้ำฟ้าอยู่บ้านกับใครบ้างเอ่ย
1: อยู่บ้านกับป้าป้ากับมาม่า
2: น้ำฟ้าเคยมีแบบคุณพ่อคุณแม่ไม่สนใจไหมฟ
1: ้
2: าทำไงคะ
1: ให้คนพ่อหายโกรธ
2: คุณพ่อไม่สนใจเพราะคุณพ่อโกรธเหรอแล้วฟ้าทำไงคะ
1: ต้องขอโทษคนพ่อคนแม
0: ่ทีมงานเราบุกไปทุกบ้านครับเพื่อจะไปดึงความสนใจจากพ่อแม่ลูกเขาคิดดูน้องฟ้าปี
3: นโอ้ยตาคือตาอยู่ทางฮาริโอตัว
0: นี่คือเจาะแม่เลยนะครับแม
3: ่ใช่ตรงอย่างเดียว
0: ไปสนใจหนูดีนะปีนขึ้นไปนั่งเลยโอ้ยสบด้วย
2: ไปแล้วอย่าไปแล
0: ้
2: ว
0: ไม่ปล่อยแล้วก็ไม่ลงด้วยคราวนี้มีสถานการณ์ทดสอบครับ
4: เดี๋ยวพี่ขอคุยกับคุณแม่ก่อนเนาะ
5: เดี๋ยวหนูอะระบายสีเล่นไปก่อนรอคุณแม่ก่อนได้ไหมนะเดี๋ยวคุณแม่ไปหยิบที่ระบายสีให้นะ
0: คุณแม่ให้น้องน้ำฟ้าวาดรูป
6: สีอันใหม่ด้วย
0: เด็กเวลาเห็นสีดี
5: เดี๋ยวเล่นสีเอ็ดเดี๋ยวหมาม่ามาคุยด้วยนะแล้วเดี๋ยวหนูระบายสีรอหมาม่าไปก่อน
0: ให้ระบายสีรอครับคุณพ่อคุณแม่ครับสถานการณ์นี้น้องน้ำฟ้าบอกว่านี่ขอคุยก่อนคุณแม่บอกขอคุยกับพี่ๆก่อนให้ระบายสีรอคุณพ่อคุณแม่ท่านคนอื่นยังคิดว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วน้องน้ำฟ้ายังจะเรียกร้องความสนใจอยู่ไหมครับคุณยายคิดว่า
7: ไม่เรียกร้อง
0: ไม่เรียกร้องนะเพราะอะไรครับคุณยาย
7: น้องน้ำฟ้าเป็นเด็กที่พูดง่ายแล้วก็ไม่ดื้อค่ะ
0: ครับ
7: ที่เห็นมานะคะ
0: ครับ
8: คงจะรอได้ค่ะ
0: ครับ
8: เพราะว่าดูแล้วน้องเขาเรียบร้อยอะค่ะ
0: ดูอย่างน้องน้ำฟ้าดูเรียบร้อย
8: ไม่ค่อยซน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องมาโหวตกันละครับมีกิจกรรมให้ทำแบบนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ถ้าคิดว่าน้องน้ำฟ้ายังเรียกร้องความสนใจอยู่ยกมือครับ บอกเหตุผลหน่อยครับพ่อแม่เชิญหน่อยครับ
9: ดูเขาค่อนข้างติดคุณพ่อคุณแม่เหมือนเดิมคร
0: ับ
9: บางทีไม่มีคนดูเขาวาดอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะเรียกร้องก็คือเอาแบบเอาที่สมุดไปให้พ่อแม่ดูว่าวาดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
0: คิดว่าตอนที่ตัวเองวาดอยู่ก็อยากจะให้มีคนมาสนใจด้วย
9: ใช่ใช่ครับ
0: ไปดูน้องน้ำฟ้ากันครับเอาละครับน้องน้ำฟ้าได้สมุดระบายสี
8: แล้วเดี๋ยวนี้ยังไป
6: มันจะมารวมกันเยอะ
10: คนที่มาเป็นปู่มาเป็นตาเล่นกันโตได้มีสูตรมีสูตรแน่นอน
0: เอาละฮะตอนนี้เวลานั้นไปถึงเลข11แล้วครับ
1: อุ้ยเลยเข็มยาวเลยเลข11แล้วอ่ะเดี๋ยวคุณแม่คุยกับน้องน้ำฟ้าดีกว่าค่ะเดี๋ยวหนูกลับเลยละกันค่ะ
5: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องฟ้าเดี๋ยวพี่กลับแล้วนะ
0: ไม่มี
11: อันนี้ช่วยอธิบายหน่อยนะคะ
12: ค่ะใช่ค่ะก็คือการที่เราวางกติกาง่ายๆให้กับเด็กๆเนี่ยค่ะจะช่วยทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าจะดำเนินไปยังไงเหตุการณ์นี้เขาจะขั้นนี้เขาเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะได้ทำอะไรต
11: ่
12: ออย่างเงี้ยนะคะทีนี้ส่วนตัวช่วยของเราก็คือกิจกรรมต่างๆที่เราลองสังเกตซิว่าเอ๊ลูกเราชอบกิจกรรมอะไรทีนี้จะเห็นว่าจากทั้งสองบ้านเลยนะคะคุณแม่แล้วก็คุณยายเนาะพยายามที่จะกำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าอ้าวเดี๋ยวเข็มยาวถึงเลข8นะหรือถึงเลข11นะแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นด้วยกัน
11: บอก
12: อันนี้ใช่ใช่ค่ะทีนี้การบอกเนี่ยพอเราบอกไปแล้วเราต้องทำตามนั้นด้วยนะ
11: คะ
12: เพราะไม่งั้นต่อไปเนี่ยเขาก็จะไม่เชื่อเรา
0: อี
11: กนี่ก็คือเรื่องของการทำความเข้าใจกับพฤติกรรมนะคะการเรียกร้องความสนใจของลูกเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันกับครอบครัวจากทางบ้านและแน่นอนนะคะ

0: 2ของรายการนะคะเรายังอยู่กับเรื่องของพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจของลูกวันนี้เดี๋ยวเรามีวิธีที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจะให้กับครอบครัวจากทางบ้านของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยกับครอบครัวแรกครอบครัวน้องพุทธค่ะ
1: สวัสดีค่ะแม่ตาค่ะเป็นแม่ของหนูพุทธอายุ5ขวบค่ะหนูพุทธนี่ก็เป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสแล้วก็เข้ากับคนง่ายนะคะ
2: ขนมไหมคะขนมไหม
3: แม่ช่วยยกตัวอย่างบางเหตุการณ์ได้ไหมคะที่น้องเนี่ยใช้เรียกร้องที่อยากให้คุณแม่มาสนใจอะค่ะ
1: อย่างเช่นสมมติแม่ตากำลังต้องทำงานออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่างแล้วเขาก็จะเข้ามาคุยว่าอยากให้แม่ไปเล่นกับเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะอย่างหนึ่งที่แม่ตารู้เลยก็คือแม่ตาควรจะหยุดทำงานเดียวนั้น
2: แม่ตาหน้าทำงานไม่ดีนะสิวขึ้นแม่หมีถุง
4: ไปแล้ว
2: หมีก็ลงไปโต
1: คือเขาเข้าใจได้ยากอะว่าแม่กำลังทำอะไรโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของพวกคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเขาไม่เห็นนะมันไม่เหมือนกับเวลาถ้าแม่ทำอย่างงานบ้านอะไรสักอย่างนึงเนี่ยถ้าเป็นงานบ้านเราเกิดอาการลูกมาเรียกร้องความสนใจประเภทว่าแม่หนูอยากให้แม่มาเล่นกับหนูเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นงานบ้านแม่ตาจะบอกว่าเดี๋ยวแม่กวาดบ้านเสร็จแล้วแม่จะไปเล่นกับหนูนี่คือสิ่งที่แม่ตาคุยกับเขาซึ่งเขาก็รอได้สุดท้ายแล้วคือเขารอได
2: ้เหมียวเหมียวเหมียวเหม
1: ีย
2: ว
1: เห
2: ม
1: ีย
2: วเหมียวเหมียว
1: หอนะคะเวลาที่ลูกเรียกร้องความสนใจเนี่ยค่ะจะให้คุณพ่อคุณแม่ลองหันกลับไปมองถึงมองให้ลึกถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกว่าจริงแท้จริงแล้วอ่ะเขาต้องการอะไรเพราะว่าเด็กน้อยลูกของเราเนี่ยค่ะเขาก็พยายามจะพาเราไปนู่นไปนี่ไปนั่นพยายามที่จะทำอะไรก็ได้ให้เราได้มีปัจจุบันอยู่กับเขาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กลับไปนั่งสนใจเขาอยู่กับเขาแต่แม่ตาก็เชื่อว่าทุกอย่างก็จะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

0: จกรรมชั่วคราวค่ะและหันไปให้ความสนใจกับลูกต้องถามคุณหมอจอยดีกว่าค่ะว่าเอวิธีนี้สามารถแก้ไขพฤติกรรมลูกเรียกร้องความสนใจได้แบบระยะยาวจริงๆหรือเปล่า
1: ระยะยาวไหมเนี่ยมันต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างค่ะคุณนี่นาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเด็กๆ เนี่ยเขาอยู่กับปัจจุบันแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะอดทนรอได้นานเท่ากับผู้ใหญ
2: ่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากได้อะไรเลยเขาก็จะบอกเลยถ้าเขาบอกได้เขาก็จะบอกเราเลยนะคะคราวนี้ถามว่าแล้วอย่างนี้แปลว่าลูกจะต้องได้ทุกอย่างที่เขาต้องการไหมจริงๆไม่เสมอไปค่ะจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นตัวช่วยเขาว่าสิ่งเนี้ยลูกควรจะได้หรือไม่ได
2: ้
1: นะคะทีนี้ถ้าอันไหนที่คิดว่าควรจะได้เราก็ให้เขาไปเลยโดยที่ไม่ต้องรอให้เขามาแสดงพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจที่มันรุนแรงมากขึ้นเรื่อย
2: ๆ
1: นะคะแต่ว่าถ้าไหนที่เราคิดว่าเอไม่ได้อันนี้อันตรายเกินไปอันนี้ไม่ได้อยู่ในกฎที่เราตั้งเอาไว
3: ้
1: เราก็คงกฎของเราเอาไว้อย่างนั้นนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้เรียนรู้ว่าเอ๊ไม่ใช่ว่าหนูทำพฤติกรรมแบบนี้ทุกครั้งแล้วหนูจะได้แบบนี้ทุกครั้ง
3: ครับคราวนี้เรามาฟังเรื่องราวจากครอบครัวของเราบ้างแล้วครับว่ามีเรื่องราวอะไรแบ่งปันกันบ้างแม่เชิญครับผม
4: เวลาแบบจะออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะนั่งรถกันแล้วก็จะคุยพ่อกับแม่จะคุยกัน2คน
3: ครับ
4: เขาก็จะพยายามพูดแทรกขึ้นมา
3: แล้วในขณะที่พ่อคุณแม่คุยกันอยู่แล้วลูกพูดแทรกมาคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงครับ
4: ก็หันไปแล้วก็บอกหยุด
0: สั้นๆง่ายๆไม่
4: จะหันไปแล้วบอกหยุดพอเขานิ่งไปก็จะหันไปบอกเขาว่าเป็นอะไรอยากได้อะไรหรือว่ายังไงอะไร
3: อ๋อแล้วพอเราหันกลับไปถามเขาอีกทีนึงลูกเป็นยังไงครับ
4: ก็เขาก็จะบอกว่าอยากไปบ้านบอล
0: ก็บอก
4: แม่ก็จะบอกว่ามืดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องรีบกลับบ้านวันหลังค่อยเล่นอะไร
0: ค่ะ
3: แล้วฟังไหมครับ
4: ก็ฟังค
3: ่
4: ะ
3: ครับ
0: คุณผู้ชมคะเรายังมีอีกหนึ่งครอบครัวจากทางบ้านที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะกับครอบครัวของน้องแซนดี้ค่ะ
5: สวัสดีค่ะชื่อแม่มิงนะคะเป็นแม่ของน้องแซนดี้และน้องซานต้าค่ะ
6: สวัสดีครับชื่อเอครับเป็นคุณพ่อของน้องแซนดี้และน้องซานต้าครับ
5: น้องซินดี้เขาก็มีนิสัยร่าเริงนะคะเขาเป็นคนเป็นเด็กมีน้ำใจอะค่ะแต่ก็จะมีบ้างค่ะที่เขาเป็นเด็กขี้งอนเป็นเด็กมีการเรียกร้องสนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: คุณพ่อช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะ
6: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรายืนคุยกันอยู่เรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนของน้องซันต้าแล้วก็ของหลานที่อายุไล่เลี่ยกันเราจะไปเรียนด้วยกันทีนี้แซนดี้เขาก็อยากจะมีส่วนร่วมด้วยแต่ทุกคนไม่ได้เปิดช่องว่ายเขาเลยเขาก็เลยค่อยๆผ่านอ้อมไปข้างหลังไปเล่นน้ำเล่นก๊อกน้ำผ่านน้องไปเล่นก๊อกน้ำ
5: อย่าเล่นน้ำนี่เดี๋ยวมันเปื้อนเดี๋ยวมันหกหน่อยน้องลูก
8: ค่ะ
6: เอาอีกทีนี้ทุกคนก็ไม่สนใจเขาอีกเขาก็เลยเดินไปที่สวนคุณแม่ต้องวิ่งตามไป
8: มานี่ก่อนใครสนใจมานี่แซนดี้แม่พูดแล้วหยุดสิคะมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนแซนดี้
6: ไปถามว่าเขาเป็นอะไรเขาบอกเขาง่วงนอน
8: มาคุยกันเรามาคุยกันนะ
6: เขาง่วงนอนจะให้ป้าอุ้มป้าอุ้มมานอนพอนอนก็บอกคุยกับเขาบอกเดี๋ยวป้าคุยอยู่นะมีธุระคุยกันนะอยู่นะถ้ายังไงแซนดี้นอนอยู่ตรงนี้นะลูกหนูง่วงนอนหนูนอนก่อนนะเขาก็นอนได้สักพักหนึ่งตอนหลังจากเราคุยกันเขาค่อยขยับตัวลุกขึ้นมองขยับมองซ้ายมองขวาทีนี้ก็เปลี่ยนมานั่งเปลี่ยนไปนั่งแล้วก็ค่อยกระดึบลงจากเตียงแล้วก็เดินมาหาในกลุ่มที่เราคุยกัน

0: เราก็เลยต้องให้ความสนใจเขาว่าเขาจะเอาอะไร
1: คือใจยังไม่ได้อยากนอนหรอกจริงแต่ว่ามันไม่รู้จะอ้างว่าอะไรดีอ่ะเลยบอกว่าง่วงอยากนอนแต่ที่จริงมานอนจริงก็ไม่นอนนะ
2: ทำไมอ่ะทำไมถึงอยากคุยกับคุณพ
3: ่ออยากให้ป๊าป๊ามาคุยกับหนูอยากให้ป๊ามาหันหน้าให้หนู
2: โอ้ทำไมหนูถึงอยากให้ป๊าป๊ากับคุณแม่หันหน้ามาหาหนู
3: หนูรัก
2: รักใคร
3: รักแม่กับป๊า
2: ฉะน
3: ั้
2: นส
3: ิ่
2: งที ่ต้องการคือต้องการ
1: น่าจะเป็นก็การกอด
0: การ
1: กอดแล้วสนใจเขาหอมเขาสักครั้งนึงส่วนใหญ่แม่จะเอาเขามากอดนะกอดแล้วก็ตบหลังเขาหอมเขาสักครั้งนึง

0: เราจะถามเขาก่อนครับว่าเขาต้องการอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ถามแล้วเราจับเขาทำโทษเขาเลยทันทีเนี้ยเขาจะไม่รู้แล้วว่าเขาทำผิดอะไร
1: อยากกิน
0: กินนมก็รู้แล้วเนี่ยรอก่อน
1: ยอม
2: การถามลูกก่อนมันเป็นสิ่งสำคัญนะคะค่ะเราต้องรู้ว่าลูกอยากจะได้อะไรเขามีเจตนาอะไรถ้าเราให้เขาได้ตอนนั้นเราก็ให้แต่ถ้าให้ไม่ได้เราบอกให้เขาต้องรอก่อนนั่งคอยก่อนนะตรงนี้แล้วเราถึงจะไปทำภารกิจอื่นเช่นกันค่ะ

0: ครอบครัวน้องซันดี้นะครับ
1: ใช
0: ้ใช้วิธีกอดลูกแล้วก็ถามความต้องการของลูกแล้วก็สอนให้ลูกรู้จักการรอคอยด้วยครับ
2: ค่ะอันนี้ยังไงคะคุณหมอจอยคะ
3: ค่ะก็อย่างที่เราคุยกันไปแล้วตอนต้นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆ เขาต้องการไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเยอะเลยค่ะเขาต้องการความรักนั่นเองแล้วก็การกอดตบหลังเบาๆอันเนี้ยก็เป็นการแสดงออกของความรักที่มันเป็นภาพมากขึ้นเด็กๆ เขาก็จะรับรู้ได้ว่าอ๋อเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุยธุระอยู่เขาไม่ได้สนใจเราแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังรักเราอยู่นะค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะคะคุณแม่ให้โอกาสน้องแซนดี้ได้พูดถึงความต้องการของตั
0: วเอง
3: ค่ะซึ่งอันนี้คุณหมอคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าเด็กๆ เนี่ยที่เขามีพฤติกรรมมากมายทั้งหลายแหล่ออกมาเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาสื่อสารกับเราไม่ถูกแต่การที่เราถามเขาแล้วเขาบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วหนูอยากให้แม่มาเล่นด้วยหนู อยากคุยกับพ่ออย
1: ่
3: างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราเข้าใจความต้องการเขามากขึ้นพฤติกรรมต่างๆมันก็จะลดลง
1: ค่ะ
0: คราวนี้ในเรื่องของวิธีลักษณะแบบนี้เรามาดูกันว่าครอบครัวของเรามีใครใช้วิธีนี้บ้างนะครับเรามาแบ่งปันกันครับ
4: คือลักษณะของผมเนี่ยคืออย่างผมทำงานอยู่ในออฟฟิศใช่ไหมครับก็ติดต่อลูกค้าอยู่หรืออะไรอยู่อย่างเงี้ยลูกผมก็จะเดินเข้ามาถือหนังสือวาดรูปมา
0: ครับ
4: ตอนนี้จะทำยังไงให้เขาอยู่กับเราโดยที่ไม่มีปัญหาก็จับนั่งด้วยกันเลยพ่อทำงานพ่อไปเขาก็อ่ะวาดรูปไประบายสีไปอย่างเงี้ย
0: คือ
4: ว่าให้เขามีส่วนร่วมกับเราว่าเออเขาได้อยู่กับเรานะเขาได้ทำกับเรานะเขาจะได้ไม่มีปัญหาคือให้ความสนใจเขาบ้างนิดนึงแต่เราก็ทำในส่วนของเราได้อยู
1: ่
4: คือแยกคร
1: ับ แยกได้เอาละค่ะเราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วนะคะกับเรื่องของการรับมือกับพฤติกรรมการเรียกร้องความสนใจของลูก
0: ครับ
1: คราวนี้เรามาดูยุทธวิธีกันดีกว่าค่ะในการรับมือกับพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจกับเล่นคุยอ่านค่ะยุทธวิธีการเล่นของเราวันนี้ให้คุณหมออธิบายดีกว่า
0: ครับ
3: ค่ะจริงๆแล้วเคล็ดลับอันนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณนิน่าค่ะก็คือว่าอันนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นสติกเกอร์เอาไว้สะสมแต่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นกระดานสะสมความดีนะคะค่ะอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นกระดานตัวอย่างนะคะจะให้ดาวถ้าเกิดว่าหนูนั่งเล่นเงียบๆได้โดยไม่ส่งเสียงดังนั่นก็แปลว่าโอเคถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานอยู่นะแล้วหนูสามารถนั่งเล่นอยู่ข้างๆได้แต่ถ้าหนูไม่เสียงดังนะคุณพ่อจะให้ดาวดวงหนึ่งทีนี้สะสมครบกี่ดวงเราจะได้อะไรเรากำหนดไปเลยต
1: ั้
3: งแต่ตอนแรกตั้งแต่เป็นเหมือนกติกาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเช่นบอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่าหนูได้ดาวเด็กดี5ดวงเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสวนสัตว์กันซึ่งอย่าลืมนะคะ
0: ใ
3: ช่ซึ่งอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องรักษาสัญญาที่เราพูดด้วยทีนี้สติกเกอร์ถ้าเป็นไปได้เราควรให้ลูกๆเลือกเองเขาจะได้รู้สึกว่
0: า
3: อ
0: ัน
3: นี้เป็นงานของเข
0: า
3: ถ้าอยากจะเลือก
1: เอ๊ะแต่ว่าเรื่องของรางวัลค่ะมีของรางวัลต้องห้ามไหมคะคุณหมอ
3: ใช่ค่ะอันนี้สำคัญค่ะคือของรางวัลเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะคะยกเว้นขอ2อย่างก็คืออาหารอาหารเราจะไม่ให้เป็นของรางวัล
1: ค่ะ
3: เพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วอาหารเนี่ยคือมันเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตเราอยู่แล้วใช่ไหมคะเราไม่ควรจะเอามาต่อรองว่าเดี๋ยวทำไม่ดีไม่ให้กินข้าวนะอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ควรถูกไหมคะอีกอย่างนึงที่เราไม่อยากให้ใช้เป็นรางวัลก็คือเงิน
1: ใช่ไหม
3: คะ
1: เพราะว่าม
3: ันจะออกมาในรูปแบบคล้ายๆติดสินบนไหมคะคนที่นั่ง
0: เรา
3: อยากให้เขารู้จักคุณค่าของรางวัลมากกว่าเงินนะคะ อยากให้เขาได้ความภูมิใจ ความรักความตั้งใจที่เขาจะทำพฤติกรรมที่ดีเพื่อให้ได้รางวัลที่มันมีค่ามากกว่าเงินนะคะ
0: ครับ
1: ก็ถือเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยอันนี้เป็นยุทธวิธีการเล่นของเรานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีของเรากันเลยนะคะกับการคุยค่ะวิธีการคุยของเราคือกระบวนการคุยเมื่อลูกเรียกร้องความสนใจ
0: ครับ
1: คุณหมอจอยคะคงต้องให้ขยายความนี่แต่ละป้ายของเราเลย
0: นี่ครับป้ายแรกครับเมื่อลูกเริ่มมีปฏิกิริยาพ่อแม่ควรสนใจทันทีโดยถามความต้องการให้ชัดเจนครับ
3: ใช่ค่ะอันนี้ข้อนี้ก็คือเป็นเหมือนกับว่าลูกพยายามจะเตือนเราละ
0: ค่
3: ะว่าสนใจหนูหน่อย
0: ก็คือเริ่มมีปฏิกิริยานั่นเอง
3: ใช่ถ้าอันเนี้ยพอเราเริ่มสังเกตเขาได้ละจับอาการได้ละ เราควรหันไปถามเขานิดนึงว่าหนูอยากได้อะไรลูกหนูจะเอาอะไร
0: คือไม่ต้องไปรอให้เพิ่มระดับความรุนแรงในการเรียกร้องให้หันไปถามได้เลยครับ
5: จะเอาอะไรฮะเป็นไรจะเอาอะไร
1: ตอบสนองแบบนี้แล้วก็ถามความต้องการให้ชัดเจนถ้าเป็นสิ่งที่ตอบสนองได้เลยควรทำทันทียังไงคะคุณหมอจอย
3: เช่นถ้าสมมติว่าเขาอยากจะให้คุณแม่มาเล่นด้วยซึ่งตอนนั้นคุณแม่ก็โอเคว่างอยู่พอดีสามารถเล่นกับเขาได้เลยเราก็ควรจะตอบสนองเขาเลยทันทีคือไม่ต้องรอจนเขาแบบหงุดหงิดละคราวนี้พอเขาระเบิดอารมณ์ออกมาเราจะคุมยากละเขาอาจจะลงไปนอนดิ้นกับพื้นคราวนี้จะพูดไม่ค่อยฟังละต้องรอให้เขาเย็นลงอีกกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
0: มาถึงนี่ครับอันล่างสุดนี้ถ้าเป็นสิ่งที่ยังตอบสนองไม่ได้ทันทีให้พูดคุยอธิบายเหตุผลแจ้งข้อตกลงกับลูกอย่างชัดเจนและต้องทำตามที่รับปากลูกไว้ด้วยนี่ฮะตัวที่เน้นเอาไว้สิ่งที่ยังตอบสนองไม่ทันทีเช่นอาจจะติดงานอยู
1: ่สำคัญ
0: ยังไม่สามารถที่จะทำตอนนั้นได้ยังไงครับ
3: ใช่ค่ะก็อย่างนี้เลยค่ะค่อนข้างชัดเจนละว่าสมมติเราให้เขาเดี๋ยวนั้นไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็อาจจะตกลงกับเขาก่อนว่าเดี๋ยวสัก5นาทีนะลูก
5: แป๊บนึงนะนี่ดูนาฬิกาก่อนเห็นไหมเข็มยาวถึงเลข12เลข1กับเลข2โอเคนะเดี๋ยวพ่อไปนั่งเล่นด้วย
3: ซึ่งอย่างที่บอกก็คือเราควรจะต้องทำตามสิ่งที่เราตกลงไปละ
0: โอ้อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากใช่ไหมคุณหมอครับ
3: ใช่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ3อย่างเนี้ยอยากจะบอกว่าจะใช้ได้ผลเมื่อเขายังไม่ได้ระเบิดอารมณ์นะคะ
1: แล้วถ้าเกิดระเบิดอารมณ์แล้วล่ะคะระเบิดลงเรียบร้อยแล้วอันนี้เราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงคะ
3: คราวนี้ถ้าสมมติว่าเขาเต็มที่ละระเบิดอารมณ์ละสิ่งที่เราต้องทำก็คืออันดับแรกคือดูเรื่องความปลอดภัยของลูกก่อนถ้าเขาแค่ลงไปนอนดิ้นเยอะๆแต่ว่าสถานที่นั้นปลอดภัยดีไม่ใช่ไปดิ้นข้างตู้อย่างเงี้ยเกิดเตะของลงมาอันนี้อันตรายอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าแค่นอนดิ้นแล้วเขาปลอดภัยดีเราเพิกเฉยเราเฉยๆนะคะคือไม่ต้องไปทักไปพูดเยอะคือยิ่งพูดเยอะเหมือนเวลาเราคนเราโมโหเนี่ยพอพูดเยอะเป็นไงคะยิ่งโมโห
0: ใช่ยิ่งไม่ฟัง
3: จะยิ่งเร้าอารมณ์เขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยล่ะเช่นเด็กบางคนอาละวาดอยู่ที่ลานจอดรถอันนี้อันตรายละเลยเด็กบางคนโมโหมากทำร้ายตัวเองเช่นเอาหัวโขกพื้นดูซิพ่อแม่จะสนใจใช่ไหมนี่ฉันทำร้ายตัวเองแล้วนะอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ไปจับหยุดนะคะจับหยุดคือหมายถึงว่าจับล็อกไว้อะค่ะเพื่อไม่ให้เขามีอันตรายเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ใช่แปลว่าไปโอเขาหรือว่าไม่ใช่แปลว่าเราจะต้องยอมทำตามเขานะคะจุดประสงค์อันนี้คือเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายเฉยๆ
1: จับหยุดก็คือกอดจากทางด้านหลัง
3: ใช่
1: มั้ยคะอย่างงี้นี่เองนะคะทีนี้อยากจะให้คุณหมอลองสรุปถ้าเราไม่อยากให้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นเลยไม่อยากให้ลูกมาเรียกร้องความสนใจเราจะต้องมีการวางแผนหรือการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างไหมคะ
3: ใช่ค่ะจริงๆวิธีที่ดีที่สุดเลยที่สุดทั้งหมดที่คุณหมอพูดมาเนี่ย คือการที่เรามีเวลาที่ดีหรือมีช่วงเวลาที่มีความรักแสดงความรักต่อกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเหมือนมีเป็นพื้นฐานไว้อยู่แล้วเหมือนกับว่าถ้าเรามีความรักที่เต็มที่อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่เรียกร้องอะไรเรามากละเพราะเขาก็ได้สม่ำเสมออยู่แล้วเช่นเราเล่นกับเขาเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วเราอ่านนิทานกับเขาทุกวันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันจะทำให้เด็กรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่รักเขาตลอดเวลา
0: ครับ
1: เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการคุยนะคะและเรายังมีอีกหนึ่งยุทธวิธีที่สำคัญเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของการอ่านค่ะกับเรื่องของพฤติกรรมที่ลูกเรียกร้องความสนใจมันจะมาเชื่อมโยงกันได้ยังไงบ้างคะ
3: ใช่ค่ะก็คือเด็กๆ เนี่ยนะคะถ้าเขาได้อ่านนิทานส่วนหนึ่งคือเด็กวัยนี้เขาก็จะมีจินตนาการ

0: เขาสามารถที่จะเอาตัวเองลงไปอยู่ในเรื่องนั้นได
1: ้
0: แล้วดีไม่ดีคือเขาอาจจะคิดว่าโอ้ตัวเองกำลังเป็นตัวละครในนั้นอยู่หรือตัวเองกำลังเป็นเพื่อนของเด็กตัวละครในนั้นอยู่ใช่ซึ่งเราก็จะใช้นิทานนี่แหละค่ะเป็นตัวสื่อเป็นตัวแทนที่ช่วยให้เขาปรับพฤติกรรมหรืออะไรได้ง่ายๆให้มันเห็นเป็นภาพมากขึ้น
1: เราลองมาดูคุณพ่อคุณแม่ของเราบ้างว่านิทานจะช่วยยังไงได้คุณแม่ครับ
2: ก็จะมีการเล่าให้น้องฟังนะคะในอย่างเช่นในเรื่องของคุณแม่อุ้มหน่อยก็จะเล่าให้น้องฟังว่าเนี่ยอย่างน้องข้าวนะคะเวลาไปไหนคุณแม่อุ้มหน่
1: อ
2: ยก็คือไม่ว่าจะเดินจะไปไหนทุกที่จนวันหนึ่งคุณแม่บอกว่าโอ้คุณแม่อุ้มไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าน้องเริ่มตัวใหญ่ขึ้นมีวันหนึ่งไปเจอตุ๊กตาอยู่ตัวหนึ่งตัวใหญ่กว่าเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องจริงที่ว่าเขาได้ตุ๊กตามาจริงๆนะคะ
1: ตุ๊กตาตัวใหญ่
2: ตัวใหญ่กว่าเขามาก
1: ครับ
2: แล้วเขาก็มาอุ้มคุณแม่หนูอุ้มไม่ไหวค่ะคุณแม่ก็เลยสอนบอกว่าเนี่ยค่ะการที่ลูกให้คุณแม่อุ้มเวลาไปไหนมาไหนหรือว่าเดินไปไหนก็ให้อุ้มตลอดเนี่ยคุณแม่เหนื่อยก็เหมือนกับที่หนูอุ้มตุ๊กตาตัวนี้แล้วหนูก็เหนื่อยค่ะ
1: ครับ
2: หนูต้องเห็นใจคุณแม่นะ
3: นะคะ
2: น้องก็เริ่มเข้าใจโอเคเวลาไปไหนกันก็เดินจูงมือไปด้วยกันค่ะ
1: นี่ทั้งเอาเรื่องราวของนิทานแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาผสมกันด้วย
4: ค่ะจริงๆการลูกอยากให้เราอุ้มตลอดเวลาก็เป็นการเรียกร้องความสนใจอย่างหนึ่งใช่ไหมคุณหมอจอยคะ
0: ใช่ค่ะจริงๆคือพอดีของคุณแม่เมื่อกี้มีประสบการณ์ตรงก็สามารถเอาเรื่องประสบการณ์มาเล่าได้จริงๆแต่ว่าถ้าในกรณีที่เอ๊ะไม่มีประสบการณ์เลยแล้วเราอ่านแต่จากนิทานอย่างเงี้ยวิธีการที่เราจะสื่อให้ลูกรู้ว่าควรจะต้องทำยังไงผ่านนิทานเนี่ยเราอาจจะถามลูกง่ายๆก็ได้ค่ะว่าเอ๊ะถ้าหนูเป็นเพื่อนกับ
3: ตัวนี
0: ้หนูจะบอกเขาว่ายังไงดีคะ
3: ให้ลูกได้คิด
0: ให้ลูกได้คิดเหมือนให้ลูกได้ทบทวนตัวเองไปด้วยเอ๊ะเราก็ไปไหนมาไหนก็ให้แม่อุ้มตลอดเลยโอ้เนี่ยแล้วทำให้แม่เป็นแบบนี้แม่เหนื่อยเลยก็เหมือนกับเขาบอกตัวเขาเอง
4: ค่ะนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะในการรับมือกับพฤติกรรมเรื่องของลูกที่ชอบเรียกร้องความสนใจนะคะว
1: ัน
4: นี้ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญของเรามากๆคุณหมอจอยเป็นมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากครับ
4: นะคะ
1: และก็ขอบคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวคุณยายด้วยขอบคุณมากครับ
4: ค
1: ่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
4: ค่ะอย่าลืมนะคะทุกพฤติกรรมทุกปัญหาของลูกจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถแก้ไขแล้วก็ทำให้ดีขึ้นได้นะคะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของพ่อแม่นั่นเองที่เป็นคนสำคัญที่สุดอย่าลืมว่าพ่อแม่ทำได
1: ้พ่อแม่สู้ๆ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงชะงงชะงงย
2: เฮ้เอาเฮ้
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เอาเฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีทำได้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือ

0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆ
1: หนูดีทำได้เฮ้ เอาเฮ้ เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้ เอาเฮ้

0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

ีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับและวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักดนตรีและเสียงเพลงในมุมมองที่แตกต่างไปครับจะเป็นยังไงนั้นตามมาเลยครับ

0: ครับผมและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับสวัสดีครับน้องคริสต้า
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: น้องอ๋อนู้นน้องคริสต้าเพชรคาเฟ่เหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อุ๊ยอุ๊ยอ่ะคนนี้ไปแล้วมาที่นี่บ่อยหรือเปล่าม
1: าบ่อยค่ะ
0: หรอครับชอบสัตว์เหรอครับ
1: ชอบสัตว์ทุกตัวเลยค
0: ่
1: ะ
0: หรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่รู้จักเรามาจากการร้องเพลง
1: อ๋อค่ะ
0: เราร้องเพลงมานานหรือยังเอ่ย
1: ก็คริสต้าเริ่มร้องเพลง

0: แต่เด็กๆเลยค่ะคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อไหร่ที่คุณแม่จะเปิดเพลงให้ฟังคริสก็จะนั่งนิ่งมากเลยค่ะแล้วก็ดูดนิ้วแล้วก็ฟังเพลงค่ะใช่ค่ะแล้วคุณแม่ก็จะเปิดเพลงดิสนีย์ให้คริสตาฟัง
1: อ๋อชอบร้องเพลงดิสนีย์ทำไมถึงชอบร้องเพลงดิสนีย์ครับ
0: เพราะว่ามันมีฟีลแบบมันเหมือนมีอะไรสักอย่างที่มันแบบโอ้มันชอบมากเลยค่ะมันจะเป็นแบบเพลงดิสนีย์ก็จะเป็นเพลงน่ารักน่ารักอะค่ะแล้วก็จะมีแบบมันจะมีฟีลลิ่งแบบ warm แล้วก็แบบ fuzzy ข้างในค่ะ

0: ทำไมถึงเริ่มร้องเพลงครับ
1: เพราะว่าตั้งแต่เด็กๆคือก็จะมีอะไรที่เขาเรียกกันว่า temper tantrum ค่ะ
0: มันคืออะไรครับ
1: ก็คือแบบคือซักแบบโอเคสมมติว่าคือซักรู้สึกผิดหวังแบบโกรธหรือโมโหคือซักก็จะแบบควบคุมตัวเองไม่ไหวค่ะคือซักก็เลยแบบบางครั้งก็ถึงขั้นแบบลงไปดิ้นบนพื้นค่ะแล้วก็กรีดดังมาก
0: เลยอ้าวจริงเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ครับเป็นไงบ้าง
1: ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะแบบแทบจะไม่เป็น
0: แล้วตอนนั้นเรารู้ไหมครับว่ามันคืออะไรเนี่ย
1: บางครั้งก็รู้ตัวแต่บางครั้งก็ไม่รู้ตัวค่ะแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกว่ามียักษ์ตัวสีเขียวอะค่ะแบบมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นค่ะทำให้คริสต้ายิ่งควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะแต่ตอนที่คริสต้าร้องเพลงคริสต้าก็จะรู้สึกว่ายักษ์ตัวสีเขียวตัวนั้นก็จะเล็กลงจนกระทั่งมันเล็กมากเลยค่ะแต่ว่ามันยังอยู่นะคะแต่ว่าแบบควบคุมยักษ์ตัวนี้ได้ค่ะ
0: เพราะว่าการร้องเพลงที่เราชอบเนี่ยทำให้เราสามารถคุมสภาวะได้ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนร้องเพลงเนี่ยเรารู้สึกไงครับ
1: ตอนที่ร้องเพลงคริสก็รู้สึกว่าทุกสิ่งรอบตัวมันก็จะ vanish ไปเลยค่ะมันจะแบบหายไป
0: เลย
1: ใช่ค่ะมันจะไม่มีความสำคัญอะไรค่ะแต่ว่าพอคริสจะ in กับเพลงค่ะแล้วก็จะมีแบบภาพจากสมมติว่าคริสร้องเพลงแบบเกี่ยวกับหมาคริสก็จะมีภาพหมาขึ้นมาเยอะแยะไปหมด
0: คือเหมือนเราเป็นคนที่อินกับอะไรมากเลยใช่ไหมเวลาเราชอบอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมถ้าอยู่กับหมาคือก็จะอยู่กับโฟกัสแค่คุณที่คุณหมาถูกไหมถ้าร้องเพลงก็จะโฟกัสกับเวลาร้องเพลงมันจะมีรูปขึ้นมาถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากร้องเพลงได้เนี่ยพี่ยังทราบมาว่าน้องคริสต้าเล่นดนตรีได้ด้วย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวเล่นพี่ดูได้ปะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เหรองั้นเดี๋ยวตามไปที่บ้านน้องคริสต้าได้ไหม
1: ค่ะ
0: งั้นพาพี่ไปนะ
1: ค่ะ
0: โอเค

0: เก่งมากเลย
1: ค่ะ
0: นี่น้องคริสตาเล่นเปียโนมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: คริสตาเล่นคลาสสิคอลตั้งแต่เด็กๆค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็เพิ่งเริ่มฝึกคอร์ดค่ะเพื่อที่จะนำไปใช้ในการแต่งเพลงค่ะ
0: ตอนเด็กๆน้องคริสตาเป็นเด็กไงครับน้องคริสตาพอบอกพี่ได้ไหม
1: ค่ะก็ตอนเด็กๆคริสตาเป็นเด็กที่สอนยากมากเลยค่ะเพราะคริสตาจะไม่ฟังคนอื่นเลยค่ะเพราะคริสตาคิดว่าตอนนั้นคริสตาคิดว่าตัวเองแบบรักตัวเองแบบ self love เยอะมากเลยค่ะแล้วก็แบบไม่ได้สนใจคนอื่น
0: แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นน้องคริสตามันส่งผลอะไรกับน้องคริสตาไหมครับ
1: มันก็ทำให้คริสตาแบบเป็นเด็กที่ control ตัวเองไม่ได้ค่ะแล้วก็จะมี temper tantrum ค่ะถึงแบบคริสตาลงไปนอนดิ้นอยู่บนพื้นค่ะแล้วก็กรีดร้องดังมากเลยค่ะ
0: เหรอครับ
1: ค่ะ
0: สามารถบอกได้ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนครับ
1: ค่ะก็เมื่อไหร่ที่คริสตารู้สึกโกรธโมโหผิดหวังหรือเศร้ามากๆเลยค่ะคริสตาก็จะมี temper tantrum ขึ้นมา
0: เราสามารถคุมมันได้ไหมครับ
1: บางครั้งก็คุมได้ค่ะแต่บางครั้งถ้ามันแย่มากก็น่าจะคุมไม่ได้ค่ะ

0: น่าจะ 3-4 ปีแล้วค่ะ
1: 3-4 ปีแล้วแล้วตอนนี้เป็นไงบ้าง
0: ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ
1: ไม่มีแล้วเหรอครับทำไมอะครับ
0: เพราะว่าคริสตาเหมือนแบบคริสตาก็โตขึ้นแล้วก็ไม่ค่อย temper tantrum เท่าไหร่เพราะว่าคริสตารู้จักการที่คุม temper tantrum นี้ยังไงค่ะด้วยการร้องเพลงค่ะ
1: ด้วยการร้องเพลง
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมถึงเป็นการร้องเพลงครับ
0: จริงๆสำหรับคนอื่นมันไม่ต้องเป็นการร้องเพลงก็ได้ค่ะมันเป็นแบบสิ่งที่เขาชอบอะค่ะสมมติว่าเขาชอบแบบวาดรูปเขาก็อาจจะวาดรูปแล้วก็ดีขึ้นค่ะแต่สำหรับคริสตาก็ร้องเพลงเพราะว่าคริสตาชอบร้องเพลง
1: ก็หมายความว่ามันมีวิธีแก้หลายวิธีแต่น้องคริสตาเลือกวิธีการร้องเพลง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับน้องคริสตาชอบเพลงแบบไหนครับ
0: คริสตาชอบเพลงพวกแนวป๊อปแบบแนวมิวสิคอลค่ะ
1: เพลงประเภทไหนไหมที่แบบตัวเองชอบมากๆสักหนึ่งเพลงเนี่ยเพลงอะไร
0: มีเพลง Don't Rain on My Parade
1: Don't Rain on My Parade
0: ค
1: ่ะร้องให้ฟังได้เปล่า
0: ค่ะDon't tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade.
1: เพื่อเราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องเราจะพูดคุยกับคุณแม่ของน้องกันครับว่าการดังกล่าวมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่อันนี้สารภาพเลยว่าตั้งแต่แบบเด็กๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุยพ่อว่ากลัวกับการอยู่กับคริสต้าสองคนเพราะว่าเวลาที่คริสต้าเนี่ยมีอาการขึ้นมาเนี่ยHandle แทบไม่อยู่ค่ะ Handle. คือเขาจะมีเรื่องปัญหา temper tantrum เยอะมากค่ะ
1: ช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
2: เขาจะมีอาการแบบนี้มาตั้งแต่ประมาณสัก2ขวบเนี่ยเราเข้าใจว่าอ๋อน่าจะเป็น terrible two มีการโมโหร้องโวยวายอะไรเงี้ยเป็นธรรมชาติแต่ทีนี้ทำไมไม่หายมันเป็นยาวไปเรื่อยเปื่อยเลยอะค่ะคือเด็กทั่วไปเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่เคยมีลูกเนี่ยเราไปเห็นตามห้างตามอะไรที่แบบลงไปชักดิ้นชักงอเพราะอยากได้นู่นอยากได้นี่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวะของคริสต้าไม่ใช่แบบเด็กแบบอยากจะได้ของแต่ว่าภาวะกดดันของเขาเนี่ยมักจะเกิดจากตัวเองจากการเพรสเชอร์ตัวเองอย่างเด็กบางคนเนี่ยที่แบบว่าอยากจะให้พ่อแม่ซื้อของให้อันนั้นคือทริคของเขาที่แบบเดี๋ยวลงไปดิ้นเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่จะต้องยอมแต่นี่ของเขาเนี่ยเขาไม่เคยเป็นแบบว่าอยากได้อะไรแล้วลงไปชักดิ้นชักงอเพื่ออยากจะได้เขาไม่มีเรื่องพวกนี้ค่ะ
1: แล้วคุณแม่เริ่มทราบได้ไงครับว่ามันเป็นTemper tantrum
2: คืออย่างนี้ค่ะว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่มีบุตรยากมาตั้งแต่สมัยสาวนะคะก็คือแท้งมา3ท้องแล้วก็กว่าจะมีพี่ชายให้เขาเนี่ยนะคะก็คือก่อนกำหนดมา29สัปดาห์หลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ไปขอคุณหมอว่าอยากจะมีคริสต้าอยากจะมีคนหนึ่งซึ่งคุณหมอก็ดูแลทุกอย่างจนท่านบอกว่าอ่ะยอมให้เรามีได้แต่ในที่สุดแล้วก็ยังก่อนกำหนดอีกนะคะทีนี้พอก่อนกำหนดมาเนี่ย เราก็พาลูกชายเพราะว่าลูกเนี่ยลูกชายเนี่ยเกิดเมื่อ29สัปดาห์
1: คร
2: ับ เขาก็จะต้องไปหาคุณหมอพัฒนาการ
1: ครับ
2: เพื่อจะดูความพัฒนาของเขาว่าของเขาเนี่ยมีพัฒนาการสมบูรณ์ไหมในขณะเดียวกันเราก็เอาคริสต้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเนี่ยก็จะเห็นความเป็นไปของลูกเราอยู่ตลอดเวลาทั้งเคลลี่ทั้งคริสต้าอยู่ตลอดเวลาว่าเขาเป็นยังไงแล้วเขาก็จะมีการทดสอบอยู่ตลอดเวลาว่าเขาตามอายุไหมพัฒนาการเขาตามอายุไหมแล้วก็มาโป๊ะแตกที่โรงพยาบาลพอดีคุณหมอก็เห็นแล้วก็เริ่มดูเริ่มสังเกตการแล้วก็บอกคุณแม่ว่าเนี่ยเขาเป็น temper tantrum ทำให้เรารู้ว่านี่แหละเพราะว่าบอกตอนแรกก็บอกคุณหมอมาตั้งแต่แรกว่าคุณหมอมีอาการแบบนี้แต่ว่าในที่สุดคุณหมอเห็นเองคุณหมอก็อธิบายให้เราฟังว่าเป็นแบบนี
1: ้อ๋อแปลว่าก็จะไม่รู้เลยถ้าไม่ถึงมือคุณหมอ
2: แม่ก็ไม่รู้ไงเพราะว่าเราก็นึกไม่ออกแล้วก็เห็นเด็กแบบตามแบบนี้ตามห้าง
1: ก็คิดปกติขึ้นถูกไหมคร
2: ับ ค่ะใช่ค่ะก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นแค่คนละแบบอะไรเงี้ยค่ะเราก็ปรึกษาคุณหมอมาเรื่อยคุณหมอก็ให้คำแนะนำต่างๆค่ะ
1: แล้วคุณแม่รู้ได้ไงครับว่าการร้องเพลงเนี่ยสามารถช่วยคริสต้าได
2: ้ก็คือตอนแรกที่อย่างที่ทราบนะคะคือว่าคริสต้าเองเนี่ยเขาจะชอบการร้องเพลงแล้วเมื่อไหร่ที่เขาฟังเพลงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนิ่งแล้วเขาจะอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบพยายามให้เขาเนี่ยฟังเพลงบ่อยๆจนมีสถานการณ์หนึ่งวันนั้นเนี่ยคือเขาไปแข่งว่ายน้ำคือเขาเป็นเด็กว่ายน้ำตั้งแต่เด็กนะคะไปแข่งว่ายน้ำค่ะใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเขาก็เป็นตัวเต็งมาแล้วเขาแพ้คนที่เขาตั้งใจว่าจะชนะเนี่ยเพื่อจะได้เหรียญทอง

0: แค่ประมาณจุดศูนย์อะไรวิเท่านั้นเอง
1: นิดเดียว
0: เขาแบบกลับมาขึ้นรถเนี่ยเขาแบบกรี๊ดเลยนะแล้วก็สักพักนึงเนี่ยเขาก็หันหน้าเขาบอก
1: หันหน้าเขาบอก
0: ครับพอหลังจากหันหน้าเขาบอกเสร็จเนี่ยแม่ขับรถไปได้ยินเสียงเขาร้องเพลง
1: อ้าว
0: ได้ยินเสียงเขาค่อยๆร้องเพลงดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆแม่ไม่พูดอะไรเลยนะในรถเนี่ยเงียบเหลือแต่ตัวเขาที่กับเสียงเพลงเขา
1: คือตอนนั้นมีคนอื่นในรถด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะก็คือมีพ่อมีแม่
1: คุณพ่อคุณแม
0: ่แล้วก็มีตัวเขานั่งเขาก็ร้องเพลงพอร้องเพลงไปสักพักหนึ่งเขาเงียบไปพอหลังจากเงียบไปเนี่ยรถใกล้ๆจะถึงบ้านเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วเขาก็คุยเรื่องโน้นเรื่องนี
1: ้ปกติเลย
0: เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มองหน้ากับพ่อว่าเออมันเวิร์ก
1: มันเวิร์กตอนนั้นรู้สึกดีใจคุณแม
0: ่รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าเขาหยิบมาใช้แล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่เรานำเสนอว่าคริสซ่าฟังเพลงไหมคริสซ่าร้องเพลงไหมแม้ทั้งว่าคริสนำเสนอว่าเดี๋ยวหาครูมาสอนไหมจะร้องเพลงได้เพราะๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอเขาร้องเพลงได้เนี่ยเราก็ไม่นึกว่าวันไหนเนี่ยที่เขามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมีสถานการณ์แบบนี้ขึ้นเขาจะหยิบมันมาใช้แล้วในที่สุดเขาก็ใช้มันเอง
1: แล้วเขาใช้มันด้วยตัวเขาเอง
0: ใช่ค่ะซึ่งแบบว่าแบบหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเรารู้แล้วว่านี่น่ะคืออาวุธของเขาเขาพร้อมจะหยิบมันแล้วก็มาใช้กับตัวเขาเองได้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้ขึ้นมาเรื่อยๆใช้บ่อยๆเขาจนทั้งทุกวันนี้คือนานๆจะเห็นเขาเป็นสักครั้งหนึ่ง
1: วันนี้คือยังเกิดขึ้นอยู่
0: น
1: ะคร
0: ับ นานๆครั้งหนึ่งค่ะเช่นสมมติว่าแบบเขาเกิดผิดหวังกับอะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีวินัยแล้วก็เป็นเด็กที่ตั้งเป้าด้วยตัวเขาเอง
1: ก็คือทุกครั้งที่มันที่จะเกิดขึ้นเนี่ย
0: ใช่ค่ะเขาจะหยิบมาใช้แต่ว่าพอนานๆถ้ามีอีกปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเขาจะเดินเข้าห้องบางทีแม่ก็อยากรู้เขาทำอะไรแม่ก็จะหูไปแนบก็จะได้ยินว่าเขาร้องเพลง
1: ร้องเพลง
0: ค่ะ

0: นอกจากร้องเพลงแล้วเนี่ยในพี่ได้ยินว่าน้องคริสต้าแต่งเพลงเองด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าเคยแต่งเพลงให้คนอื่นด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่งเพลงให้ใครเอ่ย
1: แต่งเพลงให้คุณครูที่ไต้หวันค่ะ
0: คุณครูที่ไต้หวันด้วยแล้วทำไมถึงแต่งให้คุณครูครับ
1: เพราะว่าคุณครูคนนี้เขาแบบเขาไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าแบบสมมติเรากำลัง FaceTime call อยู่กับพวกเพื่อนๆนะคะเขาจะแบบปิดกล้องเขาเป็นคนเดียวที่ปิดกล้องค่ะเพราะเขาชอบบอกตัวเองว่าแบบเออเขาไม่สวยแบบ I'm not pretty I'm too ugly อะไรนั้น
0: เราก็เลยแต่งเพลงให้คุณครู
1: ใช่ค่ะ
0: เนื้อเพลงเกี่ยวกับอะไรครับ
1: มันเกี่ยวกับแบบจริงๆต้องรู้ว่าแบบYou're beautiful แบบ
0: คุณสวย
1: สวยค่ะแบบต้องมั่นใจในตั
0: วเอง
1: ใช่ค่ะประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นถ้าลองๆให้พี่ฟังได้ไหมครับ
1: ค่ะ

0: หลายคนกำลังสงสัยนะครับว่าภาวะ temper tantrum เนี่ยหรือการกรีดร้องอารวาสเนี่ยมันคืออะไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันมีการแยกแยะยังไงได้บ้างครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณหมอเคครับผมสวัสดีครับคุณหมอเค
1: ครับ
0: สว
1: ัสดีครับท่านท็อปครับ
0: คุณหมอครับภาวะกรีดร้องอารวาสหรือ temper tantrum เนี่ยมันคืออะไรล่ะครับ
1: ครับจริงเรื่องของ temper tantrum ครับมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของโรคทางจิตเวชอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของปัญหาพฤติกรรมที่มักจะพบในเด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: จะเจอแค่เด็กเหรอครับ
1: ครับส่วนใหญ่เราก็มักจะเรียกปัญหานี้กับในเด็กเล็กๆเสียมากกว่
0: า
1: ครับโดยเฉพาะในเด็กประมาณสัก 2-3 ขวบ
0: 2-3 ขวบก็เป็นได้แล้ว
1: เราก็จะพบปัญหานี้บ่อยขึ้นครับ
0: ความเสี่ยงที่จะเกิดกับเด็กเนี่ยมันมีสิ่งเร้าอะไรบ้างไหมครับ

0: จะเกิดขึ้นมาได้บ้าง
1: จริงๆก็เพราะว่าเด็กบางส่วนก็อาจจะเกิดได้บ่อยนะครับโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการเลี้ยงได้ยากตั้งแต่เล็กๆนะครับบางคน uh-huh. เด็กคลอดมาก็อาจจะแบบชอบใจจะร้องงอแงโวยวายบ่อยไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนกินยากนอนยากอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้เราก็รู้เพราะว่ามีโอกาสที่เสี่ยงที่จะมีเรื่องของภาวะเทมเพอร์เทนทันมาเขาอยู่ในช่วง 2-3 ขวบบ่อยขึ้นนะครับ
0: แล้วเราจะสามารถแยกเด็กที่แบบกรีดร้องทั่วไปกับเด็กที่เป็นภาวะเทมเพอร์เทนทรัมได้ยังไงครับ
1: เด็กที่ภาวะขี้ดื้องงแงทั่วไปเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะพอรับมือไหวพอจะจัดการได้อดทนได
0: ้ก็คือถ้าทนไม่ไหวอ่ะเริ่มทนไม่ไหวเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยอันนั้นคือเริ่มเป็นแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับมันก็อาจเป็นเดี๋ยวแทบจะบ่อยๆมากเกินไปบางทีแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเด็กก็กรีดร้องอาละวาดโวยวายเพราะงั้นยังไงก็คงอาศัยทั้งประสบการณ์ด้วยจากคุณหมอที่เขาประเมินนะครับ
0: แล้วถ้าเด็กที่เป็นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจของเด็กเขาเป็นบ้างหรือเปล่าครับ
1: ครับส่วนมากผลกระทบคงจะเป็นผลกระทบระยะยาวมากกว่าเพราะเด็กที่มีปัญหาเรื่องอารมณ์ร้อนใจร้อนขัดใจอารวาสโวยวายพวกนี้ก็มักจะโดนดุโดนว่าอยู่บ่อยๆเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมันก็ทำให้นักดำมาสู่การที่เขามีมุมมองกับตัวเองที่ไม่ค่อยดีเนาะเขาก็จะมองว่าตัวของเขาสร้างปัญหาให้คนอื่นคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยดุว่าอยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆต่อไปในอนาคตได้นะครับบางคนก็อาจจะยังมีปัญหาเรื่องของอารมณ์การควบคุมอารมณ์เนี่ยต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่หรือวัยรุ่น
0: ไปเด็กหรือวัยรุ่นคร
1: ับแต่ว่าเมื่อไปถึงพอเด็กโตหรือวัยรุ่นเนี่ยเราก็มักจะไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเรื่องของ temper tantrum เราก็อาจจะต้องมาดูว่าเขามีปัญหาอื่นๆร่วมด้วยหรือเปล่าเพราะเราพบว่าเด็กที่มีปัญหา temper tantrum ในวัยเด็กบางคนก็อาจจะมีเรื่องของภาวะสมาธิสั้นภาวะซึมเศร้านะครับโรคทางอารมณ์อื่นๆอีก
0: ก็สามารถรวมกันได้หมดเลยนี่แหละคร
1: ับ ใช่ครับก็คงก็ต้องเป็นขึ้นกับการประเมินต่อไปว่าตกลงเขาจะเข้าได้กับเรื่องอะไรหรือเปล่านะครับ
0: ครับแล้ว temper tantrum เนี่ยพอเป็นตอนเด็กๆแล้วผ่านๆไปโตมามันมีโอกาสหายเองไหมครับ
1: ส่วนมากถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดทั่วไปเนี่ยครับโตขึ้นมักจะดีขึ้นไปเรื่อยtemper tantrum เองก็เช่นการยกเว้นว่าเรื่องของปัญหาอารมณ์ที่เป็น temper tantrum นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของโรคทางจิตเวชอื่นๆรวมด้วยนะครับ อย่างเช่นถ้ามีเรื่องของภาวะซึมเศร้าหรือคนที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยเขาก็จะมักจะอารมณ์ร้อนใจร้อนขี้หงุดหงิดอยู่แล้วเขาก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาทำร้ายผู้อื่นรวมถึงการทำร้ายตัวเองรวมด้วยได
0: ้ด้วย
1: นะครับ
0: ก็คือเขาจะไม่สามารถคุมตัวเองได้แล้วครับ
1: ครับเขาอาจจะคุมตัวเองได้ยาก
0: ถ้ามันเกิด temper tantrum ขึ้นมากับเด็กคนหนึ่งแล้วก็เขาอยู่ในสมมติเขาอยู่ในห้องเรียนอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เราจะดูแลเขายังไงครับ
1: ก่อนที่ว่าจริงคุณครูหรือรวมถึงเพื่อนๆด้วยนะที่อยู่ในห้องก็คงสงบกันก่อนแล้วก็พยายามไม่ให้มีอะไรที่ไปกระตุ้นเล้าอารมณ์ของเขาเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะต้องคอยดูแลความปลอดภัยให้เขาด้วยนะเพราะว่าคนที่มีเรื่องของปัญหาการจัดการอารมณ์ตัวเองแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะมีทั้งทำร้ายข้าวของหรือทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายตัวเองร่วมด้วยนะ
0: ครับแต่ผมอยากจะยกมาเคสนึงคือน้องคริสต้าครับผมที่น้องเขาเป็น temper tantrum เหมือนกันตอนเด็กๆครับแต่เขาใช้วิธีรักษาโดยเพลงเพลงนี้สามารถรักษา temper tantrum ได้อย่างไรครับ
1: จริงๆส่วนของเพลงเนี่ยมันคงเป็นวิธีการจัดการอารมณ์แบบนึง
0: อ๋อเป็นวิธีการจัดการอารมณ์แบบนึงเฉยคร
1: ับ แล้วก็จริงๆเรื่องของเพลงเราก็บอกว่าช่วยในเรื่องของภาวะซึมเศร้าภาวะอื่นๆอีกหลากหลายเพราะงั้นจริงๆก็การที่เขามีงานอดิเรกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือกีฬาเองอันนี้จริงก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างเง
0: ี้
1: ยนะ
0: อ๋อหมายความว่าไม่ใช่แค่เพลงที่สามารถรักษาได
1: ้
0: ยังมีอย่างอื่นได้อีก
1: ก็คงเป็นกิจกรรมอื่นๆรวมด้วย
0: อย่างเช่นอะไรบ้างครับคุณหมอ
1: ก็อย่างน่าจะเป็นกีฬาหรือศิลปะ
0: ศิลปะ
1: นะครับอันนี้ก็ได้เป็นส่วนที่ช่วยได้เช่นกันนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของการมาประเมินดูมากกว่าไว้เรื่องของอารมณ์ร้อนหรือไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เนี่ยมีสาเหตุอื่นๆหรือเปล่าที่จำเป็นจะต้องรักษานะครับ
0: ไอ้ของพวกนี้มันต้องทานยาไหมครับ
1: คงขึ้นอยู่กับว่าการมาประเมินแล้วพบว่ามีเรื่องของโรคทางจิตเวชอะไรด้วยหรือเปล่าถ้าไม่ได้มีเรื่องของโรคทางจิตเวชอะไรก็อาจจะเป็นเรื่องของการปรับการดูแลปรับการเลี้ยงดูหรือฝึกให้เขาสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ถ้าบางครอบครัวเนี่ยเลือกที่จะแก้ปัญหาโดยการใช้ความรุนแรงกับเด็กเนี่ยมันสมควรไหมครับ
1: ครับทีนี้ก็คงไม่สมควรเลยนะคร
0: ับ ไม่เลยใช่ไหมครับ
1: เชื่อถึงว่าเรื่องของความรุนแรงมันอาจจะทำให้หยุดไปได้ชั่วคราวนะครับแต่ว่าปัญหานี้ก็มักจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นแบบอย่างของความรุนแรงให้กับลูกอย่างนี้นะครับแล้วก็จะส่งผลทั้งลบกับจิตใจของเด็ก แล้วมันก็อาจจะนำมาสู่ปัญหาต่างๆต่อไปในอนาคตนะครับ
0: ครับก็คือห้ามเด็ดขาดความแรง
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะครอบครัวต้องทำความเข้าใจกับเหตุการณ์อย่างเงี้ยยังไงครับ
1: ครับจริงๆคุณพ่อคุณแม่อันดับแรกเลยก็คงเป็นเรื่องของสงบอารมณ์ตัวเองลงก่อนเนาะเพราะคุณพ่อคุณแม่ที่เจอปัญหานี้มายาวนานก็มักจะเหนื่อยบ้างท้อบ้างครับจนกระทั่งนำมาสู่ความหงุดหงิดเนาะแล้วก็เผลอใช้ความรุนแรงเพราะงั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ก็มีสติก่อนจัดการอารมณ์ตัวเองได้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกว่าทั้งเขาแล้วก็ทั้งตัวลูกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ยังหงุดหงิดกันอยู่เนี่ยก็อาจจะแยกกันสักระยะหนึ่งจนสามารถสงบอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นก็ค่อยมาพูดคุยกันอย่างนั้นนะครับ
0: เด็กคุยได้ค่ะท่านนี่ครับ
1: จริงๆก็พอสามารถคุยได้นะเพราะสองสามขวบเพราะเขาจะบอกอะไรได้เบื้องต้นจริงๆการที่ให้เขาอาจจะเป็นมุมสงบสงบที่อาจจะคุณพ่อคุณแม่แจ้งกับเขาก่อนบอกกับเขาก่อนเนาะว่าเนี่ยถ้าวันหลังหนูอาจจะหงุดหงิดไม่สบายใจเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นมุมสบายให้หนูได้พักผ่อนใจแล้วก็พอหนูอารมณ์ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่อยมาคุยกันตกลงกันนะครับ
0: แล้วถ้าไม่ดูแลครับปล่อยทิ้งไว้จะเกิดผลอะไรไหมครับ
1: เขาคงจะเกิดผลทั้งลบเพราะถ้าถึงจะไม่ได้เกิดผลกับคุณแม่แต่ว่าเขาก็จะมีเรื่องของปัญหาเหล่านี้กับคนรอบข้างอาจจะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนอาจจะเป็นกับคุณครูแล้วก็ทำให้เขาก็ไม่ค่อยมีเพื่อนโดนครูดุว่าทำหนี้อีกมันก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมา
0: คุณหมอพอจะแนะนำอะไรได้บ้างไหมครับสำหรับครอบครัวที่มีลูกเป็น temper tantrum หรือกำลังจะมีลูกหรือว่าถ้าแบบวิธีป้องกันอะไรครับ
1: ครับสำหรับก็ถ้าในครอบครัวที่มีเด็กเล็กนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการจัดการอารมณ์ตัวเอง temper tantrum ตรงนี้เนี่ยครับส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามระงับสติอารมณ์ตัวเองตั้งสติก่อนแล้วก็ค่อยๆจัดการกับอารมณ์ของลูกนะครับเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นแบบอย่างของการจัดการอารมณ์ของตัวเองให้กับลูกได้นะครับแล้วก็อาจจะมีทักษะอื่นๆที่จะช่วยในการจัดการอารมณ์ของลูกไม่ว่าจะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปกอดเข้าไปทำให้เขาสงบลงอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าปัญหาเรื่องของการจัดการอารมณ์นี่ก็ยังคงอยู่จนถึงเมื่อเขาโตขึ้นตอนเรียนหรือเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างนี้ครับก็อาจจะลองพยายามหาสาเหตุของการที่เขามีปัญหาเรื่องอารมณ์ตรงนี้เช่นเขามีความเครียดอะไรบ้างหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่จะช่วยให้เขาหายเครียดได้อย่างไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าสงสัยว่าเขาอาจจะมีเรื่องอื่นๆด้วยอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของภาวะซึมเศร้าหรืออาจจะเป็นเรื่องของสมาธิสั้นก็การมาประเมินกับแพทย์ก็อาจจะเป็นส่วนที่ช่วยได้นะครับ
0: temper tantrum เนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่ภาวะที่น่ากลัวอะไรเลยนะครับถ้าทางครอบครัวและพอคุณพ่อคุณแม่เข้าใจและรู้วิธีในการจัดการกับมันก็จะไม่ยากต่อไปครับวันนี้รายการ Gen Y ของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับขอขอบคุณคุณหมอเค้กมากเลยนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ม
1: เอาล่ะเอาล่ะนะเสร็จสักทีมาแล้วมาแล้วจ้า
2: โอ้ยกำลังหิวเลย
1: อ้าวแล้วหมูหยองล่ะ
2: ยังไม่เห็นเลยอ่ะ
3: ไม่แอกไม่แอกดูนี่สิหมูหยองเจอนี่มา
2: อะไรเหรอ
1: What is it

0: แผนที่เหร
1: อ
0: ดูเหมือนจะมีขุมทรัพย์นะ
2: โหยน่าตื่นเต้นไปกันเลยมา
0: เฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวเรากินข้าวแล้วค่อยไปกันก็ได้โอ้ยอิ่มอิ่มมากเลยอ่ะข้าวสวยขอบคุณนะ
1: อร่อยใช่ไหมล่ะ
2: ปะรีบไปกันเถอะ
1: จะรีบไปไหนจ้าหมูหยอง
0: เออผจญภัยอ่ะ
3: สวัสดียินดีต้อนรับมีอะไรให้รับใช
2: ้คุณยายครับไปตามนี้เลยครับ
3: อืมรับทราบถึงจุดหมาย
1: เออเร็วไปไหมคะ
2: ไปทางไหนต่อหรือไม่เอก
0: แผนที่บอกไปทางนี้นะทิศเหนือ
2: ไปออกเดินทางแล้วบัดนี
1: ้เอ๊ะนั่นนั่นอะไรอ่ะ
0: น่าจะใช่นะ
2: อะไรเหรอ
0: ท่านศิลา
1: เฮ้ยน่ากลัวจังมีเถาวัลย์เต็มไปหมดเลยมีข้อความด้วย
0: จริงด้วยอ่ะเขียนว่าทางไปขุมทรัพย์เห็ดวิเศษเมื่อเห็ดวิเศษไปอยู่ที่ไหนที่นั่นจะสมบูรณ์พูนสุข
2: โอ้โหยรีบไปกันเถอะ
1: What is it?

0: Monkey. M-O-N-K-E-Y. Monkey. A monkey. Monkeys.
1: งายพวกจะไปไหนกันเหรอ
2: พวกเราก็จะไปเอาเห็ดวิเศษนะสิ
1: ไม่จะไปไม่ทันพวกเราหรอกดูนั่น
2: ดาวี่ดาวี่ลงมาแล้วไปกับพวกเราสิ
3: โอ้ sorry
1: ฮ่าๆฉันไปก่อนแล้วนะ
2: พวกเราก็ยอมไม่ได้หรอกไปกันเถอะ
4: เหนื่อยเหนื่อยจัง
5: เสียงเข้าสวยนี
2: ่ช่วยด้วยดูที่พื้นสิ
5: อะไรเหรอนั่นหมูหยอง

0: mice.
1: พวกเธอมายืนไรแถวนี
2: ้ก็อยากจะไปต่อนะแต่ก้าวขาไม่ออกอ่ะอ้าวดาวี่ไปโน่แล้วอะ
1: แล้วพวกคุณรีบไปไหนกันครับก็รีบไปเอาเห็ดวิเศษนะสิ
2: ฮะไปเอาเห็ดวิเศษอีกแล้วเหรอ
1: ก็ไปที่ปราสาทร้างนั่นไงพวกเราก็ไม่ได้อยากได้หรอกแต่พวกลิงอะจะไปเอาพวกเราก็เลยต้องไปเหมือนกันน่ะ
2: งั้นพวกเรารีบไปกันเถอะไปก็ไป
1: โอเค
3: นี่แน่วิ่งเร็วกันนักเจออาวุธของพวกเราหน่อย
2: น้อยเจ้าลิงพวกนี้ระวังนะนั่นไงปราสาทร้างอยู่ตรงนั้นเอง
1: ถึงแล้วเหรอ
2: ใช่แน่ๆดูนั่นสิ
4: สงสัยไม่ทันแล้วล่ะ
2: น่ามาถึงนี่ก็ดีแล้วนะเพราะสวย
1: เข้าไปกันเลยWhat is

0: mushroom. M-U-S-H-R-O-O-M, mushroom. A mushroom. Mushrooms.
1: โอ้ยอยู่สูงจังพวกเราทำบันไดลิงมันต้องอย่างนี้สิ
2: ปีขึ้นไปเอาเลยง่ายกว่ามะ
3: เฮ้ยลิงขึ้นไปแล้วทำไงดี
4: แย่ yeah, แล้วลิงจะได้เห็นวิเศษไปแล้วอ่ะ
5: ได้มาแล้วเห็ดวิเศษ
6: เห็ดวิเศษ
3: โอ้ยเสียดายจังเลยเสียดาย
4: จี๊ดมดกั้นความอุดมสมบูรณ์ไม่เอกว่าไม่หรอก
3: ทำไมเหรอ
4: ดูตามทางนี่สิ
6: อ๋อเข้าใจแล้วนี่ไงความสมบูรณ์อาหารเต็มไปหมด
4: พวกเราช่วยกันเก็บไปทำอาหารเลี้ยงกันดีกว่า
3: เฮ้ยกินได้เป็นเดือนเลยนะแบบนี
1: ้โอ้ยไม่เห็นมีอะไรเลย
2: กล้วยครับหัวหน้ากล้วยหมด
1: ทำไมล่ะ
2: ก็เราใช้ปลาใส่พวกหนูหมดแล้วครับ
1: ไม่น่าเลยเราฮ่ามีเหตุวิเศษแต่ไม่ทำอะไรพวกเราก็อดตายอยู่ดี
6: ไม่น่ามองข้ามเหตุธรรมดาแบบนี้เลยอิ่มกว่ากันเยอะ

0: A mushroom. A map. A mouse. A monkey. A mushroom.
1: พวกเราก็กลับกันดีกว่านะ
2: เดี๋ยวก่อนครับ เอ้ามีอะไรเหรอ เมื่อกี้พวกลิงนำเห็ดวิเศษไปไว้ที่เดิมแล้วก็มาขอโทษพวกเราอะของวิเศษเอาไว้บูชาแต่มีของธรรมดาอิ่มกว่ากันเยอะใช่ไหมหมูหยอง
3: ถูกต้องเย้
1: ก่อนกลับเพื่อนๆมาช่วยกันเล่นเกมจับคู่คำศัพท์กับหมูหยองและดาวี่นะครับ
4: Let's play

0: mushroom? Monkey? Job.
1: What is it?
0: Map? Mushroom? Good job!
2: เพื่อนเพื่อนเก่งกันทุกคนเลยนะครับสนุกมากๆเลยวันนี้พวกเราต้องไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๋งปิ๋งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก

0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

์และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ทุกท่านครับตอนนี้อาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับว่าพี่โจอยู่ไหนอาจจะมองไม่เห็นพี่โจนะครับแต่พี่โจมองเห็นหมดเลยนะครับว่าใครทำอะไรยังไงอยู่นะครับเรียกว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับสามารถช่วยให้พี่โจมองเห็นได้นะครับว่าใครกำลังทำอะไรอยู่มองไม่เห็นพี่โจอ้าวเลย
2: มีอุปกรณ์แต่ว่าไม่ได้ระวังตัวเองเลยนะครับจะบอกว่าอันนี้ครับเรียกว่ากล้องตาเรือนะครับหรือว่ากล้องเพอริสโคปนะครับภาษาอังกฤษนะครับก็จะไว้ช่วยให้เรามองเห็นในที่ที่แบบสูงๆแล้วเราอยู่อันนี้เขาใช้ในเรือดำน้ำครับถ้าเกิดน้องๆสังเกตดีๆคือเรามองไม่เห็นเรือดำน้ำใช่ไหมแต่ว่าเราจะเห็นเป็นแท่งโผล่ขึ้นมาแล้วก็มองไปรอบๆเราใช้เทคนิคแบบนี้เทคนิคแบบเดียวกันนี้นะครับเอามาทำชิ้นงานในรายการสอนศิลป์วันนี้ครับน้องๆบอกว่าโหต้องยากแน่ๆเลยแล้วจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยทำได้ไม่ยากครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะนี่อุปกรณ์ที่เราใช้ก็แค่กล่องน้ำผลไม้สัก2กล่องนะครับแล้วก็กระจกที่เป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับสัก2ชิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากล่องน้ำผลไม้กับกระจกสัก2ชิ้นเนี่ยจะกลายเป็นกล้องตาเรือได้ยังไงสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาประดิษฐ์กล้องตาเรือหรือว่ากล้องเรือดำน้ำนะครับก็เดี๋ยวพี่โตจะสอนวาดรูปนิดนึงแล้วกันนะครับวาดเป็นรูปที่เดี๋ยวเราเอาไว้ใช้ตกแต่งกล้องของเรานะครับเริ่มที่เรือดำน้ำก่อนเลยแล้วกันนะครับเรือดำน้ำเราก็วาดเป็นรูปวงรีก่อนวงรีเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราเติมใบพัดด้านหลังนะครับเป็นหางออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เติมด้านบนเติมกล้องเข้าไปครับกล้องแบบที่เรากำลังจะประดิษฐ์นะครับคราวนี้มาใส่ในรายละเอียดของตัวเรือดำน้ำข้างในนะครับเหมือนกระจกของเรือดำน้ำและคราวนี้นะครับตัวเรือดำน้ำของเราเนี่ยมันจะถูกประกอบขึ้นมาจากแผ่นโลหะหรือแผ่นเหล็กนะครับ

แล้วก็ใส่ลวดลายเข้าไปเอาละครับเรือดำน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพี่จะสอนวาดรูปปูแล้วกันวาดรูปวงรีให้ผสมกับสี่เหลี่ยมนิดนึงมันจะดูปั้นป้านหน่อยก็เติมขาข้างละ4ขาแล้วก็เติมก้ามนะครับก้ามเราก็จะใช้แบบเป็นเส้นโค้งๆออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาระบายสีตรงนี้นะครับเราใช้เป็นสีน้ำที่เลือกใช้เป็นสีส้มๆเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราไปแปะลงบนชิ้นงานของเรานะครับพี่ตัวจะให้เป็นธีมเหมือนกับเป็นรวมเป็นทะเลใช่ไหมมันก็จะออกเป็นสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะใส่สีที่แบบตัดกันกับสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินหน่อยนึงนะครับตรงกระจกนะครับแค่แตะสีฟ้านิดเดียวและหลังจากนั้นครับก็มาระบายปูกันต่อปูก็ใช้เป็นสีชมพูม่วงๆละกันนั้นก็แตะสีม่วงมาเพิ่มความเข้มเข้าไปตรงนี้นะครับเอ้าอันนี้วาดให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวพี่โจจะเอาไปตัดออกมาแล้วก็เอามาแปะบนกล้องของเรานะครับคราวนี้มาที่ตัวกล้องของเราเนี่ยพี่โจใช้กล่องน้ำผลไม้ใช่ไหมครับพันด้วยเทปกาวแล้วก็ทาสีขาวทับรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าทำให้เราระบายสีชิ้นงานได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นลากเส้นให้ดูตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปตัดครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราจะทำออกมา2กล่องด้วยกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้กล่องเดียวนะครับมันจะสั้นไปนิดนึงอ่ะกล่องตรงนี้พอเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาต่อกันแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะเจาะรูครับตรงนี้นะครับสักประมาณ2เซนติเมตรรูเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแปลว่าให้มีความกว้างคูณยาวประมาณ6เซนติเมตรคูณ7เซนติเมตรแล้วก็เจาะตรงนี้คลิกอีกด้านนึงยี่เราด้านบนไปแล้วคราวนี้ต้องด้านล่างครับ2เซนติเมตรเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นพอตัดออกมาเรียบร้อยก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับเราก็ออกแบบลวดลายก็อาจจะเป็นลายคลื่นของน้ำนิดนึงนะครับป๊าบก็เอาให้รอบๆทั่วๆกันนะครับประมาณนี้พี่ตัวก็ออกแบบคร่าวๆให้เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับคราวนี้ไปตัดกระดาษลังครับกระดาษลังให้มีขนาดพอดีกันกับตัวกล่องน้ำผลไม้แล้วก็ให้มีมุมเอียงออกมานะครับตัดเป็นมุมกล่องแบบนี้นะครับเราก็ไปนำกระจกนะครับมาติดเทปกาว2หน้าแล้วก็วางไว้ตรงกลางๆหน่อยให้เป็นมุมที่เราสามารถมองเห็นนะครับถ้า9จริงแล้วแต่น้องๆเลยนะครับว่าจะใช้ความรวดเร็วในการทาแบบไหนอะไรยังไงนะครับเอาละครับก็ติดแล้วก็รอให้กาวแห้งแล้วก็ทำเหมือนกันทั้ง2ด้านนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาระบายสีสีอะคริลิกนะครับที่ใช้ก็ถ้าเป็นฟ้าอ่อนนี่ก็จะเป็นน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็ระบายยาวทั้งแถบเลยนะครับก็จะอีกแถบนึงเป็นสีน้ำเงินรอให้แห้งสักนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยระบายอีกรอบนึงทับลงไปนะครับเอาละก็ระบายให้ทั่วนะครับเป็นลวดลายตรงนี้นะฮะก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับหลังจากนั้นครับเราก็นำเอานี่เลยนะครับแปะปูของเราก็หามุมที่จะแปะลงไปนะครับใช้กาวก็ได้นะครับหรือว่าเทปกาว2หน้าก็ได้นะครับก็ตกแต่งลวดลายจริงๆแล้วน้องๆสามารถใช้อุปกรณ์วัสดุอื่นๆเทคนิคอื่นๆในการที่จะมาทำการตกแต่งกล้องของเราได้นะครับเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นแค่เหมือนกับทำให้เรารู้ลักษณะของการทำงานของกล้องตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่พี่โจให้ดูตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับนี่ถ้าหากว่าเราไม่มีกล่องน้ำผลไม้ยาวๆอาจจะใช้เป็นกระดาษลังมาประกอบเป็นกล่องเองก็ได้แล้วเราสามารถเพิ่มเติมนี่หูจับหูหิ้วแบบนี้นะครับเรายกไปไหนมาไหนสะดวกขึ้นแล้วเวลา

0: ที่จะมองก็อาจจะแบบมองอย่าง
1: น
0: ี
1: ้นี่มีจับโยกไปโยกมาแบบนี้ได้ด้วยนะครับ
0: เอาละครับถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะอวดพี่โจหรือว่าอยากจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆใช้งานอะไรยังไงเล่นแล้วสนุกแค่ไหนส่งมาบอกกันด้วยดีกว่านะครับอยากรู้ว่า

0: อนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์เอาละครับมาดูอันนี้เป็นชิ้นงานน่ารักมากเลยนะครับเป็นน้องๆทำเป็นสมุดเป็นจดหมายเหมือนสมุดเลยครับแล้วก็มีกันแปะสติ๊กเกอร์ใสเคลือบมาด้วยนะครับว่ารูปม้าโพนี่มาสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงแพรวไพลินเชื้อผาเป็งนะครับไม่แน่ใจอันนี้พี่โจอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับอยู่โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดอาจจะเป็นวัดท้ายตลาดแล้วก็วาดรูปพี่โจกำลังกินสายไหมอยู่ตรงพุ่มไม้ค่ะชอบมากนะครับจินตนาการที่พี่โจไปกินสายไหมพุ่มไม้นะครับผมน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งจดหมายมาหาพี่โจแบบนี้โชว์ชิ้นงานกันคราวนี้มาดูใน Facebook กันบ้างนะครับ facebook.com/sonsinclub ครับสวัสดีครับพี่โจผมชื่อออกัสครับอายุ4ขวบชอบดูรายการพี่โจมากเลยครับตอนนี้ปิดเทอมผมกับแม่ช่วยกันทำงานศิลปะเป็นม้าลายนะครับม้าลายน่าจะเป็นม้าลายจากแกนกระดาษทิชชู่หรือเปล่านะครับลวดลายสวยงามมากนะครับแล้วก็หางเป็นพุ่มเลยนะครับขอบคุณออกัสมากเลยนะครับวันนี้ใครที่อยากจะส่งมาแบบออกัส facebook.com/sonsinclub จดหมายแบบน้องแพรวไพลินนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่กับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทาง Thai PBS ครั้งหน้าลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ให้หนูกุ๊กตอนหมาน้อยผู้น่ารัก
1: เอ้ยวันนี้กุ๊กเกือบทำเรื่องแย่ๆเข้าแล้วอะค่ะกุ๊กเกือบทำให้หมาตัวนึงตายอะค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่า
2: มือที่สิ

0: ไหนขออีกมือสิมอบลงลุกกลับหลังหันแกล้งตายว้าวสุดยอดไปเลยเจ้านี่ฉลาดน่ารักจริงๆเลย
1: ใช่ๆน่ารักสุดๆเลย
0: หมาน่ารักน่ารักอย่างเนี้ยเราเอามาเลี้ยงกันเลยนี่ไหมครับ
1: เอ๋นี่แก๊ปจำที่แม่เคยพูดไว้ไม่ได้เหรอ
2: ห้ามเอาสัตว์อะไรเข้ามาเลี้ยงในบ้านเด็ดขาดถ้าใครไม่เชื่อฟังแม่แล้วก
0: ็จริงด้วยสิครับเกือบลืมไปแล้วยื้อ
1: เอ๋เจ้าหมาน้อยท่าทางจะหิวแล้วสิ
0: เออแค่หาอะไรให้มันกินนิดๆหน่อยๆก็คงไม่เป็นไรมั้งครับเอ๊มีแต่ของสดทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่มันกินง่ายๆบ้างเลยหรือเนี่ย
2: หาอะไรอยู่เหรอจ๊ะ
0: เออคุณแม่คุณแม่เองเหรอครับ
2: ท่าทางมีพิรุธชอบกลแฮะมีอะไรปิดบังแม่อยู่หรือเปล่าแก๊ป
0: ไม่มีไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรปิดบังเลยครับแม
2: ่เอ๊ะนี่มันรอยอะไรกันเนี่ยยังกับรอยเท้าหมาเลย
0: ไม่มีครับไม่มีจริงๆครับ
1: เกือบโดนแม่จับได้แล้วงั้นเหรอ
0: ใช่ครับก็เลยได้มาแค่ช็อกโกแลตกล่องเดียวนี่แหละครับ
1: เอ้าเจ้าหมาน้อยมากินช็อกโกแลตนี่สิจ๊ะมาม่ามาม่ามาม่า
2: เดี๋ยวก่อนห้ามให้มันกินช็อกโกแลตเด็ดขาดนะ
0: ม่าน
2: ี่พวกลูกรู้หรือเปล่าว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันเป็นอันตรายกับเจ้าหมานะ
1: เอ๋เป็นอันตราย
2: ก็ใช่นะสิช็อกโกแลตเนี่ยถือว่าเป็นสารพิษสำหรับเจ้าหมาเลยนะถ้ากินเข้าไปนิดหน่อยก็จะทำให้อาเจียนได้แต่ถ้ากินเข้าไปมากๆก็อาจจะถึงตายได้เลยนะ
0: ฮะถึงตายเลยเหรอครับ
2: ยังมีอาหารอีกหลายอย่างนะที่เป็นอันตรายกับหมาแมวอย่างพวกเศษกระดูกทั้งหลายก็อาจจะทำให้มันติดคอได้หรือกระดูกที่แตกเป็นชิ้นแหลมๆก็อาจจะเข้าไปทิ่มแทงอวัยวะภายในของมันได้นอกจากนี้ก็ยังมีพวกหัวหอมถ้ามันกินเข้าไปมากๆก็อาจจะทำให้หมาเป็นโรคโลหิตจางได้แล้วก็พวกนมต่างๆอาจจะทำให้มันปวดท้องแล้วก็ท้องเสียได้ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะว่าพวกสัตว์เลี้ยงน่ะไม่ใช่ว่าเราจะเอาอะไรให้มันกินได้เราต้องคอยดูแลเอาใจใส่พวกมันให้ดี
1: ๆโอ๊ยนี่ขนาดแม่เกลียดสัตว์เองนะคะเนี่ยยังรู้เรื่องพวกนี้ดีจังเลย
2: เอ๊ะใครบอกว่าแม่เกลียดสัตว์เลี้ยงล่ะ
0: ก็แม่ห้ามพวกเราเลี้ยงสัตว์อะไรทั้งนั้นก็เพราะแม่เกลียดมันไม่ใช่เหรอครับ
2: เปล่าสักหน่อยที่แม่ห้ามลูกๆน่ะไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะแม่เห็นว่าลูกๆยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตของพวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้ต่างหาก
0: รับผิดชอบเหรอครับ
2: ใช่จ้ะแค่เรื่องอาหารการกินของมันลูกๆ ก็ยังไม่รู้เลยเห็นไหมแล้วไหนจะยังต้องคอยเล่นกับมันทุกวันให้มันไม่เหงาต้องคอยเช็ดฉี่เช็ดอึรักษาความสะอาดให้กับมันต้องคอยดูแลสังเกตสุขภาพมันให้ดีไม่ปล่อยทิ้งๆคว่างๆไม่ใส่ใจเหมือนอย่างที่แม่เคยทำไว
1: ้เอ๋ที่แม่เคยทำ
2: ใช่จ้ะตอนเด็กๆแม่เคยเลี้ยงหมาตัวหนึ่งตอนนั้นแม่ยังไม่ค่อยมีความรับผิดชอบไม่ได้เอาใจใส่ดูแลมันให้ดีจนมันป่วยตายตอนนั้นแม่เศร้ามากเลยแม่ก็เลยสัญญากับตัวเองว่าถ้าเราไม่พร้อมจะดูแลมันจริงๆแม่ก็จะไม่เลี้ยงอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองที่แท้แม่ก็รักพวกมันมากนี่เอง
0: ว้าวแม่ของแก๊ปน่ารักที่สุดเลยครับ
2: แล้วนี่พวกลูกอยากจะเลี้ยงเจ้าหมานี่จริงๆนะเหร
1: อเอ๊ะกว่าก็ยังไม่พร้อมจะเลี้ยงมันเท่าไหร่หรอกคะแม่
0: แก๊ปก็เหมือนกันครับ
2: โอเคจ้ะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็พามันไปหาตำรวจให้ตำรวจเขาตามหาเจ้าของกันดีกว่านะแม่ว่าตอนนี้เจ้าของหมาตัวจริงคงคิดถึงมันแย่แล้วล่ะ
1: นั่นสิคะอ้าแต่ก่อนอื่นก็ขอหาอะไรให้มันกินก่อนได้ไหมคะ ท่าทางมันคงจะหิวแย่แล้วอะค่ะ
2: ได้สิจ๊ะงั้นเราหาอะไรให้มันกินก่อนแล้วเราค่อยพามันไปหาตำรวจก็แล้วกันนะ

0: กุ๊กตอนไม่จริงกุ๊กทำอาหารไม่อร่อยแล้ว
1: วันนี้เป็นวันที่แย่สุดๆเลยอะค่ะกุ๊กเสียใจสุดๆเลยเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่า
2: น้ำตาลหมดแล้วเหรอเนี่ย อย่างนี้ต้องเติม
0: คุณแม่คะไปธุระกันเถอะค่ะเดี๋ยวรถติดนะคะ
2: โอ้จ้า
1: เอ้าเข้ามาเลยจ้ะตามสบายเลยนะเพื่อน
0: มาถึงบ้านกุ๊กทั้งทีจะได้ชิมฝีมือกุ๊กไหมนะ
1: ได้เลยจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปทำขนมไทยที่คุณยายเคยสอนไว้มาให้นะจ๊ะ

0: ดๆเลยเป็นไงมั้งจ๊ะอร่อยไหม
1: ก็โอเคนะจ๊ะ
0: งั้นก็ทานกันอีกเยอะๆเลยนะ
1: ทานอีกเยอะๆเลยเหรอ
0: ทำไมเหรอ
1: จริงๆฉันก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่หรอกเธอก็กินก่อนก็ได
2: ้โอ๊ยไม่เป็นไรฉันรอก่อนได้เธอกินก่อนเถอะ
1: เธอก่อนเธอกินก่อนเธอ
0: นี่ไม่ต้องแย่งกันหรอกนะถ้าหมดนี้แล้วเดี๋ยวฉันไปทำมาให้ใหม่ก็ได
3: ้กลับมาแล้วครับฮ่ามีขนมด้วยเหรอขอสักชิ้นนะครับอีขนมอะไรเนี่ยเค็มสุดๆขนมอะไรก็ไม่รู้อ่ะเค็มไม่มีความอร่อยเลย
0: โอ้ทำไมถึงได้แคมอย่างนี้ล่ะโอ
2: ้ฉันว่าเธอทำอะไรผิดสูตรไปหรือเปล่าจ๊ะ
0: ฉันว่าฉันทำตามสูตรที่คุณยายสอนมาทุกอย่างนี่นะไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องลองทำใหม่ดูอีกครั้ง

0: ยังไงบ้าง
1: อีก็ยังเค็มอยู่อ่ะพี่ยังเค็มเหมือนเดิมเลย
0: ไม่จริงเป็นไปไม่ได้ต้องลองดูอีกครั้งต้องลองดูอีกครั้ง
2: กลับมาแล้วจ้าโอ้โหทำขนมกินกันเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยร้องไห้ทำไมล่ะลูก
0: คุณแม่ค่ะก็ทำอาหารอะไรก็ไม่อร่อยแล้ว
2: จะไปได้ยังไงปุ๊กเนี่ยนะทำอาหารไม่อร่อย
3: ถ้าไม่เชื่อแม่ก็ลองชิมขนมพวกนี้ดูสิครับ
2: เอ๊ะทำไมถึงได้เค็มปี๋อย่างนี้ล่ะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะคะก็ทำอาหารอะไรไม่ได้อีกแล้ว
2: ไม่แม่ไม่เชื่อหรอกว่ากุ๊กทำอาหารไม่อร่อยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ขนมรสชาติแปลกไปแต่ต้องไม่ใช่ฝีมือกุ๊กแน่นอน

0: คนฉีกถุงเกลือมาเติมแล้วนี่นาแล้วทำไมขวดเกลือมันยังเหลือแค่ก้นขวดล่ะเนี่ยรู้แล้วล่ะกุ๊กเอาขวดน้ำตาลนี่ไปใช้ทำขนมใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในขวดนี้เนี่ยมันไม่ใช่น้ำตาลหรอกนะจ๊ะแต่ว่ามันเป็นเกลือต่างหาก
1: เกลือเหรอคะ
0: แม่ว่าต้องมีคนเติมเกลือใส่ขวดผิดแน่ๆเลยอ้าวนั่นมันถุงเกลือหรอกเหรอตายจริงยายคิดว่าถุงน้ำตาลซะอีก
1: คุณยายเองเหรอคะคุณยายอะทำอย่างนี้ได้ยังไงอะเนี่ย
0: อย่าโกรธยายเลยนะ
2: นั่นสิกุ๊กยายเขาไม่ได้ตั้งใจหรอก
1: กุ๊กไม่ได้กอดคุณยายหรอกค่ะกุ๊กแค่ใจหายเท่านั้นเองนึกว่าชาติเนี้ยจะทำอาหารอะไรไม่ได้แล้วสิอีก
0: โถหลานรักของยาย
3: เพราะความเชื่อมั่นของคุณแม่ในตัวกุ๊กแท้ๆที่ทำให้เรื่องทุกอย่างมันกระจ่างได
0: ้ก็เพราะแม่รู้จักลูกแม่ดียังไงล่ะจ๊ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ก็จะเชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอจ้ะ
1: คุณแม
4: ่ดีละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะทำขนมให้พวกเธอทานหน่อยนะคราวนี้ใช้น้ำตาลจริงๆแล้วรับรองว่าต้องอร่อยแน่หลังจากนั้นกุ๊กก็กลับมาทำอาหารได้อร่อยเหมือนเดิมเฮ้ยเลิศออกจริงๆค่ะต้องขอบคุณคุณแม่นะคะที่เชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอกุ๊กรักแม่ที่สุดเลยค่ะ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งหม้อเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ICG ร่วมกับสสส.เสนอ

0: ความลับของเจ้าเหลือง
1: โอ้ยโอ้ยโต
2: แหมเวลาผ่านไปเร็วดีจริง
3: ๆจ้าจ้าเย็นแล้วจ้าจ้า
0: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

0: ้คงจะหิวแล้วสินะแบบเนี้ยไปที่บ้านของฉันไหมล่ะฉันจะหาของให้นายกินเย้ดีใจจังเลย
1: ฮ่าฮ่าไปเร็วไปเร็วไป
0: กลับมาแล้วครับพ่อ
2: ปัดท่อเล่นอะไรนี่ลูกฮะแล้วนี่เก็บลูกแมวลงทางกลับมาบ้านอย่างนั้นเหรอลูกฮะ
0: แมวน้อยน่าสงสารเขากำลังหิวครับพ
2: ่ออ๋อแมวเหรอไหนเจ้าเหมียวถ้าอย่างนั้นลูกก็ไปหาอะไรให้เขากินก่อนก็แล้วกันนะลูกนะฮะเอ๊ะมีคนผูกริบบิ้นเอาไว้ให้ด้วยนี่นาแบบนี้แมวน้อยตัวนี้บางทีอาจจะมีเจ้าของนะเนี่ยแล้วก็เจ้าของของเขาอาจกำลังตามหาตัวอยู่ก็ได
1: ้เหมียวเหมียวเหมียวเหมียวเหม
2: ีย
1: ว
2: เหมียวมีอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้าแมวเหมียว
1: เหมียวเหม
2: ีย
1: วเหม
2: ีย
1: วเหม
2: ีย
1: ว
2: เหมียวเรือดำน้ำกับดอกไม้สีชมพูอย่างนั้นเหรอ
0: มีอะไรเหรอครับพ
2: ่ออ๋อคือว่าพ่อเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะลูกงง
3: แมวหวานตั้งชื่อให้เขาแล้วหรือยังล่ะ
0: ยังเลยแต่แมวน้อยตั้งชื่อให้ฉันว่าเหมียวเรียบร้อยแล้วล่ะ
4: เย้แล้วทำไมเขียวหวานต้องให้แมวน้อยตั้งชื่อให้ด้วยเล่าเขียวหวานก็มีชื่ออยู่แล้วนี่นา
0: จริงด้วยสิฮะลืมไป
5: แบบเนี้ยพวกเราเรียกเขาว่าเจ้าเหลืองดีไหมล่ะ
0: ก็ดีเหมือนกันนะ
6: นี่นะแล้ววันนี้พวกเราจะเล่นอะไรกันดีอะ
0: เมื่อวันก่อนพ่อต่อเรือลำนี้ให้ฉันวันนี้พวกเรามาลองลอยเล่นกันดูที่สระน้ำพุดีมา
7: ดี
0: ฮ่าเล่นกันลองดูนะ
3: โอ้โหลอยได้
8: ลอยได้จริงด้วย
0: ใช่สิฮะ
3: ทำอะไรน่ะเจ้าเหลืองเดี๋ยวก็ตกลงไปในน้ำหรอก
6: เรือใบลำนี้ไม่ใช่เรือจริงๆนะถึงจะลอยได้แต่ก็ขึ้นไปนั่งไม่ได้หรอกรู้ไหม
5: นี่เดี๋ยวพวกเรามาเล่นเป็นเรือของอาณาจักรวาลีวาลีกันดีไหมล่ะ
0: อาณาจักรวาลีวาลีคืออะไรหรอ
5: ก็คืออาณาจักรที่เรือทุกลำต่างก็มีชีวิตนะเซ
0: โอ้โห
6: ถ้างั้นของฉันขอเป็นเรือสำเภานะ
3: ของฉันขอเป็นเรือใบ
5: ฉันอยากเป็นเรือแคนู
0: ฉันอยากเป็นเรือสินค้าลำใหญ่ๆเลยอะ
3: งงงงงงงงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
0: ของข้อพ่ออะเขาอยากเป็นเรือจอนสลัดอ่ะถ้าอย่างเนี้ยพวกเราก็ต้องหนีข้าพ่อแล้วล่ะสิหนีเร็วหนีเร็วจอนสลัดมาไปวิ่งวิ่งหนีหนี
9: ลงไปในน้ำไม่ได้เลยสิ
10: เจ้าเหลือง
2: เมื่อวานเนี่ยที่แมวน้อยข้าวดอกไม้สีชมพูมาวางคู่กับเรือดำน้ำจำลองของพ่อนะในที่สุดพ่อก็นึกได้ว่าเคยได้รู้จักกับคุณเรือดำน้ำสีชมพูชาวอาณาจักรวารีวารีลำหนึ่งพ่อก็เลยลองติดต่อไปหาเขาดูแล้วก็ปรากฏว่า
7: แมวน้อยตัวเนี้ยเป็นลูกชายของฉันเองแหละจ้า
8: ลูกชาย
7: ใช่แล้วล่ะจ้าแต่ว่าเดิมทีเขาไม่ได้เป็นแมวหรอกนะเขาก็เป็นเรือดำน้ำเหมือนอย่างฉันนี่แหละแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่ดื้อรั้นไม่ยอมฟังคำตักเตือนของฉันหรือว่าใครๆทำให้มีครั้งหนึ่งที่เขาแอบเข้าไปในเขตแดนห่วงห้ามใต้ทะเลแล้วก็เลยโดนคำสาปจนกลายเป็นแมวแบบนี้ละจ้ะ
8: อย่างนี้นี่เอง
2: ที่เขาอยากจะนั่งเรือไปตามแม่น้ำก็คงเป็นเพราะเขาอยากจะกลับบ้านไปหาคุณที่อาณาจักรวารีวารีละมั้งคุณเรือดำน้ำสีชมพู
7: แต่ถึงยังไงเขาก็ยังเป็นเด็กดื้ออยู่ดีตราบใดที่เขายังดื้ออยู่อย่างนี้เขาก็จะไม่มีทางล้างคำสาปได้เลย
9: ถ้าอย่างนั้นก็เลิกดื้อแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่ทนาเจ้าเหลือง
4: ใช่แล้วใช่แล้วเลิกดื้อแล้วเชื่อฟัง

0: ขอบใจทุกคนมากนะจ๊ะ
1: ได้

0: B Boy CG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋ว

0: อนหัวเห็ด
1: กระจกเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครกันที่งดงามที่สุดในโลก
2: ใครก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่เธอหรอกยะ
1: อะไรนะยะ
2: เอ้าก็เธอไม่ได้อยู่ในโลกนี่นาอย่าลืมสิ
1: จริงด้วยสินะถ้างั้นถามใหม่ก็ได้ใครเอ่ยงดงามที่สุดนอกโลก
2: ถึงจะถามใหม่แล้วแต่ว่าแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่าเอ้ย
3: แล้วเจ้าชายเจ้าหญิงก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสนุกไหมลูกนิทานเรื่องนี
4: ้สนุกครับพ่อ
3: ถ้าอย่างนั้นก็รีบนอนซะสิจะได้ฝันสนุกสนุกเหมือนในนิทานยังไงล่ะลูก
4: เออแล้วพรุ่งนี้พ่อจะเล่านิทานเรื่องอะไรอีกอะครับ
3: เรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นว่าพ่อให้ลูกเป็นคนไปสมุดเองก็แล้วกันนะ
4: ครับพ่อ
5: วันนี้เอาหนังสือมาคืนเองเลยเหรอเก่งจริงนะเขียวหวานเนี่ยแล้วจะยืมเล่มไหนต่อไปดีล่ะ
4: อยากได้เล่มที่อร่อยนะครับคุณนะ
5: เอ้ยโอ้ยนี่มันหนังสือนะไม่ใช่ขนมหนังสือน่ะต้องบอกว่าเล่มที่สนุกต่างหากเล่า
4: ถ้าอย่างนั้นขอเล่มที่สนุกครับผม
5: หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่หัวเห็ดชอบมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองที่ว่ากันว่าผู้คนที่ได้ไปอยู่จะมีความสุขที่สุดในโลกเมืองที่สุดปลายสายรุ้งยังไงล่ะ
4: เมืองที่สุดปลายสายรุ้งเหรอครับอ๋อน่าอร่อยดีจังเลย
5: โอ้ยปัดโถเอ้ยสอนไปเมื่อตะกี้นี้แป๊บเดียวลืมซะแล้วเด็กหนอเด็ก
4: กลับมาแล้วครับพ่อ
3: กลับมาแล้วเหรอลูกรีบไปล้างมือให้สะอาดแล้วค่อยมากินข้าวกันนะลูกไป
4: ครับผม
3: เอ๋อ้าวหัวเห็ดกับคุณพ่อคุณแม่มา

0: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอครับ
1: ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยขอร้องคุณเรือดำน้ำสีชมพูให
2: ้ในที่สุดความฝันของหัวเห็ดที่ฝันมาตั้งแต่เล็กๆว่าวันหนึ่งจะได้ไปอยู่ที่เมืองที่สุดปลายสายรุ้งก็จะได้เป็นจริงสักที
0: แต่ว่าพวกคุณช่างศึกษาค้นคว้ากันเก่งจริงๆนะครับผมเองเนี่ยยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณเรือดำน้ำสีชมพูมีความสามารถพิเศษสามารถที่จะเดินทางไปยังเมืองที่สุดปลายสายรุ้งได้นะครับแม่
3: พ่อบอกว่าการลาจากกันน่ะเป็นเรื่องเศร้าพ่อก็เลยอยากให้เก็บเรื่องที่พวกเราจะย้ายออกไปเป็นความลับไว้ก่อนพอพวกเราไปถึงที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพ่อก็จะเขียนจดหมายมาบอกลาทุกคนในเมืองนี่เอง
4: ขอให้โชคดีนะหัวเห็ด
1: ทุกคนในหมู่บ้านเวจจี้เวจจี้ดีกับพวกเรา3คนพ่อแม่ลูกมากพวกเราจะไม่มีวันลืมเลย
0: ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับ
1: ไปกันเถอะลูกไป

0: นี่ทำไมวันนี้หัวเห็ดถึงไม่มาโรงเรียนล่ะมีใครรู้บ้างไหม
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะไม่รู้ว่าเขาไม่สบายหรือเปล่า
0: ข้าวโพดบอกว่าเมื่อเช้าตอนที่ด่านบ้านของหัวเห็ดก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะ
1: เอ๊ะน่าเป็นห่วงจังเลยเนาะ
0: แล้วเขียวหวานล่ะพอจะรู้อะไรบ้างหรือเปล่า
2: คือว่า
1: ทำท่าแบบเนี้ยเขียวหวานคงต้องรู้อะไรดีๆแน่เลยอ่ะ
0: บอกหน่อยเถอะ
1: บอกหน่อยเถอะนะเขียวหวาน
0: บอกหน
1: ่
0: อย
1: เถอะนะเขียวหวาน
2: นั่นอะไรอ่ะยันนี้นะ
1: กลับมาก่อนเขียวหวาน
0: เขียวหวานกลับมา
1: เขียวหวาน
2: เฮ้ยจะทำยังไงดีล่ะเรา
0: พวกเราคือลูกหมู3ตัวที่เป็นพี่น้องกัน
2: ว้ายหมาป่ามา
0: พวกเรามาแอบในบ้านของพี่ใหญ่ที่ทำด้วยฟางกันเถอะ
2: ว้ายหมาป่าเฝ้าบ้านของพี่ใหญ่ปลิวไปแล้วรีบหนีกันเถอะ
0: คราวนี้พวกเราหนีมาแอบอยู่ในบ้านที่ทำด้วยไม้ของพี่คนรอง
2: ว้ายหมาป่าเฝ้าบ้านของพี่รองปลิวไปแล้วรีบหนีไปอยู่บ้านของน้องเล็กที่ทำด้วยอิฐกันเถอะ
3: เย่แล้วล่ะคนทำฉากเขาลืมวาดรูปบ้านที่ทำด้วยอิฐมานี่นาจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ย
4: มาฉันช่วยวาดให้เองนะขอบใจมากนะข้าวโพด
2: เฮ้ยแย่แล้ว
0: มีอะไรหรอ
4: ฉันไม่มีปากกาก็เลยวาดไม่ได้นะสิขอบใจนะสับปะรด
0: อะมีอะไรอีกหรอ
4: เอ้ยคือว่าปากกาด้ามเนี้ยหมึกหมดแล้วอ่ะเขียนไม่ออกเลยอ่ะ
1: ฮ่าถ้างั้นใช้ด้ามนี้สิ
4: อะขอบใจนะฟักทอง
2: ได้แล้วเฮ้ยแย่แล้ว
0: บอกมาซะดีๆนะเขียวหวานว่าหัวเห็ดเขาหายไปไหน
1: ใช่ใช่ใช่บอกมาซะดีๆนะ
2: แต่ว่าฉันรับปากกับหัวเห็ดไว้ว่าจะไม่บอกให้ใครรู้นี่นะ
0: ถ้างั้นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอก
1: ใช่แล้วพวกเราอะต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญา
5: ขอบใจมากนะเขียวหวาน
0: หัวเห็ดหายไปไหนมารีบบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
5: คือว่าฉันฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกพอไปถึงกลางทางฉันก็ขอให้พ่อแม่พากลับมาเพราะฉันน่ะรู้ตัวแล้วว่าตอนที่ฉันอยู่ที่หมู่บ้านเวกจี้ฉันก็มีความสุขที่สุดในโลกแล้วเพราะฉันน่ะมีเพื่อนๆที่แสนดีอยู่ยังไงล่ะ
2: เย้
1: เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแล้ว

0: อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมหรือเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมจัมโบ้ไททันคุณพ่อบีและน้องเบสและทีมมอเตอร์เรนเจอร์คุณพ่อชัยวัฒน์และน้องมอเตอร์ทั้ง2ทีมตอบถูกทีมละ1คนจึงมีคะแนนเท่ากันแต่ละทีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญมาต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการซ่อนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยจากตอนที่แล้วน้องๆกำลังมุ่งมั่นกับการถอดรหัสกันใครถอดรหัสได้เร็วกว่ากันและคุณพ่อทีมใดจะสามารถฝ่าด่านตั้งค่าได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ไปที่โทรศัพท์ก่อนนะฮะเอาละครับกดนะกดนั่นแหละเอาละครับใส่รหัสลงไปเริ่มจับโทรศัพท์เหมือนกันน้องมอเตอร์ตามมาติดๆนะฮะเชียร์หน่อยพวกเราเชียร์หน่อยเร็วเร็วเร็วเร็วครับตอนนี้มาแล้วครับถูกไหมฮะถูกไหมฮะถูกไหมถูกไหมกดแล้วถูกไหมถ้าถูกแล้วเอาไปให้คุณพ่อนะอื้อเลยนะ
2: เอาได้เลยไง1 + 4
1: เอาละครับใช่ไหมฮะ
2: เท่าไหร่
1: เท่าไหร่บวกให้ถูกนะฮะเอาได้ไหมครับมันเข้าอยู่แล้วเลขกดเลขใช่หรือเปล่าถ้าใช่
3: ใช
1: ่ถ้าใช่เอาไปให้พ่อก่อนเอาไปใช่ไหมเด็กทีละสองเครื่องเลย
2: ที่ทำแท็บเล็ต
0: การตั้งค่าการซ่อนแอปของมือถือ Android 1. กดไปที่ตั้งค่าบนหน้าจอโฮมของมือถือ 2. กดคำว่าแอปแอปพลิเคชัน 3. เมื่อกดเข้าไปแล้วให้เลื่อนหาแอป Google Play Store หรือแอปที่ต้องการจะซ่อน 4. แล้วกดเข้าไปจะเห็นคำว่าปิดการใช้งานเพียงเท่านี้ก็จะสามารถซ่อนแอปของมือถือ Android ได้แล้วครับการตั้งค่าการซ่อนแอปของมือถือ iOS, iPhone และ iPad 1. กดเข้าไปที่การตั้งค่า 2. ไปที่เวลาหน้าจอ Screen Time และหาคำว่าจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวแล้วกดเข้าไป 3. ให้หาคำว่าสินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store และเมื่อกดเข้าไปจะเจอคำว่าการติดตั้งแอป 4. หลังจากนั้นให้กดเปลี่ยนจากอนุญาตให้เป็นไม่อนุญาตนอกจากนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากเปลี่ยนกลับให้เป็นเหมือนเดิมก็สามารถใช้วิธีเดิมได้เลยครับ
1: เอาโทรศัพท์อันนี้ไปให้พ่อก่อนเร็วอันนี้อันแรกก่อนเอาไปก่อนแล้วเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วใช่ไหมฮะใส่รหัสไปยังเสร็จแล้วให้พ่อเลย
2: เอามาให้พ่อเลย
1: ใช่ไหมถูกไหม
2: โอเค
1: บวกเลขเรียบร้อยกดแล้วรีบให้คุณพ่อนะได้เปล่าไม่ถูกก็สิท่าถูกหรือเปล่าก
2: ดโอเคยัง
1: ลูกกดโอเคก่อนนะกดโอเคโอเคได้ไหมอุ้ยได้แล้วกดโอเคแล้วเร็วเร็วได้ไหมถ้าไม่ได้บุกใหม่
2: 3 4
1: ถ้าเสร็จแล้วกดกระดิ่งนะฮะ
2: 4 5 2ทีเลยลูก
1: ใช้ได้พ่อชุบช่วยหน่อย
2: 4 5 2ทีเลยลูกเสร็จแล้ว
1: เอาเร็วกดรหัสเล็กปุ๊บมาได้กดรหัสลงไปเลยโอเคโอเคไหมโอเคให้พ่อเลยโอเคพ่อ yes เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเอาละครับตอนนี้คุณชัยก็น่าจะได้แล้วนะฮะได้เลยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคุณพ่อ
2: เ
1: สร็จแล้วกดจริงครับกดจริงเอาละครับทีนี้เสร็จแล้วนะฮะเอาละครับเหลือแต่คุณพ่อชัยนะฮะพ่อชัยช้าช้าไว้ครับพ่อชัยเอาละครับถ้าพร้อมแล้วกดเลยนะถ้าพ่อบอกเสร็จแล้วกดเลยนะ
2: เสร็จแล้วครับ
1: เสร็จแล้วกดดีมากขอเซลฟ์ปรบมือโอ้โหบอกเลยว่าหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะฮะเชื่อว่าโอ้ทุกคนก็ไม่ต่างจากผมเลยนะครับโอ้โหคิดเลขกันไวมากเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการมีแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยอย่างคุณพ่อบีมีโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้เป็นเจ้าของไหมฮะสำหรับน้องเบ๊
2: เป็นแท็บเล็ต
1: เป็นแท็บ

0: ุณพ่อตั้งไว้แล้วคุณพ่อตั้งเสร็จเราตั้งเป็นแบบวาดลูก
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราไม่ได้บอกลูกใช่ไหม
1: ไม่ได้บอก
0: แต่ลูกน้องเบสไปหาได้ยังไงอะลูก
2: ทำกว่าได้ครับ
0: ทำจนกว่าจะได้
2: ว
0: ้
2: าว
0: คือไอ้เหลี่ยมๆนั่นนะผมบอกเลยเป็นหมื่นๆวิธีเลยนะไปทำยังไงถึงได้อะ
2: ทำวิธีง่ายก่อนถ้าเกิดวิธีง่ายๆมีไม่มีก็ทำวิธียากๆครับ
0: ผมว่าเขาไม่ธรรมดาคุณพ่อบีสามารถหาโค้ดลับพ่อได้แล้วเขาเนี่ยเคยใช้แบบว่าไปถอดรหัสเสร็จปั๊บเนี่ยและแอบไปดูในสิ่งที่คุณพ่อไม่ชอบไหม
1: ส่วนใหญ่ยังไม่มีครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะถ้าเกิดเขาดูอะไรผมก็จะพยายามใช้เวลาดูกับเขา
0: แล้วคุณพ่อดูให้น้องเขาดูด้วยไหม
1: ดูด้วยกัน
0: ดูด้วยกันเลยเหรอ
1: คร
0: ับ คุณพ่อไม่แบบว่าดูอะไรที่ไม่ห้ามต้องห้ามอ่ะ
1: อ๋อถ้าเกิดเป็นผมดูเองก็น้องไม่ได้ดู แต่ถ้าเกิดน้องเขาดูผมพยายามเข้าไปดูเขาด้วย
0: ก็ดูด้วยกันไปเลย
1: ดูด้วยกัน
0: นะครับส่วนทางด้านนี้นะฮะคุณพ่อชัยฮะมีแบบว่าโทรศัพท์หรือว่าม
3: ีครับ
0: แท็บเล็ต
3: มีเป็นเครื่องโทรศัพท์
0: โทรศัพท
3: ์ใช่ครับ
0: คือให้ไว้เป็นส่วนตัวไหมฮะ
3: เฉพาะตอนอยู่บ้านเพราะว่าตอนเรียนเนี่ยเขาทางโรงเรียนไม่อนุญาตใช
0: ่แล้วอย่างนี้เราตั้งค่าไหมฮะ
3: มีตั้งเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกับคุณพ่อบี
0: แล้วบอกลูกไหม
3: ไม่ได้บอกแต่เขาก็รู้ของเขา
0: เดี๋ยวนะเด็กสมัยนี้เอ้ยโอ้โหเก่งนะน้องมอเตอร์สามารถหาไอตัวโค้ดตรงนั้นได้ยังไงอะครับรู้ไหมเราไปทำยังไงเราวาดเองไหมครับวาดไหมวาดไอ้ที่คุณพ่อตั้งค่าไว้ไหมตั้งไว้ป
3: ่ะแพทเทิร์นที่ตั้งไว้ครับส่วนใหญ่จะตั้งง่าย
0: ๆตั้งง่ายๆ
3: ใช่จะแบบสมมติเป็นตัว L หรืออะไรลักษณะนี
0: ้แต่สุดท้ายทำได
3: ้ครับ
0: เก่งนะเก่งมากๆลูกแล้วเคยแอบพ่อแบบไปดูแบบว่าคลิปอะไรวิดีโออะไรพวกนี้ไหมแอบพ่อดูไหมหรือว่าเราดูกับพ่อ
4: แอบพ่อหนึ่งแอบมีนิดนึงค่ะ
0: เป็นหนังหรือเกม
4: เป็นพวกใน YouTube อ่ะ
0: ใน YouTube นะแต่เราดูแล้วต้องดูกับพ่อนะอย่าไปดูคนเดียวนะ แต่บอกได้เลยว่าปลอดภัยจริงๆครับเอาละครับตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูผลการแข่งขันในรอบนี้นะครับเอาละครับสูสีกันมากเลยทีเดียวเริ่มจากทีม To be the best นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับทำเร็วและถูกต้องได้รับไปเลย400เหรียญ นะฮะส่วนทีม Motor Angel นะครับทำไปได้2อุปกรณ์และถูกต้องแต่เสร็จช้ากว่ารับไปเลย300เหรียญ นะครับและตอนนี้นะครับผู้ที่นำก็คือทีม To be the best นะครับมีคะแนนรวมนะฮะ500เหรียญครับตามมาติดๆนะครับเพราะมีอยู่2ทีมนะครับมอเตอร์แรงเจอร์มาตามมาติดๆเลย400เหรียญครับ
5: คุณผู้ชมทางบ้านสามารถลองตั้งค่าการป้องกันในอุปกรณ์ไอทีตามตัวอย่างในรายการได้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้มีการรั่วไหลของเงินด้วยความไม่ตั้งใจรวมถึงการป้องกันการซื้อแอปหรือเกมที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมซึ่งอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมที่รุนแรงอารมณ์ร้อนและการใช้คำหยาบคายจากการเล่นเกมจะเห็นได้จากข่าวในปัจจุบันที่มีข่าวมากมายที่เกี่ยวกับการลอกเลียนแบบพฤติกรรมในเกมเช่นการพูดคำหยาบในเกมการดูนักแคสเกมที่ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมไปจนถึงขั้นเกิดการก่ออาชญากรรมเพราะในยุคสมัยนี้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายดังนั้นเสียสละเวลาสักนิดเพื่อประโยชน์ต่อท่านและบุตรหลานของท่านเองนะครับ
0: ผ่านไปแล้ว2ภารกิจเรามาถึงภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3นะครับสำหรับทันเกมทันเด็กไซเบอร์นะครับซึ่งภารกิจนี้นะฮะมีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยคิดครับเอาละครับคุณพ่อคุณแม่นะฮะเคยมีเวลาที่อยากให้ลูกเล่นเกมหรือดูเนื้อหาที่พัฒนาทักษะเด็กและไม่รู้ว่าจะให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าเราจะเลือกอะไรสักอย่างให้กับลูกอย่างคุณพ่อชัยฮะถ้าสมมุติว่าจะเลือกเกมสักเกมนึงให้กับน้องมอเตอร์เนี่ยเราจะเลือกจากอะไรฮะ
3: จริงๆก็ดูก่อนว่าเขาชอบแนวไหน
0: เพราะแต่ละคนชอบแนวไหน
3: มอเตอร์เขาแนวต่อสู้หน่อยนึงหรือแนวแบบว่าใช้ความไวของสมองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็แล้วแต่ให้เขาเลือกแหละเพราะว่าแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าไอ้เกมที่เขาเลือกมาเนี่ยมันโอเคไหม
0: ต้องมาผ่านการคัดกรองก่อน
3: ใช่ครับ
0: ครับผม
3: ไม่ใช่ว่าแบบเกมไหนก็ได้ที่อยากเล่นจะได้เล่นหมดทุกเกมอะไรเงี้ยเกมที่มันใช้ ความไวไหวพริบใช้สมองสำหรับเหมาะสำหรับ

0: เด็กวัยประมาณนี
1: ้ไม่ต้องต่อเนื่องมากไม่ต้องเป็นซีรีส
0: ์ใช่ใช่ประมาณนั้น
1: ครับผมน้องมาชอบไหมเวลาพ่อเลือกเกมมาให้เราเล่น
2: ชอบครับ
1: หรือเราชอบเลือกเองไหมชอบเลือกเองไหม
2: ชอบเหมือนกันนะ
1: อะไรนะ
2: ชอบเหมือนกันครับ
1: แล้วเวลาเราเลือกเนี่ยเราชอบเลือกเกมอะไรครับ
2: ชอบเลือกเกมแนวต่อสู้ครับ
1: แนวต่อสู้ต่อสู้แบบไหนใช้อะไรมีมีดดาบหรือว่ามีปืนหรือมีอะไรไหมต้องมีไหม
2: ไม่มีครับ
1: เอ้าแล้วต่อสู้ไงอะต่อยเหรอ
2: ครับ
1: แนวสู้ตัวอะไรอย่างนี้ไม่ชอบปืนใช่ไหมที่เขาดูเท่าที่คุณลูกพูดถูกไหมฮะ
0: ใช่ใช่ครับแล้วก็มีแนวแบบเกมแบบแอคชั่นแบบพวกวิ่งเก็บของเก็บวิ่งเก็บของอะไรอย่างเงี้ยก็จะแนวนั้น
1: ยังไม่มีแผนแนวฆ่าซอมบี
0: ้ถ้านั้นไม่ผ่านด่าน
1: ไม่ผ่านด่านคุณพ่อก่อนเลยเอาละครับและนี่คือการเลือกแล้วยังคุณพ่อบีฮะเวลาเลือกเราใช้เกณฑ์อะไรเลือกเกมให้กับน้องเบสเล่นนะ
3: ส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกับคุณพ่อชัยก็คือน้องส่วนใหญ่จะชอบอะไรเกี่ยวกับตัวเลขก็จะเป็นพวกพัซเซิลหรืออะไรง่ายๆที่เป็นบล็อกอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นได้ทุกเกม
1: คือเราชอบให้หรือลูกชอบแบบนั้นอยู่แล้ว
3: เขาชอบอยู่แล้วเขาก็จะโหลดเองบ้างแล้วก็เล่นเองบ้างเราก็คอยดูว่าเขาเล่นอะไร
1: น้องเบสน้องเบสไม่ชอบเล่นเกมแบบต่อสู้เหรอ ชอบป่ะชอบแบบไหน
4: ไม่ค่อยชอบอะไรครับแต่ชอบแบบ
1: อะไรฮะ
4: ตัวเลขการรวมบล็อกตัวเลขตัวอักษรครับ
1: ครับบล็อกใช่ไหม
4: ครับ
1: บล็อกไหนลองพูดสิ
4: บล็อก
1: บวกโทษที่พี่ออกสำเนียงคลาดไปนิดนึงบล็อกอย่างนี้ชอบแบบต่อภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ป่ะไอ้ที่เป็นภาษาป่ะหรือว่าเรื่องคำนวณอย่างเดียวเลย
3: คำนวณตัวเลข
1: ใช่ไหมชอบแบบไหนครับคำนวณใช่ไหม
4: ครับ
1: เก่งมากคนละแบบเลยอันนี้แนวต่อสู้แต่คุณพ่อบอกว่าเฮ้ยสู้แต่ยังไม่มีอาวุธแต่อันนี้ชอบแบบคำนวณอันนี้จะเป็นคนละแบบนะฮะเอาละครับภารกิจในรอบนี้นะครับเราก็จะมีเกมมาแนะนำที่จะช่วยพัฒนาพื้นฐานเด็กนะครับให้ทันโลกดิจิทัลนะครับต่อไปอาจจะไปเป็นยุคแฟนตัมก็ได้นะฮะซึ่งภาษาเขียนคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยหนีไม่พ้นเลยนะครับกับการใช้โค้ดเด็กยุคใหม่นี้เลยครับนอกจากเรียนเขียนกอไก่ขอไข่หรือ ABC แม้แต่ภาษาจีนพินอินในยุคนี้นะครับถ้าอยากจะให้เด็กไทยนะครับเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีไม่ใช่เป็นแค่ผู้ใช้หรือผู้เล่นเกมเท่านั้นนะฮะเราก็ต้องปูพื้นฐานสร้างความเคยชินกับโค้ดหรือโค้ดดิ้งนะฮะให้คุ้นเคยกันไปเลยและปัจจุบันนะครับเกมนะฮะที่เสริมทักษะเป็นรากฐานในการเขียนโค้ดดิ้งมีการสร้างรูปแบบเกมไว้หลากหลายเลยนะฮะเพื่อให้ได้ทั้งความสนุกและความรู้นอกจากนี้นะครับผู้ปกครองก็ควรจะรู้จักเล่นพอเป็นพอรู้เป็นประโยชน์นะฮะไม่เพียงแต่พ่อแม่จะดูเท่แล้วก็ยังสามารถแนะนำให้ลูกๆเล่นได้ด้วยนะครับเรามาเริ่มเกมภารกิจที่3ครับกับเกมที่มีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยคิดไปชมกันเลยครับ
5: เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโค้ดดิ้งที่มีชื่อว่า Flappy เราจะมีโจทย์ให้ทำตามทั้งหมด5ด่านคุณพ่อและลูกๆจะสลับกันเล่นคนละด่านโดยจะมีคนบอกโจทย์1คนและคนใส่โค้ดพร้อมเล่นให้ได้3แต้มเพื่อที่จะให้ผ่านด่านอีก1คนและคู่หูไซเบอร์จะต้องเปลี่ยนสลับให้อีกคนมาเล่นต่อจนครบคะแนนสำหรับเกมนี้คือทำครบทั้ง5ด่านภายในเวลา10นาทีจะได้ด่านละ100เหรียญทีมที่ทำได้ครบและเร็วกว่าจะได้โบนัสเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นผู้ชนะในเกมนี้จะสามารถสะสมเหรียญได้เพิ่มอีกถึง700เหรียญกันเลยทีเดียวครับเรามาช่วยลุ้นกันว่าทีมใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นผู้ชนะของเกมนี้กันนะครับ
1: และนี่คือกติกาการแข่งขันนะครับในรอบที่3นะครับแต่ผมบอกก่อนที่จะเล่นเกมนะฮะผมหวนเมื่อกี้หวนความรู้สึกไปนิดนึงว่าตอนที่สมัยเด็กๆเนี่ยตัวละครในเกมที่ผมชอบมากที่สุดก็คือทามาโกจิทันไหมครับพ่อใช้
0: ทันอยู่ฮะ
1: ทันอยู่ได้เล่นไหมฮะ
0: ได้เล่นนิดนึง
1: ได้เล่นนิดนึง
0: ตัวไดโนเสาร์อะมีไข่อะไรนะเราก็เลี้ยงมันไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: เดี๋ยวก็โตแล้วก็โอ้โหดีใจ
1: โอ้ก็ใครเคียงกับทามาโกจินะฮะอ้าวแล้วน้องมอเตอร์น้องชอบตัวละครอะไรในเกมไหมครับ
2: มีครับ
1: มีเหรอครับเอ้าตัวอะไร
2: โกคูครับ
1: โกคูหน้าตาเป็นยังไงจ๊ะ
2: เป็นแบบมีชุดสีเหลืองอะ
1: ครับ
2: มันมีแบบนี้
1: ไหนลองทำท่าสิ1 2 3เฮ้ยสาว ายไปเชี่ยพอเข้ากับเด็กได้ไหมฮะอันนี้ก็ชอบแบบโอ้โหนะฮะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องไอ้ดราก้อนบอลป่ะ
6: น่าจะใช่
1: น่าจะใช่นะแต่ดราก้อนบอลในเรื่องถูกไหม
6: ใช่ป่ะ
1: ไอ้ที่ใส่แล้วมันมีตัวเหลืองๆมีชุดนะโอเค
2: ใช
1: ่
2: ฮะ
1: ใช่ด้วยนะครับโอ้โหมาฝั่งนี้ฮะคุณพ่อบีคุณพ่อของผมทำมาก็จีทันไหม
3: ทันครับ
1: ทันนะแล้วคุณพ่อได้เล่นไหมฮะ
3: ได้เล่น
1: โอ้โหยุคนั้นผมบอกเลยติดงอมแงมวันๆไม่ทำอะไรไอ้พกไอ้เนี่ยติดๆมาแล้วเลี้ยงเอาออกใครเลี้ยงอะไรโตแล้วคุณพ่อเล่นนอกจากทำมาก็จีชอบตัวละครอะไรอีกไหมฮะ
3: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เล่นเกมอะไรเล่นในตัวไอ้ธรรมก๊อตนี่แหละครับ
1: ธรรมก๊อตเนี่ยนะฮะ
3: มันมีหลายเวอร์ชั่นช่วงนั้น
1: ครับผมน้องเบสน้องเบสชอบตัวละครตัวไหนครับในเกมชอบอะไรฮะ
2: ซอมบี้ครับ
1: ใช่ใช่เมื่อกี้บอกชอบตัวเลขแต่ตัวละครนี้ชอบซอมบี้ไอตัวซอมบี้มันทำท่าทางไงทำไงไอนี่ผีกัดยากัดต่อเปล่าไม่รู้นะถ้าสมัยผมแบบนี้มันจะไงนะก็กักเด็กก็ชอบแบบนี้แต่เขาเล่นไหมฮะในซอมบี้ซอมบี้นี่เป็นเกมเขาเล่นไห
3: มมันอยู่ในเกม Minecraft ก็เล่นนะครับ
1: เกมอะไรนะฮะ
2: Minecraft ครับ
1: Minecraft เหรอครับแหมเป็นผู้ชายซะด้วยถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้อง Minecraft น้องเบสแล้วเกมนี้มันสนุกตรงไหนอ่ะ
2: เห็นเขาเล่นก็อยากเล่นครับ
1: หรอก็อยากเล่นตามติดไหม
2: ติดครับ
1: ติดเล่นตามจนติดเลยเอาล่ะวันนี้ล่ะเราจะต้องมาแข่งขันเรื่องเกมนี้นะฮะเอาล่ะทั้งสองครอบครัวแต่คราวนี้เกมนี้นะฮะผมจะให้เล่นทีละ1ทีมถ้าอย่างนั้นนะฮะเราเอาทีมที่นำก่อนนะฮะคือทีม To Be The Best นะฮะได้เล่นก่อนนะครับอ่ะพร้อมไหมล่ะนำอยู่นะต้องตั้งใจนะพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาล่ะครับมาลูกก็ไปทำอย่างนี้นะฮะเปิดแล้วเปิดยาง
3: ถอยไปลูก
1: ถอยไปนะฮะครับ
3: เปิดคุมโฮมลูก
1: คุมโฮมคุณพ่อบอกหน่อยมา
3: แล้วนะเห็นอะไรบ้างดีไปพ
1: ่อตัวอะไร
2: ตัวละครเป็นนกสีเหลือง
1: นกสีเหลือง
3: ครับแล้ว
2: ต่อไป
3: เลยครับ
2: อุปสรรคเป็นท่ออ
1: ุปสรรคเป็นท่อเฮ้ย
5: วิธีการใส่โค้ด1เป็นส่วนสำคัญที่ต้องใส่เพราะเป็นตัวกำหนดว่าจะทำตรงตามโจทย์หรือไม่คู่หูไซเบอร์จะต้องนำโค้ดทั้ง5โค้ดสีม่วงจากกล่องเครื่องมือมาใส่ได้แก่กำหนดความเร็วปกติตั้งค่าฉากเป็นจุดๆๆตั้งค่าพื้นเป็นจุดๆๆกำหนดผู้เล่นเป็นจุดๆๆและสิ่งกีดขวางเป็นจุดๆๆโดยทั้ง5โค้ดนี้จะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นรูปแบบอื่นเพื่อให้ตรงตามโจทย์2ให้นำโค้ดสีฟ้ากระพือปีกถี่เป็นปกติมาใส่ใต้โค้ดหลักสีเขียวเมื่อคลิกเพื่อให้เมื่อคลิกลงที่เกมแล้วเจ้าตัวแฟลปปี้จะสามารถกระโดดได้ตามที่เราต้องการ3ให้นำคำสั่งสีฟ้าได้แต้มมาใส่ใต้โค้ดหลักสีเขียวเมื่อผ่านสิ่งกีดขวาง4ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำโค้ดสีฟ้าจบเกมมาใส่ใต้โค้ดสีเขียวเมื่อตกลงพื้นและเมื่อชนสิ่งกีดขวาง
2: และกราวด์เป็นบ้านเมืองวงเล็บกลางคืน
1: ซอมบี้ไม่มีไอ้เล่นเกมไปมึงหัวล้ออะไรแล้ว
3: แล้วอะไรครับ
1: ต่อไป
3: พื้นเป็นไง
2: พื้นเป็นพื้นปกติ
1: พื้นปกติ
3: สีอะไร
1: สีอะไร
2: สีเขียว
1: มาแล้วอันนี้เป็นเกมที่เรียกได้ว่าเหมือนการเขียนเกมอะนะฮะเราต้องเรียนนะฮะไม่ใช่เล่นอย่างเดียวเราสามารถเพิ่มทักษะตรงนี้ให้กับเด็กยุคใหม่ได้ครับถูกไหมโอ้ต้องเล่นเกมอยู่นะฮะตอนนี
2: ้โถ
1: พ่อด้วย
2: โถจี
1: ผ่านไปแล้ว1นาทีครึ่งนะฮะเรามีเวลาให้5นาทีครับได้ไหมได้ไหมคุณพ่อได้ไหม
3: ได้แล้ว
1: เฮ้ยได้แล้วเอาแล้วต่อไปมาเปลี่ยนปึ๊บไปลุกไปนะฮะ ไม่รู้ว่าจะมีซอมบี้หรือเปล่า
3: เป็นเหมือนยานอวกาศเหรอลูก
1: เหมือนยานอวกาศเหมือนยานอวกาศอันไหนอันไหน
4: เหมือนยานอวกาศ
1: อันไหนอึ๊บเอาเนี่ย
3: ตัวฉากมันจะเป็นม่วงๆหน่อยอ่ะ
1: ฉากม่วง
4: ตัวฉาก
1: ฉากม่วง
4: ฉากม่วง
1: ฉากม่วงได้ไหม
3: เป็นเหมือนแบบวิทยาศาสตร์ป่ะ
4: แล้วนี่ไงวิทยาศาสตร์
1: ได้ไหมได้แล้วไง
3: พื้นด้วย
6: พื้นด้วย
1: พื้นด้วย
4: พื้นเป็นอะไรครับ
3: ก็ม่วงๆเหมือนกันนะล
1: ู
3: ก
1: ม่วง
4: ๆแนว
6: แล้วก็
1: อะไรต่อครับอะไรต่อครับ
3: อุปสรรคเป็นท่อมีสีม่วงๆเหมือนกันลูก
1: เอาท่อม่วง
4: ใช่สกายไฟไหม
3: เฮ้ย
1: เชียบขาดแอคเลยแอคเลย
3: มาเล่นเลยลูก
1: ตอนนี้ครึ่งทางแล้วฮะ2นาที50วินาทีครับ
3: เล่นเลยเร็วๆเล่นเลย
1: เล่นเลยเล่นเลยก็แก้เขียนโค้ดได้แล้วนะฮะเฮ้ย
3: เอาใหม่เอาใหม
4: ่0
1: 0ต่อไปต่อไปเอาใหม่เอาใหม
3: ่ได้3
1: เล่นได้ได้เล่นได้ได้เด้งๆๆแหมอุปสรรคคือ
4: 1
1: 1ฮะไม่มีซอมบี้อ่ะจะเป็นอุปสรรคของเค้านะฮะเอาละครับตอนนี้3นาทีแล้วนะฮะ
3: แก้กระพือปีกหน่อยไหมลูก
4: 1ไม่ต้อง
3: ไปเร็ว
1: มันคือการเขียนเกมกันนั่นเองฮะตอนนี้ไป
4: 1
3: แก้กระ
1: พือปีกจะ4นาทีแล้วฮะ
3: แก้กระพือปีกเวท
1: อุปสรรคอะไรฮะย
3: ัง
1: เล
3: ่
1: นเกมอยู่นะอาจจะไม่ถนัดเกมนี
3: ้ได
1: ้ได้ไหมเอาใหม่ไม่ต้องกลัวเล่นไปเหลืออีก1นาทีครับ
4: สอง
1: เชียบเขาสนุกกับเกมนี้ใช่ไหมได้ไหม
4: ย
1: ังใกล้เวลาแล้วฮะ
4: สามเด
3: ็
1: กเอาละครับ10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5ทันไหมนะ4 3อธิบายครับอธิบายครับอธิบายครับอธิบายเลย
4: อุปสรรค
1: หมดเวลาครับ
3: ไม่เป็นไรโอเค
1: ขอเสียงปรบมือด้วยนะผมบอกเลยนะฮะเชิญเข้าข้างในนะฮะเข้าที่เลยครับคือต้องบอกเลยนะฮะ to be the best เนี่ยทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะฮะเมื่อกี้ผมขอโทษที่ไปแกล้งน้องก็อยากให้รู้ว่าได้ใบต่อนะแต่พอดีหมดเวลาไปแล้วนะครับ5นาทีเรามาสรุปคะแนนกันครับทีม to be the best ครับผ่านไป2ด่านครับได้ไปทั้งหมด200เหรียญครับเราค่อยรวมคะแนนกันนะครับมาถึงทีมที่2นะครับมอเตอร์แรนเจอร์นะครับคุณพ่อชัยแล้วก็น้องมอเตอร์สู้ไหมน้องมอเตอร
7: ์สู้ครับ
1: ดีมากถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มครับเริ่มจากคุณลูกก่อนนะฮะจับโทรศัพท์มากดล็อกนะฮะโฮมเข้าไปดีมากปึ๊บ
7: เป็น
1: อะไรครับบอกเลยบอกเลย
7: ท่อเป็นสีเขียว
3: ท่อเป็นสีเขียว
7: ท้องฟ้ามืด
1: ท้องฟ้ามืดด้วยเหรอไม่ถามดู
7: ตา
1: เป็นอะไร
7: ครับตัวสีเหลือง
3: ตาเป็นสีเหลือง
1: อืม
3: โอเคเป็นนกหรือเปล่าครับลูก
7: เป็นนกครับ
3: เป็นนกนะโอเค
1: นี่แน่
3: พื้นดินเป็นสีอะไรครับ
7: พื้นดินเป็นสีเขียวครับ
1: สีเขียวเกมมาแล้วนะฮะตอนนี้คุณพ่อต้องเล่นเกมนะฮะผ่านด่านนะฮะเอ้ยชิบเฮ้ยเซียนนี่วะเฮ้ยเฮ้ยเก่งว่ะไปเร็วๆตอนนี้นะนาที18นะฮะ
3: พื้นมันเป็นแบบวิทยาศาสตร์นะครับสีชมพู
1: เยี่ยมครับ
3: แล้วก็ผู้เล่นเป็นยานอวกาศนะครับ
1: ยานอวกาศอะไรต่อ
3: สิ่งกีดขวางท่อเป็นวิทยาศาสตร์ครับลูกแล้วก็พื้นดินเป็นวิทยาศาสตร์ครับ
1: เฮ้ยคล่องว่ะ
3: โอเค
1: เอาแล้วเล่นเลยเฮ้ยชิดเฮ้ยเก่งว่ะเฮ้ย
3: โอเค
1: เฮ้ยเก่งว่ะไปเร็ว
0: ไม่ต้องครับ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลยต่อไปนะครับลูก
0: รูปที่เห็นเป็นไงครับ
7: เป็นมีปลาครับ
1: อ้าว

0: ปลาแล้ว
1: เป็นปลาเป็นทะเลนะครับ
2: เป็นทะเลครับแล้วมีสิ่งกีดขวางเป็นต้นไม้ผู้เล่นเป็นปลาครับ
1: ผู้เล่นเป็นปลา
2: แล้วพื้นก็เป็นสีม่วงครับ
1: ครับ
2: สีม่วงบวกสีเทา
1: ครับ
2: เอ้ยสีดำ
0: สีไหนลูก
2: บวกสีดำ
1: เป็นใต้น้ำนะเป็นใต้น้ำใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: และคุณพ่อเล่นเกมนะผมบอกเลยคุณพ่อไม่ใช่คนธรรมดาผมบอกเลยเฮ้ยเอามาดันที่สี่เนี่ยเอาเวลาไป2นาที
1: พื้นหลังเป็นถ้ำ
0: 3นาทีครับ
1: เป็นถ้ำสีมืดๆครับเป็นถ้ำครับ
0: ถ้ำ
1: ผู้เล่นเป็นนกครับ
0: ผู้เล่นเป็นนก
1: มีไหมครับ
2: เป็นนก
0: คุณพ่อดูดีๆฮะอาจจะเป็นกระต่ายก็ได
2: ้นกหรอ
1: นกสีเขียว
0: แน่ใจว่าเป็นนกนะฮะ
2: นกสีอะไรนะ
1: นกสีเขียวลูก
0: สีเขียวลูก
2: นกสีเขียว
1: เป็นค้างคาวนะน่าจะเป็นค้างคาวลูก
0: ไม่ใช่นกนะครับ
1: ค้างคาว
0: คุณพ่อมองเป็นค้างนกเป็นจริงๆแล้วค้างคาว
1: กีดขวางก็เป็นอยู่แบบในถ้ำเป็นถ้ำกีดขวางเป็นถ้ำแล้วก็พื้นก็เป็นพื้นของถ้ำครับ
0: เอาละ
1: พื้นเป็นถ้ำโอเค
0: มาแล้วเฮ้ยเกมใหม่แล้วเฮ้ยนี่คู่นี้ไม่ธรรมดาผมเชื่อเลยว่าเล่นเกมมาทั้งวันอะเฮ้ยยังได้ไหมได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ได้ครับได้แล้วฮะต่อไปฮะ
1: เร็ว
0: เร็วเร็วต่อตอนนี้สาเหลืออีกหนึ่งนาทีฮะทำให้เลยให้ได้เยอะที่สุดครับ
2: เป็นอวกาศครับ
0: เป็นอวกาศ
1: จากเป็นอวกาศ
0: นี่คือการเขียนเกมนะ
1: อวกาศ
2: เป็น
0: อะไร
1: เป็นซานต้าหรือเปล่าครับลูก
2: ซานต้าใช่ครับเราก็มี
1: ผู้เล่นเป็น
2: มี
0: อะไรอ่ะอย่ามองผิดนะเมื่อกี้พ่อมองผิดไปแล้วนะมองข้างขาว
1: ผู้เล่นเป็นซานต้าหรือเปล่าครับผู้เล่นเป็นซานต้าสิ่งกีดขวาง
0: อะไรอ่ะอันนี้คือกระป๋องเหรอ
1: สิ่งกีดขวางเป็นอะไรเอ่ย
0: กระป๋องอย่าให้ดู
1: อย่าให้ดูอย่าให้ดูอ่ะสิ่งกีดขวาง
0: สิ่งกีดขวางเป็นอะไร
2: เป็นหินเอ้ยอะไรน
0: ะอะไรเน
2: ี่
0: ย
2: มัน
0: ที่ไหนคืออันไหนชี้จิป่องเหรอเขาเรียกป่องปะ
1: เป็นป่องนะป่องไฟนะพื้นเป็นอะไรครับ
2: พื้นเป็นหลังคาครับ
1: เป็นหลังคาไม่มีมีเป็นลาวาหรือเปล่าหรือเป็นซานต้าครับเป็นซานต้าผมเมื่อกี้เป็นซานต้า
0: เป็นอะไรฮะ
2: เป็นแบบ
0: สิบวิครับ
2: เออเป็นแบบ
0: หมดเวลาครับเอาละครับขอซิปรบมือด้วยนะครับโอ้โหที่ขวานจะเล่นเกมเยอะน่าจะเล่นคุณพ่อเขาน่าจะเล่นเกมแต่คุณพ่อบีอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเกมนะฮะเอาละครับจะเดินดูข้างในเลยครับเก่งมากๆลูกระหว่างโอ้โหคุณพ่อชัยและน้องมอเตอร์นะฮะทีมมอเตอร์แรงเจอร์นะครับเรามารวมคะแนนกันนะครับมอเตอร์แรงเจอร์นะครับทำไปได้ทั้งหมด4ด่านครับได้ไปเลย400เหรียญครับตอนนี้นะเรามารวบรวมคะแนนกันแล้วนะฮะก่อนจะประกาศผลสรุปคะแนนกันนะครับผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีม To Be The Best แล้วก็ทีม Motor Ranger มาทางนี้เลยครับเอาล่ะครับพ่อบีแล้วก็น้องเบสฝั่งนี้พ่อชัยกับน้องมอเตอร์มาอยู่ใกล้ๆพี่อยู่ใกล้พี่เหมือนประกาศรางวัลนางงามเลยนะฮะจับมือไว้ก่อนนะครับผมเอาล่ะครับเรามาสรุปคะแนนกันครับเราจะได้รู้นะครับว่าใครเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคกันเริ่มจากทีมคู่หูไซเบอร์ทีม To Be The Best นะครับทำคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป700เหรียญครับส่วนทีมมอเตอร์แรงเจอร์นะครับทำคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไปทีมชนะก็คือทีมมอเตอร์แรนเจอร
1: ์ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณนะ
0: ไม่เป็นไรดีใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชนะนะครับมอเตอร์แรนเจอร์นะครับยินดีด้วยรับโล่เกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทและเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับเชิญครับนี่นะฮะนี่ของเราเอ้ยนี่ทุนการศึกษาลูกคุณพ่อเ

0: ไว้นะฮะแล้วก็เกียรติบัตรด้วยอ่ะอันนี้อ่ะพวกถ้วยพวกเกียรติบัตรเก็บไว้นะลูกเงินเก็บไว้ที่คุณพ่อนะลูกอ่ะขอเสียงปรบมือส่วนทีม To Be The Best นะครับไม่ต้องเสียใจนะครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยขอบคุณครับอ่ะปรบมือโอ้ต้องขอบคุณทั้งสองครอบครัวมากเลยครับ
1: พี่หอยด้วยครับ
0: นะครับวันนี้เป็นไงความรู้สึกว่าได้มาเล่นเกมกับลูกเป็นไงบ้างครับ
1: สนุกดีครับรู้สึกดีรู้สึกว่าก็ได้มุมมองใหม่ๆของการที่เราจะใช้เครื่องมือใช้เทคโนโลยีเด็กสมัยนี้มันไวกว่าเราอีก
0: ครับ
1: เพราะว่าเราแบบเหมือนกับว่าเราก็อาจจะทำนู่นทำนี่หลายอย่างเด็กเขาเกิดมาเขาเกิดมาเจออุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีเยอะ
0: ครับ
1: เขาสัมผัสเขาแบบเรียนรู้ไวกว่าเราเยอะเลย
0: ครับผม
1: ผมรู้สึกว่าเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่น่ะมีหน้าที่จะต้องดูแลเขาเรื่องการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยเรามันกลายเป็นผลเสียในแง่ร้ายกับเขาก็ได
0: ้นะครับสนุกไหมลูกน้องมอเตอร
2: ์สนุกมากมากเลยครับ
0: หรอและได้อะไรกลับบ้านมั้งไหมลูก
2: ก็ได้ได้รางวัลคร
0: ับและส่วนนั้นเราได้ไหม 5,000
2: ได้ครับ
0: ได้ด้วยเหรอจริงเหรอได้ด้วยนะเดี๋ยวไปบอกพ่อนะอะไรครับน่ารักมากและส่วนพ่อบีฮะวันนี้มาเป็นไงบ้างความรู้สึก
3: สนุกมากครับลูกจริงๆก็สนุกครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางรายการแล้วก็คุณขอบคุณพี่หอยมาก
0: ครับ
3: เพราะว่ารายการแบบนี้ผมว่ามีประโยชน์เยอะครับ
0: ครับ
3: นะฮะขอบคุณมากครับ
0: แล้วน้องเบสครับสนุกไหมฮะ
4: สนุกครับ
0: สนุกครับโอ้ดีไหม
4: ครับพ่อมาให้สนุกครับ
0: พ่อมาให้สนุกด้วยนะครับทีแล้วเราสนุกไหม
4: สนุกครับ
0: สนุกนะกลับไปนะเล่นอะไรก็อยู่กับพ่อนะพ่อเยอะๆนะ
4: คร
0: ับ ครับผมเอาละครับเราได้ดูรายการนี้ไปนะฮะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วนะครับการปล่อยให้เด็กนะครับเล่นเกมไม่ใช่เป็นเวลาพักผ่อนหรือว่าเป็นเวลาส่วนตัวของผู้ปกครองอีกต่อไปแล้วนะครับต่อจากนี้ไปการใช้เวลากับลูกหลานโดยเฉพาะเวลาที่เด็กนั้นเล่นเกมหรือว่าชมวิดีโอเราต้องคอยจับตาดูนะครับอาจจะเว้นว่างห่างสักนิดหรือไปร่วมเล่นด้วยยิ่งเราได้เล่นดีนะฮะหรือจะตีเนียนนะฮะเข้าไปแบบเอ้ยลูกทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะดีดังนั้นรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นี้ไม่ใช่แค่ทำให้ผู้ปกครองนะฮะเพียงตั้งบล็อกกับแบนนะฮะแต่เราอยากให้ท่านผู้ชมนะครับก้าวเข้าไปอยู่ในโลกไซเบอร์เป็นเพื่อนเป็นคู่คิดให้กับลูกหลานด้วยเลยนะครับและในสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าต่อไปจะเป็นใครนะครับและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้สัปดาห์นี้แน่นอนนะครับแล้วมาสนุกกันทั้งครอบครัวนะครับพร้อมสร้างความเข้าใจในการเติบโตไปกับลูกหลานในยุคดิจิทัลกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางค่ะในขณะที่ร่องมรสุมนะคะก็ได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนค่ะส่งผลทางด้านรับมรสุมของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะรวมไปถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกและทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่ยังคงเกิดขึ้นทางด้านตะวันตกของประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคตะวันออกภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกดังนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนภูเก็ตลงไปและบริเวณอ่าวไทยคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่

0: รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได
1: ้ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปดุลยกทัพเข้ามา9ทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามา5ทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังพล
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่1โปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมอย่างไรล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: รุ่นใหญ่แม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎรและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ถึงมาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีแพ้ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
5: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกเก้าทัพมาได้ยังไงครับ
0: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกรงจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ
6: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกเก้าทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับเรื่องราวสัปดาห์นี้เข้มข้นมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณแม่มือใหม่ทั้ง2คนน้องหมวยแล้วก็น้องก้อยนั้นนะครับตอนนี้เข้าสู่ระยะใกล้คลอดเข้าไปทุกทีแล้วนะครับหลังจากที่ไปตรวจครรภ์ครั้งสุดท้ายมาครับ

0: ดีครับ
1: หมอดีค่ะ
0: คุณแม่ครับสบายดีนะคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ช่วงนี้ท้องแข็งบ่อยค่ะแล้วก็เหมือนลูกดิ้นน้อยลง
0: เป็นไปได้เพราะว่าเธอใกล้กำหนดคลอดแล้วนะคะปกติเนี่ยลูกเนี่ยจะต้องดิ้นน้อยลงเพราะพื้นที่สำหรับที่จะให้เด็กหมุนไปหมุนมาในมดลูกคุณในช่องท้องคุณเนี่ยมันน้อยลงแล้วเพราะลูกคุณตัวใหญ่แล้วและอย่างนึงหัวเด็กเนี่ยเริ่มลงเข้าไปในอุ้งเชิงกรานแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการที่เด็กจะขยับตัวหรือหมุนตัวได้เหมือนเก่าเนี่ยมันจะน้อยลงวันนี้อันนี้เป็นธรรมดาปกติเนี่ยอายุครรภ์เนี่ยถ้าใกล้40สัปดาห์เนี่ยจะจวนถึงกำหนดคลอดแล้วคราวนี้อาการที่จะบอกว่าคุณกำลังจะคลอดเนี่ยนะ1ท้องที่แข็งเนี่ยจะต้องแข็งเป็นจังหวะแล้วก็แข็งแรงขึ้นทีขึ้น

0: ท้องแข็ง
1: เป็นพักๆมีหรือยัง
0: มีค่ะ
1: ถี่ไหมทุกกี่นาที
0: ก็เริ่มถี่ขึ้นกว่าที่แล้ว
1: เริ่มถี่ขึ้นเนาะตอนนี้ก็คือมันเริ่มมีท้องแข็งจากที่หมอไปติดเครื่องดูนะคะทุกๆ1 2 3 4 5ประมาณ5นาทีก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะปกติถ้าจะคลอดเนี่ยท้องมันต้องแข็งถึงประมาณ 2-3 นาทีเลยอันนี้ประมาณ5นาทีนะคะ
2: แต่ถ้าท้องแข็งนอนพักแล้วหายไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ็บท้องจะคลอดและที่สำคัญคือถ้ามีมูกเลือดหรือมีน้ำเดินเหมือนปัสสาวะราดออกมาทางช่องคลอดอย่างเงี้ยต้องมาเลยแล้วก็ตอนนี้ต้องเตรียมกระเป๋าจัดกระเป๋าเตรียมไว้เลยเพราะว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเจ็บท้องคลอดเนี่ยได้ทุกเมื่ออยู่แล้วเพราะว่าครรภ์ครบกำหนดแล้ว
1: ก็หมอคิดว่าอีกน่าจะอีกสักวัน2วันน่าจะคลอดนะคือตอนนี้ใกล้คลอดละเริ่มเข้าสู่ระยะการคลอดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นท้องแรกเนี่ยจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงในช่วงแรกๆนะคะปกติจะคลอดได้เนี่ยปากมดลูกมันต้องเปิด10เซนอันนี้ของคนไข้ยังเปิดแค่ประมาณ1เซนแล้วก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะหมอให้ทางเลือก2ทางอันแรกก็คือถ้าบ้านอยู่ใกล้มีคนมารับมาส่งตลอดเวลานะคะก็กลับไปนอนพักที่บ้านถ้าเกิดว่ามันเจ็บถี่มากขึ้นหรือว่ามีน้ำเดินก็ให้มาโรงพยาบาลอันที่สองก็คือว่าถ้าไม่สบายใจก็นอนสังเกตอาการที่โรงพยาบาลเลยแต่ว่าหมอจะยังไม่ทำการเร่งคลอดหรืออะไรก็คือปล่อยธรรมชาติให้เจ็บธรรมชาติถ้าเจ็บมากขึ้นหมอก็จะตรวจภายในซ้ำแต่ถ้ามันยังไม่เจ็บก็นอนพักไปก่อนคุณวิภาณีคิดว่าจะยังไงดีคะ
0: กลับไปรอดูอาการที่บ้านก่อนแต่ถ้ามีอาการมากขึ้นก็จะประมาท
1: ได้ค่ะก็อย่างที่บอกกลับไปนะคะถ้าน้ำเดินก็คือน้ำไหลออกมาเป็นน้ำใสๆไหลจากช่องคลอดออกมาเหมือนปัสสาวะราดคือกลั้นไม่ได้ให้รีบมาโรงพยาบาลเลยนะคะอันดับที่สองคือถ้าเกิดมีการเจ็บท้องตึงเป็นพักๆนะคะทุกๆ3นาทีคือให้คุณวิภาณีดูนาฬิกาแต่ละครั้งว่าท้องมันตึงทุก3นาทีไหมถ้าอย่างนั้นก็ให้มาโรงพยาบาลหรือถ้ามันมีเลือดออกจากช่องคลอดเยอะเหมือนเป็นประจำเดือนก็ให้มาโรงพยาบาล

0: ความยาวของนมข้างขวาก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะการยืดหยุ่นของหัวนมก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆเรียกว่าพอใช้ได้นะคะข้างลานนมก็นุ่มดีนั้นการให้นมข้างนี้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะน้องนะสำหรับข้างซ้ายถ้าหัวนมยื่นออกมาอีกนิดนึงแล้วลูกหลุดปุ๊บนะคะพี่ก็ดูแล้วก็โอเคพอไหว
1: ขอบคุณค่ะ
2: ตอนนี้ใกล้ที่จะคลอดเข้ามาทุกทีแล้วความรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ตื่นเต้นค่ะคำตอบเดียวเลยคือตื่นเต้นแล้วก็ถามว่ากลัวด้วยไหมก็มีอยู่ช่วงนึงที่น่าจะกลัวอยู่เพราะต้องเข้าไปอยู่ในห้องคลอดคนเดียว
2: เกิดความกังวลอะไรเกิดขึ้นไหมเอ่ย
1: ไม่ค่ะตอนนี้ไม่มีความกังวลอะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้อยู่แค่ขออย่างเดียวอยากเห็นหน้าลูกไวๆ
3: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
1: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเจ็บเยอะด้วย
3: จะใกล้คลอดแล้วคุณแม่มีความรู้สึกยังไงอีกบ้างนอกจากความกังวลละ
1: ก็ตื่นเต้นอยากเห็นหน้าลูก
3: สำหรับการเตรียมของสำหรับที่น้องกำลังจะคลอดออกมาในอีก7วันข้างหน้าหรืออาจจะน้อยกว่านั้นมีการเตรียมอะไรไว้บ้างคะ
1: ก็จะมีเตรียมเสื้อผ้าเด็ก 2-3 ชุดที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็จะมีผ้าอ้อมแล้วก็จะมีพวกสำลีพวกอะไรเงี้ยจะเตรียมไว้นิดหน่อยแล้วก็จะเกี่ยวกับพวกเอกสารการแจ้งเกิดพวกสำเนาทะเบียนบ้านอะไรอย่างนี้ก็จะเตรียมไว้หมดแล้วตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กอ่อนแรกๆไว้

0: ขอย้ำเลยนะคะว่าช่วงเวลานี้นะคะคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะคลอดลูกได้ทุกเมื่อค่ะหมอรุตเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะรวมถึงเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะของคุณแม่แล้วก็คุณลูกจำเป็นมากๆเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับและถ้าเตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับก็ควรที่จะวางกระเป๋าไว้ใกล้ๆมือเลยนะครับเพราะว่าเผื่อเจ็บท้องน้ำเดินเมื่อไหร่นะครับก็จะได้ไปได้ทันทีโดยไม่ฉุกละหุกครับ

0: ก็เห็นว่ามีอาการอะไรคะที่บ่งบอกว่าเราน่าจะแบบเจ็บท้องคลอด
1: ก็ท้องอย่างด้านท้องเกร็งท้องเกร็งกับท้องแข็งร่วมกับปวดท้องน้อยนิดๆก็เลยลองจับเวลาดูว่ามันแข็งถี่ขนาดไหนก็ถี่ประมาณแข็งทุกๆ2นาทีตามที่หมอเขาเคยบอกไว
0: ้ค่ะพอสังเกตว่าอาการเหมือนกับที่คุณหมอบอกเลยว่าน่าจะเป็นอาการของคนที่ใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยทำยังไงต่อคะ
1: ก็ช่วงนั้นยังไม่มีคนกลับไปห้
0: อง
1: ก็นั่งจับเวลาได้ประมาณชั่วโมงกว่า
0: ค่ะ
1: ก็เริ่มโทรหาพี่ก็บอกว่ามันเริ่มปวดถี่ขึ้นแล้ว
0: ค่ะ
1: พี่เขาก็เลยรีบกลับไปบ้านแล้วก็รับมาส่งโรงพยาบา
0: ลและณตอนนี้มาถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยค่ะความตั้งใจที่จะคลอดน้องเนี่ยค่ะยังเป็นวิธีการคลอดโดยธรรมชาติอยู่หรือเปล่าคะ
1: ยังเป็นวิธีคลอดเองอยู
0: ่
1: อยากคลอดเอง
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
1: มันคลอดเองมันเหมือนว่ามันจะหายเร็วกว่าการผ่าว่าเหมือนเราได้ร่วมกับเหมือนแบบเรามีอะไรอะร่วมทำคลอดเองอะไรอย่างไม่ได้ผ่าออก
0: แล้วตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอาการตอนนี้มันเป็นยังไงมันเจ็บกว่าเดิมไหมหรือว่ายังไง
1: ก็เริ่มเจ็บกว่าเดิ
0: ม
1: เริ่มมีอาการปวดมากขึ้น
0: ค่ะตอนนี้คุณพยาบาลบอกหรือยังคะว่าปากมดลูกเราเปิดกี่เซนแล้ว
1: 3เซนประมาณ3เซน
0: แล้วเขาประมาณการให้เรามั้ยคะว่าน่าจะคลอดได้สักกี่โมงอย่าง
1: เงี้ยคะเขาบอกว่าไม่มั่นมันเวลากำหนดไม่ได้เพราะว่าเราเป็นท้องแรกอาจจะใช้เวลานานหน่อย
0: ค่ะ
1: ท้องแรกก็น่าจะประมาณเกือบเช้าที่หมอมาตรวจก็จะแจ้งไว้ประมาณนี
0: ้ค่ะ
2: ไม่กังวลแต่แบบมันเจ็บอ่ะพี่มันแบบมันปวดแล้วมันแบบเหมือนคนแบบคนไม่เคยปวดอ่ะแบบปวดหนักกว่าปวดท้องเมนอีกอ่ะ
3: ปวดมากแค่ไหนกัน
2: มันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะอ่ะจะถี่จนแบบบางทีหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
3: ตอนนี้เราคิดว่าเราจะสามารถคลอดน้องเองได้หรือเปล่า
2: ตอนนี้เหรอมดลูกเปิด3เซนแล้วอ่ะยังไงก็

0: ูกอีกทีอ่ะเราก็ต้องดูคุณหมอด้วยว่าลูกจะตัวเล็กตัวใหญ่แต่หมอบอกว่าไม่น่าจะเกินความสามารถเพราะว่ามดลูกเปิดแล้วน่าจะได้คลอดเองมากกว่า
1: แล้วสู้ไหมสู้แค่ไหน
0: ตอนนี้เหรอขอ50ก่อนละกันโอ้ไม่ไหวปวดมากเลย
2: ค่ะทีนี้นะคะคุณแม่ก้อยแล้วก็คุณแม่หมวยเนี่ยมีความตั้งใจอย่างมากนะคะที่จะคลอดเองค่ะแต่ว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งไม่สามารถที่จะคลอดเองได้จำเป็นต้องผ่าคลอดเกิดอะไรขึ้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ต้องผ่าคลอด
1: ก็มีตอนหมอตรวจรอบสุดท้ายก็คือตอนลูกเปิด5เซนแล้ว
2: ตอนนั้นกี่โมงกี่ทุ่ม
1: ประมาณตีหนึ่งครึ่งได้ก็พอดีพอเปิด5เซนแต่ว่าน้ำค่ำมันยังไม่ไหลหมอก็เลยเจาะน้ำค่ำให้พอเจาะน้ำค่ำแล้วก็หมอก็แจ้งว่ามันเด็กไทยอะไรนะขี้เถาถ่ายขี้เถาออกมาในท้องถ้าคลอดเองก็จะทำให้เด็กสำลักน้ำค่ำได้ไม่ต้องผ่า
3: จริงๆขี้เถาเนี่ยก็คืออุจจาระหรืออึของเด็กนั่นเองนะครับการตรวจพบว่าเด็กถ่ายอุจจาระหรือมีขี้เถาออกมาในระหว่างที่กำลังจะคลอดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งภาวะปกติแล้วก็เป็นไปได้ทั้งภาวะที่ผิดปกตินะครับเด็กที่ใกล้ครบกำหนดเนี่ยเหมือนกับร่างกายเขาก็พร้อมจะทำงานทุกอวัยวะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลำไส้เขาก็มีการทำงานตามปกติก็เริ่มมีการขับถ่ายอุจจาระออกมาแต่ในขณะเดียวกันภาวะผิดปกติบางอย่างเช่นเด็กที่ขาดออกซิเจนทันทีเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยทำงานเยอะกว่าปกติเด็กก็จะมีการถ่ายอุจจาระณขณะที่กำลังขาดออกซิเจนนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจพบว่าคนไข้ที่กำลังเจ็บท้องคลอดแล้วมีเด็กมีถ่ายมีขี้เถาออกมาเนี่ยเราต้องเช็คว่าเด็กอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนหรือไม่ถ้าเราตรวจพบว่าเด็กไม่ได้มีภาวะขาดออกซิเจนก็ยังสามารถดำเนินการคลอดต่อไปได้นะครับแต่ถ้าตรวจพบว่ามีลักษณะบางอย่างที่บ่งชี้ว่าเด็กกำลังขาดออกซิเจนการคลอดต้องทำแบบฉุกเฉินคือถ้าปากมดลูกยังเปิดไม่หมดอาจจะต้องทำผ่าตัดคลอดทันทีนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่คุณแม่หลายๆท่านที่วางแผนจะคลอดเองแต่ปากมดลูกอาจจะเปิดไปสัก 4-5 เซนเราตรวจพบว่ามีขี้เถาออกมาแล้วคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินเพราะว่าเด็กขี้เถานะครับอันนั้นเป็นผลมาจากที่เราตรวจพบว่าเด็กขาดออกซิเจนครับ
2: เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นควรจะต้องผ่าคลอดเนี่ยตอนนั้นตัดสินใจเลยไหมคะว่า
1: ก็ตัดสินใจเลยค่ะ
2: แล้วก็ต้องผ่าค่ะก็ของก้อยนี่ก็คือก็ใช้วิธีการผ่าค่ะผ่าคลอดเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกในห้องคลอดได้ไหมมันเป็นยังไงคะ
1: ก็ทีแรกช่วงแรกเลยที่เข้าไปก็มันจะมีอาการปวดครรภ์อยู่ด้วยผ่าปวดครรภ์ทีแรกแล้วก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดมันก็มีอาการแบบเหมือนแบบไม่ไหวแล้วกว่าจะบอกกลับจะมีอาการปวดเยอะเลย
2: คือเราปวดหน่วงอยู่แล้วด้วยใช่ไหม
1: คะเราปวดที่จะคลอดอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องไปเข้าห้องผ่าตัด

0: ความรู้สึกแรกที่แบบเห็นหน้าลูกได้ไหมในห้องคลอด
1: ตอนมันยังมึนๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นแบบจางๆ
0: อ๋อเหรอ
1: เห็นจาง
0: ๆค่ะ
1: แต่ก็พยาบาลก็ให้หอมแก้มลูกอุ้ยจิ๊บจ้ะพยาบาลพอออกมาก็จะให้ดูหน้าลูกแล้วก็ให้หอมแก้
0: มแสดงว่ามาเห็นหน้าชัดก็ตอนในห้องนี้ใช่ไหมคะเป็นไงหน้าเหมือนใครเอ่ย
1: หน้าเหมือนพ่อ
0: จับเนาถูกต้อง
1: จับเนาถูกต้อง

ส่วนกรณีของน้องหมวยนะคะหมอรุจจะแตกต่างจากของคุณแม่ก้อยค่ะเพราะว่าน้องหมวยนั้นนะคะเจ็บท้องคลอดเดินทางไปที่โรงพยาบาลใช้เวลาเพียงแค่ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถที่จะคลอดเองได้อย่างปลอดภัยค่ะ

0: ยินดีด้วยนะครับกับคุณแม่มือใหม่ทั้งคู่ครับ
1: น้องๆ น่ารักทั้งคู่ค่ะ
0: น้องกันและก็น้องกีตาร์นั่นเองนะครับลูกๆของทั้งคู่ก็คลอดออกมาปลอดภัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งคู่เลยนะครับ
1: ค่ะถึงแม้ว่าคุณแม่ก้อยนะคะที่ตั้งใจว่าจะคลอดเองแต่ว่าเนื่องจากสภาวะบางอย่างทำให้คุณหมอต้องตัดสินใจที่จะผ่าคลอดแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะก็แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
0: ครับผมน้องก้อยนั้นนะครับที่ต้องผ่าคลอดนะครับแน่นอนว่าแผลผ่าตัดหรือว่าการฟื้นฟูหลังการคลอดนั้นนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าการคลอดเองตามธรรมชาติของน้องหมวยแน่นอนนะครับ
2: ผ่าตัดคลอดไปเมื่อตี2นะคะ2นาฬิกาของวันนี้นะแล้วเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ปวดแผลอะไรไหมปวดเนาะเปิดแผลหน้าท้องดูนิดนึงนะคะก็ตอนนี้ก็คือจะดูระดับมดลูกนะคะว่าระดับมดลูกอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็หดตัวดีหรือเปล่านะคะน้ำข้าวปลาก็ยังสีแดงทีนี้เนี่ยจะต้องดูเรื่องน้ำนมด้วยน้ำนมพอไหลบ้างหรือยังนะคะ
3: มีที่กระตุ้นข้างนี้ออก
2: มีออกบ้างเนาะค่ะ
3: ข้างนี้ยัง
2: ค่ะเดี๋ยวหมอจะต้องดูลักษณะหัวนมด้วยค่ะว่ามีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าเนาะ
3: ขออนุญาตนะคะ
2: แต่น่าจะพอดูดได้ถ้าลูกดูดเนาะแต่น้ำนมยังไม่มาแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าถ้าให้ลูกดูดบ่อยๆน้ำนมก็จะเริ่มมาค่ะแล้วก็จะเป็นไปตามปกติของคนหลังคลอดค่ะว่า 1-2 วันแรกจะยังไม่ค่อยมีน้ำนมเท่าไหร่นะคะ

แล้วก็วันนี้หลังผ่าตัดวันแรกอะค่ะหมอจะให้เริ่มจิบน้ําได้นะคะแล้วก็ตอนเย็นค่อยเริ่มกินเป็นน้ําข้าวแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเริ่มกินเป็นข้าวต้มนะคะจะค่อยๆสเต็ปเพิ่มขึ้นทีละนิดนะคะเพราะว่าท้องจะได้ไม่อืดนะคะแล้วก็หลังผ่าตัดวันแรกคุณแม่จะต้องพยายาม

0: เจ็บแผลนะตอนนี
1: ้ก็ยังเจ็บมีอาการเจ็บอยู
0: ่ตอนนี้ก็คือถ้าให้ขยับตัวอะไรอย่างนี
1: ้มันขยับแต่มันยังเจ็บแต่พยาบาลเขาบอกว่าให้คอยพยายามขยับตัว
0: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดผักผืดขึ้นที่แผลใช่ไหม
1: แล้วก็จะเกิดท้องอืด
0: เกิดท้องอืดด้วยต่อจากนี้ก็ต้องเลี้ยงเขาแล้วเนาะไหวไหม
1: ไหว
0: ไหว
1: ไหว
0: ถือว่าเป็นการแยกร่างกันโดยสมบูรณ์แล้วแต่หลังจากนี้นี่ก้อยก็ต้องทำหน้าที่นะเป็นทั้งแม่ที่ต้องเลี้ยงเขาเป็นแหล่งอาหารให้เขาด้วยนมยังไม่มาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ดูเขากินนมแม่ได้ง่ายเนาะ
1: ดู
0: ได้ทันทีเลยเรียนมาก

0: ของคนไข้ก็สามารถคนไข้กินนมได้ลูกกินนมได้แล้วก็เต้านมเขาก็มีปัญหาแค่เรื่องหัวนมหัวเต้านมเขาไม่ได้ตึงมากก็สามารถกินนมได้อยู่ก็คือเวลาที่จะเข้าให้ลูกกินนมใช่ไหมคะแล้วก็จับเต้านมแล้วก็ประคองก็บีบเต้านมสักนิดนึงเผื่อน้ำนมออกมาให้น้ำนมออกมาแล้วก็มาแตะที่ริมฝีปากน้องเพื่อให้น้องได้กลิ่นน้ำนมนะคะ
1: ตอนนี้ท่าทางของคุณแม่เป็นไงบ้างคะน้องหมวยนี
0: ่ก็คล่อง
1: เก่ง
0: เก่งได
2: ้ความรู้สึกตอนนี้ที่เกิดขึ้นน้องหมวยรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ดีใจที่มีเขาดีใจที่มีเขาเป็นตัวแทนของป้าเขาด้วยด้านนั้นเหรอเขาบอกเขาตื่นเต้นตื่นเต้นมากกว่าตอนที่เขาได้ยินก็คือเทเขาโล่งใจเพราะว่าอย่างหนึ่งคือว่าเราปลอดภัยลูกโอเคแข็งแรงเขาก็พอใจแล้ว
2: แล้วคลอดธรรมชาติภาวะแผลตอนนี้เป็นยังไงหายเจ็บหรือยัง
3: หายเจ็บไหมมันก็ไม่ถึงขั้นว่าหายเจ็บหรอกแต่ถามว่ามันดีกว่าแผลผ่าตัดไหมดีกว่าคือไม่ต้องเจ็บนานในอย่างเมื่อวานของหมวยอ่ะเหมือนกับเราเหนื่อยจากการคลอดลูกเราก็เพียนอนทั้งวันคือกินอะไรไม่ได้แต่วันนี้กินได้มั่งแล้ว
2: เดินได้หรือยัง
3: เดินได้แล้วเดินได้แล้วแล้วก็อาบน้ำได้แล้วถ้าเป็นแบบถ้าเป็นคนอื่นก็คือยังอาบไม่ได้แต่ของหมวยเนี่ยรู้สึกว่าแค่ครึ่งวันครึ่งวันเหมือนก็ลุกไปอาบน้ำได้แล้วลุกไปอาบน้ำลุกเดิน

0: แล้วครับทีนี้ชีวิตของความเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้านี้แล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับต้องมาดูนะครับว่าครอบครัวของน้องหมวยแล้วก็น้องก้อยนั้นนะครับจะได้เรียนรู้แล้วก็เจอบททดสอบอะไรบ้างครับ
1: ค่ะและจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะต้องบอกว่าตอนที่เลี้ยงเด็กอ่อนนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าสุดหินเลยค่ะตอนตั้งท้องก็ว่าเหนื่อยหนักแล้วนะคะแต่ว่าตอนเลี้ยงเด็กอ่อนนี่ทบเท่าทวีคูณค่ะต้องไปดูกันนะคะว่า2ครอบครัวนี้นะคะจะสอบผ่านหรือไม่ติดตามได้ในสัปดาห์หน้าค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วนะคะเราต้องลาไปก่อนพบกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะคะ 5:30 น. ถึง 6:00 น.ทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ขาเริ่มอายุเยอะขึ้นถูกไหมใต้ตาเนี่ยก็จะแบบเป็นเหมือนถุงแบบบวมๆออกมา
1: ถุงไขมันใต้ตาเนี่ยมันเกิดจากไขมันในเบ้าตานะฮะที่มันย้อยออกมาโดยทั่วไปก็เกิดจากที่ว่าผิวหนังเราบางลงคอลลาเจนเราน้อยลง
2: ดูแบบอย่าไปช้อปปิ้งตลอดเวลา
0: เพราะอะไรฮะ
2: มีถุงใต้ตา
0: อยากจะไปซื้อเลยทีเดียว
1: สาเหตุเนี่ยที่ทำให้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการลืมตาเนี่ยมันหย่อนแล้วก็เกิดทำให้อ่อนแรงเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่ว่าไปบาดเจ็บเวลาการผ่าตัด
2: หนูเคยเป็นนะคะคุณหมอกล
1: ้
2: ามเนื้อตาอ่อนแรงจะเป็นช่วงประมาณตีห้าหกโมงพยายามลืมแล้วมันลืมไม่ขึ้นอ่ะค
1: ุ
2: ณหมอ
1: โอเคอันนั้นอาจจะ
0: ง่วงมากกว่า
2: เอาง่วงมากกว่าสวยหล่อขอเสิร์ฟสวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปสืบทุกเรื่องราวความสวยความหล่อซาร่าจะพาไปเปิดเผยความจริงนะคะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมแขกรับเชิญของเราที่จะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันค่ะและประเด็นในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศัลยกรรมตา2ชั้นและถุงใต้ตาค่ะมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นและน่าสนใจกันบ้างการศัลยกรรมตา2ชั้นอาจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้จริงหรือไม่ตา2ชั้นทำได้โดยไม่ต้องผ่าตัดทำได้ด้วยวิธีไหนบ้างถ้าทำศัลยกรรมตา2ชั้นแล้วตีนกาจะหายไปด้วยใช่หรือไม่การศัลยกรรมถุงใต้ตาต้องใช้การผ่าตัดเท่านั้นหรือมีวิธีการอย่างอื่นโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือไม่ถ้าผ่าตัดศัลยกรรมถุงใต้ตาแล้วถุงใต้ตามีโอกาสที่จะกลับมาเกิดอีกครั้งนึงหรือเปล่าโอ้โหแต่ละประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจนะคะมีหลากหลายกรรมวิธีเลยที่จะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยกลับมาเป๊ะปังอลังเวอร์ได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามและประเด็นที่น่าสนใจกันค่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟสวยหล่อขอเสิร์ฟในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีค่ะกับคดีที่ว่าศัลยกรรมตา2ชั้นและเก็บถุงใต้ตานี่ซึ่งแน่นอนนะคะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจใครๆก็อยากที่จะมีดวงตาที่สวยสดงดงามแล้วก็สดใสอยู่เสมอแล้ววันนี้นะคะซาร่าก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัจฉริยะสาโรวาทวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ณภัทรค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ สวัสดีค่ะ
0: ส
2: วัสดีค่ะเป็นยังไงคุณพัทมีปัญหาเกี่ยวกับตา2ชั้นหรือว่าถุงใต้ตาไหมคะ
0: วันนี้จะมาถามคุณหมอมีหลายคำถามมากที่อยากรู้แล้วก็พอรู้ว่าจะมาถามเทปนี้ก็มีคุณแม่คุณพ่อคุณน้าเนี่ยฝากถามมาเยอะมากเพราะว่าก็มีปัญหาถุงใต้ตากันนี้เลยจะมาถามคุณหมอต้องมาปรึกษากันอย่างแน่นอนเพราะว่าพอเรามีถุงใต้ตาเนี่ยมันดูมีอายุขึ้น
2: ดู
0: ผู้ใหญ่ขึ้น
2: ดูแบบอย่าไปช้อปปิ้งตลอดเวลา
0: เพราะอะไรฮะ
2: มีถุงใต้ตาอ
0: ยากจะไปซื้อเลยทีเดียว
2: ถามคุณหมอดีกว่าในเรื่องเกี่ยวกับการศัลยกรรมนะคะในเรื่องของตาเพราะว่าตาเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บอบบางมากแล้วเวลาที่เราจะทำอะไรเกี่ยวกับตาจะรู้สึกเสียวตลอดเวลาเลยมีประเด็นนึงที่เขาถามมาว่าการศัลยกรรมตา2ชั้นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะคุณหมอ
1: ถ้าทำตา2ชั้นเราก็พูดหมายถึงการผ่าตัดตกแต่งหนังตาบนนะครับการผ่าตัดตกแต่งหนังตาบนเนี่ยก็มีสาเหตุที่คนไข้มาได้หลายอย่างนะฮ
2: ะ
1: อย่างเช่นว่ามีตาชั้นเดียวต้องการทำตา2ชั้นนะครับหรือว่ามีลักษณะหนังตาหย่อนและเกินนะฮะสาเหตุเนี่ยที่ทำให้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการลืมตาเนี่ยมันหย่อนแล้วก็เกิดทำให้อ่อนแรงเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่ว่าไปบาดเจ็บเวลาการตัดถ้าไปบาดเจ็บเพราะกล้ามเนื้อพวกนี้มันเล็กก็อาจจะทำให้การเกิดการบาดเจ็บโดยเฉพาะในคน ผู้สูงอายุเนี่ยกล้ามเนื้อพวกนี้จะบางอยู่แล้วแล้วจะมีไขมันแทรกเพราะนั้นมีโอกาสที่จะบาดเจ็บปัญหาที่ตามมาก็คือคนไข้ก็จะเหมือนลืมตาไม่สุดหนังตาอ่อนแรงนะครับการป้องกันก็คือ1การตรวจร่างกายเนี่ยสำคัญเราต้องตรวจว่ามีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงอยู่ก่อนหรือเปล่าถ้ามีภาวะนี้ก่อนเนี่ยเราจะได้วางแผนแก้ไขแล้วก็หาสาเหตุนะฮะแต่ถ้าไม่มีแล้วเราไปผ่าตัดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้ออันนี
2: ้ถามเพิ่มเติมหน่อยค่ะคุณหมอสำหรับใน

0: รณีที่มีการผ่าตัดแล้วเกิดกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงขึ้นมาเนี่ยมีวิธีแก้ไขไหมคะ
1: ก็คือโดยทั่วไปเนี่ย เราจะประเมินนะครับหลังผ่าตัดเนี่ย ประมาณ1สัปดาห์เราให้คนไข้มาดูแล้วถ้ามันอ่อนแรงเราก็มักจะต้องรอก่อนนะฮะโดยทั่วไปจะรอประมาณสัก8สัปดาห์แล้วก็เข้าไปผ่าตัดแก้ไขเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ว่ามันช้ำนะฮะมันบวมมันมีเลือดออกนะฮะแต่พอโปรเซสต่างๆเหล่านี้มันหายไปแล้ว
0: ค
1: นไข้ก็สามารถลืมตาได้ปกติ
0: อ๋อก็คือเหมือนให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเอง
1: เพราะโดยทั่วไปเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยโดยเฉพาะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยโอกาสที่จะไปตัดมันขาดเลยเนี่ยน้อยมาก
2: แล้วแบบนี้คุณหมอถ้าเกิดเราเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมันอาจจะเกิดขึ้นเองก็ได้โดยที่เราไม่ได้ไปทำอะไรมันเลย
1: คืออันนี้เราต้องตรวจร่างกายก่อนนะครับว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหากล้ามเนื้อยกหนังตาเนี่ยอ่อนแรงหรือว่าผิดปกติอยู่ก่อนหรือเปล่านะฮะซึ่งสาเหตุเนี่ยก็มีหลายอย่างจะอาจจะเกิดจากตัวกล้ามเนื้อเองจากเส้นประสาทนะฮะพอเรารู้ว่าเกิดจากอะไรเราก็แก้ไขไปตามนั้นยกตัวอย่างถ้าในผู้สูงอายุเนี่ยบางครั้งเกิดจากกล้ามเนื้อที่มันหย่อนนะฮะมีไขมันเข้าไปแทรกอะไรเงี้ยนะคนไข้ก็จะลืมตาได้ไม่สุดบางคนอาจจะลืมตาได้ไม่สุดข้างเดียวหรือบางคนเป็น2ข้างนะฮะอันนี้พอเราเข้าไปแก้ไขก็คือเราต้องเย็บซ่อมกล้ามเนื้อยกหนังตาอันนั้นนะครับแต่ในรายที่เป็นเด็กบางครั้งนี่เข้ามาด้วยหนังตาตกลืมได้ไม่สุดอันนี้มักจะเป็นจากการที่เส้นประสาทที่ใช้ในการยกหนังตาเนี่ยผิดปกติบางครั้งเนี่ยเราต้องเอากล้ามเนื้อมัดอื่นมาทดแทนอย่างเช่นกล้ามเนื้อที่ใช้ลืมตาเนี่ยผิดปกติฝ่อไปแล้วใช้ไม่ได้แล้วเราก็เอากล้ามเนื้อที่ใช้สำหรับการยกคิ้วเนี่ยเข้ามาแทนที
0: ่
1: อันนั้นเป็นในการแก้ไขนะมันเป็นแก้ไขไม่ใช่เกิดจากการผ่าตัดนะฮะอันนั้นเป็นการแก้ไข
2: คือใครเป็นอยู่แล้วก็สามารถมาแก้แบบนี้ได
1: ้ครับผม
0: หนูเคยเป็นนะคะคุณหมอกล
1: ้
0: ามเนื้อตาอ่อนแรงจะเป็นช่วงประมาณตีห้าหกโมงพยายามลืมแล้วมันลืมไม่ขึ้นอ่ะค
1: ุ
0: ณหมอ
1: โอเคอันนั้นอาจจะ
2: ง่วงมากกว่า
0: อ๋อง่วงมากกว่าขอโทษค
1: ่
0: ะ
1: ออกซิเจนในสมองอาจจะน้อยช่วงนั้น
0: ไม่ได้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ
1: ไม่ได้เกี่ยว
2: สั่งกาแฟแก้วนึง
0: นี่คุณ
2: ยังไงฮะ
0: มีเพื่อนไหมคะที่แบบมีปัญหาเรื่องตาชั้นเดียวแล้วอยากทำตา2ชั้น
2: เคยมีหลายคนที่แบบมีโอกาสถามเหมือนกันนะเพราะเขาบอกว่าฉันเบื่อจะแปะสติกเกอร์แล้วจะมาทำยังไงดีแต่ก็มันก็เป็นส่วนที่แบบมันเซนซิทีฟก็ไม่อยากจะไปลงมีดไม่อยากจะไปกรีดอะไรแบบ
0: กลัวเห็นรอยด้วยบางคน
2: ใช่คือแบบบางคนกรีดปูแล้วมันชัดอ่ะมันแบบเหมือนมันก้อนอยู่ตรงเนี้ยคุณหมอมีวิธีการแนะนำอะไรยังไงบ้างถ้าเกิดอยากจะได้ตา2ชั้นกับเขาบ้าง
1: เป็นตาชั้นเดียวหรือว่าทางภาษาอังกฤษก็อาจจะเป็นเรียกว่า oriental eyelidนะฮะก็คือทางตะวันออกอะไรเงี้ยหรือว่าเอเชียนไอริดนะฮะพวกนี้ก็เป็นตาชั้นเดียวเราก็มีวิธีการทำตา2ชั้นโดยไม่ใช่การผ่าตัดใหญ่ก็คือไม่ได้กรีดนะฮะก็คือเป็นการเย็บ3จุดแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือหนังตาคนไข้ต้องไม่เกินก็คือหนังตาไม่เยอะมากนะฮะแล้วก็คืออายุยังน้อยอ่ะพูดง่ายๆนะฮะอันที่2ก็คือไขมันไม่เยอะเราก็ไม่จําเป็นต้องเอาไขมันออกเราก็ใช้วิธีนี้ได้ฉีดยาชาแล้วก็เจาะ3จุดแล้วก็เย็บแต่ข้อเสียก็คือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะหลุดได้เหมือนกัน
2: แล้วก็คือเหมือนเย็บให้มันตึงขึ้นไปอย่างนี้อ๋อก
1: ็คือเย็บให้เป็นชั้นเย็บให้เป็นชั้นตาตรงบริเวณชั้นตาที่เราจะเข้าไปทำแล้วเราก็ทำชั้นตาให้ข้อดีของวิธีนี้ก็คือแผลเนี่ยก็สั้นนะฮะแล้วก็สามารถเอาไขมันออกได้แล้วก็เรามองเห็นชัดเจนว่าการทำชั้นตาเนี่ยอยู่ระดับไหนโอกาสที่จะหลุดหรือโอกาสที่จะทะลุไปเยื่อบุของหนังตาก็น้อยลงนะครับหรือว่าถ้าคนอายุเยอะๆเลยมีทั้งไขมันด้วยมีทั้งหนังตาเกินด้วยอันนั้นคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้วิธีผ่าตัดแบบตัดผิวหนังส่วนเกินออก
2: อย่างนั้นเราก็แบ่งได้เนาะเป็น2อย่างหลักๆแล้ว
1: ครับผม
2: ผ่าตัดนี่คือทั่วไปที่เราคุ้นกันอยู่แล้ว
1: ใช่คร
2: ับ แล้วก็เย็บ
0: จิกเจาะ
1: เขาเรียก
0: อาจจะไม่ได้โหดมาก
2: เหมือนพุ่งพับอ่ะ
0: เหมือนพุ่งพับจับให้มันพับเหรอ
2: ดังนั้น
0: ไม่
2: ต้อง
1: ใช่ครับ
0: ไม่ทำเป็นมุมซิกแพคไปเลยอย่างเง
2: ี้
0: ยนะ
2: ก็ได้
0: ได้หรือเปล่า
2: ประมาณแบบคล้ายๆให้มันพับลงมานี่คือการเย็บ3จุด
0: อันนั้นไม่ต้องเย็บคุณอันนั้นอ้วนเลยพับลงมาเป็นชา
2: เลียงดี
0: แสดงว่าในกรณีของคนที่มาศัลยกรรมกับคุณหมอก็จะมีแบบคนที่ต้องการความสวยงามเป็นเด็กๆแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวก
1: ับ
0: ตา าที่ตกแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยชัดนั่นเอง
2: คือมันไม่ใช่แค่แบบทำให้เรามองเห็นชัดขึ้นแต่มันเป็นเรื่องของทั้ง
0: ความสวยงาม
2: ความสวยงามด้วย
1: ใช่ครับ
2: นะฮะแล้วก็เรื่องของการใช้งานจริงๆด้วย
1: ก็คือต้องมีการประเมินอย่างเช่นว่าโอเคไขมันเยอะห้อยออกมาจริงเห็นชัดอย่างเงี้ยเราก็ต้องประเมินโดยการเอาไขมันออกโดยที่ให้เหมาะสมไม่มากเกินไปแต่บางคนที่มีลักษณะตาโบ๋นะฮะแล้วก็หนังเกินอะไรเงี้ยอาจจะผอมหรือว่าอะไรเงี้ยบางครั้งก็อาจจะต้องเติมไขมันเข้าไปพร้อมกับทำการตัดหนังส่วนเกินทำชั้นตาให้ใหม
2: ่
1: ครับผม
0: ถ้าอย่างนั้นเราเข้าประเด็นต่อไปกันดีกว่าในกรณีของการถ้าเกิดว่าทำศัลยกรรมตา2ชั้นแล้วตีนกาจะหายไปด้วยหรือไม่คะคุณหมอ
1: ครับตีนกาเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าตีนกาเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่หนังเกินอย่างเดียวมันเป็นจากกล้ามเนื้อของเราด้วยกล้ามเนื้อในการหลับตาพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยผิวหนังคอลลาเจนเราน้อยลงไขมันอะไรต่างๆอาจจะบางลงเนื่องจากมีแรงโน้มถ่วงของโลกก
0: ็
1: จะมีหนังที่ห้อยลงมามากขึ้นเพราะนั้นเวลาเราขยับหลับตาปี๋หรือว่ายิ้มยิงฟันเนี่ยก็จะเห็นรอยตีนกาขึ้นมันไม่ใช่จากเกินอย่างเดียวมันจากกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็ตัวผิวหนังที่มันบางลงด้วยการทำหนังตาเนี่ยเราตัดเฉพาะส่วนที่อยู่บริเวณรอบดวงตาหรือว่าส่วนของหนังตาแต่บางครั้งเนี่ยในคนที่สูงอายุเนี่ยเราจะพบว่าหนังตาส่วนใหญ่ก็คือด้านข้างจะตกเยอะกว่าด้านในเพราะนั้นเราจะต้องตัดยาวมาถึงด้านข้างด้วยพอตัดยาวมาถึงด้านข้างเนี่ยข้อดีอย่างนึงก็คือว่าทำให้หนังตาด้านข้างที่มันเกิดมาที่จะเกิดตีนกาเนี่ยมันลดลงแต่ว่าไม่ใช่การรักษาตีนกาทั้งหมดเพราะสาเหตุจากกล้ามเนื้อมันยังมีอยู
0: ่
1: เพราะนั้นบางคนก็ดูดีขึ้นแต่บางคนถ้ายังตัดหนังน้อยอยู่อาจจะดูมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้
0: ก็คือมันอยู่ที่กล้ามเนื้อแล้วก็การใช้งานสายตาของเรา
1: ใช่ครับ
0: ยิ้มเยอะยิ้มน้อย
1: ใช่ครับ
0: บทละกันช่วยด้วย
1: อันนั้นใช่เพราะทำให้กล้ามเนื้อลด
2: การขยับของกล้ามเน
1: ื้
2: อ
1: ใช่อ่อนแรงลงเพราะนั้นตีนกาก็จะลดลงครับผม
0: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่คุณหมอบอกว่าการศัลยกรรมตา2ชั้นอาจจะไม่ได้ช่วยให้ตีนกาหายนะแต่อย่างน้อยคุณได้ตา2ชั้นแล้วก็ได
2: ้เหมือนดวงตาเหมือนผลพลอยได้มากกว่านะผมว่า
1: ก็คือเราตัดหนังส่วนที่เกินออกบางส่วนเพราะมันจะคือผลพลอยได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมด
2: ใช่เป็นประโยชน
1: ์ซึ่งไม่ใช่เป็นจุดประสงค
0: ์
1: ถ้าจุดประสงค์ที่จะตีนกาเนี่ยก็อย่างที่บอกอาจจะใช้โบช่วยหรือว่าการผ่าตัดวิธีที่ไปดึงหน้าผากดึงคิ้วแล้วก็ไปตัดกล้ามเนื้อส่วนนี้บางส่วน
0: ข้อควรระวังหรือว่าการดูแลตัวเองก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะมี
1: ก่อนผ่าตัดเนี่ยสำคัญก็คือที่เรากลัวก็คือยาละลายลิ่มเลือดนะฮะหรือว่าพวกอาหารเสริมบางอย่างที่มีผลต่อทำให้เลือดหยุดยากเช่นพวกน้ำมันปลาวิตามินอีนมผึ้งอะไรพวกนี้นะฮะเราก็จะต้องให้หยุดก่อนประมาณ1สัปดาห
2: ์นะครับ
1: ใช่อีกเรื่องนึงก็เป็นปัญหาคือเรื่องที่ความดันสูงเพราะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้โดยเฉพาะคนไข้สูงอายุมักจะมีเรื่องความดันโลหิตสูงเราก็จะต้องแนะนําเลยบอกว่ากินยาความดันคุมความดันให้ดีประมาณสัก3วันก่อนผ่าตัดเนี่ยควรพักผ่อนให้เพียงพองดพวกชากาแฟอะไรพวกนี้นะ
2: ก็เหมือนการผ่าตัดทั่วๆไปที่เราควรต้องงดออกมา
1: ใช่ครับผม
0: เอาละค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลนะคะในการศัลยกรรมชั้นตา2ชั้นนั่นเองนะคะใครที่มีปัญหาหรือว่าอยากจะสวยก็มีวิธีทำให้ตาของคุณน่ะมี2ชั้นแล้วก็สวยขึ้นมาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การปรึกษาของคุณหมอแล้วก็ได้รับคำแนะนำกับคุณหมออย่างถูกต้องด้วยนะคะก่อนที่จะทำแน่นอนที่สุดว่าต้องมีการดูแลตัวเองก่อนด้วยแน่นอนนะคะเราก็ได้พูดคุยกันในเรื่องของการศัลยกรรมตา2ชั้นไปแล้วนะคะแต่ช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยเพิ่มเติมในเรื่องของถุงใต้ตากันบ้างดีกว่าหลายๆคนที่เป็นปัญหาห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของสวยหล่อขอสืบกันนะคะในช่วงนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของถุงใต้ตากันบ้างดีกว่าเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้คุณบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ฝากถามมาเรื่องเกี่ยวกับปัญหาถุงใต้ตายังไงคะ
2: คือแบบพอเขาเริ่มอายุเยอะขึ้นถูกไหมใต้ตาเนี่ยก็จะแบบเป็นเหมือนถุงแบบบวมๆออกมาอย่างเงี้ยถุงใต้ตาแหละแล้วเขาก
1: ็
2: กลัวว่าม
0: ันมาได้ยังไงดีกว่าคุณหมอ
2: มันเกิดจากอะไรแล้วมันต้องแก้ยังไงเพราะว่าหลายๆคนที่เราไปเสิร์ชเนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: ผ่าตัดแล้วก็กลัวไงว่าเป็นผู้ใหญ่อายุ60กว่าแล้วก็แบบไม่กล้าผ่าแล้วคุณหมอมีวิธีการแนะนำอะไรไหมครับ
1: ก็อย่างที่ทราบหรือว่าเราเคยไปค้นมาก็คือว่าถุงไขมันใต้ตาเนี่ยมันเกิดจากไขมันในเบ้าตานะฮะ ที่มันย้อยออกมาโดยทั่วไปก็เกิดจากที่ว่าผิวหนังเราบางลงคอลลาเจนเราน้อยลงเพราะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะทำให้มีไขมันออกมาใต้ตาแล้วก็เห็นร่องน้ำตาชัดแล้วก็ดูลักษณะว่าโทรมแล้วก็อายุเยอะ
2: ร่องน้ำตาคือตรงไหนเลยครับ
1: ร่องน้ำตาก็เราจะเห็นว่าตรงบริเวณเนี้ย
2: นะฮะ
1: ใช่ที่พอมันห้อยลงมาแล้วก็กลายเป็นร่องนะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาก็หนึ่งคนไข้เนี่ยก็จะดูลักษณะโทรมอายุเยอะแล้วก็ดูเหมือนไม่แข็งแรงนะฮะแล้วก็อันที่สองเนี่ยบางครั้งถ้าเป็นมากเนี่ยการมองลงต่ำๆเนี่ยไอตัวไขมันเนี่ยก็จะขวางการมองได
0: ้ปกติเขามีเส้นผมบางภูเขานี่ถึงใต้ตาบาง
2: เลยทุกที่เจอแต่พุงเนี่ยบางไม่กล้ามอง
1: แล้วคนในอายุเยอะบางคนก็อาจจะทำให้เกิดรู้สึกว่าเวลามองลงเนี่ยหนังตามันจะดุห้อยลงนะฮะเหมือนกับเห็นตาขาวเนื่องอันนั้นจะขึ้นเกี่ยวกับเรื่องหนังตาที่มันหย่อนด้วยนะครับส่วนถามว่าไม่ต้องผ่าตัดได้ไหม
2: แบบ
1: ม
2: ี
1: ว
2: ิธีอื่นได้ไหม
1: ในกรณีที่อายุน้อยๆนะฮะหรือเกิดจากผิวหนังเนี่ยตัวผิวหนังยังตึงยังอะไรอยู่เนี่ยอาจจะใช้วิธีการปฏิบัติตัวช่วย อย่างเช่นถ้าเกิดจากสาเหตุว่านอนน้อยพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะให้พักผ่อนให้มากขึ้นนอนให้มากขึ้นโอกาสที่เป็นอย่างนี้ก็น้อยลงแต่ว่าในกรณีที่เจาะก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ในกรณีที่ผิวหนังยังตึงอยู่แต่ก็วิธีการเนี้ยส่วนใหญ่ทำน้อยก็มักจะลงเอยด้วยการผ่าตัด
2: นะครับส่วนหน้าที่เราอยู่กับพี่ซาร่ามาหลาย EP เหมือนกันส่วนมากปัญหาหลักเลยคือเครียดแล้วก็นอนไม่พอคือพอนอนพอเนี่ยปัญหาหลายอย่างมันก็ค่อนข้างจะหายไปเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
2: แล้วเมื่อที่คุณหมอบอกว่าการ
0: เจาะ
2: แล้วก็ดูดมันออกมาเนี่ยก็คือ
1: มันข้างนอกนะครับผมจากข้างนอกแต่ว่าก็อันที่หนึ่งก็กรีดใต้ตาหนึ่งก็คือเห็นชัดกว่าและที่สำคัญแผลเป็นที่มันอยู่ใต้ขนตาเนี่ยจะเห็นน้อยกว่า
2: เพราะขนตาเราน้อยๆแค่นี้นะ
1: ใช่ครับเพราะว่าแผลเป็นที่อยู่ใต้ขนตาเนี่ยประมาณสักเดือนหนึ่งก็แทบจะไม่เห็นแล้วนะครับเพราะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้าในกรณีที่เห็นไขมันชัดเจนนะฮะเราก็มักแนะนำว่าให้ผ่าตัด
2: ครับ
1: โดยการที่ลงแผลอยู่ใต้ขนตา
2: แล้วถ้าเกิด
1: แผลเป็นก็จะดีกว่า
2: ถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยครับมันมีบ้างหรือไม่มีบ้างมันปวดขึ้นมาเป็นตุ่มนึงนะฮะแต่บางวันตื่นมาก็ไม่มีบางวันตื่นมาก็มีอย่างเงี้ยครับ
1: อันนั้นถ้าเป็นลักษณะ
2: คันเลย
1: น้อยๆว่าเป็นบางครั้งเป็นบางคราวแล้วคนไข้มักจะอายุน้อยๆเราจะแนะนำให้การปฏิบัติตัวหรือว่าอะไรแต่ถ้าเป็นตลอดเวลาหรือว่าส่วนใหญ่พวกนี้ถ้ามันออกมาเนี่ยตรงบริเวณใต้ตาเนี่ยเขาจะมีอยู่3จุดนะฮะ3คอมพาร์ทเมนต์ถ้าออกมาเยอะเห็นชัดประเมินแล้วเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นหายๆก็แนะนำว่าต้องผ่าตัด
2: เพราะคุณยังอายุไม่เยอะแล้วคุณอาจจะเป็นบ้างหรือไม่เป็นบ้างพักผ่อน
1: ใช่ครับคนนี้ช่วยครับผม
0: แต่ว่าหนูเคยได้ยินมานะคะคุณหมอเป็นแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาบอกว่าลองประคบด้วยถุงน้ำชาจะช่วยให้ถุงใต้ตายุบลงได้ไหม
1: ใช่ก็สมัยก่อนที่มีเอาแตงกวาม
0: ีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีส่วนช่วย
1: ก็ในกรณีพวกนี้มันเป็นลักษณะการบำรุงผิวมากกว่านะฮะถ้าการบำรุงผิวอะไรพวกนี้บางทีก็ใช้พวกเลเซอร์พวกอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ผิวหนังหรือว่าคอลลาเจนเนี่ยแข็งแรงขึ้นถ้าเป็นน้อยๆก็อาจจะหายไปได้แต่ในกรณีถ้ามันเป็นเยอะเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ช่วยครับผม
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วสมมติว่าคนที่ผ่าตัดถุงใต้ตาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขามีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกไหมคะคุณหมอ
1: ครับก็อย่างที่บอกนะฮะสาเหตุสำคัญก็คือตัวของไขมันอันที่หนึ่งที่มันย้อยออกมานะฮะอันที่สองเนี่ยความแข็งแรงของคอลลาเจนที่อยู่ในผิวหนังหรือว่าชั้นใต้ผิวหนังพวกนี้ก็คือว่าเวลาเราผ่าตัดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเอาไขมันออกนะฮะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็แก้ร่องน้ำตาและดึงผิวหนังให้มันกระชับขึ้นโอกาสที่เกิดเป็นซ้ำเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะว่า1ไขมันมันน้อยลงแล้วอันที่2เนี่ยที่เป็นแผลเป็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวหนังกับชั้นใต้ผิวหนังบริเวณเนี้ยแข็งแรงขึ้นโอกาสเป็นซ้ำก็น้อยลงแต่ถามว่าเป็นซ้ำได้มั้ยก็มีโอกาส
0: ก็มีโอกาส
1: นะฮะสักประมาณ5ปี10ปีก็อาจจะมีบ้างได
0: ้ตามอายุไข
1: ใช่ครับผมว่าคอลลาเจนพวกนี้มันก็จะบางลงน้อยลงนะฮะ
0: ไขมันก็จะเข้ามาแทนที่ยังไงวันใดวันหนึ่งก็ต้องกลับมาเป็นอยู่ดี
2: เราคุยกันมาหลาย EP สุดท้ายแล้วก็หนีอายุไม่พ้นอยู่ด
0: ี
2: ถึงจะเติมคอลลาเจนแล้วถึงจะน้อยเพียงพอแล้วก็ มาปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมแล้วกันแล้วแบบนี้ครับคุณหมออายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มมีถุงใต้ตาหรือมันไม่จำเป็นว่าคุณอาจจะเด็ก
1: เฉลี่ยถ้าเฉลี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็มักจะประมาณสัก50ปีขึ้นไปแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเขาจะมีทางด้านกรรมพันธุ์หรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะรู้เลยประมาณสัก30กว่าก็มาแล้วว่าเขาเริ่มมีแล้ว
0: ส่วนใหญ่ผู้หญิงผู้ชายคะที่มาศัลยกรรม
1: ผู้ชายส่วนใหญ่จะมาเมื่ออายุเยอะผู้ชายเนี่ยอายุเยอะจะมีถุงใต้ตาเยอะแต่ผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมาอายุน้อยกว่าผู้ชายเนี่ยบางทีใกล้ๆ60มีปัญหาชัดแต่ผู้หญิงเนี่ยพอเห็นปัญหานิดๆพอสัก50ก็มาแล้ว
2: ครับ
1: ครับผม
0: ต้องเห็นผลแตกต่างที่ชัดเจนมากๆเลยถ้าเกิดมาชัดๆแล้วก็ดูดถูกดูดไปแล้วก็กลับมาเป็นหนุ่มได้อีกครั้งนึงนะ
2: พอเขามันลดได้แบบโอ้โหเป็น10ปีเลยนะ
1: ก็อย่างที่บอกฮะเราไม่เพียงแต่ว่าแค่เอาไขมันออกเราอาจจะต้องแก้เรื่องรองน้ำตาล่าจะดึงแก้มบางส่วนขึ้นไปเพื่อทำให้มันเรียบหรือว่าอาจจะย้ายไขมันมาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นร่องน้ำตา
2: แล้ว
1: ครับมีหลายอย่างคือการทำตกแต่งหนังตาล่างไม่ใช่เอาแค่ไขมันออก
0: จุดประสงค์ของคนที่มาศัลยกรรมในเรื่องของตาสองชั้นก็ตามหรือว่าถุงใต้ตาก็อยากที่จะมีหน้าตาที่ดูสดใสขึ้นเพราะว่าทุกคนก็ต้องมองตาคุณเป็นอย่างแรกนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ใครหลายๆคนมาปรึกษากับคุณหมอแต่คุณหมอก็ต้องดูแล้วก็ประเมินก่อนที่จะทำให
1: ้
0: แต่ละเคสใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องประเมินเลยต้องคุยกับคนไข้เลยว่าคุณมีปัญหาอะไรบ้างตอนแรกเขาก็จะมาคุยกับเราว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างบางคนอาจจะบอกว่ามีแค่ไขมันบางคนบอกว่าเห็นร่องน้ำตาชัดบางคนบอกแก้มตกแต่เราก็ต้องประเมินให้หมดอย่างเช่นว่าโอไขมันเนี่ยเป็นยังไงเยอะแค่ไหนนะฮะมีกี่จุดนะฮะมีร่องน้ำตาชัดไหมแก้มห้อยเยอะไหมนะครับหนังตาเนี่ยแหกไหมนะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นของผิวหนังเป็นยังไงนะครับเราต้องประเมินให้หมดแล้วก็อธิบายว่าเราจะทำไง
2: มันจะละเอียดมากเหมือนกันนะ
0: ละเอียดมากเลย
2: นึกอะไรไม่ออกเดินมาถามคุณหมอแล้วกันค
0: ุ
2: ณหมอครับผมมีปัญหาอันนี้คุณหมอช่วยจัดการให้ผมหน่อยจะผ่าจะจี้จะดูดจะทำอะไรก็ได้แบบนี
0: ้วันนี้เราได้ข้อมูลเยอะมากเลยนะคะพัดคะมีความรู้สึกไงบ้างคะเกี่ยวกับสายตาของเราในวันนี
2: ้วันนี้นะอยากจะบอกว่าสายตามันหลอกกันก็ได้ไม่จะบอกว่าวันนี้ก็ได้ข้อมูลไปเยอะมากเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ฝากถามมาก็น่าจะมีข้อมูลเนี่ยไปตอบท่านเหมือนกันเพราะว่าหลายคนแหละพออายุเริ่มเยอะขึ้นก็กังวลว่าฉันจะดูไม่ดีไหมมันจะเหี่ยวย้อยลงมาอะไรแบบนี้ไหมวันนี้น่าจะได้คำตอบไปหลายๆคนอย่างแน่นอนครับ
1: ซึ่งถ้าระบบของประเทศไทยก็คือต้องมีการเทรนนะฮะได้วุฒิบัตรนะฮะแล้วก็เลือกโรงพยาบาลหรือว่าสถานบริการที่มีมาตรฐานโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องความสะอาดนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เราควรพิจารณาและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเจอหมอคนเดียวเราก็สามารถหา second opinion ได
0: ้วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัจฉริยะสาโรวาทค่ะชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและ Maxillofacial ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้เยอะแยะมากเลยขอบคุณคุณหมอแล้วก็ขอบคุณพัดด้วยนะคะ
2: คุณหมอด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: สำหรับครั้งหน้านะคะสวยหล่อขอสืบก็จะพาไปไขคดีเรื่องความสวยความหล่อแบบไหนต้องห้ามพลาดค่ะกับรายการสวยหล่อขอสืบสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: ขอบคุณคุณหมอค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: การฆ่าตัวตายที่สูงขึ้นทุกๆปีทำให้มีการกำหนดวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกขึ้นเป็นวันที่10กันยายนองค์การอนามัยโลกบอกว่าในปี2561ถึง2562มีคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทุกๆ40วินาทีและการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของวัยรุ่นที่สูงที่สุดรองลงมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนประเทศไทยนั้นนะคะเราติดอันดับการฆ่าตัวตายสูงที่สุดเป็นอันดับที่32ของโลกเฉลี่ยอยู่ที่14คนต่อประชากร 100,000 คนทำไมคนเราถึงได้คิดสั้นคะแล้วโรคซึมเศร้านั้นเป็นสาเหตุหลักของการคิดสั้นจริงๆหรือเปล่าวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันการฆ่าตัวตายค่ะเราจะไปถามคำถามเหล่านี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบ
0: เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: ทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงเราจะจัดการมันยังไง
0: คุณหมอคะอาบันช่วงนี้ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเยอะมากเลยค่ะ
1: ใช่จริงครับ
0: ก็เลยพอฟังเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราลองไปเสิร์ชในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆอาบันรู้สึกมันเกิดแต่หลายคนเนี่ยเริ่มแชร์ความรู้สึกตัวเองว่าก็เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: อ
0: าบันก็เลยจะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าพอเห็นข่าวเหล่านี้เนี่ยแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็น่าตกใจนะครับในฐานะของจิตแพทย์เนี่ยเวลาที่มองเห็นข่าวแบบนี้ก็จะรู้สึกสงสารรู้สึกว่าเวลาที่มันเกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันเกิดผลกระทบหลายอย่างมากเลยทั้งกับญาติผู้สูญเสียทั้งกับสังคมบางทีเราเห็นคนที่เขาทำเนี่ยเขายังแบบอายุน้อยๆก็รู้สึกเสียดายที่เขาน่าจะทำประโยชน์อะไรในสังคมได้อีกมากเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วอภันสงสัยอะค่ะว่าในเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะพูดว่ามันเป็นเทรนด์อยู่ดีๆเมื่อก่อนไม่เห็นมีใครฆ่าตัวตายเยอะเลยแต่ช่วงนี้คนฆ่าตัวตายเยอะขึ้นคุณหมอคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนคะ
1: จริงๆสำหรับหมอเนี่ยหมอไม่ได้มองว่ามันเป็นเทรนด์นะครับหมอรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าการสื่อสารของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเราคลิกเข้าไปในโซเชียลมีเดียเราแค่กดแชร์ปุ๊บเรื่องราวมันก็แพร่ไปแล้วเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยหมอเชื่อว่าส่วนนึงที่ทำให้เราเห็นข่าวเหล่านี้มากขึ้นเพราะจริงๆโลกของการสื่อสารเนี่ยมันแคบลง
0: oh.
1: นะครับก็เลยทำให้เราเหมือนกับเห็นมันได้บ่อยขึ้นตามสื่อแต่ก็จริงๆในอีกด้านนึงเนี่ยบนความเป็นจริงเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นจริงๆ นะครับเมื่อเรามองจากตัวเลข
0: แล้วปัจจัยของการฆ่าตัวตายล่ะคะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คำตอบของคำถามนี้มันกว้าง มากเลยนะครับว่าเพราะอะไรเนี่ยคนคนหนึ่งถึงฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเรามองมันเหมือนปลายเหตุนะครับแล้วก็จากที่หมอได้ทำงานกับคนไข้ที่เขามีความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยหมอพบว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมักจะเป็นวิธีที่คนใช้เพื่อออกจากความเจ็บปวดของตัวเองทีนี้ถ้าอาจารย์จะถามหมอว่าและอะไรที่มันมักจะทำให้คนเจ็บปวดจริงก็เรื่องของมนุษย์ก็การเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักก็เรื่องพวกนี้เหมือนที่เวลาที่เราดูหมอดูที่คนชอบไปปรึกษาเรื่องพวกนี้ครับก็มักจะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญเลยที่เวลาที่เราเครียดแล้วเรารู้สึกแย่เราเจ็บปวดเราไม่รู้จะทำไงดีเราก็รู้สึกว่าการหายไปจากโลกใบนี้น่าจะทำให้เหนื่อยน้อยลงอาจจะทำให้ไม่ต้องทุกข์ต่อไป
0: ค่ะ
1: จริงๆสภาพสังคมก็เป็นปัจจัยกระตุ้นส่วนหนึ่งนะครับเราพบว่าปัจจัยที่ทำให้คนทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักเลยนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้สุรานะครับกินเหล้าใช่เพราะว่าเวลาที่เราดื่มเหล้าเนี่ยมันคล้ายๆจะทำให้การควบคุมตัวเองของเราเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็อาจจะทำอะไรที่ไม่ได้ทันคุ้นคิดหรือว่าไต่ตองเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำให้ลงมือทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายนะครับปัญหาอื่นๆที่อาจจะสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการมีโรคทางจิตเวชอย่างโรคซึมเศร้าซึ่ง หลายๆครั้งถ้าเราดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามักจะมีการเชื่อมโยงว่าคนที่ซึมเศร้าเนี่ยมักจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายแต่ถ้าพูดแบบนี้อบัตก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยซึมเศร้าเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆมันมีอีกตั้งเยอะแยะมันมีปัจจัยอื่นๆตั้งเยอะแท้จะนำคนหนึ่งคนไปสู
0: ่
1: การฆ่าตัวตายครับ
0: แสดงว่ามันก็เป็นมายาคติอย่างนึงที่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะต้องฆ่าตัวตายหรือคนที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดก็คือเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้คือคุณหมอบอกว่ามันไม่จริงมันมีอีกหลายปัจจัยหลายสาเหตุกันเลยใช่ไหมคะปัจจัยหลักที่คุณหมอพิชัยได้พูดถึงเมื่อกี้นะคะก็คือเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงเหรอคะ
1: จริงๆก็มีปัญหาได้เยอะนะครับอย่างเช่นการนอกใจของสามีภรรยาหรือการมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่กับลูกหรือว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นถ้าที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างในช่วงวัยรุ่นเนี่ยหมอก็ได้รับปรึกษาวัยรุ่นหลายคนเลยที่อกหักแล้วก็ทำร้ายตัวเองเพราะว่ากลับมารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองไม่มีความหมายทำไมเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าจบด้วยการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางออกที่จะออกไปจากความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหลาย
1: สำหรับหมอเนี่ยการที่คนไข้บอกสิ่งเหล่านี้กับหมอเนี่ยแปลว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเพราะว่าเขามองทางออกอื่นไม่ออกนะครับเหมือนกับชีวิตมันขาดความหวังจริงๆเวลาที่ใจของคนเรามีความทุกข์เนี่ยสิ่งที่สำคัญอาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องการเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักเนี่ยอันนี้ทุกคนมีหมดแต่ขึ้นกับว่าเราเลือกที่จะรับมือกับวิธีเหล่านี้ยังไงบ้างเราก็คงจะเห็นในสังคมมันก็อาจจะมีคนทั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินหลายคนมีปัญหาเรื่องความรักแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องไปจบสุดท้ายด้วยการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นสำหรับหมอเนี่ยหมอคิดว่าทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะรับมือหรือเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเราอีกทีว่าเราจะจัดการมันยังไง
0: พอเขาได้บอกเล่านะคะว่าความคิดของเขาเนี่ยคือตอนนี้เขาคิดสั้นแล้วหรืออยากทำร้ายตัวเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีอาการทางกายอย่างอื่นที่คุณหมอเห็นว่ามักจะมีปรากฏร่วมด้วยไหมคะ
1: เวลาที่เขาพูดว่าเขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นไปได้หลายแบบนะครับสิ่งที่หมอต้องประเมินคือเขามีโรคทางกายอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะหลายคนที่มีโรคหนักๆอยู่เนี่ยก็มักจะมีความคิดฆ่าตัวตายแล้วเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยที่สัมพันธ์กับการนำไปสู่การฆ่าตัวตายนะครับเวลาที่คนมาปรึกษาเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขาเคยลงมือทำแล้วสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขาโอเคอยู่ปะมีอะไรที่อันตรายกับเขาไหมบางทีเขาทานยามาบางทีเขาผูกคอมาบางทีเขากระโดดตึกมาแต่ว่าเขาพ้นมาได้เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขามีอะไรกระทบกระเทือนหรือเปล่าแล้วก
0: ็ให้การ
1: ร
0: ักษา
1: ตรงนั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆประเมินเรื่องความปลอดภัยว่าถ้าเขากลับบ้านเขาสามารถรับมือกับปัญหาได้หรือยังเขาสามารถอยู่ด้วยตัวเองไหมแต่ถ้าความคิดของฆ่าตัวตายของเขายังเยอะมากเนี่ยสิ่งที่หมอจะทำหมอก็อาจจะเสนอให้เขานอนโรงพยาบาล
0: โอ้ค่ะงั้นดีเลยค่ะอบันอยากจะทราบว่าแล้วในกระบวนการรักษาหรือช่วยเหลือคนที่คิดสั้นอยู่เนี่ยคือคุณหมอจะรักษาเขาอย่างไรบ้างคะ
1: อย่างแรกสิ่งที่เราต้องประเมินก็คือว่าไอ้ความคิดนี่มันรุนแรงแค่ไหนหรือมันเข้มข้นแค่ไหนนะครับบางคนถ้ารู้สึกว่าเข้มข้นและรุนแรงมากคือถ้าให้กลับบ้านเนี่ยตายแน่อันนี้สิ่งที่สำคัญคือ safety first เพราะนั้นสิ่งที่หมอทำได้คืออยู่โรงพยาบาลเพราะอย่างน้อยการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาปลอดภัย
0: อยู่ในสายตาการดูแลของคุณหมอ
1: ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆไปหาสาเหตุว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอยากฆ่าตัวตายอาจจะเป็นจากโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นจากความเครียดหรือจะเป็นอะไรก็ตามอย่างที่เรา
0: ค
1: ุยกันเมื่อกี้นี้แล้วเราก็ค่อยๆให้การรักษาไปตามสาเหตุแต่ถ้าในรายที่รู้สึกว่าไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็ญาติพอดูแลไหว คือบางทีเนี่ยคนไข้อาจจะแค่ต้องการความเข้าใจหรือว่าต้องการคนที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาคุยเราก็มักจะคุยกับคนไข้คุยกับญาติอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่คุณไข้ไว้ใจแล้วก็ให้เขาช่วยสังเกตอาการที่บ้านในกรณีที่เรารู้สึกว่าพอดูแลกันไหว
0: ค่ะสาเหตุนอกจากในเรื่องของอย่างเช่นเขาอยู่ในสภาวะเครียดมานานต่างๆเนี่ยอาบันสงสัยว่ามันมีเรื่องของทางกายภาพด้วยไหมคะที่เป็นสาเหตุทำให้คิดสั้นอย่างเช่นสารเคมีในสมองเนี่ยค่ะคือจะได้ยินบ่อยว่าบางคนเนี่ยมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลทำให้เครียดและหดหู่หรือซึมเศร้าง่ายจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าอยากจะหลุดพ้นไปจาก ความกดดันนี้ด้วยการคิดฆ่าตัวตายอะค่ะ
1: ถ้ามองในมุมแบบนี้เนี่ยแสดงว่าการฆ่าตัวตายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงเนี่ยก็พบได้นะครับอย่างในโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคอื่นๆทางจิตเวชเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วว่าสารเคมีในสมองของเขาเนี่ยผิดปกตินะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเองเราเชื่อว่าสารเคมีที่ชื่อซีโรโทนินที่ชื่อโดปามีนที่ชื่อนอร์อีพีเนฟรินเนี่ยมันน้อยนะครับพอมันน้อยปุ๊บมันก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้ารู้สึกตัวเองไม่มีค่า
0: ค่ะ
1: นะครับรู้สึกไม่มีความหมายนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็บางคนก็รู้สึกผิดง่ายรู้สึกคนอื่นคงไม่ชอบเรามั้งไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวหมอเองเนี่ยเชื่อว่าในคนเหล่านี้ก็อาจจะสัมพันธ์กับภาวะทางร่างกายที่มันผิดปกติไปอย่างที่อบันถามครับ
0: ถ้าอย่างนั้นแล้ววิธีการรักษาในแต่ละประเภทหรือรูปแบบของสาเหตุล่ะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองจะรักษาอย่างไรหรือถ้าเป็นเรื่องของความเครียดอย่างคุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าปัจจัยความเครียดมันมีได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาแน่นอนว่าคุณหมอไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาเขาได้ว่าคุณจะมีเงินมากขึ้นแฟนที่ทิ้งคุณไปจะกลับมาหาคุณหรือคุณเป็นโรคไม่สบายอยู่คุณจะหายจากโรคนั้นแล้วคุณหมอจะรักษาปัญหาต่างๆนี้ได้อย่างไรอะคะ
1: โอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับ คือหมอคิดว่าอันแรกอย่างที่อาบันบอกถ้าเขามีโรคทางจิตเวชอยู่แล้วเราเชื่อว่ามันมีสารเคมีในสมองผิดปกติอันนี้การรักษาด้วยยาช่วยได
0: ้
1: นะครับก็ปรับสารเคมีในสมองให้กลับมาเป็นปกตินะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือทำยังไงให้คนไข้กลับมามีความหวังในการใช้ชีวิตอีกครั้งหน
0: ึ่
1: งนะครับเพราะว่าอันนี้ในกระบวนการต้องเป็นการพูดคุยกันนะครับว่าเขาจะมีวิธีในการรับมือกับปัญหายังไงเพราะหมอเชื่อว่าทุกคนที่เดินมาหาหรือทุกคนที่ไม่ได้เดินมาหาเนี่ยถ้าเขามีทางเลือกที่ดีกว่าการฆ่าตัวตายเขาน่าจะเลือกที่จะช่วยให้เขาหายเจ็บปวดนะครับแล้วก็อย่างที่หมอยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้แปลว่าคนเป็นหนี้ทุกคนจะต้องฆ่าตัวตายหรือคนอกหักทุกคนเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายอย่างถ้าพวกเราที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาเราก็จะพบว่าพอมันผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกอาจจะรู้สึกขำกับมันหรือรู้สึกบางทีก็รู้สึกว่าตอนนั้น
0: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้น
1: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากใช่แต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสำหรับเขายังมองทางไม่ออกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยให้เขามองทางให้ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: หมายความว่าคุณหมอพยายามที่จะช่วยแนะนำวิธีการคิดหรือว่าการมองปัญหาให้มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตหรือโลกจะแตกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: แต่อาจจะไม่ใช่การแนะนำเรียกว่าการช่วยให้เขาเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดของตัวเขามากกว่าอย่างเช่นถ้าเขารู้สึกไม่มีคุณค่าก็ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าอีกอันนึงก็คือว่าชวนเขามองหาข้อดีของชีวิตเขาเพราะว่าหมอเชื่อว่าจริงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่ยังหายใจแล้วมาอยู่ด้วยกันถึงตอนนี้เนี่ยในชีวิตมันมีมุมดีๆหลายมุ
0: ม
1: นะครับอย่างน้อยคนที่รู้สึกตัวเองไม่เป็นที่รักเขาอาจจะเคยได้รับความรักจากใครมาก่อนซึ่งณโมเมนต์ที่เขาอกหักหรือเวลาที่เขาเสียเขาอาจจะมองมันไม่เห็น
0: ค่ะรู้สึกไม่มีใครรักเขาอีกแล้วในโลกใบน
1: ี้ใช่หรือเวลาที่เขารู้สึกล้มเหลวเขาก็อาจจะต้องกลับไปมองว่าอะไรที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จมาในอดีตนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้มีคนไข้ของหมอคนหนึ่งน่ารักมากนะครับหมอจำได้ถึงทุกวันนี้ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีเนี่ยเขาบอกเขาตื่นเช้ามาเขาพับที่นอนเขาบอกว่าพับเสร็จปุ๊บเขาบอกวันนี้เขาทำงานสำเร็จหนึ่งอย่างเขารู้สึกดีเขาเริ่มฝึกที่จ
0: ะ
1: ชมตัวเองอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรเล็กๆที
0: ่อาบันก็ทำอาบันเลยหัวเราะ
1: พอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีแล้วมันก
0: ็ใช่ค่ะ
1: อย่างน้อยรู้สึกว่าวันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณก็รู้สึกดีใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะอาบันขออนุญาตเล่านะคะก็คือรู้สึกว่าบางทีคนเราวางเป้าหมายของชีวิตอะว่าจะประสบความสำเร็จนี่เป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากจะต้องทำโปรเจกต์นี้หรือจะต้องมีเงินเก็บเท่านี้แต่จริงๆบางทีถ้าทำเป้าหมายเล็กๆน่ารักแต่ไม่ได้มีคุณค่ากับใครเลยแต่ว่ามันเป็นสัก10อันต่อวันอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกโดยรวมมันเป็นก้อนใหญ่จนรู้สึกมันก็โอเคค่ะโอ้คุณหมอ
1: จริงๆความสุขมันอยู่รอบๆตัวเราอย่างเงี้ยถ้าเรานั่งคุยกันเรารู้สึกสบายๆเราก็รู้สึกมันก็มีความสุขมันก็ง่ายๆแค่นี้ครับแต่ถ้าเกิดเราเอาความสุขเราไปผูกไว้กับคนอื่นผูกไว้กับอะไรที่มันใหญ่ๆแบบที่อาบันว่าชีวิตมันก็มันจะทุกข์เยอะ
0: ค่ะจริงๆที่คุณหมอพูดเนี่ยบางคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ชมทุกท่านนะคะน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได
1: ้
0: คือไม่ต้องรอให้รู้สึกแย่หรือซึมเศร้าก่อนถึงคิดถึงประโยคนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกที่เราควรคิดว่าคุณค่าเราไม่ได้ผูกกับคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
1: อีกเทคนิคนึงที่จะช่วยเรื่องคุณค่าเยอะๆเนี่ยสำหรับตัวเองก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะ ครับก็คือเราไม่เอาอดีตที่แก้ไม่ได้แล้วมาคิดนะครับคนมักจะบอกว่ารู้งี้ตอนนั้นไม่น่าทำแบบนั้นตอนนั้นไม่น่าทำแบบนี้คือรู้อะไรมันไม่ดีเท่ารู้งี้นะครับรู้งี้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นแต่จริงๆเนี่ยหมอเชื่อว่าในขณะที่เราตัดทุกๆการตัดใจของเราจริงๆมันดีที่สุดนะโมเมนต์นั้นแหละถ้าเรามองแบบนี้ได้จริงๆเราจะไม่ค่อยทุกข์แต่จริงๆความทุกข์ของเราเราไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันเราเอาตัวเองไปตัดสินอดีตถ้าอย่างนึงเราเอาพาตัวเราไปอยู่กับอนาคต
0: กังวลเรื่องอนาคต
1: นะครับว่าเออมันจะดีมันจะไม่ดีรักษามันจะหายไหมถ้าเราป่วยคบกับคนนี้มันจะเวิร์กไหมคือจริงๆคิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบทำไมคนนี้ไม่รักเราทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นคือมันผิดหวังเนาะเพราะนั้นจริงๆอันนึงที่บอกคิดว่าช่วยมากคือหยุดทำไมเนี่ยชีวิตก็จะเบาไปเยอะ
0: บางเองก็มีประสบการณ์ที่มีหลายคนบางทีมาปรึกษาหรือว่าพูดถึงความคิดที่ไม่ค่อยดีที่จะทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างอาบันเนี่ยหรือบางทีหลายๆคนที่ฟังอยู่คือก็ไม่ได้มีความสามารถหรือว่าเก่งเหมือนคุณหมอที่จะสามารถพูดคุยและคนเข้าใจหรือว่าสบายใจได้ขึ้นตรงนี้ก็เลยจะปรึกษาคุณหมอจากประสบการณ์นะคะว่ามันมีคำพูดอะไรมีวิธีการรับมือหรือมีวิธีการช่วยเหลือคนเหล่านี้ยังไงได้บ้างในฐานะที่เป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดค่ะ
1: โอเคหมอขอแบ่งเป็น2ประเด็นจากที่อาบันถามนะครับอันแรกคือเรื่องเราจะช่วยเขายังไงอันแรกเนี่ยหมอคิดว่าถามเขาตรงๆว่าเขาอยากให้เราช่วยอะไร
0: ค่ะ
1: จริงๆอันนี้หมอก็ทำนะครับเวลาคนไข้เดินมาหาเนี่ยหมอก็จะถามเขาว่าไอ้ที่เขาเดินมาหาหมอนี่จริงๆเขาอยากให้หมอช่วยอะไรอ่ะหมอคิดว่าอันแรกคำถามเนี้ยจะดีคนที่เขาฆ่าตัวตายและเขาอยากได้มากที่สุดคือทางออกแล้วก็คนที่เข้าใจแล้วก็รับฟังเพราะนั้นเขาอยากให้เราช่วยอะไรนะจุดนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าฟังก่อนนะครับอย่าพึ่งพยายามแนะนำอะไรมากมายนะครับบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรบางคนต้องการแค่คนเหมือนกับเข้าใจเขาเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้ต้องใช้เวลาฟังมากนักแต่ขอให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเนี่ยก็จะช่วยสร้างความหวังให้กับเขาในการมีชีวิตอยู่ละนะครับแล้วสิ่งที่เราช่วยได้คืออย่างน้อยเนี่ยช่วยให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อันตราย
0: อย่างเช่น
1: สมมุติเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาไม่อันตรายนะแค่อยู่เป็นเพื่อนเขานะครับหรือว่าอาจจะติดต่อญาติเขาหรือคนใกล้ชิดเขาเพื่อให้ช่วยดูแลเขาอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องปัญหาหนักๆถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะช่วยเขายังไงเนี่ยจริงๆการพาไปหาprofessional หรือว่าคนที่เขาทำงานด้านนี้ก็จะช่วยเราเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่เขาให้คำปรึกษาปัจจุบันเนี่ยหมอก็จะเห็นว่ามันมีช่องทางในการให้คำปรึกษาเยอะมากด้วยเทคโนโลยีที่มันช่วยเราในปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นวิธีช่วยเบื้องต้นที่น่าจะดีอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งว่าจะช่วยเขาไหนประเด็นที่สองเนี่ยประเด็นที่อบันบอกผมว่าบางทีเราฟังเรื่องพวกนี้อาจจะหนักเกินไปสำหรับเราอันนี้หมอคิดว่าต้องประเมินตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเรามีข้อจำกัดในการช่วยเหลือเขามากน้อยแค่ไหนหรือเรามีความสามารถในการช่วยเขาแค่ไหนเพราะถ้าเราแย่ไปด้วยเนี่ยจริงๆก็จะแย่คู
0: ่นะครับ
1: แล้วมันก็จะเหนื่อยมีคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าของหมอที่เขารักษาจนอาการดีแล้วเนี่ยเขาก็อยากไปทำงานอาสาเขาก็ไปรับฟังสิ่งเหล่านี้แล้วจริงๆพอเขารับเรื่องมาเยอะๆเนี่ยเขาจัดการมันไม่ได้ตัวเขาแย่เองเหมือนกันเพราะนั้นก่อนที่จะให้คำปรึกษาใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือการเช็คก่อนว่าเราพร้อมไห
0: ม
1: นะครับลองถามตัวเองนิดนึงเฮ้ยเราพร้อมที่จะฟังเรื่องของเขาเราพร้อมที่จะเวิร์คเขาไหมถ้ายังไม่พร้อมตัวช่วยนะครับหรืออันนี้แม้แต่หมอเองที่ต้องตรวจคนไข้เนี่ยจริงหมอก็ทำแบบนี้นะครับก็ต้องหาเหมือนกันบางทีเอ้ยเราพร้อมไหมนะครับถ้าวันไหนมันไม่พร้อมเพราะหมอก็
0: เหมือนมนุษย์นะใช่ไหมคะ
1: มันก็จะมีความคิดความรู้สึกบางวันก็อาจจะรู้สึกพร้อมบางวันก็รู้สึกไม่พร้อมพวกเราถูกสอนมาเราจะถูกสอนวิธีการดูแลความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะอยู่ข้างหน้าคนไข้ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งใจที่อยากช่วยเนี่ยต้องมาพร้อม
0: ความพร้อมแล้วในกรณีที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจหรือว่าการให้ยาเพื่อช่วยรักษาค่ะปรากฏว่ายังไม่ได้ผลอีกเขายังรู้สึกแย่ยังคิดฆ่าตัวตายอยู
1: ่
0: แล้วคุณหมอยังจะมีวิธีในการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
1: จริงๆสำหรับคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายรุนแรงเนี่ยนะครับถ้าเรารักษาแล้วเรารู้สึกมันมีความเจ็บปวดอยู่ด้วยและความคิดมันรุนแรงมากเนี่ยมันมีการรักษาอีกวิธีนึงนะครับเราจะเรียกมันว่าการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่าคนที่จะรักษาแบบนี้ส่วนใหญ่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราจะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองนะครับคล้ายๆกับมันเป็นรีเซ็ต การทำงานของสมองแล้วก็มันจะช่วยลดอารมณ์ที่มันเศร้าช่วยลดการฆ่าตัวตายได้ครับ
0: พอคุณหมอพูดไปถึงตรงนี้ค
1: ่
0: ะมันก็เลยแวบนึกถึงหนังที่ตัวเองเคยดูโดยเฉพาะหนังฝรั่งเก่าๆเนี่ยจะชอบมีฉากในการใช้ไฟฟ้าไปช็อตคนเพื่อที่จะรักษาคนป่วยทางจิตเวชมันดูน่ากลัวมากแล้วมันก็กลายเป็นภาพจำติดตาที่หลายๆคนก็เลยรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักษาแบบนี้อยากจะถามคุณหมอว่ามันน่ากลัวอย่างนั้นจริงไหมคะคุณหม
1: อจริงๆในปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ดมยาสลบเพราะนั้นคนไข้เนี่ยหลับอยู่ขณะที่ทำเพราะนั้นคนไข้เนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วก็มันเป็นการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการช็อตนะครับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านไปก็ปริมาณน้อยมากนะครับไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อร่างกายของคนไข้นะครับเราเชื่อว่ากระแสไฟที่ผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองให้สารเคมีมันสมดุลขึ้นหรือว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยลดความคิดที่อยากฆ่าตัวตายช่วยลดอารมณ์ซึมเศร้าได้ค่อนข้างดีครับซึ่งเราจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่อันแรกคนไข้มีอาการรุนแรงมากแล้วเราอยากให้เขาดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือว่าคนไข้ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา
0: อ๋อ
1: นะครับก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้ในรายที่รุนแรงแต่เราก็ไม่ค่อยเลือกมันมาเป็นวิธีแรกในการรักษานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่านการรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นมาแล้วเราไม่ได้ผลอย่างที่อบันถาม
0: หนึ่งก็คือไม่เจ็บปวดเพราะว่าใช้ยาสลบอยู่สองปริมาณกระแสที่ใช้ก็คือปลอดภัยมีการศึกษามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องผลข้างเคียงของการรักษาแบบนี้มีอะไรบ้างคะ
1: ครับถ้าพูดถึงผลข้างเคียงที่เราเจอได้บ่อยๆหลังจากที่คนไข้มารับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีการปวดศีรษะก็ได้นะครับอาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าเวลาที่เราผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเรากระตุ้นให้เกิดอาการชักนะครับสั้นๆสักประมาณ25วินาทีแล้วก็อาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็สิ่งที่คนไข้มักจะสนใจหรือว่าให้ความสนใจก็คือเรื่องความจำนะครับก
0: ็
1: คือจริงๆความจำของคนไข้เนี่ยอาจจะบกพร่องไปบ้างบกพร่องในที่นี้อย่างเช่นหลังจากรักเขาเนี่ยอาจจะเหมือนกับเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอาจจะรู้สึกความจำมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่พวกนี้พอผ่านไปสักไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยหลังรักษาความจำก
0: ็
1: มักจะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าไม่ถึงขนาดลืมว่าตัวเองเป็นใครหรือว่าลืมบ้านอยู่ไหนหรืออะไรมันจะไม่รุนแรงอย่างนั้นนะครับ
0: อันนั้นในหนังที่เราเห็นที่เขาชอบเวอร์เกิน
1: ใช่ก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ใช้ได้ผลค่อนข้างดีในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อยา
0: พอบอกว่าแค่2อาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวนะ
1: ครับแต่ว่าสำหรับคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ
0: ่ใช่ค่ะ
1: ประมาณนึงนะครับโดยเฉพาะคนที่จะกังวลมากๆอย่างเช่นคนสูงอายุหรือว่าคนที่เขาอยู่ในวัยทำงานที่เขาต้องใช้ความคิด
0: ค่ะตรงนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้พูดเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายข้อดีมันก็ยังมากกว่าข้อเสียต่างๆคือมันก็ยังช่วยรักษาและทำให้คุณภาพชีวิตของเขารวมถึงสภาพจิตใจเนี่ยมันดีขึ้นกว่าไม่ได้รับการรักษาอยู่แล้ว
1: ใช่คือในทุกๆการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือการรักษา

0: อะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ เราต้องคำนึงถึงคือประโยชน์ที่ได้รับกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลข้างเคียงค่าใช้จ่ายหรือว่าสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรมันเป็นประโยชน์มากกว่ากัน
1: รวมไปถึงข้อเสียหากไม่ได้รับการรักษาเลยตกลงอันไหนแย่กว่ากันด้วย
0: เพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นแล้วเรามาชั่งน้ำหนักกันว่าอะไรดี
1: ค่ะวันนี้นี่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคุณหมอมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขจัดมายาคติเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะต้องเป็นคนที่ฆ่าตัวตายเสมอหรือว่าเรื่องของวิธีการรักษาสาเหตุต่างๆนานานะคะรวมไปถึงการช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ในสภาวะนี้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับ
1: แล้ววันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วแต่ตอนหน้ารายการปวดชนวนปวดใจจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอต้องไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊ก

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้งานเนี่ย DLTV
6: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
6: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
2: พวกเรา
8: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติ

0: การกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15 เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
1: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
0: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
1: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
0: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
2: ครับ
3: ครู
1: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
1: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์คารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกท้ายให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีท้ายอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงวิธีการผูกท้ายเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป์
1: เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โจทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราแล้วกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับหัวลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาขนาดนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับน่าวางเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบๆ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นนึงนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกะหลาดสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเป็นแถบแบบนี้นะครับแล้วกาวแปะจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

กระดูกที่นำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆชิ้นๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวอีกหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็มาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับ
2: เอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตค่ะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โตกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3 ทับ1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับแน่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี้ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมลสอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.com/สอนศิลป์คลับก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57วันนี้เวลา 18:39 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงประกอบดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา2องค์ได้แก่งามสะพรั่งนิรันดร์ Everlasting Blossom และบุปผาในดวงใจ Bloom of Heartพร้อมทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนภารกิจในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงโดยตลอดมารวมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในการนิทรรศพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติได้แก่จากพืชทดแทนสู่ความงามแห่งไม้ดอกเมืองหนาวถ่ายทอดเรื่องราวจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงจากการส่งเสริมพืชทดแทนฝิ่นสู่การพัฒนาไม้ผลเมืองหนาวและองค์ความรู้ด้านเกษตรพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบก่อนต่อยอดสู่ไม้ดอกเมืองหนาวพืชทางเลือกที่สร้างรายได้และความยั่งยืนแก่ชุมชนความงามแห่งการอนุรักษ์กุหลาบควีนสิริกิติ์จะแสดงกุหลาบควีนสิริกิติ์ที่มูลนิธิโครงการหลวงได้อนุรักษ์และขยายพันธุ์ณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และสถานีเกษตรหลวงอ่างขางซึ่งสะท้อนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายถ่ายทอดเรื่องราวการนำพืชต่างถิ่นจากพื้นที่สูงที่เปราะบางเช่นเอลเดอร์ไวส์และเจนเทียนมาศึกษาวิจัยและปลูกเลี้ยงภายใต้พระราชดำริเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายากสร้างองค์ความรู้และต่อยอดสู่การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์เด่นจากงานวิจัยเช่นมะเขือเทศผลโตแตงเปรี้ยวถั่วแขกสีม่วงและผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์และปาล์มสำหรับปีนี้ในงานโครงการหลวง57มีความพิเศษคือการจัดแสดงกุหลาบควีนสุธิดาเป็นครั้งแรกเป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากผลงานวิจัยและการปรับปรุงพันธุ์ของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นชื่อพันธุ์กุหลาบว่าควีนสุธิดาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569โดยกุหลาบควีนสุธิดามีลักษณะเด่นคือดอกขนาดใหญ่สีม่วงพาสเทลอ่อนที่สามารถเปลี่ยนเฉดสีได้ตามอุณหภูมิกลีบดอกเรียงซ้อนอย่างประณีตรูปทรงสง่างามและมีกลิ่นหอมอ่อนละมุนให้คุณภาพดอกดีลำต้นแข็งแรงเหมาะสำหรับการผลิตเป็นไม้ดอกตัดดอกคุณภาพสูงสามารถเจริญเติบโตได้ดีภายใต้สภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยและมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดไม้ดอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นิทรรศการพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงการผสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อต่อยอดความหลากหลายทางชีวภาพสู่โอกาสใหม่ด้านการเกษตรและอาหารในอนาคตและสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงถ่ายทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรการสร้างอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตอันนำไปมั่นคงและยั่งยืนของประเทศจากนั้นทอดพระเนตรร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดจำหน่ายผ้าไหมพื้นเมืองและเครื่องจักสานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจำหน่ายผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานผลิตโดยผู้ต้องราชทัณฑ์ในโครงการกำลังใจจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และผ้าฝ้ายทอมือโดยผู้ต้องราชทัณฑ์จากเรือนจำกลางนครปฐมมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านผู่ฟ้ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดอยคำมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาโอกาสนี้ทอดพระเนตรสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมปีนี้มีผลิตภัณฑ์เด่นอาทิกาแฟอ่างขางชาเขียวกลิ่นกุหลาบชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัดเอลเดอร์ไวส์มะเขือเทศเชอร์รี่ช็อกโกแลตเมลอนวันออนวันไอศกรีมอะโวคาโดเสาวรส MJ01และฝรั่งเขียวเนื้อแดงโดยภายในงานจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์มากกว่า 3,000 รายการผู้สนใจสามารถร่วมซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันนี้เวลา 7:42 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนในสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทีดรัลเมืองไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์เวลา 11:20 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางีสาธารณรัฐสิงคโปร์นางสาววองเสี่ยวผิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางโจสุลีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมคราวพลาซ่าชางีแอร์พอร์ตสาธารณรัฐสิงคโปร์กับประเทศไทยเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเมื่อปี2568เป็นวาระครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันผู้นำไทยและสิงคโปร์มุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศอันดับ1ในดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ของโลกประจำปี2568โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น. เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.โรงเรียนดาวทองวิทยาลัยจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดหิรัญรูจีกรุงเทพมหานครวัดราชสัทธาธรรมวัดโบสถ์จังหวัดสุโขทัยวัดไผ่ล้อมจังหวัดตากวัดสุวรรณคีรีวิหารจังหวัดระนองวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์วัดผังม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดบัวทองวัดเสาหินจังหวัดพิษณุโลกสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นวัดรังสีรัตนาวารีกรุงเทพมหานครบริษัทพราววิภาจำกัดโรงเรียน5มะขามวิทยาลัยจังหวัดราชบุรีครอบครัวแก้ววิเชียนและสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดต่างๆจากจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดสิริมงคลวัดหนองฮายวัดสุวรรณรัตนารามวัดรวมทรัพย์วัดบึงศรีเทพรัตนารามวัดสันติธรรมวัดวังไทรวัดห้วยสายทองและวัดน้ำทรัพย์กุ้งกั้งสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทเบนซ์นิโรติก้าไทยแลนด์จำกัดบริษัทต่อธีรกิจออโตเมชั่นจำกัดครอบครัวโกสายการนนท์และบริษัทซินเซียรี่อินเตอร์โลจิสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดบางไผ่วัดไผ่เหลืองวัดสามงามวัดลาดประดุกวัดมะเดื่อวัดบางรักใหญ่วัดบางแพรกและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2500บริษัทบูเลตมัส

อร์จำกัดนางสุพันธ์หลีหงและครอบครัวสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายนรากรมุกดาประดับและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสามภาคีองค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและสโมสรไลออนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัทวันนาเมนูแฟคทอรี่ไทยจำกัดครอบครัวโกสายการนนท์และบริษัทเบนซ์นิรุติก้าไทยแลนด์จำกัดในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทัศนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 3,500 ชุดไปจนถึงวันที่4สิงหาคม 2,569 มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาสวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพันโทสมชายกาญจนมณีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งนี้มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้จัดงานสีสันพันไม้เทิดไทบรมราชินีนาถขึ้นเป็นครั้งที่18ระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคม2569ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ป่าและน้ำอย่างยั่งยืนผ่านการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทินิทรรศการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการไตรมูลนิธิเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประกอบด้วยมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขในพระบรมราชูปถัมภ์ไปจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ต้องขังด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันละการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก่งแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังฆนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เราเรียกกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังฆนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังขายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต

0: ประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
1: ครับผม
2: ในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่นิน่าครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
1: ้รายการวาไรตี้ทอล์คเชียร์นะคะที่จะมาร่วมสร้างความมั่นใจความเข้าใจและก็นี่สร้างขวัญและกำลังใจโอ้ฟังดูเรื่องยิ่งใหญ่
0: ขวัญกำลังใจเนี่ยสำคัญมากๆเลย
1: วันนี้เราจะมีประเด็นหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยพี่บอยคะ
0: ประเด็นอะไรนิน่า
1: เคยมีไหมระหว่างทำงานอยู่แล้วมีอยู่ดีๆลูกมาอยู่ใกล้ๆมาทำโน่นแตกนี่หกเราเรียกว่าพฤติกรรมที่เรียกร้องความสนใจ
0: นี่ต้องบอกว่าเป็นวาระแห่งชาติครับ
1: เหมือนกันเนาะใช่ไหมหลายๆบ้านเจอแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมี5ครอบครัวเช่นเคย
0: ใช่แล้วครับที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและมาเรียนรู้ในเรื่องลูกเรียกร้องความสนใจกันพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับคราวนี้เรามาฟังตัวอย่างเรื่องราวของทั้ง5ครอบครัวหน่อยไหมครับ
1: ใช่แล้วมียกตัวอย่างแล้วกันเนาะ
0: ยกตัวอย่างกันครับว่ามีเรียกร้องความสนใจแบบไหนบ้างคุณพ่อคุณแม่ครับ
1: เชิญครับผม
3: โดยเฉพาะระหว่างวงสนทนาระหว่างผู้ใหญ่อ่ะค่ะคุยเรื่องงานกับติดพันอยู่เงี้ยค่ะเขาก็จะเข้ามาอยู่ในวงสนทนาค่ะแล้วก็มาเรียกร้องความสนใจว่าเขาอยากได้ไอ้นู่นไอ้นี่อย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเรารู้ว่าเขาเรียกร้องความสนใจเราก็เลยบอกว่าคุยตรงนี้เสร็จก่อนนะ บางครั้งเขาไม่ยอมเขาจะเริ่มเสียงดังมากขึ้นเสียงดังภายในวงสนทนาค่ะจนบางครั้งเราไปต่อไม่ได้เราก็ต้องหันมาสนใจเขาน
1: ะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เวลาคุณพ่อคุณแม่หาทางแก้ไขเนี่ยมันแก้ไขถูกต้องหรือเปล่าและทางที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไง
0: ใช่แล้วครับพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจจะเป็นปัญหาเพราะลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาชี้แนะให้กับเราขอต้อนรับคุณหมอจอยครับ
4: คุณหมอใจดีของเราวันนี้นะครับแพทย์หญิงพรชนกวรรธนากรหรือคุณหมอย
5: ค่ะจริงๆคุณหมออยากจะบอกว่า เวลาเด็กเขามีพฤติกรรมอะไรสักอย่างนึงนะคะเขามีเหตุผลของเขานะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะบอกว่าเขาเข้าใจยากทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราลองดูดีๆเขามีเหตุผลที่ซ่อนอยู่นะคะอย่างเรื่องที่ลูกชอบทำพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเพราะว่าเขาต้องการความรักคุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะก็ที่เราดูแลเขาอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือการให้ความรักแล้วนี่ทำไมยังไม่เข้าใจนะอะไรเงี้ยแต่เด็กเขาต้องการความรักที่ชัดเจนที่เป็นรูปธรรม
1: ค
5: ่ะบางอย่างมันเป็นนามธรรมมากเกินไปที่เราคิดว่าเราให้เขาแล้วเนี่ยแต่เด็กเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจ
1: ค่ะ
5: ค่ะ
1: นะคะประเด็นนี้น่าสนใจค่ะและในช่วง guessing game นะคะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างวันนี้เนี่ยพ่อแม่ของแต่ละครอบครัวจะไปอยู่ในสถานการณ์ด้วย
0: เพราะฉะนั้น
1: ใช่เราก็จะให้คุณพ่อคุณแม่สมมติว่าถ้าครอบครัวนี้อยู่ในสถานการณ์นั้นเราจะถามคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นให้ลองถ่ายลูกคนอื่นดู
0: สนุกดีครับ
1: ใช่แล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะกับครอบครัวแรกค่ะครอบครัวน้องใบหยกค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: ชื่ออะไรคะ
6: น้องใบหยกครับ
7: ใบหยกอยู่บ้านกับใครบ้าง
6: แม่พี่
7: แล้วอยู่บ้านคุณแม่ชอบทำอะไร
6: ชอบเล่นเกม
7: แล้วชอบเล่นเกมอะไรคะ
6: เศรษฐี
7: อ๋อแล้วเราเคยเล่นไหม
6: ไม่เคยเลย
7: ใบโยกเคยเร
6: ีย
7: กร
6: ้
7: องความสนใจไหมคะแล้วเคยมีคนไม่สนใจเราไหม
6: เคยครับ
7: แล้วเราทำไงคะ
6: มุดใต้ขามามาก็เอาขาทับหนูต่อหนูก็ยิ่งหนัก
7: ทำไมหนักอ่ะ
6: ขาก็แม่ตัวโตนี่
8: น้องคะเดี๋ยวแม่ขอคุยงานกับพี่เขาก่อนนะคะโอเคไหมลูกแล้วเดี๋ยวหนูก็มานะคะพื้นที่เยอะก็จริงแต่ว่าเท่นที่ในห้องเหมือนกัน
0: นี่ฮะทีมงานของเราเข้าไปพูดคุยกับคุณแม่คือนั่งคุยกันเลยโดยที่ทั้งคุณแม่ทีมงานเนี่ยไม่สนใจน้องใบหยกตอนนี้น้องใบหยกก็เลยต้องแดนซิ่งไปรอบห้องนะตอนนี้
9: ได้ก่อนเนาะ
0: นี่พยายามไปเกาะคุณแม
9: ่อย่าเพิ่งกวนนะอย่าเพิ่งกวนนะ
0: ใบหยกอยู่นี่นะ
6: มามาค่ะซื้อของเล่นให้หน่อย
0: อันนี้ถึงท่านออกเสียงแล้วฮะมามาซื้อของเล่นให้ใบหยกหน่อย
6: โอ๊ยน้อยครับ
0: สถานการณ์ที่โรงเรียนครับเมื่อสักครู่นี้ที่บ้านตอนนี้ที่โรงเรียนแล้วครับ
8: ใช่ใช ใช่ใกล้กว่าแล้วน้องไม่ค่อยต้องคืนขาแล้วค่ะ
0: นี่เวลาอยู่ที่บ้านนะฮะน้องมาหยกมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจนี่เห็นชัดเจนเลยคราวนี้มาอยู่ที่โรงเรียนบ้างคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นคิดว่าพอมาอยู่ที่โรงเรียนน้องใบหยกยังจะเรียกร้องอยู่หรือเปล่าครับคุณพ่อครับ
10: ยังเรียกร้องอยู่ครับ
0: คิดว่าเพราะอะไรครับพ่อ
10: ก็น่าจะขอความรักจากคุณแม่ครับ
11: น่าจะมีเรียกร้องบ้างอะค่ะแต่อาจจะไม่เยอะเท่าที่บ้านนะคะเพราะว่าดูจากพฤติกรรมแล้วก็คืออยากให้แบบคุณแม่มาสนใจมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อาจจะไม่เยอะเท่าที่บ้านคราวนี้ครับอันนี้นอกจากคุณพ่อคุณแม่น้องใบหยกเองนะฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องใบหยกอยู่ที่โรงเรียนถ้าคิดว่ายังมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจอยู่ยกมือครับนี่เหมาหมดเลย
12: เป็นเอกฉัน
0: ท์ไม่มีแบบว่าค้านอะไรไว้เลยคือทุกอย่างเป็นเอกฉันท์หมดเลยนะครับเราไปดูกันว่าน้องใบหยกยังจะมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจที่โรงเรียนหรือเปล่าครับ
13: ไม่แกว่งได้ไหมอ่ะไม่แกว่งนะเดี๋ยวมาม่าเจ็บนะ
14: ไม่
13: แกว่งนะ
14: กว่า
13: ไม่แกว่งนะไหนไกลอย่าไปไกลนะคะ
14: พี่สาวของเรา
13: เรียนที่นี่ค่ะทับหนึ่งค่ะ
14: แล้วพี่สาว
13: เขาอยู่ป.2ทับ2
0: 15นาทีผ่านไปนั่งแกว่งชิงช้าอยู่ใกล้ๆนะนี่ยังแกว่งอยู
13: ่ติดค่ะติดแต่ก็ไม่ถึงกับ
14: มาลา
0: เริ่มปีนเริ่มปีนครับ
13: กลับบ้านกันลูกปะ
0: อ้าวคุณแม่เรียกกลับบ้านโอ้ไม่มี
1: ผิดพลาดกันหมดเลย
0: ไม่มีเกิดขึ้นครับ
1: ไม่มีเกิดขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ของน้องอีกคนหนึ่งดีกว่า
0: ใช่แล้วครับไปดูสถานการณ์ของน้องเซฟกันครับ
15: สวัสดีค่ะ
7: ชื่อน้องอะไรคะ
15: น้องเซฟค่ะ
7: บ้านกับใครบ้างคะอ
15: ยู่กับแม่ยายแล้วก็น้า
7: คุณแม่หน้าตาเป็นยังไงอ่ะเซฟ
15: หน้าตาธรรมดาค่ะ
7: แล้วคุณยายหน้าตาเป็นยังไง
15: คุณยายก็ทำกับข้าวบ่อยก็ฝ้าเยอะนิดหน่อย

0: ินไหม
1: ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร
0: ่คุณแม่เคยไม่สนใจน้องเซฟปะ
1: ไม่มีค่ะ
0: แล้วคุณยายอ่ะเคยปะ
1: นิดหน่อยค่ะอย่างคุณยายทอดปลาอยู่กำลังจะทอดปลาแล้วหนูบอกว่าอาม่ามาขอตังค์หน่อยอาม่าก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนทอดปลาให้เสร็จก่อนเดี๋ยวปลาไหม้จะกินข้าวไหมอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วหนูทำไงอ่ะ
1: พอยายกำลังทำกับข้าวอยู่ก็แอบไปล้วงกระเป๋าของยาย
0: ตอนนี้คือหลังหมู่บ้าน
2: นี่ทีมงานของเราก็ไปคุยอยู่เดิมครับนี่คุยกับคุณยายนะครับ
3: ก่อนไปเดี๋ยวคุยกับพี่ๆเขาก่อนเนาะ
2: คุณยายอยู่ไม่สนใจน้องเซฟเนาะ
4: ห้าหมื่นห้าหมื่น
2: น้องเซฟห้าหมื่น
3: พอดีตุ๊กจัง
0: ว่าตัวต้องมา
1: อาม่า
2: น้องเซฟพยายามทุกวิถีทางฮะ
3: คือจะต้องมาพับแล้วก็ค่อยมาห่อ
2: คราวนี้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้างแหละครับ
5: ปกติเริ่มเร
3: ีย
5: นกี่โมงคะคุณยาย
3: เริ่ม5โมงเย็นค่ะวันอันนี้จะให้เรียนพิเศษ
0: เรียนอะไร
3: ทำกลับบ้านแล้วก็จะไม่ยอมทำละแล้วก็เลย
2: ในสถานการณ์เดียวกันทีมงานเราก็ไปนั่งคุยคุณยายเหมือนเดิมคราวนี้คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นคิดว่าเมื่ออยู่ที่โรงเรียนน้องเซฟยังจะเรียกร้องความใจเหมือนที่บ้านไหมครับพ่อเชิญครับ
6: น่าจะไม่ครับคือหนึ่งเนี่ยที่โรงเรียนมีสิ่งที่น่าสนใจกว่ามีของเล่นหรือว่าอาจจะมีสิ่งต่างๆที่ทำให้เขาลืมไปใช่ไหมครับจากที่บ้านเนี่ยคือมีคุณยายไง
2: ครับ
6: ใช่ไหมครับมีท่านคนเดียวเงี้ยถ้าไม่สนใจท่านก็ต้องตรงนี้แหละครับที่สนใจก่อน
7: น่าจะยังเรียกร้องความสนใจอยู่แต่ว่าอาจจะไม่มากเท่าที่บ้านนะคะ
2: เพราะว่าอะไรครับแม่นันครับ
7: เพราะว่าอย่างที่โรงเรียนเนี่ยเขาอาจจะมีเพื่อนอยู่รอบๆหรือว่ามีสิ่งที่น่าสนใจอยู่รอบตัวเขาด้วยอะค่ะ
2: อ๋ออันนี้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมคราวนี้ต้องโหวตคุณพ่อคุณแม่ครับว่าเมื่อสถานการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนคิดว่าน้องยังจะเรียกร้องความสนใจหรือไม่ใครคิดว่าเรียกร้องความสนใจครับนี่ฮะสามครอบครัวเรามาดูกันว่าน้องจะเรียกร้องความสนใจอยู่หรือไม่ครับ
3: เงินกับบ้านต้องไปลบกันบ้านค่ะส่วนมากแล้วก็มีก็ไปหากินที่บ้านเอาก็เหมือนทั้งครอบครัวใช่ใช่
5: ยายก็ต้องไปน
1: ั่
5: ง
1: อาม่าจะมา
5: เ
1: จอ
5: เรา คือ
2: คนที่พยายามช่วยคุณยายคุยผ่านไป15นาทีครับจะเป็นอย่างไร
3: คุณพูดเยอะค่ะ
2: มีคล้ายๆที่บ้านเลยนะฮะ
3: ค่ะค่ะค่ะ
2: น้องเซฟเรียกคุณพ่อเป็นรหัส
3: พี่แบบอะไรละบายสวัสดีบายบายบายบายบาย
2: น้องเซฟยังเรียกร้องอยู่แต่เบาลง
8: ดูซอฟลงดูไม่กล้าแสดงออกมากเหมือนที่บ้าน
2: อย่างที่บ้านนี่เต็มที่คุณยายนะฮะข้างนอกก็เบาๆนิดหนึ่งพอสัมผัสให้รู้ว่ากลับเธอไปเธอสนใจหนูหน่อยแบบนี้นะครับไปดูอีกหนึ่งครอบครัวครับครอบครัวน้องลอตโต้ครับ
9: สวัสดีครับผม
0: ชื่อน้องอะไรครับ
9: น้องลอตโต้ครับ
0: คุณแม่ทำอาหารอร่อยไหม
9: อร่อยฝีมือป้าไม่อร่อยอ่ะ
0: ทำไมฝีมือป้าไม่อร่อยอ่ะ
9: ป้าชอบทำในเท
0: แล้วเคยมีใครไม่สนใจหนูไหม
9: มี
0: ใครอะคะ
9: ปอน
0: ปอนไม่รักหนูหรอ
9: ใช่
0: แล้วหนูทำยังไงคะ
9: เปล่าก็รักคนอื่นสิ
0: แล้วน้องเคยเรียกร้องความสนใจไหม
9: ไม่เคยอะ
0: ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สนใจแล้วก็เราต้องทำยังไงคะ
9: หนูก็ไปรักคนอื่นแหละ
4: ต้องเดี๋ยวแม่คุยธุระ
2: ที่บ้านครับทีมงานแหวนตัวไปในบ้านนั่งรถโต้รถโต้นี่เป็นนักกีฬาขึ้นน้ำหนักแน่
4: ๆคนอื่นพา
2: ปีนขึ้นไปแล้วฮะขวาแขนทีมงานของเรา
4: ผู้ปกครองนี่คือเข้าออกได้ตลอดเดี๋ยวเอาให้นะคะ
1: อยาก
4: เอาเดี๋ยวเอาให้
2: นี่บุกเข้าไปถึงตัวคุณแม่แล้วครับ
1: ไม่เลือกแรง
2: กอดเ
1: ธอโอ้โหให้น้อง
8: เจ็บแล้ว
2: แล้วถ้าเป็นสถานการณ์ที่โรงเรียนบ้างแหละครับ
0: มีน้องอีกคนนึงเหรอคะ
1: สวัสดี
2: คุณพ่อคุณแม่โอ้ยกับน้องตัวเล็กอีกคนนึงฮะ
0: พี่ขอคุยกับแม่กับพ่อก่อนนะรอก่อนนะ
3: มันจะวิ่งอย่างนี้แหละ
2: ทีมงานยังไม่คุยพ่อคุณแม่เหมือนเดิมครับ
10: รับเหมาร
11: ับเหมา
2: โอ้โห
11: เป็นงานบว
2: ชมีอะไรระดมจูบขอโทษระดมจูบ
10: ใช่ค่ะเข้าโรงพยาบาล
12: ก็อยู่กับเด็กเล็กเหมือนกัน
2: นี่คือสถานการณ์ที่โรงเรียนครับคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องรอตโต้ยังมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจกันอีกไหมครับคุณพ่อครับ
13: น่าจะเหมือนอยู่ที่บ้านครับ
2: น่าจะเหมือนเลย
13: ครับแต่ว่าจะเบาลงนิดนึงมีคนเยอะหน่อย
2: อ๋อเพราะว่ามีคนเยอะขึ้นมาหน่อย
13: ครับผม
3: คือจะเหมือนที่บ้านนี่ค่ะเพราะว่าตอนนี้คืออยากให้คุณแม่สนใจแกก็เลยจะอยู่เกาะติดคุณแม่มากกว่าจะไม่ไปไหน
2: ครับเอาละครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าที่โรงเรียนสถานการณ์นี้น้องลอตโต้ยังจะมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจอยู่หรือไม่ถ้าคิดว่ามียกมือครับ
14: เอกฉัน
8: ท์เป็นเอกฉันท์อีกแล้ว
2: น้องลอตโต้ให้คุณพ่อคุณแม่คุณอื่นบอกเอกฉันท์เลยจะเอกฉันท์จริงหรือเปล่าไปดูน้องลอตโต้กันครับ
10: ออกมาก็เข้าโรงพยาบาลเลย
12: นี่
10: ช่วงนี้กำลังชอบอมบ
2: อยบีบอยแล้วโตบีบอยมาข้างหลังแล้วครับมาข้างหลัง
10: ไม่หรอกบางทีแบบเขาต้องคุ้นไงถ้าไม่คุ้นก็ไม่ไหวอีกอ่ะต้องคอยสั่งคอยบอกตลอดเวลาทีนี้ต้องแบบลงมาก็ต้องบอกหวัดดีนะเจอมาหวัดดีนะเจอคงหวัดดีนะไม่รู้สึกเพราะว่าถ้าเด็ก
2: เล็กๆใช่ไหมวิ่งมาที่ชิงช้า
10: อย่างเงี้ยลอตโต้สวัสดีครับก่อนเร็วกลับแล้วเร็วไปกลับบ้านเร็ว
2: ยังมีอยู่แต่เบาลมเหมือนกัน
8: ต้องไปถามคุณหมอจอยแล้วค่ะว่าเรามีทั้งน้องที่พออยู่ที่โรงเรียนสงบเสงี่ย
2: ม
8: ไม่มีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจกับมีแต่เบาลง
15: ก็จริงๆแล้วเป็นอย่างที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านพยายามอธิบายเหตุผลนะคะนั่นก็คือว่าคือเด็กๆ เนี่ยเขาสามารถเรียนรู้ได้นะคะว่าเอ๊ะที่ไหนเขาควรจะทำตัวยังไงอย่างเช่น อยู่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยคุณครูเขาก็จะมีกฎระเบียบที่ชัดเจนใช่ไหมคะว่าอ้าวถ้าเด็กๆเสียงดังนะเดี๋ยวหนูจะต้องถูกทำโทษละเช่นไปยืนกลางแขนหน้าห้องแต่ว่าถ้าอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเขารู้ว่าเดี๋ยวลองดูซิลองแรงขึ้นอีกนิดนึงนะพ่อกับแม่จะทำอะไรไหมอะไรเงี้ยนะคะเหมือนเขาพยายามเรียนรู้ถ้าเกิดว่าที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็เซตกฎระเบียบไว้ชัดเจนเหมือนกันเขาก็จะเป็นแบบสถานการณ์ที่โรงเรียนค่ะก็คือว่าเขาจะเบาลงหรืออาจจะเรียบร้อยขึ้นมาได
2: ้มันเกี่ยวเรื่องของการวางกฎเกณฑ์นั่นเองนะครับ
15: มีประเด็นนึงนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ก็พยายามพูดว่าที่โรงเรียนเนี่ยเขามีสิ่งน่าสนใจอย่างอื่นที่ทำให้เขาเหมือนเบี่ยงเบนความสนใจเขาไปจากตัวเราได
2: ้
15: อันนั้นก็เหมือนกับเป็นการซื้อเวลาให้เราโอเคคุยธุระให้เสร็จเขาไปเล่นอันนี้รออย่างเงี้ยค่ะพฤติกรรมมันก็เลยเบาลง
2: ครับ
8: ค่ะสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนด้วยนะคะ
2: ครับ
8: มาดูเรื่องของสถานการณ์ต่อไป
2: มีสถานการณ์ต่อไปครับไปดูน้องลิลลี่ครับ
16: สวัสดีค่ะ
17: ชื่ออะไรคะ
16: ชื่อลิลลี่ค
17: ่
16: ะ
17: แล้วลิลลี่อยู่บ้านกับใครบ้างคะ
16: อยู่บ้านกับมามีกับคุณยายคุณตา
17: ใครใจดีที่สุด
16: มามี
17: ลิลลี่รู้จักเรียกร้องความสนใจปะสมมติมามีไม่สนใจลิลลี่ทำยังไงอะ
16: แบบนี
18: ้อันนี้คืออะไรครับ
16: โย
18: ทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับแม่เขาจะมาสนใจเราไหม
16: สนใจ
17: แล้วลิลลี่ทำบ่อยไหมอะ
16: บ่อย
18: แล้วคุณแม่สนใจเราทุกครั้งเลยไหมคะ
16: สนใจ
2: ไปดูสถานการณ์ที่บ้านของน้องลิลลี่กันครับ
17: เยอะมากเลยเยอะจนแบบอยากจะโยนทิ้ง
2: นี่ทีมงานคุณแม่แล้วก็ท่ามกลางของเล่นของน้องลิลลี่
8: ดูไม่ได้แค่โยกนะคะ
2: ยกบังถ้าเป็นมวยยกบังครับพี่ของบังไม่พอเอาตัวบังเลยคุยอะไรกันนักหนาคุณแม่เด็กที่ไหนมาคุยไม่รู้ไม่สนใจหนูเรามีสถานการณ์ทดสอบครับสำหรับเด็กเรียกร้องความสนใจครับ
19: คุณยายคุยกับพี่ๆก่อนนะเดี๋ยวคุณยายลิลลี่นั่งเฉยๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถึงเลขถึงเข็มถึงเลข8แล้วลิลลี่ค่อยคุยกับคุณยายนะคะ จะถึงเลข8แล้วเดี๋ยวคุณยายให้เล่นของเล่นนะคะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะก่อนนะค่ะเจ๊ค่ะค่ะ
2: ในสถานการณ์นี้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าเกิดว่าลูกแสดงพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจแล้วพ่อแม่มีการพูดคุยทำข้อตกลงหรือหากิจกรรมให้ลูกครับในระหว่างที่ลูกเนี่ยกำลังรออยู่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกยังจะแสดงพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจอยู่หรือเปล่าพ่อคิดยังไงบ้างครับ
13: น่าจะเหมือนเดิมครับน่าจะเหมือนเดิมเพราะดูจากน้องเขาเป็นคนค่อนข้างติดคุณยายคุณแม่ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาก็คงอยากจะให้คุณยายไปเล่นกับเขามากกว่า
8: น่าจะยอมรับกติกานะคะ
2: ครับ
8: ค่ะอาจจะมีแบบว่าที่คุณยายตั้งไว้ว่าเดี๋ยวเข็มยาวเลขนี้นะเขาอาจจะน่าจะรอได้อ่ะค่ะ
2: เอาละครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องลินลี่ครับจะแสดงพฤติกรรมเรียกความสนใจหรือไม่เมื่อมีข้อตกลงและมีกิจกรรมอยู่ถ้าคิดว่ายังเรียกร้องความสนใจอยู่ยกมือครับพ่อแม่ครอบครัวเดียว
8: ครอบครัวเดียวเท่านั้นเอง
2: อ้าวส่วนอีก3ครอบครัวคิดว่าเมื่อตกลงกันแล้วเนี่ยน้องลิลลี่จะทำตามข้อตกลงไปดูน้องลิลลี่กันครับ
17: แล้วคุณยายต้องตรวจทุก
19: 6เดือนค่ะตัดท้องส่วนมากจะเป็น
17: ใช้บัตรทอง
19: ไม่ของคุณยาย
2: ที่ถามไปถึงสุขภาพคุณยายพยายามหาเรื่องคุยกับคุณยายเพื่อดึงเวลา
19: ลูกสาวก็โทรตามเขาบอกแม่เขาจะถาม
17: เดี๋ยวให้คุณยายคุยกับลิลลี่ตอนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวลาก่อนดีกว่าคุณยาย
19: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไปกันบ๊ายบายสวัสดีพี่ๆเลยสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลย
2: โอ้ไม่มีครับ
8: รอได้รอได้นะคะ
2: โอ้นี่ฮะและไปดูครอบครัวต่อไปเลยครับไปดูน้องน้ำฟ้าครับ
20: สวัสดีค่ะ
17: ชื่อน้องอะไรคะ
20: ชื่อน้องน้ำฟ้าบนนี่สายไม่หกเนาะค่ะ
17: แล้วน้ำฟ้าอยู่บ้านกับใครบ้างเอ่ย
20: อยู่บ้านกับป้าป้ากับมาม่า
17: น้ำฟ้าเคยมีแบบคุณพ่อคุณแม่ไม่สนใจไหมน้ำฟ้าทำไงคะ
20: ให้คนพ่อหายโกรธ
17: คุณพ่อไม่สนใจเพราะคุณพ่อโกรธเนาะ
20: ต้องขอโทษคุณพ่อคุณแม่
17: ทำไมค
20: ุ
17: ณพ
20: ่
17: อไม่สนใจ
2: ทีมงานเราบุกไปทุกบ้านครับเพื่อจะไปดึงความสนใจจากพ่อแม่ลูกเขาคิดดูน้องฟ้าปีโน
21: ่ทำการคือไปอยู่ทางฮาริโอต้าน
2: ี่เป็นเกาะแม่เลยนะครับแม่
21: ใช่ครับตรงอย่างเดียว
2: ไม่สนใจหนูดีนักปีนขึ้นไปนั่งเลยโอ้ยสบด้วย
17: ไปแล้วเนี่ยไปแล
2: ้
17: ว
2: ไม่ปล่อยแล้วก็ไม่ลงด้วยคราวนี้มีสถานการณ์ทดสอบครับ
17: พี่ขอคุยกับคุณแม่ก่อนเน
19: าะเดี๋ยวหนูอ่ะระบาย
2: ลูก
17: อันใหม่ด้วย
2: เด็กเวลาเห็นสีดี
19: เดี๋ยวเล่นสีเอ็ดเดี๋ยว
2: สีจาก
19: มาม่าคุยด้วยนะแล้วเดี๋ยวหนูระบายสีรอมาม่าไปก่อน
2: ให้ระบายสีรอครับคุณพ่อคุณแม่ครับสถานการณ์นี้น้องน้ำฟ้าบอกว่าเนี่ยขอคุยก่อนคุณแม่บอกขอคุยกับพี่ๆก่อนให้ระบายสีรอคุณพ่อคุณแม่ท่านคนอื่นยังคิดว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วน้องน้ำฟ้ายังจะเรียกร้องความสนใจอยู่ไหมครับคุณยายคิดว่า
22: ไม่เรียกร้อง
2: ไม่เรียกร้องแล้วเพราะอะไรครับคุณยาย
22: น้องน้ำฟ้าเป็นเด็กที่พูดง่ายแล้วก็ไม่ดื้อค
2: ่
22: ะที่เห็นมานะคะ
2: ครับ
22: คงจะรอได้ค่ะ
2: ครับ
22: เพราะว่าดูแล้วน้องเขาเรียบร้อยอะค่ะ
2: ดูอย่างน้องน้ำฟ้าดูเรียบร้อย
22: ไม่ค่อยซนนะ
2: ถ้าอย่างนั้นเราต้องมาโหวตกันละครับมีกิจกรรมให้ทำแบบนี้แล้ว

0: พ่อคุณแม่ถ้าคิดว่าน้องน้ำฟ้ายังเรียกร้องความสนใจอยู
1: ่ยกมือครับ
0: บอกเหตุผลหน่อยครับพ่อแม่เชิญหน่อยครับ
2: ดูเขาค่อนข้างติดคุณพ่อคุณแม่เหมือนเดิม
0: ครับ
2: บางทีไม่มีคนดูเขาวาดอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะเรียกร้องก็คือเอาแบบเอาที่สมุดไปให้พ่อแม่ดูว่าวาดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
0: คิดว่าตอนที่ตัวเองวาดอยู่ก็อยากจะให้มีคนมาสนใจด้วย
2: ใช่ใช่ครับ
0: อ๋อไปดูน้องน้ำฟ้ากันครับเอาละครับน้องน้ำฟ้าได้สมุดระบายสี
3: แล้วเดี๋ยวนี้ยังไป
4: เป็นผู้ยูมันจะมารวมกันเยอะหน่อย
5: คนที่มาเป็นปู่มาเป็นปลาเล่นกันโตแล้วมีสูตรมีสูตรแน่นอน
0: เอาละฮะตอนนี้เวลานั้นไปถึงเลข11แล้วครับ
6: อุ้ยเลยเห็นยาวเลยเลข11แล้วอ่ะเดี๋ยวคุณแม่คุยกับน้องน้ำฟ้าดีกว่าค่ะเดี๋ยวหนูกลับแล้วค่ะ
7: ค่ะ
6: แม่สวัสดี
7: ค
6: ่
7: ะ
6: น้องฟ้าเดี๋ยวพี่กลับแล้วนะ
0: ไม่มีครับ
8: อันนี้ช่วยอธิบายหน่อยนะคะ
9: ค่ะใช่ค่ะก็คือการที่เราวางกติกาง่ายๆให้กับเด็กๆเนี่ยค่ะจะช่วยทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าจะดำเนินไปยังไงเหตุการณ์นี้เขาจะขั้นนี้เขาเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะได้ทำอะไรต่ออย่างเงี้ยนะคะทีนี้ส่วนตัวช่วยของเราก็คือกิจกรรมต่างๆที่เราลองสังเกตซิว่าเอ๊ะลูกเราชอบกิจกรรมอะไรทีนี้จะเห็นว่าจากทั้งสองบ้านเลยนะคะคุณแม่แล้วก็คุณยายเนาะพยายามที่จะกำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าอ้าวเดี๋ยวเข็มยาวถึงเลข8นะหรือถึงเลข11นะแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นด้วยกัน
8: บอกอัน
9: นี้ใช่ใช่ค่ะทีนี้การบอกเนี่ยพอเราบอกไปแล้วเราต้องทำตามนั้นด้วยนะ
8: คะ
9: เพราะไม่งั้นต่อไปเนี่ยเขาก็จะไม่เชื่อเรา
0: อี
8: กนี่ก็คือเรื่องของการทำความเข้าใจกับพฤติกรรมนะคะการเรียกร้องความสนใจของลูกเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันกับครอบครัวจากทางบ้านและแน่นอนนะคะมียุทธวิธีเล่นคุยอ่านด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: วงที่2ของรายการนะคะเรายังอยู่กับเรื่องของพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจของลูกวันนี้เดี๋ยวเรามีวิธีที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจะให้กับครอบครัวจากทางบ้านของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยกับครอบครัวแรกครอบครัวน้องพุทธค่ะ
1: สวัสดีค่ะแม่ตาค่ะเป็นแม่ของหนูพุทธอายุ5ขวบค่ะหนูพุทธนี่ก็เป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสแล้วก็เข้ากับคนง่ายนะคะ
2: แม่ช่วยยกตัวอย่างบางเหตุการณ์ได้ไหมคะที่น้องเนี่ยใช้เรียกร้องที่อยากให้คุณแม่มาสนใจอะค่ะ
1: อย่างเช่นสมมติแม่ตากำลังต้องทำงานออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่างแล้วเขาก็จะเข้ามาคุยว่าอยากให้แม่ไปเล่นกับเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะอย่างหนึ่งที่แม่ตารู้เลยก็คือแม่ตาควรจะหยุดทำงานเดียวนั้น
3: แม่ตัดหน้าทำงานไม่ดีนะผิวขึ้นแม่หนีถึง
4: ไปแล้ว
3: หนีก็ลงไปต่อ
1: คือเขาได้ยากอะว่าแม่กำลังทำอะไรโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของพวกคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเขาไม่เห็นนะมันไม่เหมือนกับเวลาถ้าแม่ทำอย่างงานบ้านอะไรสักอย่างนึงเนี่ยถ้าเป็นงานบ้านเราเกิดอาการลูกมาเรียกร้องความสนใจประเภทว่าแม่หนูอยากให้แม่มาเล่นกับหนูเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นงานบ้านแม่ตาจะบอกว่าเดี๋ยวแม่กวาดบ้านเสร็จแล้วแม่จะไปเล่นกับหนูนี่คือสิ่งที่แม่ตาคุยกับเขาซึ่งเขาก็รอได้สุดท้ายแล้วคือเขารอได
3: ้เมียวเมียวเมียว
1: เม
3: ียวเมียวเมียว
1: ขอนะคะเวลาที่ลูกเรียกร้องความสนใจเนี่ยค่ะอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ลองหันกลับไปมองถึงมองให้ลึกถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกว่าจริงแท้จริงแล้วอ่ะเขาต้องการอะไรเพราะว่าเด็กน้อยลูกๆของเราเนี่ยค่ะเขาก็พยายามจะพาเราไปนู่นไปนี่ไปนั่นพยายามที่จะทำอะไรก็ได้ให้เราได้มีปัจจุบันอยู่กับเขาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กลับไปนั่งสนใจเขาอยู่กับเขาแต่แม่ตาก็เชื่อว่าทุกอย่างก็จะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

0: กิจกรรมชั่วคราวค่ะและหันไปให้ความสนใจกับลูกต้องถามคุณหมอจอยดีกว่าค่ะว่าเอวิธีนี้สามารถแก้ไขพฤติกรรมลูกเรียกร้องความสนใจได้แบบระยะยาวจริงๆหรือเปล่า
1: ระยะยาวไหมเนี่ยมันต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างค่ะคุณนี่นาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเด็กๆ เนี่ยเขาอยู่กับปัจจุบันแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะอดทนรอได้นานเท่ากับผู้ใหญ
2: ่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากได้อะไรเลยเขาก็จะบอกเลยถ้าเขาบอกได้เขาก็จะบอกเราเลยนะคะคราวนี้ถามว่าแล้วอย่างนี้แปลว่าลูกจะต้องได้ทุกอย่างที่เขาต้องการไหมจริงๆไม่เสมอไปค่ะจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นตัวช่วยเขาว่าสิ่งเนี้ยลูกควรจะได้หรือไม่ได
2: ้
1: นะคะทีนี้ถ้าอันไหนที่คิดว่าควรจะได้เราก็ให้เขาไปเลยโดยที่ไม่ต้องรอให้เขามาแสดงพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจที่มันรุนแรงมากขึ้นเรื่อย
2: ๆ
1: นะคะแต่ว่าถ้าไหนที่เราคิดว่าเอไม่ได้อันนี้อันตรายเกินไปอันนี้ไม่ได้อยู่ในกฎที่เราตั้งเอาไว
3: ้
1: เราก็คงกฎของเราเอาไว้อย่างนั้นนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้เรียนรู้ว่าเอไม่ใช่ว่าหนูทำพฤติกรรมแบบเนี้ยทุกครั้งแล้วหนูจะได้แบบเนี้ยทุกครั้ง
3: ครับคราวนี้เรามาฟังเรื่องราวจากครอบครัวของเราบ้างแล้วครับว่ามีเรื่องราวอะไรแบ่งปันกันบ้างแม่เชิญครับผม
4: เวลาแบบจะออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะนั่งรถกันแล้วก็จะคุยพ่อกับแม่จะคุยกัน2คน
3: ครับ
4: เขาก็จะพยายามพูดแทรกขึ้นมา
3: แล้วในขณะที่พ่อคุณแม่คุยกันอยู่แล้วลูกพูดแทรกมาคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงครับ
4: ก็หันไปแล้วก็บอกหยุด
0: สั้นๆง่ายๆ
4: ไม่จะหันไปแล้วบอกหยุดพอเขานิ่งไปก็จะหันไปบอกเขาว่าเป็นอะไรอยากได้อะไรหรือว่ายังไงอะไร
3: อ๋อแล้วพอเราหันกลับไปถามเขาอีกทีนึงลูกเป็นยังไงครับ
4: ก็เขาก็จะบอกว่าอยากไปบ้านบอล
0: ก็บอก
4: แม่ก็จะบอกว่ามืดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องรีบกลับบ้านวันหลังค่อยเล่นอะไร
0: ค่ะ
3: แล้วฟังไหมครับ
4: ก็ฟังค่ะ
3: ครับ
0: คุณผู้ชมคะเรายังมีอีกหนึ่งครอบครัวจากทางบ้านที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะกับครอบครัวของน้องแซนดี้ค่ะ
5: สวัสดีค่ะชื่อแม่มิงนะคะเป็นแม่ของน้องแซนดี้และน้องซานต้าค่ะ
6: สวัสดีครับชื่อเอ๋ครับเป็นคุณพ่อของน้องแซนดี้และน้องซานต้าครับ
5: น้องแซนดี้เขาก็มีนิสัยร่าเริงนะคะเขาเป็นคนเป็นเด็กมีน้ำใจอะค่ะแต่ก็จะมีบ้างค่ะที่เขาเป็นเด็กขี้งอนเป็นเด็กมีการเรียกร้องสนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: เห
6: ตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรายืนคุยกันอยู่เรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนของน้องซันต้าแล้วก็ของหลานที่อายุไล่เลี่ยกันเราจะไปเรียนด้วยกันทีนี้แซนดี้เขาก็อยากมีส่วนร่วมด้วยแต่ทุกคนไม่ได้เปิดช่องว่างให้เขาเลยเขาก็เลยค่อยๆผ่านอ้อมไปข้างหลังไปเล่นน้ำเล่นก๊อกน้ำผ่านน้องไปเล่นก๊อกน้ำ
5: อย่าเล่นน้ำนี่เดี๋ยวมันเปื้อนเดี๋ยวมันหกหน่อยน้องนะลูก
8: ค่ะ
6: เอาอีกทีนี้ทุกคนก็ไม่สนใจเขาอีกเขาก็เลยเดินไปที่สวนคุณแม่ต้องวิ่งตามไป
8: แซนดี้มานี่ก่อนใครสนใจมานี่แซนดี้แม่พูดแล้วหยุดสิคะมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนแซนดี้
6: เขาไปถามว่าเขาเป็นอะไรเขาบอกเขาง่วงนอน
8: มาคุยกันเรามาคุยกันนะ
6: เขาง่วงนอนจะให้ป้าอุ้มป้าอุ้มมานอนพอนอนก็บอกคุยกับเขาบอกเดี๋ยวป้าคุยอยู่นะมีธุระคุยกันนะอยู่นะถ้ายังไงแซนดี้นอนอยู่ตรงนี้นะลูกหนูง่วงนอนหนูนอนก่อนนะเขาก็นอนได้สักพักหนึ่งตอนหลังจากเราคุยกันเขาค่อยขยับตัวลุกขึ้นมองขยับมองซ้ายมองขวาทีนี้ก็เปลี่ยนมานั่งแล้วก็ค่อยกระดึบลงจากเตียงแล้วก็เดินมาหาในกลุ่มที่เราคุยกัน

0: เราก็เลยต้องให้ความสนใจเขาว่าเขาจะเอาอะไร
1: คือใจยังไม่ได้อยากนอนหรอกจริงแต่ว่ามันไม่รู้จะอ้างว่าอะไรดีอ่ะเลยบอกว่าง่วงอยากนอนแต่ที่จริงมานอนจริงก็ไม่นอนนะ
2: ทำไมอ่ะทำไมถึงอยากคุยกับคุณพ
3: ่ออยากให้ป๊าป๊ามาคุยกับหนูอยากให้ป๊ามาหันหน้าให้หนู
2: โอ้ทำไมอ่ะทำไมหนูถึงอยากให้ป๊าป๊ากับคุณแม่หันหน้ามาหาหนู
3: หนูรัก
2: รักใคร
3: รักแม่กับป๊า
2: ฉะน
3: ั้
2: นส
3: ิ่
2: งที
3: ่
2: เขาต้องการเขาต้องการ
1: น่าจะเป็นก็การกอด
0: การ
1: กอดแล้วสนใจเขาหอมเขาสักครั้งนึงส่วนใหญ่แม่จะเอาเขามากอดนะกอดแล้วก็ตบหลังเขาหอมเขาสักครั้งนึง

0: เราจะถามเขาก่อนครับว่าเขาต้องการอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ถามแล้วเราจับเขาทำโทษเขาเลยทันทีเนี้ยเขาจะไม่รู้แล้วว่าเขาทำผิดอะไร
1: อยากกิน
0: กินนมก็รู้แล้วเนี่ยรอก่อน
1: ยอม
2: การถามลูกก่อนมันเป็นสิ่งสำคัญนะคะค่ะเราต้องรู้ว่าลูกอยากจะไปเขามีเจตนาอะไรถ้าเราให้เขาได้ตอนนั้นเราก็ให้แต่ถ้าให้ไม่ได้เราบอกให้เขาต้องรอก่อนนั่งคอยก่อนนะตรงนี้แล้วเราถึงจะไปทำภารกิจอื่นๆเช่นกันค่ะ

0: ครอบครัวน้องซันดี้นะครับ
1: ใช
0: ้ใช้วิธีกอดลูกแล้วก็ถามความต้องการของลูกแล้วก็สอนให้ลูกรู้จักการรอคอยด้วยครับ
1: ค่ะอันนี้ยังไงคะคุณหมอจอยคะ
2: ค่ะก็อย่างที่เราคุยกันไปแล้วตอนต้นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆ เขาต้องการไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเยอะเลยค่ะเขาต้องการความรักนั่นเองแล้วก็การกอดกอดแล้วตบหลังเบาๆอันเนี้ยก็เป็นการแสดงออกของความรักที่มันเป็นภาพมากขึ้นเด็กๆ เขาก็จะรับรู้ได้ว่าอ๋อเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาคุยธุระอยู่เขาไม่ได้สนใจเราแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังรักเราอยู่นะค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะคะคุณแม่ให้โอกาสน้องแซนดี้ได้พูดถึงความต้องการของตั
0: วเอง
2: ซึ่งอันนี้คุณหมอคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าเด็กๆ เนี่ยที่เขามีพฤติกรรมมากมายทั้งหลายแหล่ออกมาเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาสื่อสารกับเราไม่ถูกแต่การที่เราถามเขาแล้วเขาบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วหนูอยากให้แม่มาเล่นด้วยหนู อยากคุยกับพ่ออย
1: ่
2: างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราเข้าใจความต้องการเขามากขึ้นพฤติกรรมต่างๆมันก็จะลดลง
1: ค่ะ
0: คราวนี้ในเรื่องของวิธีลักษณะแบบนี้เรามาดูกันว่าครอบครัวของเรามีใครใช้วิธีนี้บ้างนะครับเรามาแบ่งปันกันครับ
3: คือลักษณะของผมเนี่ยคืออย่างผมทำงานอยู่ในออฟฟิศใช่ไหมครับก็ติดต่อลูกค้าอยู่หรืออะไรอยู่อย่างเงี้ยลูกผมก็จะเดินเข้ามาถือหนังสือวาดรูปมา
0: ครับ
3: ตอนนี้จะทำยังไงให้เขาอยู่กับเราโดยที่ไม่มีปัญหาก็จับนั่งด้วยกันเลยพ่อทำงานพ่อไปเขาก็อ่ะวาดรูปไประบายสีไปอย่างเงี้ย
0: คือ
3: ว่าให้เขามีส่วนร่วมกับเราว่าเขาได้อยู่กับเรานะเขาได้ทำกับเรานะเขาจะได้ไม่มีปัญหาคือให้ความสนใจเขาบ้างนิดนึงแต่เราก็ทำในส่วนของเราได้อยู
1: ่
3: คือแยกครับ
0: ครับ
1: แยกได้เอาละค่ะเราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วนะคะกับเรื่องของการรับมือกับพฤติกรรมการเรียกร้องความสนใจของลูก
0: ครับ
1: คราวนี้เรามาดูยุทธวิธีกันดีกว่าค่ะในการรับมือกับพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจกับเล่นคุยอ่านค่ะยุทธวิธีการเล่นของเราวันนี้ให้คุณหมออธิบายดีกว่า
0: ครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วเคล็ดลับอันนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณนิณาค่ะก็

0: คือว่าอันนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นสติกเกอร์เอาไว้สะสมแต่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นกระดานสะสมความดีนะคะค่ะอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นกระดานตัวอย่างนะคะจะให้ดาวถ้าเกิดว่าหนูนั่งเล่นเงียบเงียบได้โดยไม่ส่งเสียงดังนั่นก็แปลว่าโอเคถ้าสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานอยู่นะแล้วหนูสามารถนั่งเล่นอยู่ข้างๆได้แต่ถ้าหนูไม่เสียงดังนะคุณพ่อจะให้ดาวดวงหนึ่งทีนี้สะสมครบกี่ดวงเราจะได้อะไรเรากำหนดไปเลยตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่เป็นเหมือนกติกาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเช่นบอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่าหนูได้ดาวเด็กดี5ดวงเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสวนสัตว์กันซึ่งอย่าลืมนะคะ
1: ใ
0: ช่ซึ่งอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องรักษาสัญญาที่เราพูดด้วยทีนี้สติกเกอร์ถ้าเป็นไปได้เราควรให้ลูกๆเลือกเองเขาจะได้รู้สึกว่า
1: อัน
0: นี้เป็นงานของเขา
1: ถ้า
0: อยากจะเลือก
2: แต่ว่าเรื่องของรางวัลค
1: ่
2: ะมีของรางวัลต้องห้ามไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะอันนี้สำคัญค่ะคือของรางวัลเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะคะยกเว้นขอสองอย่างก็คืออาหารอาหารเราจะไม่ให้เป็นของรางวัล
2: ค่ะ
0: เพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วอาหารเนี่ยคือมันเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตเราอยู่แล้วใช่ไหมคะเราควรจะเอามาต่อรองว่าเดี๋ยวทำไม่ดีไม่ให้กินข้าวนะอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ควรถูกไหมคะอีกอย่างนึงที่เราไม่อยากให้ใช้เป็นรางวัลก็คือเงิน
2: ใ
0: ช่ไหมคะ
2: เพราะว่าม
0: ันจะออกมาในรูปแบบคล้ายๆติดสินบนไหมคะ
1: ค
0: นนั้นเราอยากให้เขารู้จักคุณค่าของรางวัลมากกว่าเงินนะคะ อยากให้เขาได้ความภูมิใจ ความรักความตั้งใจที่เขาจะทำพฤติกรรมที่ดีเพื่อให้ได้รางวัลที่มันมีค่ามากกว่าเงินนะคะ
1: ครับ
2: ก็ถือเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยอันนี้เป็นยุทธวิธีการเล่นของเรานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีของเรากันเลยนะคะกับการคุยค่ะยุทธวิธีการคุยของเราคือกระบวนการคุยเมื่อลูกเรียกร้องความสนใจ
1: ครับ
2: คุณหมอจอยคะคงต้องให้คุณหมอขยายความนี่แต่ละป้ายของเราเลย
1: นี่ครับป้ายแรกครับเมื่อลูกเริ่มมีปฏิกิริยาพ่อแม่ควรสนใจทันทีโดยถามความต้องการให้ชัดเจนครับ
0: ใช่ค่ะอันนี้ข้อนี้ก็คือเป็นเหมือนกับว่าลูกพยายามจะเตือนเราละ
1: ค่
0: ะว่าสนใจหนูหน่อย
1: ก็คือเริ่มมีปฏิกิริยานั่นเอง
0: ใช่ใช่ถ้าอันเนี้ยพอเราเริ่มสังเกตเขาได้ละจับอาการได้ละ
1: ครับ
0: เราควรหันไปถามเขานิดนึงว่าหนูอยากได้อะไรลูกหนูจะเอาอะไร
1: คือไม่ต้องไปรอให้เพิ่มระดับความรุนแรงในการเรียกร้องให้หันไปถามได้เลย
0: ใช่
1: ครับ
3: จะเอาอะไรครับฮะเป็นไรจะเอาอะไร
2: ตอบสนองแบบนี้แล้วก็ถามความต้องการให้ชัดเจนถ้าเป็นสิ่งที่ตอบสนองได้เลยควรทำทันที
1: คร
2: ับ ยังไงคะคุณหมอจอยคะ
0: เช่นถ้าสมมติว่าเขาอยากจะให้คุณแม่มาเล่นด้วยซึ่งตอนนั้นคุณแม่ก็โอเคว่างอยู่พอดีสามารถเล่นกับเขาได้เลยเราก็ควรจะตอบสนองเขาเลยทันทีคือไม่ต้องรอจนเขาแบบหงุดหงิดละคราวนี้พอเขาระเบิดอารมณ์ออกมาเราจะคุมยากละเขาอาจจะลงไปนอนดิ้นกับพื้นคราวนี้จะพูดไม่ค่อยฟังละต้องรอให้เขาเย็นลงอีกกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
1: มาถึงนี่ครับอันล่างสุดนี้ถ้าเป็นสิ่งที่ยังตอบสนองไม่ได้ทันทีให้พูดคุยอธิบายเหตุผลแจ้งข้อตกลงกับลูกอย่างชัดเจนและต้องทำตามที่รับปากลูกไว้ด้วยนี่ฮะตัวที่เน้นเอาไว้สิ่งที่ยังตอบสนองไม่ทันทีเช่นอาจจะติดงานอยู
2: ่สำคัญ
1: ยังไม่สามารถที่จะทำตอนนั้นได้ยังไงครับ
0: ใช่ค่ะก็อย่างนี้เลยค่ะค่อนข้างชัดเจนละว่าสมมติเราให้เขาเดี๋ยวนั้นไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็อาจจะตกลงกับเขาก่อนว่าเดี๋ยวสัก5นาทีนะลูก
3: แป๊บนึงนะนี่ดูนาฬิกาก่อนเห็นไหมเข็มยาวถึงเลข12เลข1กับเลข2โอเคนะเดี๋ยวพ่อไปนั่งเล่นด้วย
0: ซึ่งอย่างที่บอกก็คือเราควรจะต้องทำตามสิ่งที่เราตกลงไปละ
1: โอ้อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากใช่ไหมคุณหมอครับ
0: ใช่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ3อย่างเนี้ยอยากจะบอกว่าจะใช้ได้ผลเมื่อเขายังไม่ได้ระเบิดอารมณ์นะคะ
2: แล้วถ้าเกิดระเบิดอารมณ์แล้ว
1: ระเบิดแล้ว
2: ระเบิดลงเรียบร้อยแล้วอันนี้เราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงคะ
0: คราวนี้ถ้าสมมุติว่าเขาเต็มที่ละระเบิดอารมณ์ละสิ่งที่เราต้องทําก็คืออันดับแรกคือดูเรื่องความปลอดภัยของลูกก่อนถ้าเขาแค่ลงไปนอนดิ้น

0: เยอะๆแต่ว่าสถานที่นั้นปลอดภัยดีไม่ใช่ไปดิ้นข้างตู้อย่างเงี้ยเกิดเตะของตรงมาอันนี้อันตรายอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าแค่นั้นถ้าแค่นอนดิ้นแล้วเขาปลอดภัยดีเราเพิกเฉยเราเฉยๆนะคะคือไม่ต้องไปทักไปพูดเยอะคือยิ่งพูดเยอะเหมือนเวลาเราคนเราโมโหเนี่ยพอพูดเยอะเป็นไงคะยิ่งโมโห
1: ยิ่งโมโห
0: ใช่
1: ยิ่งไม่ฟัง
0: จะยิ่งเร้าอารมณ์เขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยล่
2: ะ
0: เช่นเด็กบางคนอารวาสอยู่ที่ลานจอดรถอันนี้อันตรายละเลยเด็กบางคนโมโหมากทำร้ายตัวเองเช่นเอาหัวโขกพื้นดูซิพ่อแม่จะสนใจใช่ไหมนี่ฉันทำร้ายตัวเองแล้วนะอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ไปจับหยุดนะคะจับหยุดคือหมายถึงว่าจับล็อกไว้ค่ะเพื่อไม่ให้เขามีอันตรายเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ใช่แปลว่าไปโอบเขาหรือว่าไม่ใช่แปลว่าเราจะต้องยอมทำตามเขานะคะจุดประสงค์อันนี้คือเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายเฉยๆ
2: จับหยุดก็คือกอดจากทางด้านหลัง
0: ใช่
2: ไหมคะอย่างนี้นี่เองนะคะทีนี้อยากจะให้คุณหมอลองสรุปถ้าเราไม่อยากให้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นเลยไม่อยากให้ลูกมาเรียกร้องความสนใจเราจะต้องมีการวางแผนหรือการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างไหมคะ
0: อืมใช่ค่ะจริงๆวิธีที่ดีที่สุดเลยที่สำคัญที่สุดทั้งหมดที่คุณหมอพูดมาเนี่ย
2: ค
0: ือการที่เรามีเวลาที่ดีหรือมีช่วงเวลาที่มีความรักแสดงความรักต่อกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเหมือนมีเป็นพื้นฐานไว้อยู่แล้วเหมือนกับว่าถ้าเรามีความรักที่เต็มที่อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่เรียกร้องอะไรเรามากละเพราะเขาก็ได้อยู่สม่ำเสมออยู่แล้วเช่นเราเล่นกับเขาเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วเราอ่านนิทานกับเขาทุกวันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันจะทำให้เด็กรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่รักเขาตลอดเวลา
1: ครับ
2: เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการคุยนะคะและเรายังมีอีกหนึ่งยุทธวิธีที่สำคัญเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของการอ่านค่ะกับเรื่องของพฤติกรรมที่ลูกเรียกร้องความสนใจม
1: ัน
2: จะมาเชื่อมโยงกันได้ยังไงบ้างคะ
0: ใช่ค่ะก็คือเด็กๆเนี่ยนะคะถ้าเขาได้อ่านนิทานส่วนหนึ่งคือเด็กวัยนี้เขาก็จะมีจินตนาการเขาสามารถที่จะเอาตัวเองลงไปอยู่ในเรื่องนั้นได้แล้วดีไม่ดีคือเขาอาจจะคิดว่าโอ้ตัวเองกำลังเป็นตัวละครในนั้นอยู
1: ่
0: หรือตัวเองกำลังเป็นเพื่อนของเด็กตัวละครในนั้นอยู่ใช่ซึ่งเราก็จะใช้นิทานนี่แหละค่ะเป็นตัวสื่อเป็นตัวแทนที่ช่วยให้เขาปรับพฤติกรรมหรืออะไรได้ง่ายๆให้มันเห็นเป็นภาพมากขึ้น
1: เราลองมาดูคุณพ่อคุณแม่ของเราบ้างว่านิทานจะช่วยยังไงได้คุณแม่ครับ
3: ก็จะมีการเล่าให้น้องฟังนะคะในอย่างเช่นในเรื่องของคุณแม่อุ้มหน่อยก็จะเล่าให้น้องฟังว่าเนี่ยอย่างน้องข้าวนะคะเวลาไปไหนคุณแม่อุ้มหน่
1: อ
3: ยก็คือไม่ว่าจะเดินจะไปไหนทุกที่จนวันหนึ่งคุณแม่บอกว่าโอ้คุณแม่อุ้มไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าน้องเริ่มตัวใหญ่ขึ้นมีวันหนึ่งไปเจอตุ๊กตาอยู่ตัวหนึ่งตัวใหญ่กว่าเขาอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องจริงที่ว่าเขาได้ตุ๊กตามาจริงๆนะคะ
1: คือตุ๊กตาตัวใหญ่
3: ตัวใหญ่กว่าเขามากแล้วเขาก็มาอุ้มคุณแม่หนูอุ้มไม่ไหวค่ะคุณแม่ก็เลยสอนบอกว่าเนี่ยค่ะการที่ลูกให้คุณแม่อุ้มเวลาไปไหนมาไหนหรือว่าเดินไปไหนก็ให้อุ้มตลอดเนี่ยคุณแม่เหนื่อยก็เหมือนกับที่หนูอ่ะอุ้มตุ๊กตาตัวนี้แล้วหนูก็เหนื่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
3: หนูต้องเห็นใจคุณแม่นะ
2: นะคะ
3: น้องก็เริ่มเข้าใจโอเคเวลาไปไหนกันก็เดินจูงมือไปด้วยกันค
1: ่
3: ะ
1: นี่ทั้งเอาเรื่องราวของนิทานแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาผสมกันด้วย
2: ค่ะจริงๆการลูกอยากให้เราอุ้มตลอดเวลาก็เป็นการเรียกร้องความสนใจอย่างหนึ่งใช่ไหมคุณหมอจอยคะ
0: ใช่ค่ะจริงๆคือพอดีของคุณแม่เมื่อกี้มีประสบการณ์ตรงก็สามารถเอาเรื่องประสบการณ์มาเล่าได้จริงๆแต่ว่าถ้าในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์เลยแล้วเราอ่านแต่จากนิทานอย่างเงี้ยวิธีการที่เราจะสื่อให้ลูกรู้ว่าควรจะต้องทำยังไงผ่านนิทานเนี่ยเราอาจจะถามลูกง่ายๆก็ได้ค่ะว่าถ้าหนูเป็นเพื่อนกับ
2: ตัวนี
0: ้หนูจะบอกเขาว่ายังไงดีคะ
2: ให้ลูกได้คิด
0: ให้ลูกได้คิดเหมือนให้ลูกได้ทบทวนตัวเองไปด้วยว่าเอ้ยเราก็ไปไหนมาไหนก็ให้แม่อุ้มตลอดเลยโอ้เนี่ยแล้วทำให้แม่เป็นแบบนี้แม่เหนื่อยเลยก็เหมือนกับเขาบอกตัวเขาเอง
2: ค่ะนะคะเอาละค่ะและนี่คือเรื่องราวที่เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะในการรับมือกับพฤติกรรมเรื่องของลูกที่ชอบเรียกร้องความสนใจนะคะว
1: ัน
2: นี้ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญของเรามากๆคุณหมอจอยเป็นมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณนะค
2: ะ
1: แล้วก็ขอบคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวคุณยายด้วยขอบคุณมากครับ
2: ค่ะ
1: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
2: ค่ะ อย่าลืมนะคะทุกพฤติกรรมทุกปัญหาของลูกจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถแก้ไขแล้วก็ทำให้ดีขึ้นได้นะคะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของพ่อแม่นั่นเองที่เป็นคนสำคัญที่สุดอย่าลืมว่าพ่อแม่ทำได้
1: พ่อแม่สู้สู้
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับI'm gonna go get some more.

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับและวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักดนตรีและเสียงเพลงในมุมมองที่แตกต่างไปครับจะเป็นยังไงนั้นตามมาเลยครับ

0: ครับผมและตอนนี้ครับเราก็อยู่แขกรับเชิญของเราแล้วนะครับสวัสดีครับน้องคริสต้า
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: เอาทางนู้นทางนู้นน้องคริสต้าชอบมาเพชรคาเฟ่เหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อุ๊ยอุ๊ยอ่ะคนนี้คนนี้ไปแล้วมาที่นี่บ่อยหรือเปล่าม
1: าบ่อยค่ะ
0: หรอครับชอบสัตว์เหรอครับ
1: ชอบสัตว์ทุกตัวเลยค
0: ่
1: ะ
0: หรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่รู้จักเรามาจากการร้องเพลงเราร้องเพลงมานานหรือยังเอ่ย
1: ก็คริสต้าเริ่มร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อไหร่ที่คุณแม่จะเปิดเพลงให้ฟังคริสต้าก็จะนั่งนิ่งมากเลยค่ะแล้วก็ดูดนิ้วแล้วก็ฟังเพลงค่ะใช่ค่ะแล้วคุณแม่ก็จะเปิดเพลงดิสนีย์ให้คริสต้าฟัง
0: อ๋อชอบร้องเพลงดิสนีย
1: ์
0: ทำไมถึงชอบร้องเพลงดิสนีย์ครับ
1: เพราะว่ามันมีฟีลแบบมันเหมือนมีอะไรสักอย่างที่มันแบบโอ้ชอบมากเลยค่ะมันจะเป็นแบบเพลงดิสนีย์ก็จะเป็นเพลงน่ารักน่ารักอะค่ะแล้วก็จะมีแบบมันจะมี feeling แบบ warm แล้วก็แบบ fuzzy ข้างในค่ะ

0: ทำไมถึงเริ่มร้องเพลงครับ
1: เพราะว่าตั้งแต่เด็กๆคริสก็จะมีอะไรที่เขาเรียกกันว่า temper tantrum ค่ะ
0: มันคืออะไรครับ
1: ก็คือแบบคริสแบบโอเคสมมติว่าคริสรู้สึกผิดหวังแบบโกรธหรือโมโหคริสก็จะแบบ control ตัวเองไม่ไหวค่ะคริสก็เลยแบบบางครั้งก็ถึงขั้นแบบลงไปดิ้นบนพื้นค่ะแล้วก็กรีดดังมาก
0: เลยจริงเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ครับเป็นไงบ้าง
1: ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะแบบแทบจะไม่เป็น
0: แล้วตอนนั้นเรารู้ไหมครับว่ามันคืออะไรเนี่ย
1: บางครั้งก็รู้ตัวแต่บางครั้งก็ไม่รู้ตัวค่ะแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกว่ามียักษ์ตัวสีเขียวอะค่ะแบบมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นค่ะทำให้คริสต์ยิ่งควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะแต่ตอนที่คริสต์ร้องเพลงคริสต์ก็จะรู้สึกว่ายักษ์ตัวสีเขียวตัวนั้นก็จะเล็กลงจนกระทั่งมันเล็กมากเลยค่ะแต่ว่ามันยังอยู่นะคะแต่ว่าแบบควบคุมยักษ์ตัวนี้ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าการร้องเพลงที่เราชอบเนี่ยทำให้เราสามารถคุมสภาวะได้ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนร้องเพลงเนี่ยเรารู้สึกไงครับ
1: ตอนที่ร้องเพลงคริสก็รู้สึกว่าทุกสิ่งรอบตัวมันก็จะ vanish ไปเลยค่ะมันจะแบบหายไป
0: หายไปเลย
1: ใช่ค่ะมันจะไม่มีความสำคัญอะไรค่ะแต่ว่าพอคริสจะ in กับเพลงค่ะแล้วก็จะมีแบบภาพจากสมมติว่าคริสร้องเพลงแบบเกี่ยวกับหมาคริสก็จะมีภาพหมาขึ้นมาเยอะแยะไปหมด
0: คือเหมือนเราเป็นคนที่อินกับอะไรมากเลยใช่ไหมเวลาเราชอบอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมถ้าอยู่กับหมาคือก็จะอยู่กับโฟกัสแค่คุณที่คุณหมาถูกไหมถ้าร้องเพลงก็จะโฟกัสกับเวลาร้องเพลงมันก็มีรูปขึ้นมาถูกไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นอกจากร้องเพลงได้เนี่ยพี่ยังทราบมาว่าน้องคริสต้าเล่นดนตรีได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเล่นพี่ดูได้ปะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เหรองั้นเดี๋ยวตามไปที่บ้านน้องคริสต้าได้ไหม
1: ค่ะ
0: งั้นพาพี่ไปนะ
1: ค่ะ
0: โอเค

0: ตาเล่นเปียโนมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: คริสตาเล่นพวกเพลงคลาสสิคตั้งแต่เด็กๆค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็เพิ่งเริ่มฝึกคอร์ดค่ะเพื่อที่จะนำไปใช้ในการแต่งเพลงค่ะ
0: ตอนเด็กๆน้องคริสตาเป็นเด็กไงครับน้องคริสตาพอบอกพี่ได้ไหม
1: ค่ะก็ตอนเด็กๆคริสตาเป็นเด็กที่สอนยากมากเลยค่ะเพราะคริสตาจะไม่ฟังคนอื่นเลยค่ะเพราะคริสตาคิดว่าตอนนั้นคริสตาคิดว่าตัวเองแบบรักตัวเองแบบ self love เยอะมากเลยค่ะแล้วก็แบบไม่ได้สนใจคนอื่น
0: แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นน้องคริสตามันส่งผลอะไรกับน้องคริสตาไหมครับ
1: มันก็ทำให้คริสตาแบบเป็นเด็กที่ control ตัวเองไม่ได้ค่ะแล้วก็จะมี temper tantrum ค่ะถึงแบบคริสตาลงไปนอนดิ้นอยู่บนพื้นค่ะแล้วก็กรีดร้องดังมากเลยค่ะ
0: เหรอครับ
1: ค่ะ
0: สามารถบอกได้ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนครับ
1: ค่ะก็เมื่อไหร่ที่คริสตารู้สึกโกรธโมโหผิดหวังหรือเศร้ามากๆเลยค่ะคริสตาก็จะมี temper tantrum ขึ้นมา
0: เราสามารถคุมมันได้ไหมครับ
1: บางครั้งก็คุมได้ค่ะแต่บางครั้งถ้ามันแย่มากก็น่าจะคุมไม่ได้ค่ะ

0: ตอนนั้นที่เกิดขึ้นคือนานแค่ไหนล่ะครับ
1: ก็น่าจะ 3-4 ปีแล้วค่ะ
0: 3-4 ปีแล้วแล้วตอนนี้เป็นไงบ้าง
1: ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ
0: ไม่มีแล้วหรอครับทำไมอะครับ
1: เพราะว่าคริสเหมือนแบบคริสก็โตขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยtemper tantrum เท่าไหร่เพราะว่าคริสรู้จักการที่คุม temper tantrum นี้ยังไงค่ะด้วยการร้องเพลงค่ะ
0: ด้วยการร้องเพลง
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงเป็นการร้องเพลงครับ
1: จริงๆสำหรับคนอื่นมันไม่ต้องเป็นการร้องเพลงก็ได้ค่ะมันเป็นแบบสิ่งที่เขาชอบอะค่ะสมมติว่าเขาชอบแบบวาดรูปเขาก็อาจจะวาดรูปแล้วก็ดีขึ้นค่ะแต่สำหรับคริสตาก็ร้องเพลงเพราะว่าคริสตาชอบร้องเพลง
0: ก็หมายความว่ามันมีวิธีแก้ได้หลายวิธีแต่น้องคริสตาเลือกวิธีการร้องเพลง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เหรอครับน้องคริสตาชอบเพลงแบบไหนครับ
1: คริสตาชอบเพลงพวกแนวป๊อปแบบแนวมิวสิคอลค่ะ
0: เพลงประเภทไหนไหมที่แบบตัวเองชอบมากๆสักหนึ่งเพลงเนี่ยเพลงอะไร
1: มีเพลง Don't Rain on My Parade
0: Don't Rain on My Parade
1: ค
0: ่ะร้องให้ฟังได้เปล่า
1: ค่ะDon't tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade.
0: เพื่อเราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องเราจะพูดคุยกับคุณแม่ของน้องกันครับว่าการดังกล่าวมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่อันนี้สารภาพเลยว่าตั้งแต่แบบเด็กๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุยพ่อว่ากลัวกับการอยู่คริสต้าสองคนเพราะว่าเวลาที่คริสต้าเนี่ยมีอาการขึ้นมาเนี่ยhandle แทบไม่อยู่ค่ะ handle. คือเขาจะมีเรื่องปัญหา temper tantrum เยอะมากค่ะ
0: ช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
2: เขาจะมีอาการแบบนี้มาตั้งแต่ประมาณสัก2ขวบเนี่ยเราเข้าใจว่าอ๋อน่าจะเป็น terrible two มีการโมโหร้องโวยวายอะไรเงี้ยเป็นธรรมชาติแต่ทีนี้ทำไมไม่หายมันเป็นยาวไปเรื่อยเปื่อยเลยอะค่ะคือเด็กทั่วไปเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่เคยมีลูกเนี่ยเราไปเห็นตามห้างตามอะไรที่แบบลงไปชักดิ้นชักงอเพราะอยากได้นู่นอยากได้นี่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวะของคริสต้าไม่ใช่แบบเด็กแบบอยากจะได้ของแต่ว่าภาวะกดดันของเขาเนี่ยมักจะเกิดจากตัวเองจากการเพรสเชอร์ตัวเองอย่างเด็กบางคนเนี่ยที่แบบว่าอยากจะให้พ่อแม่ซื้อของให้อันนั้นคือทริคของเขาที่แบบเดี๋ยวลงไปดิ้น
0: เดี๋ยวแม่
2: จะต้องยอมแต่นี่ของเขาเนี่ยเขาไม่เคยเป็นแบบว่าอยากได้อะไรแล้วลงไปชักดิ้นชักงอเพื่ออยากจะได้เขาไม่มีเรื่องพวกนี้ค่ะ
0: อ๋อแล้วคุณแม่เริ่มทราบได้ยังไงครับว่ามันเป็น temper tantrum
2: คืออย่างนี้ค่ะว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่มีบุตรยากมาตั้งแต่สมัยสาวนะคะก็คือแท้งมา3ท้องแล้วก็กว่าจะมีพี่ชายให้เขาเนี่ยนะคะก็คือก่อนกำหนดมา29สัปดาห์หลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ไปขอคุณหมอว่าอยากจะมีคริสต้าอยากจะมีคนหนึ่งซึ่งคุณหมอก็ดูแลทุกอย่างจนท่านบอกว่าอ่ะยอมให้เรามีได้แต่ในที่สุดแล้วก็ยังก่อนกำหนดอีกนะคะทีนี้พอก่อนกำหนดมาเนี่ย เราก็พาลูกชายเพราะว่าลูกเนี่ยลูกชายเนี่ยเกิดเมื่อ29สัปดาห์
0: คร
2: ับ เขาก็จะต้องไปหาคุณหมอพัฒนาการ
0: ครับ
2: เพื่อจะดูความพัฒนาของเขาว่าของเขาเนี่ยมีพัฒนาการสมบูรณ์ไหมในขณะเดียวกันเราก็เอาคริสต้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเนี่ยก็จะเห็นความเป็นไปของลูกเราอยู่ตลอดเวลาทั้งเคลลี่ทั้งคริสต้าตลอดเวลาว่าเขาเป็นยังไงแล้วเขาก็จะมีการทดสอ

0: อยู่ตลอดเวลาว่าเขาตามอายุไหมพัฒนาการเขาตามอายุไหมแล้วก็มาโป๊ะแตกที่โรงพยาบาลพอดีคุณหมอก็เห็นแล้วก็เริ่มดูเริ่มสังเกตการแล้วก็บอกคุณแม่ว่าเนี่ยเขาเป็นtemper tantrum ทำให้เรารู้ว่านี่แหละเพราะว่าบอกตอนแรกก็บอกคุณหมอมาตั้งแต่แรกว่าคุณหมอมีอาการแบบนี้แต่ว่าในที่สุดคุณหมอเห็นเองคุณหมอก็อธิบายให้เราฟังว่าเป็นแบบนี
1: ้แปลว่าก็จะไม่รู้เลยถ้าไม่ถึงมือคุณหมอ
0: แม่ก็ไม่รู้ไงเพราะว่าเราก็นึกไม่ออกแล้วก็เราก็เห็นเด็กแบบตามแบบนี้ตามห้าง
1: ก็คิดว่าปกติขึ้นถูกไหมคร
0: ับ ค่ะใช่ค่ะก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นแค่คนละแบบอะไรเงี้ยค่ะเราก็ปรึกษาคุณหมอมาเรื่อยคุณหมอก็ให้คำแนะนำต่างๆค่ะ
1: แล้วคุณแม่รู้ได้ไงครับว่าการร้องเพลงเนี่ยสามารถช่วยคริสตาได
0: ้ก็คือตอนแรกที่อย่างที่ทราบนะคะคือว่าคริสตาเองเนี่ยเขาจะชอบการร้องเพลงแล้วเมื่อไหร่ที่เขาฟังเพลงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนิ่งแล้วเขาจะอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบพยายามให้เขาเนี่ยฟังเพลงบ่อยๆจนมีสถานการณ์หนึ่งวันนั้นเนี่ยคือเขาไปแข่งว่ายน้ำคือเขาเป็นเด็กว่ายน้ำตั้งแต่เด็กนะคะไปแข่งว่ายน้ำ
1: เล่นกีฬา
0: ค่ะใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเขาก็เป็นตัวเต็งมาแล้วเขาแพ้คนที่เขาตั้งใจว่าจะชนะเนี่ยเพื่อจะได้เหรียญทองเนี่ยแค่ประมาณจุดศูนย์อะไรวิเท่านั้นเอง
1: นิดเดียว
0: เขาแบบกลับมาขึ้นรถเนี่ยเขาแบบกรี๊ดเลยนะแล้วก็สักพักนึงเนี่ยเขาก็หันหน้าเขาบอก
1: หันหน้าเขาบอก
0: ครับพอหลังจากหันหน้าเขาบอกเสร็จเนี่ยแม่ขับรถไปได้ยินเสียงเขาร้องเพลง
1: อ้าว
0: ได้ยินเสียงเขาค่อยๆร้องเพลงดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆแม่ไม่พูดอะไรเลยนะในรถเนี่ยเงียบเหลือแต่ตัวเขาที่กับเสียงเพลงเขา
1: คือตอนนั้นน่ะมีคนอื่นในรถด้วยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะก็คือมีพ่อมีแม่
1: คุณพ่อคุณแม
0: ่แล้วก็มีตัวเขานั่งเขาก็ร้องเพลงพอร้องเพลงไปสักพักหนึ่งเขาเงียบไปพอหลังจากเงียบไปเนี่ยรถใกล้ๆจะถึงบ้านเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วเขาก็คุยเรื่องโน้นเรื่องนี
1: ้ปกติเลย
0: เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มองหน้ากับพ่อว่าเออมันเวิร์ก
1: ตอนนั้นรู้สึกดีใจคุณแม่
0: รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าเฮ้ยเขาหยิบมาใช้แล้วเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่เรานำเสนอว่าคริสต้าฟังเพลงไหมคริสต้าร้องเพลงไหมแม้ทั้งว่าคริสนำเสนอว่าเดี๋ยวหาครูมาสอนไหมจะร้องเพลงได้เพราะๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอเขาร้องเพลงได้เนี่ยเราก็ไม่นึกว่าวันไหนเนี่ยที่เขามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมีสถานการณ์แบบนี้ขึ้นเขาจะหยิบมันมาใช้แล้วในที่สุดเขาก็ใช้มันเอง
1: แล้วเขาใช้มันด้วยตัวเขาเอง
0: ใช่ค่ะซึ่งแบบว่าแบบหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเรารู้แล้วว่านี่น่ะคืออาวุธของเขาเขาพร้อมจะหยิบมันแล้วก็มาใช้กับตัวเขาเองได้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้ขึ้นมาเรื่อยๆใช้บ่อยๆบ่อยๆเข้าจนทั้งทุกวันนี้คือนานๆจะเห็นเขาเป็นสักครั้งหนึ่ง
1: ทุกวันนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับ
0: นานๆครั้งหนึ่งค่ะเช่นสมมติว่าแบบเขาเกิดผิดหวังกับอะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีวินัยแล้วก็เป็นเด็กที่ตั้งเป้าด้วยตัวเขาเอง
1: ก็คือทุกครั้งที่มันที่จะเกิดขึ้นเนี่ย
0: ใช่ค่ะเขาจะหยิบมาใช้แต่ว่าพอนานๆถ้ามีอีกปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเขาจะเดินเข้าห้องบางทีแม่ก็อยากรู้เขาทำอะไรแม่ก็จะหูไปแนบก็จะได้ยินว่าเขาร้องเพลง
1: ร้องเพลง
0: ค่ะ

0: ร้องเพลงแล้วเนี่ยได้พี่ได้ยินว่าน้องคริสต้าแต่งเพลงเองด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าเคยแต่งเพลงให้คนอื่นด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่งเพลงให้ใครเอ่ย
1: แต่งเพลงให้คุณครูที่ไต้หวันค่ะ
0: คุณครูที่ไต้หวันด้วยแล้วทำไมถึงแต่งให้คุณครูครับ
1: เพราะว่าคุณครูคนนี้เขาแบบเขาไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าแบบสมมติเรากำลัง FaceTime call อยู่กับพวกเพื่อนๆนะคะเขาจะแบบปิดกล้องเขาเป็นคนเดียวที่ปิดกล้องค่ะเพราะเขาชอบบอกตัวเองว่าแบบเออเขาไม่สวยแบบ I'm not pretty I'm too ugly อะไรแบบนั้น
0: เราก็เลยแต่งเพลงให้คุณครู
1: ใช่ค่ะ
0: เนื้อเพลงเกี่ยวกับอะไรครับ
1: มันเกี่ยวกับแบบจริงๆต้องรู้ว่าแบบYou're beautiful แบบ
0: คุณสวย
1: สวยค่ะแบบต้องมั่นใจในตั
0: วเอง
1: ใช่ค่ะประมาณนั้น
0: ถ้าลองให้พี่ฟังได้ไหมครับ
1: ค่ะ

0: หลายคนกำลังสงสัยนะครับว่าภาวะ temper tantrum เนี่ยหรือการกรีดร้องอารวาสเนี่ยมันคืออะไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันมีการแยกแยะยังไงได้บ้างครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณหมอเคครับผมสวัสดีครับคุณหมอเคครับ
1: สวัสดีครับท็อปแท็บ
0: คุณหมอครับภาวะกรีดร้องอารวาสหรือ temper tantrum เนี่ยมันคืออะไรล่ะครับ
1: ครับจริงเรื่องของ temper tantrum ครับมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของโรคทางจิตเวชอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของปัญหาพฤติกรรมที่มักจะพบในเด็กเล็กๆอย่างนี้นะครับ
0: จะเจอแค่เด็กเหรอครับ
1: ครับส่วนใหญ่เราก็มักจะเรียกปัญหานี้กับในเด็กเล็กๆเสียมากกว่
0: า
1: ครับโดยเฉพาะในเด็กประมาณสัก 2-3 ขวบ
0: 2-3 ขวบก็เป็นได้แล้ว
1: เราก็จะพบปัญหานี้บ่อยขึ้นครับ
0: ความเสี่ยงที่จะเกิดกับเด็กเนี่ยมันมีสิ่งเร้าอะไรบ้างไหมครับในการที่จะเกิดขึ้นมาได้บ้าง
1: จริงๆก็เพราะว่าเด็กบางส่วนก็อาจจะเกิดได้บ่อยนะครับโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการเลี้ยงได้ยากตั้งแต่เล็กๆนะครับบางคนเด็กออนมาค่อนมาก็อาจจะแบบชอบใจจะร้องงอแงโวยวายบ่อยไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนกินยากนอนยากอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้เราก็รู้เพราะว่ามีโอกาสที่เสี่ยงที่จะมีเรื่องของภาวะ temper tantrum เขาอยู่ในช่วง 2-3 ขวบบ่อยขึ้นนะครับ
0: แล้วเราจะสามารถแยกเด็กที่แบบกรีดร้องทั่วไปกับเด็กที่เป็นภาวะ temper tantrum ได้ยังไงครับ
1: เด็กที่ภาวะขี้ดื้องอแงทั่วไปเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะพอรับมือไหวพอจะจัดการได้อดทนได
0: ้ก็คือถ้าทนไม่ไหวอ่ะเริ่มทนไม่ไหวเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยอันนั้นคือเริ่มเป็นแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับหรือมันก็อาจเป็นเดี๋ยวแทบจะบ่อยๆมากเกินไปบางทีอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อย
0: ๆ
1: เด็กก็กรีดร้องอารวาสโวยวาย
0: ครับ
1: เพราะงั้นยังไงก็คงอาศัยทั้งประสบการณ์ด้วยจากคุณหมอที่เขาประเมินนะครับ
0: แล้วถ้าเด็กที่เป็นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจของเด็กเขาเป็นบ้างหรือเปล่าครับ
1: ครับส่วนมากผลกระทบคงจะเป็นผลกระทบระยะยาวมากกว่าเพราะเด็กที่มีปัญหาเรื่องอารมณ์ร้อนใจร้อนขัดใจอารวาสโวยวายพวกนี้ก็มักจะโดนดุโดนว่าอยู่บ่อยๆเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมันก็ทำให้นักดำมาสู่การที่เขามีมุมมองกับตัวเองที่ไม่ค่อยดีเนาะเขาก็จะมองว่าตัวของเขาสร้างปัญหาให้คนอื่นคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยดุว่าอยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆต่อไปในอนาคตได้อย่างนั้นนะครับบางคนก็อาจจะยังมีปัญหาเรื่องของอารมณ์การควบคุมอารมณ์เนี่ยต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นวัยเด็กหรือวัยรุ่นแต่ว่าเมื่อไปถึงพอเด็กโตหรือวัยรุ่นเนี่ยเราก็มักจะไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเรื่องของ temper tantrum เราก็อาจจะต้องมาดูว่าเขามีปัญหาอื่นๆร่วมด้วยหรือเปล่าเพราะเราพบว่าเด็กที่มีปัญหาtemper tantrum ในวัยเด็กบางคนก็อาจจะมีเรื่องของภาวะสมาธิสั้นภาวะซึมเศร้านะครับโรคทางอารมณ์อื่นๆอีก
0: ก็สามารถรวมกันได้หมดเลยนี่แหละคร
1: ับ ใช่ครับก็คงก็ต้องเป็นขึ้นกับการประเมินต่อไปว่าตกลงเขาจะเข้าได้กับเรื่องอะไรหรือเปล่านะครับ
0: ครับแล้ว temper tantrum เนี่ยพอเป็นตอนเด็กๆแล้วผ่านๆไปโตมามันมีโอกาสหายเองไหมครับ
1: ส่วนมากถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดทั่วไปเนี่ยครับโตขึ้นมักจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ temper tantrum เองก็เช่นการยกเว้นว่าเรื่องของปัญหาอารมณ์ที่เป็น temper tantrum นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของโรคทางจิตเวชอื่นๆรวมด้วยนะครับ อย่างเช่นถ้ามีเรื่องของภาวะซึมเศร้าหรือคนที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยเขาก็จะมักจะอารมณ์ร้อนใจร้อนที่หงุดหงิดอยู่แล้วเขาก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาทำร้ายผู้อื่นรวมถึงการทำร้ายตัวเองรวมด้วยได
0: ้ด้วย
1: นะครับ
0: ก็คือเขาจะไม่สามารถคุมตัวเองได้หรอครับ
1: ครับเขาอาจจะคุมตัวเองได้ยาก
0: ถ้ามันเกิด temper tantrum ขึ้นมากับเด็กคนหนึ่งแล้วก็เขาอยู่ในสมมติเขาอยู่ในห้องเรียนอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เราจะดูแลเขายังไงครับ
1: ก่อนที่ว่าจริงคุณครูหรือรวมถึงเพื่อนๆด้วยนะที่อยู่ในห้องก็คงสงบกันก่อนแล้วก็พยายามไม่ให้มีอะไรที่ไปกระตุ้นเล้าอารมณ์ของเขาเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะต้องคอยดูแลความปลอดภัยให้เขาด้วยนะเพราะว่าคนที่มีเรื่องของปัญหาการจัดการอารมณ์ตัวเองแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะมีทั้งทำร้ายข้าวของหรือทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายตัวเองร่วมด้วย
0: อ๋อครับแต่ผมอยากจะยกมาเคสหนึ่งคือน้องคริสต้าครับผมที่น้องเขาเป็น temper tantrum เหมือนกันตอนเด็กๆครับแต่เขาใช้วิธีรักษาโดยเพลงนี้สามารถรักษา temper tantrum ได้อย่างไรครับ
1: จริง

0: ทของเพลงเนี่ยมันคงเป็นวิธีการจัดการอารมณ์แบบนึง
1: อ๋อเป็นวิธีการจัดการอารมณ์แบบนึงเฉย
0: แล้วก็จริงๆเรื่องของเพลงเราก็เพราะว่าช่วยในเรื่องของภาวะซึมเศร้าภาวะอื่นๆอีกหลากหลายเพราะงั้นจริงๆก็การที่เขามีงานอดิเรกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือกีฬาเองอันนี้จริงก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างเง
1: ี้
0: ยนะ
1: อ๋อหมายความว่าไม่ใช่แค่เพลงที่สามารถรักษาได
0: ้
1: ยังมีอย่างอื่นได้อีก
0: ก็คงเป็นกิจกรรมอื่นๆรวมด้วย
1: อย่างเช่นอะไรบ้างครับคุณหมอ
0: ก็อยากน่าจะเป็นกีฬาหรือศิลปะ
1: ศิลปะ
0: นะครับอันนี้ก็ได้เป็นส่วนที่ช่วยได้เช่นกันนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของการมาประเมินดูมากกว่าว่าเรื่องของอารมณ์ร้อนหรือไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เนี่ยมีสาเหตุอื่นๆหรือเปล่าที่จำเป็นจะต้องรักษานะครับ
1: ไอ้ของพวกนี้มันต้องทานยาไหมครับ
0: คงขึ้นอยู่กับว่าการมาประเมินแล้วพบว่ามีเรื่องของโรคทางจิตเวชอะไรด้วยหรือเปล่าถ้าไม่ได้มีเรื่องของโรคทางจิตเวชอะไรก็อาจจะเป็นเรื่องของการปรับการดูแลปรับการเลี้ยงดูหรือฝึกให้เขาสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ถ้าบางครอบครัวเนี่ยเลือกที่จะแก้ปัญหาโดยการใช้ความรุนแรงกับเด็กเนี่ยมันสมควรไหมครับ
0: ครับทีนี้ก็คงไม่สมควรเลย
1: ไม่เลยใช่ไหมครับ
0: เชื่อถึงว่าเรื่องของความรุนแรงมันอาจจะทำให้หยุดไปได้ชั่วคราวนะครับแต่ว่าปัญหานี้ก็มักจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นแบบอย่างของความรุนแรงให้กับลูกอย่างนี้นะครับแล้วก็มันก็จะส่งผลทั้งลบกับจิตใจของเด็กแล้วมันก็อาจจะนำมาสู่ปัญหาต่างๆต่อไปในอนาคตนะครับ
1: ครับก็คือห้ามเด็ดขาดความรุนแรง
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะครอบครัวต้องทำความเข้าใจกับเหตุการณ์อย่างเงี้ยยังไงครับ
0: ครับจริงๆคุณพ่อคุณแม่อันดับแรกเลยก็คงเป็นเรื่องของสงบอารมณ์ตัวเองลงก่อนเนาะเพราะคุณพ่อคุณแม่ที่เจอปัญหานี้มายาวนานก็มักจะเหนื่อยบ้างท้อบ้างครับจนกระทั่งนำมาสู่ความหงุดหงิดเนาะแล้วก็เผลอใช้ความรุนแรงเพราะงั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ก็มีสติก่อนจัดการอารมณ์ตัวเองได้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกว่าทั้งเขาแล้วก็ทั้งตัวลูกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ยังหงุดหงิดกันอยู่เงี้ยก็อาจจะแยกกันสักระยะนึงจนสามารถสงบอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นก็ค่อยมาพูดคุยกันอย่างนั้นนะครับ
1: เด็กคุยได้ค่ะท่านครับ
0: จริงๆก็พอสามารถคุยได้นะเพราะสองก็พอจะบอกอะไรได้เบื้องต้นจริงๆการที่ให้เขาอาจจะเป็นมุมสงบที่อาจจะคุณพ่อคุณแม่แจ้งกับเขาก่อนบอกกับเขาก่อนเนาะว่าเนี่ยถ้าวันหลังหนูอาจจะหงุดหงิดไม่สบายใจเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นมุมสบายให้หนูได้พักผ่อนใจแล้วก็พอหนูอารมณ์ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่อยมาคุยกันตกลงกันนะครับ
1: แล้วถ้าไม่ดูแลครับปล่อยทิ้งไว้จะเกิดผลอะไรไหมครับ
0: เขาคงจะเกิดผลทั้งลบเพราะถ้าถึงจะไม่ได้เกิดผลกับคุณแม่แต่ว่าเขาก็จะมีเรื่องของปัญหาเหล่านี้กับคนรอบข้างอาจจะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนอาจจะเป็นกับคุณครูแล้วก็ทำให้เขาก็ไม่ค่อยมีเพื่อนโดนครูดุว่าตำหนิอีกมันก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมา
1: คุณหมอพอจะแนะนำอะไรได้บ้างไหมครับสำหรับครอบครัวที่มีลูกเป็นเทมเพอร์แทนทรัมหรือกำลังจะมีลูกหรือว่าถ้าแบบวิธีป้องกันนะครับ
0: ครับสำหรับก็ถ้าในครอบครัวที่มีเด็กเล็กนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการจัดการอารมณ์ตัวเองเทมเพอร์แทนทรัมตรงนี้เนี่ยครับส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามระงับสติอารมณ์ตัวเองตั้งสติก่อนแล้วก็ค่อยๆจัดการกับอารมณ์ของลูกนะครับเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นแบบอย่างของการจัดการอารมณ์ตัวเองให้กับลูกได้นะครับแล้วก็อาจจะมีทักษะอื่นๆที่จะช่วยในการจัดการอารมณ์ของลูกไม่ว่าจะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปกอดเข้าไปทำให้เขาสงบลงอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าปัญหาเรื่องของการจัดการอารมณ์นี่ก็ยังคงอยู่จนถึงเมื่อเขาโตขึ้นตอนเรียนหรือเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างนี้ครับก็อาจจะลองพยายามหาสาเหตุของการที่เขามีปัญหาเรื่องอารมณ์ตรงนี้เช่นเขามีความเครียดอะไรบ้างหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่จะช่วยให้เขาหายเครียดได้อย่างไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าสงสัยว่าเขาอาจจะมีเรื่องอื่นๆด้วยอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของภาวะซึมเศร้าหรืออาจจะเป็นเรื่องของสมาธิสั้นก็การมาประเมินกับแพทย์ก็อาจจะเป็นส่วนที่ช่วยได้นะครับ
1: temper tantrum เนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่ภาวะที่น่ากลัวอะไรเลยนะครับถ้าทางครอบครัวและพอคุณพ่อคุณแม่เข้าใจและรู้วิธีในการจัดการกับมันก็จะไม่ยากต่อไปครับวันนี้รายการ Gen Y ของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับขอขอบคุณคุณหมอเค้กมากเลยนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดี
1: ทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้าง

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เห็ดทองคำ
1: เอาล่ะเอาล่ะนะเสร็จสักทีมาแล้วมาแล้วจ้า
2: โอ้ยกำลังหิวเลย
1: อ้าวแล้วหมูหยองล่ะ
2: ยังไม่เห็นเลยอ่ะ
3: ไม่แอกไม่แอกดูนี่สิหมูหยองเจอนี่มา
2: อะไรเหรอ
1: What is it

0: แผนที่เหร
1: อ
0: ดูเหมือนจะมีขุมทรัพย์นะ
2: โหยน่าตื่นเต้นไปกันเลยมา
0: เฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวเรากินข้าวแล้วค่อยไปกันก็ได้โอ้ยอิ่มอิ่มมากเลยอ่ะข้าวสวยขอบคุณนะ
1: อร่อยใช่ไหมล่ะ
2: ปะรีบไปกันเถอะ
1: จะรีบไปไหนจ้าหมูหยอง
0: ผจญภัยอ่ะ
3: สวัสดียินดีต้อนรับมีอะไรให้รับใช
2: ้คุณยายครับไปตามนี้เลยครับ
3: รับทราบถึงจุดหมาย
1: เร็วไปไหมคะ
2: ไปทางไหนต่อหรือไม่เอก
0: แผนที่บอกไปทางนี้นะทิศเหนือ
2: ไปออกเดินทางแล้วบัดนี
1: ้นั่นนั่นอะไรอ่ะ
0: น่าจะใช่นะ
2: อะไรเหรอ
0: แท่นศิลา
1: เฮ้ยน่ากลัวจังมีเถาวัลย์เต็มไปหมดเลยมีข้อความด้วย
0: จริงด้วยอ่ะเขียนว่าทางไปขุมทรัพย์เห็ดวิเศษเมื่อเห็ดวิเศษไปอยู่ที่ไหนที่นั่นจะสมบูรณ์พูนสุข
2: โอ้โหรีบไปกันเถอะ

0: monkey. M-O-N-K-E-Y, monkey. A monkey. Monkeys.
1: ไงพวกจะไปไหนกันเหรอ
2: พวกเราก็จะไปเอาเห็ดวิเศษนะสิ
1: ไม่จะไปไม่ทันพวกเราหรอกดูนั่น
2: ดาวี่ดาวี่ลงมาแล้วไปกับพวกเราสิ
3: โอ้ sorry
1: ฮ่าฉันไปก่อนแล้วนะ
2: พวกเราก็ยอมไม่ได้หรอกไปกันเถอะ
4: เหนื่อยเหนื่อยจัง
2: อาฮะเสียงข้าวสวยนี่ช่วยด้วยดูที่พื้นสิ
5: อะไรเหรอ
2: นั่นหมูหยอง

0: mouse. M-O-U-S-E, mouse. A mouse. Mice.
1: พวกเธอมายืนไรแถวนี
2: ้ก็อยากจะไปต่อนะแต่ก้าวขาไม่ออกอ่ะอ้าวดาวี่ไปโน่แล้วอะ
1: แล้วพวกคุณรีบไปไหนกันครับก็รีบไปเอาเห็ดวิเศษนะสิ
2: ฮะไปเอาเห็ดวิเศษอีกแล้วเหรอ
1: ก็ไปที่ปราสาทร้างนั่นไงพวกเราก็ไม่ได้อยากได้หรอกแต่พวกลิงอะจะไปเอาพวกเราก็เลยต้องไปเหมือนกันน่ะ
2: งั้นพวกเรารีบไปกันเถอะไปก็ไป
1: โอเค
3: นี่แน่วิ่งเร็วกันนักเจออาวุธของพวกเราหน่อย
2: น้อยเจ้าลิงพวกนี้ระวังนะนั่นไงปราสาทร้างอยู่ตรงนั้นเอง
1: ถึงแล้วเหรอ
2: ใช่แน่ๆดูนั่นสิ
4: สงสัยไม่ทันแล้วล่ะ
2: น่ามาถึงนี่ก็ดีแล้วนะเขาสวย
1: เข้าไปกันเลยWhat is it?

0: A mushroom. M-U-S-H-R-O-O-M. Mushroom. A mushroom. Mushrooms.
1: โอ้ยอยู่สูงจังพวกเราทำบันไดลิงมันต้องอย่างนี้สิ
2: ปีขึ้นไปเอาเลยง่ายกว่ามะ
3: เฮ้ยลิงขึ้นไปแล้วทำไงดี
4: แย่แล้วลิงจะได้เห็นวิเศษไปแล้วอ่ะ
5: ได้มาแล้วเห็ดวิเศษ
6: โอ้ยหมดหมดกันเห็ดวิเศษ
3: โอ้ยเสียดายจังเลยเสียดาย
4: จี๊ดหมดกันความอุดมสมบูรณ์ไม่เอกว่าไม่หรอก
3: ทำไมเหรอ
4: ดูตามทางนี่สิ
6: เข้าใจแล้วนี่ไงความสมบูรณ์อาหารเต็มไปหมด
7: เฮ้ hey!
4: พวกเราช่วยกันเก็บไปทำอาหารเลี้ยงกันดีกว่า
3: เฮ้ยกินได้เป็นเดือนเลยนะแบบนี้
1: โอ้ยไม่เห็นมีอะไรเลย
2: กล้วยครับหัวหน้ากล้วยหมด
1: ทำไมล่ะ
2: ก็เราใช้ปลาใส่พวกหนูหมดแล้วครับ
1: ไม่น่าเลยเราฮ่ามีเหตุพิเศษแต่ไม่ทำอะไรพวกเราก็อดตายอยู่ดี
6: ไม่น่ามองข้ามเหตุธรรมดาแบบนี้เลยอิ่มกว่ากันเยอะ

0: A mushroom. A map. A mouse. A monkey. A mushroom.
1: พวกเราก็กลับกันดีกว่านะ
2: เดี๋ยวก่อนครับ เอ้ามีอะไรเหรอเมื่อกี้พวกลิงนำเห็ดวิเศษไปไว้ที่เดิมแล้วก็มาขอโทษพวกเราอะของวิเศษเอาไว้บูชาแต่มีของธรรมดาอิ่มกว่ากันเยอะใช่ไหมหมูหยอง
3: ถูกต้องเย้
1: ก่อนกลับเพื่อนๆมาช่วยกันเล่นเกมจับคู่คำศัพท์กับหมูหยองและดาวี่นะครับ
4: Let's play

0: Monkey? Mouse! Good job!
1: What is it?
0: Map? Mushroom? Monkey! Good job!
2: เพื่อนเพื่อนเก่งกันทุกคนเลยนะครับ
3: สนุกมากๆเลย
2: วันนี้พวกเราต้องไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ

เรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนศิลป
1: ์หูหูหูหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเขาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับ
2: ผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับเพิ่มกับตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับ
1: คราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้นะก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับในการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบๆของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้
2: ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอ
1: ถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้
2: ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึง
1: ตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ย
2: จะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่
1: วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับ สีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
3: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋ากระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับระบบอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้

0: วันนี้กุ๊กเกือบทำเรื่องแย่ๆเข้าแล้วอะค่ะกุ๊กเกือบทำให้หมาตัวนึงตายอะค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าอ๋อนี่ทำอะไรกันอะแกล้งหมาเหรอ
1: ว้าย
2: ว้า
3: ย ไม่ได้คนละคนมัน
0: แหมน่ารักจังเลย ไปก่อนนะเจ้าหมาน้อยแล้วก็อย่าให้ใครแกล้งจะได้อีกนะ
3: กลับมาแล้วเหรอครับพี่กุ๊กเอ๊ะนั่นหมาใครอะครับ
0: เจ้าหมาน้อยพี่เจ้าเดินตามฉันมาด้วยเหรอเนี่ย
3: ว้าวน่ารักดีแฮะไหนไหนเจ้าหมาน้อยขอมือทีสิฮะไหนขออีกมือสิมอบลงลุกเฮ้ยกลับหลังหันแกล้งตายว้าวสุดยอดไปเลยเจ้านี่ฉลาดน่ารักจริงๆเลย
0: ใช่ใช่น่ารักสุดๆเลย
3: หมาน่ารักน่ารักอย่างเนี้ยเราเอามาเลี้ยงกันเลยนี่ไหมครับ
0: เอ๋นี่แก๊ปจำที่แม่ใครพูดไว้ไม่ได้เหรอ
4: ห้ามเอาสัตว์อะไรเข้ามาเลี้ยงในบ้านเด็กขาดถ้าใครไม่เชื่อฟังแม่แล้วก
3: ็จริงด้วยสิครับเกือบลืมไปแล้วยื
0: ้อเอ๋น้อยท่าทางจะหิวแล้วสิ
3: เออแค่หาอะไรให้มันกินนิดๆหน่อยๆก็คงไม่เป็นไรมั้งครับเอ๊มีแต่ของสดทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่มันกินง่ายๆบ้างเลยหรือเนี่ย
4: หาอะไรอยู่ล่ะจ๊ะ
3: เว้อคุณแม่คุณแม่เองเหรอครับ
4: ท่าทางมีพิรุธชอบกลแฮะมีอะไรปิดบังแม่อยู่หรือเปล่าแก๊ป
3: ไม่มีไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรปิดบังเลยครับแม
4: ่เอ๊ะนี่มันรอยอะไรกันเนี่ยยังกับรอยเท้าหมาเลย
3: ไม่มีครับไม่มีจริงๆครับ
0: เกือบโดนแม่จับได้แล้วงั้นเหรอ
3: ใช่ครับก็เลยได้มาแค่ช็อกโกแลตกล่องเดียวนี่แหละครับ
0: เอ้าเจ้าหมาน้อยมากินช็อกโกแลตนี่สิจ๊ะมาม่าหน่อมาหน่อนะ
4: เดี๋ยวก่อนห้ามให้มันกินช็อกโกแลตเด็ดขาดนะนี่พวกลูกรู้หรือเปล่าว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันเป็นอันตรายกับเจ้าหมานะ
0: เอ๋เป็นอันตราย
4: ก็ใช่นะสิช็อกโกแลตเนี่ยถือว่าเป็นสารพิษสำหรับเจ้าหมาเลยนะถ้ากินเข้าไปนิดหน่อยก็จะทำให้อาเจียนได้แต่ถ้ากินเข้าไปมากๆก็อาจจะถึงตายได้เลยนะ
3: ฮะถึงตายเลยเหรอครับ
4: ยังมีอาหารอีกหลายอย่างนะที่เป็นอันตรายกับหมาแมวอย่างพวกเศษกระดูกทั้งหลายก็อาจจะทำให้มันติดคอได้หรือกระดูกที่แตกเป็นชิ้นแหลมๆก็อาจจะเข้าไปทิ่มแทงอวัยวะภายในของมันได้นอกจากเนี้ยก็ยังมีพวกหัวหอมถ้ามันกินเข้าไปมากๆก็อาจจะทำให้หมาเป็นโรคโลหิตจางได้แล้วก็พวกนมต่างๆอาจจะทำให้มันปวดท้องแล้วก็ท้องเสียได้ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะว่าพวกสัตว์เลี้ยงน่ะไม่ใช่ว่าเราจะเอาอะไรให้มันกินได้เราต้องคอยดูแลเอาใจใส่พวกมันให้ดี
0: ๆโอ๊ยนี่ขนาดแม่เกลียดสัตว์เองนะคะเนี่ยยังรู้เรื่องพวกนี้ดีจังเลย
4: เอ๊ะใครบอกว่าแม่เกลียดสัตว์เลี้ยงล่ะ
3: อ้าวก็แม่ห้ามพวกเราเลี้ยงสัตว์อะไรทั้งนั้นก็เพราะแม่เกลียดมันไม่ใช่เหรอครับ
4: เปล่าสักหน่อยที่แม่ห้ามลูกๆน่ะไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะแม่เห็นว่าลูกๆยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตของพวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้ต่างหาก
3: รับผิดชอบเหรอครับ
4: ใช่จ้ะแค่เรื่องอาหารการกินของมันลูกๆ ก็ยังไม่รู้เลยเห็นไหมแล้วไหนจะยังต้องคอยเล่นกับมันทุกวันให้มันไม่เหงาต้องคอยเช็ดฉี่เช็ดอึรักษาความสะอาดให้กับมันต้องคอยดูแลสังเกตสุขภาพมันให้ดีไม่ปล่อยทิ้งๆคว่างๆไม่ใส่ใจเหมือน

0: ที่แม่เคยทำไว
1: ้เอ๋ที่แม่เคยทำ
0: ใช่จ้ะตอนเด็กๆแม่เคยเลี้ยงหมาอยู่ตัวหนึ่งตอนนั้นแม่ยังไม่ค่อยมีความรับผิดชอบไม่ได้เอาใจใส่ดูแลมันให้ดีจนมันป่วยตายตอนนั้นแม่เศร้ามากเลยแม่ก็เลยสัญญากับตัวเองว่าถ้าเราไม่พร้อมจะดูแลมันจริงๆแม่ก็จะไม่เลี้ยงอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้นี่เองที่แท้แม่ก็รักพวกมันมากนี่เอง
2: ว้าวแม่ของแก๊ปน่ารักที่สุดเลยครับ
0: แล้วนี่พวกลูกอยากจะเลี้ยงเจ้าหมานี่จริงๆนะเหร
1: อกึกว่ากึกก็ยังไม่พร้อมจะเลี้ยงมันเท่าไหร่หรอกคะแม่
2: แก๊ปก็เหมือนกันครับ
0: โอเคจ้ะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็พามันไปหาตำรวจให้ตำรวจเขาตามหาเจ้าของกันดีกว่านะแม่ว่าตอนนี้เจ้าของหมาตัวจริงคงคิดถึงมันละ
1: นั่นสิคะอ้าแต่ก่อนอื่นกึกขอหาอะไรให้มันกินก่อนได้ไหมคะท่าทางมันคงจะหิวแย่แล้วอะค่ะ
0: ได้สิจ๊ะงั้นเราหาอะไรให้มันกินก่อนแล้วเราค่อยพามันไปหาตำรวจกันแล้วกันนะ

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนไม่จริงกุ๊กทำอาหารไม่อร่อยแล้ว
1: วันนี้เป็นวันที่แย่สุดๆเลยอะค่ะกุ๊กเสียใจสุดๆเลยเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่า

0: าวน้ำตาลหมดแล้วเหรอเนี่ยอย่างนี้ต้องเติมคุณแม่คะไปธุระกันเถอะค่ะเดี๋ยวรถติดนะคะ
1: โอ้จ้า
2: ตามสบายเลยนะเพื่อน
0: มาถึงบ้านกุ๊กทั้งทีจะได้ชิมฝีมือกุ๊กมั้ยนะ
2: ได้เลยจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปทำขนมไทยที่คุณยายเคยสอนไว้มาให้นะจ๊ะ

0: ุดเลยเป็นไงบ้างจ๊ะอร่อยไหม
1: ก็โอเคนะจ๊ะ
0: งั้นก็ทานกันอีกเยอะๆเลยนะ
2: ก็กินก่อนก็ได
1: ้โอ๊ยไม่เป็นไรฉันรอก่อนได้เธอกินก่อนเถอะ
2: เธอก่อนเธอกินก่อนเธอ
1: เธอนั่นแหละ
2: เธอนั่นแหละกินก่อนเธอ
0: นี่ไม่ต้องเรียกนะถ้าหมดนี้แล้วเดี๋ยวฉันไปทำมาให้ใหม่ก็ได
3: ้กลับมาแล้วครับฮ่ามีขนมด้วยเหรอขอสักชิ้นนะครับขนมอะไรเนี่ยเค็มสุดๆขนมอะไรก็ไม่รู้อ่ะเค็มๆไม่มีความอร่อยเลย
4: เออทำไมถึงได้เค็มอย่างนี้ล่ะโอ
1: ้ฉันว่าเธอทำอะไรผิดสูตรไปหรือเปล่าจ๊ะ
4: ฉันว่าฉันทำตามสูตรที่คุณยายสอนมาทุกอย่างนี่นะ
0: ไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องลองทำใหม่ดูอีกครั้ง

0: ยังไงมั่ง
1: อีก็ยังเค็มอยู่อ่ะพี่ยังเค็มเหมือนเดิมเลย
0: ไม่จริงเป็นไปไม่ได้ต้องลองดูอีกครั้งต้องลองดูอีกครั้ง
2: กลับมาแล้วจ้าโอ้โหทำขนมกินกันเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยร้องไห้ทำไมล่ะลูก
0: คุณแม่ค่ะก็ทำอาหารอะไรก็ไม่อร่อยแล้ว
2: จะเป็นไปได้ยังไงกุ๊กเนี่ยนะทำอาหารไม่อร่อย
3: ถ้าไม่เชื่อแม่ก็ลองชิมขนมพวกนี้ดูสิครับ
2: เอ๊ะทำไมถึงได้เค็มปี๋อย่างนี้ล่ะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะคะก็ทำอาหารอะไรไม่ได้อีกแล้ว
2: ไม่แม่ไม่เชื่อหรอกว่ากุ๊กทำอาหารไม่อร่อยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ขนมรสชาติแปลกไปแต่ต้องไม่ใช่ฝีมือกุ๊กแน่นอน

0: มีคนฉีกถุงเกลือมาเติมแล้วนี่นาแล้วทำไมขวดเกลือมันยังเหลือแค่ก้นขวดแล้วเนี่ยรู้แล้วล่ะกุ๊กเอาขวดน้ำตาลนี่ไปใช้ทำขนมใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในขวดนี้เนี่ยมันไม่ใช่น้ำตาลหรอกนะจ๊ะแต่ว่ามันเป็นเกลือต่างหาก
1: เกลือเหรอคะ
0: แม่ว่าต้องมีคนเติมเกลือใส่ขวดผิดแน่ๆเลยอ้าวนั่นมันถุงเกลือหรอกเหรอตายจริงยายคิดว่าถุงน้ำตาลซะอีก
1: คุณยายเองเหรอคะโอ๊ยคุณยายอะทำอย่างนี้ได้ยังไงอะเนี่ย
0: อย่าโกรธยายเลยนะ
2: นั่นสิกุ๊กยายเขาไม่ได้ตั้งใจหรอก
1: กุ๊กไม่ได้กอดคุณยายหรอกค่ะกุ๊กแค่ใจหายเท่านั้นเองนึกว่าชาติเนี้ยจะทำอาหารอะไรไม่ได้แล้วสิอีก
0: โถหลานรักของยาย
3: เพราะความเชื่อมั่นของคุณแม่ในตัวกุ๊กแท้ๆที่ทำให้เรื่องทุกอย่างมันกระจ่างได
0: ้ก็เพราะแม่รู้จักลูกแม่ดียังไงล่ะจ๊ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ก็จะเชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอจ้ะ
1: คุณแม
2: ่ดีละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะทำขนมให้พวกเธอทานหน่อยนะคราวนี้ใช้น้ำตาลจริงๆแล้วรับรองว่าต้องอร่อยแน
1: ่ๆจ้า
2: หลังจากนั้นกุ๊กก็กลับมาทำอาหารได้อร่อยเหมือนเดิมแล้วออกจริงๆค่ะต้องขอบคุณคุณแม่นะคะที่เชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอกุ๊กรักแม่ที่สุดเลยค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละเซนทำเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับโจก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับตัวอาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาเงาวาววาวแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนนูนออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดกดเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมด จริงๆน้องอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับนี่อันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โจชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็ก

ชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องนาคก็ตู้ปน12ปนฝปฏิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โจจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ICG ร่วมกับสสสเสนอ
1: เวทีเจ๋งซ่า

0: Ay, no.
1: แหมเวลาผ่านไปเร็วดีจริงๆ
2: Huh?

0: ิวแล้วสินะแบบเนี้ยไปที่บ้านของฉันไหมล่ะฉันจะหาของให้นายกินเย้ดีใจจังเลยไปเร็วไปเร็วไปกลับมาแล้วครับพ
1: ่
0: อ
1: เย้ปัดท่อเล่นอะไรนี่ลูกฮะแล้วนี่เก็บลูกแมวลงทางกลับมาบ้านอย่างนั้นเหรอลูกฮะ
0: แมวน้อยน่าสงสารเขากำลังหิวครับพ
1: ่ออ๋อแมวเหรอไหนจะเหมียวถ้าอย่างนั้นลูกก็ไปหาอะไรให้เขากินก่อนก็แล้วกันนะลูกนะฮะเอ๊ะมีคนผูกริบบิ้นเอาไว้ให้ด้วยนี่นาแบบนี้แมวน้อยตัวนี้บางทีอาจจะมีเจ้าของนะเนี่ยแล้วก็เจ้าของของเขาอาจกำลังตามหาตัวอยู่ก็ได้มีอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้าแมวเหมียวเรือดำน้ำกับดอกไม้สีชมพูอย่างนั้นเหรอ
0: มีอะไรเหรอครับพ
1: ่
0: ออ
1: ๋อคือว่าพ่อเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะลูกงง
2: เขียวหวานตั้งชื่อให้เขาแล้วหรือยังล่ะ
0: ยังเลยแต่แมวน้อยตั้งชื่อให้ฉันว่าเหมียวเรียบร้อยแล้วล่ะ
3: เย้แล้วทำไมเขียวหวานต้องให้แมวน้อยตั้งชื่อให้ด้วยเราเขียวหวานก็มีชื่ออยู่แล้วนี่นา
0: จริงด้วยสิแฮะลืมไป
4: แบบเนี้ยพวกเราเรียกเขาว่าเจ้าเหลืองดีไหมล่ะ
0: ก็ดีเหมือนกันนะ
5: นี่นะแล้ววันนี้พวกเราจะเล่นอะไรกันดีอะ
0: เมื่อวันก่อนพ่อต่อเรือลำนี้ให้ฉันวันนี้พวกเรามาลองลอยเล่นกันดูที่สระน้ำพุดีมะ
6: ดี
0: ฮ่าเล่นกันลองดูนะ
2: โอ้โหลอยได้
7: ลอยได้จริงด้วย
0: ใช่สิฮะ
2: ทำอะไรน่ะเจ้าเหลืองเดี๋ยวก็ตกลงไปในน้ำหรอก
5: เรือใบลำเนี้ยไม่ใช่เรือจริงๆนะถึงจะลอยได้แต่ก็ขึ้นไปนั่งไม่ได้หรอกรู้ไหม
4: นี่เดี๋ยวพวกเรามาเล่นเป็นเรือของอาณาจักรวาลีวาลีกันดีไหมล่ะ
0: อาณาจักรวาลีวาลีคืออะไรหรอ
4: ก็คืออาณาจักรที่เรือทุกลำต่างก็มีชีวิตนะเซ่
0: โอ้โห
5: ถ้างั้นของฉันขอเป็นเรือสำเภานะ
2: ของฉันขอเป็นเรือใบ
4: ฉันอยากเป็นเรือแคนู
0: ฉันอยากเป็นเรือสินค้าลำใหญ่ใหญ่อะ
8: งงงงงงงกูคิดกูคิด
0: ของข้อพ่ออะเขาอยากเป็นเรือจอนสลัดถ้าอย่างเนี้ยพวกเราก็ต้องหนีข้าพ่อแล้วล่ะสิ

0: เหนื่อยจังเลย
1: เอ๊ะเจ้าเหลืองหายไปไหนแล้วล่ะ
2: ฮะ
3: แย่แล้วเรือใบของเขียวหวานก็หายไปด้วยนะ
2: ฮะ
4: แบบนั้นน่ะมันอันตรายมากเลยนะ
1: ใช่แล้วเดี๋ยวก็ตกลงไปในแม่น้ำหรอก
0: เจ้าเหลือง
5: เจ้าเหลือง
0: อย่านะ
5: เจ้าเหลือง
0: อย่า
5: เจ้าเหลือง
0: จะตกลงไป
5: เจ้าเหลือง
4: เจ้าเหลือง
5: เจ้าเหลือง
0: พี่พึ่ง
1: ลงไปในน้ำไม่ได้เลยสิ
0: เจ้าเหลือง
5: เจ
0: ้
5: าเหลือง
1: ฮะ
6: เมื่อวานเนี่ยที่แมวน้อยข้าวดอกไม้สีชมพูมาวางคู่กับเรือดำน้ำจำลองของพ่อนะในที่สุดพ่อก็นึกได้ว่าเคยได้รู้จักกับคุณเรือดำน้ำสีชมพูชาวอาณาจักรวารีวารีลำหนึ่งพ่อก็เลยลองติดต่อไปหาเขาดูแล้วก็ปรากฏว่า
7: แมวน้อยตัวเนี้ยเป็นลูกชายของฉันเองล่ะจ้า
5: ลูกชาย
7: ใช่แล้วล่ะจ้าแต่ว่าเดิมทีเขาไม่ได้เป็นแมวหรอกนะเขาก็เป็นเรือดำน้ำเหมือนอย่างฉันนี่แหละแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่ดื้อรั้นไม่ยอมฟังคำตักเตือนของฉันหรือว่าใครๆทำให้มีครั้งนึงที่เขาแอบเข้าไปในเขตแดนห่วงห้ามใต้ทะเลแล้วก็เลยโดนคำสาปจนกลายเป็นแมวแบบนี้ละจ้ะ
5: อย่างนี้
0: อย่างนี้เอง
6: ที่เขาอยากจะนั่งเรือไปตามแม่น้ำก็คงเป็นเพราะเขาอยากจะกลับบ้านไปหาคุณที่อาณาจักรวารีวารีละมั้งคุณเรือดำน้ำสีชมพู
7: แต่ถึงยังไงเขาก็ยังเป็นเด็กดื้ออยู่ดีตราบใดที่เขายังดื้ออยู่อย่างนี้เขาก็จะไม่มีทางล้างคำสาปได้เลย
3: ถ้าอย่างนั้นก็เลิกดื้อแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่เถอะนะเจ้าเหลือง
0: ใช่แล้วใช่แล้วต้องเลิกดื้อแล้วเชื่อฟัง

ขอบใจทุกคนมากนะจ๊ะ

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาเทเลนต์

0: อนหัวเห็ด
1: กระจกเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครกันที่งดงามที่สุดในโลก
2: ใครก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่เธอหรอกยะ
1: อะไรนะยะ
2: เอ้าก็เธอไม่ได้อยู่ในโลกนี่นาอย่าลืมสิ
1: จริงด้วยสินะถ้านั้นถามใหม่ก็ได้ใครเอ่ยงดงามที่สุดนอกโลก
2: ถึงจะถามใหม่แล้วแต่ว่าแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่าเอ้ย
3: แล้วเจ้าชายเจ้าหญิงก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสนุกไหมลูกนิทานเรื่องนี
4: ้สนุกครับพ่อ
3: ถ้าอย่างนั้นก็รีบนอนซะสิจะได้ฝันสนุกสนุกเหมือนในนิทานยังไงล่ะลูก
4: อ๋อแล้วพรุ่งนี้พ่อจะเล่านิทานเรื่องอะไรอีกอะครับ
3: เรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นว่าพ่อให้ลูกเป็นคนไปเลือกที่ห้องสมุดเองก็แล้วกันนะ
4: ครับพ
3: ่อ
5: วันนี้เอาหนังสือมาคืนเองเลยเหรอเก่งจริงนะเขียวหวานเนี่ยแล้วจะยืมเล่มไหนต่อไปดีล่ะ
4: อยากได้เล่มที่อร่อยนะครับคุณนะ
5: เอ้ยโอ้ยนี่มันหนังสือนะไม่ใช่ขนมหนังสือน่ะต้องบอกว่าเล่มที่สนุกสนุกต่างหากแล้ว
4: ถ้าอย่างนั้นขอเล่มที่สนุกสนุกครับผม
5: หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่หัวเห็ดชอบมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองที่ว่ากันว่าผู้คนที่ได้ไปอยู่จะมีความสุขที่สุดในโลกเมืองที่สุดปลายสายรุ้งยังไงล่ะ
4: เมืองที่สุดปลายสายรุ้งเหรอครับอ๋อน่าอร่อยดีจังเลย
5: โอ้ยโอ้ยปัดโถเอ้ยสอนไปเมื่อตะกี้นี้แป๊บเดียวลืมซะแล้วเด็กหนอเด็ก
4: กลับมาแล้วครับพ่อ
3: กลับมาแล้วเหรอลูกรีบไปล้างมือให้สะอาดแล้วค่อยมากินข้าวกันนะลูกไป
4: ครับผม
3: เอ๋

0: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอครับ
1: ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยขอร้องคุณเรือดำน้ำสีชมพูให
2: ้ในที่สุดความฝันของหัวเห็ดที่ฝันมาตั้งแต่เล็กๆว่าวันหนึ่งจะได้ไปอยู่ที่เมืองที่สุดปลายสายรุ้งก็จะได้เป็นจริงเสียที
0: แต่ว่าพวกคุณช่างศึกษาค้นคว้ากันเก่งจริงๆนะครับผมเองเนี่ยยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณเรือดำน้ำสีชมพูมีความสามารถพิเศษสามารถที่จะเดินทางไปยังเมืองที่สุดปลายสายรุ้งได้นะครับแม่
3: พ่อบอกว่าการลาจากกันน่ะเป็นเรื่องเศร้า

0: พ่อก็เลยอยากให้เก็บเรื่องที่พวกเราจะย้ายออกไปเป็นความลับไว้ก่อนพอพวกเราไปถึงที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพ่อก็จะเขียนจดหมายมาบอกลาทุกคนในเมืองนี่เอง
1: ขอให้โชคดีนะ
2: หัวเห็ด
3: ทุกคนในหมู่บ้านเวจจี้เวจจี้ดีกับพวกเรา3คนพ่อแม่ลูกมากพวกเราจะไม่มีวันลืมเลย
4: ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับ
3: ไปกันเถอะลูกไป

0: นี่ทำไมวันนี้หัวเห็ดถึงไม่มาโรงเรียนล่ะมีใครรู้บ้างไหม
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะไม่รู้ว่าเขาไม่สบายหรือเปล่า
0: ข้าวโพดบอกว่าเมื่อเช้าตอนที่เดินผ่านบ้านของหัวเห็ดก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะ
1: น่าเป็นห่วงจังเลยเนาะ
0: แล้วเขียวหวานล่ะพอจะรู้อะไรบ้างหรือเปล่า
2: คือว่า
1: ทำท่าแบบเนี้ยเขียวหวานคงต้องรู้อะไรดีๆแน่เลยอ่ะ
0: บอกหน่อยเถอะ
1: บอกหน่อยเถอะนะเขียวหวาน
0: บอกหน
1: ่
0: อย
1: เถอะนะเขียวหวาน
2: นั่นอะไรอ่ะอย่าหนีนะ
1: กลับมาก่อนเขียวหวาน
0: เขียวหวานกลับมา
1: เขียวหวาน
2: เฮ้ยจะทำยังไงดีล่ะเรา
0: พวกเราคือลูกหมู3ตัวที่เป็นพี่น้องกัน
3: ว้ายหมาป่ามาพวกเรามาแอบในบ้านของพี่ใหญ่ที่ทำด้วยฟางกันเถอะว้ายหมาป่าเฝ้าบ้านของพี่ใหญ่ปลิวไปแล้วรีบหนีกันเถอะ
0: คราวนี้พวกเราหนีมาแอบอยู่ในบ้านที่ทำด้วยไม้ของพี่คนรอง
3: ว้ายหมาป่าเป่าบ้านของพี่รองปิวไปแล้วรีบหนีไปอยู่บ้านของน้องเล็กที่ทำด้วยอิฐกันเถอะ
4: เย่ yeah, แล้วล่ะคนทำฉากเขาลืมวาดรูปบ้านที่ทำด้วยอิฐมานี่นาจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ย
5: มาฉันช่วยวาดให้เองนะขอบใจมากนะข้าวโพด
2: เฮ้ยแย่แล้ว
0: มีอะไรหรอ
5: ฉันไม่มีปากกาก็เลยวาดไม่ได้นะสิขอบใจนะสับปะรด
0: อะมีอะไรอีกหรอ
5: เอ้ยคือว่าปากกาด้านเนี้ยหมึกหมดแล้วอ่ะเขียนไม่ออกเลยอ่ะ
1: ฮ่าถ้างั้นใช้ด้ามนี้สิ
5: อะขอบใจนะฟักทอง
2: จับตัวได้แล้ว
5: เฮ้ยแย่แล้ว
0: บอกมาซะดีๆนะเขียวหวานว่าหัวเห็ดเขาหายไปไหน
1: ใช่ใช่ใช่บอกมาซะดีๆนะ
2: แต่ว่าฉันรับปากกับหัวเห็ดไว้ว่าจะไม่บอกให้ใครรู้นี่นะ
0: ถ้างั้นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอก
1: ใช่แล้วพวกเราอะต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญา
6: ขอบใจมากนะเขียวหวาน
7: หัวเห็ด
2: หัวเห็ด
0: หัวเห็ดหายไปไหนมารีบบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
6: คือว่าฉันฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกพอไปถึงกลางทางฉันก็ขอให้พ่อแม่พากลับมาเพราะฉันน่ะรู้ตัวแล้วว่าตอนที่ฉันอยู่ที่หมู่บ้านเวกจี้เวกจี้ฉันก็มีความสุขที่สุดในโลกแล้วพ่อฉันน่ะมีเพื่อนๆที่แสนดีอยู่ยังไงล่ะ
2: เย้
1: เย้เย้ให้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: สดชื่นแจ่มใ
1: ส
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวา
1: บ
0: ิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจ
1: ช
0: ื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได
1: ้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดี

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานใ

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมหรือเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมจัมโบ้ไททันคุณพ่อบีและน้องเบสและทีมมอเตอร์เรนเจอร์คุณพ่อชัยวัฒน์และน้องมอเตอร์ทั้ง2ทีมตอบถูกทีมละ1คนจึงมีคะแนนเท่ากันแต่ละทีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญมาต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการซ่อนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยจากตอนที่แล้วน้องๆกำลังมุ่งมั่นกับการถอดรหัสกันใครถอดรหัสได้เร็วกว่ากันและคุณพ่อทีมใดจะสามารถฝ่าด่านตั้งค่าได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อ

0: ได้เลยครับ
1: ไปที่โทรศัพท์ก่อนนะฮะเอาละครับกดนะกดนั่นแหละเอาละครับใส่รหัสลงไปเริ่มจับโทรศัพท์เหมือนกันน้องมอเตอร์ตามมาติดๆนะฮะเชียร์หน่อยพวกเราเชียร์หน่อยเร็วเร็วเร็วเร็วครับตอนนี้มาแล้วครับถูกไหมฮะถูกไหมฮะถูกไหมถูกไหม

0: าได้ไหมครับ
1: มันเข้าอยู่แล้ว
0: เลขเลขเลขกดเลขกดเลขใช่หรือเปล่าถ้าใช่
2: ใช่
0: ถ้าใช่เอาไปให้พ่อก่อนเอาไปใช่ไหมทีละสองเครื่องเลย
3: ที่ทำแท็บเล็ต
4: การตั้งค่าการซ่อนแอปของมือถือ Android 1. กดไปที่ตั้งค่าบนหน้าจอโฮมของมือถือ 2. กดคำว่าแอปแอปพลิเคชัน 3. เมื่อกดเข้าไปแล้วให้เลื่อนหาแอป Google Play Store หรือแอปที่ต้องการจะซ่อน 4. แล้วกดเข้าไปจะเห็นคำว่าปิดการใช้งานเพียงเท่านี้ก็จะสามารถซ่อนแอปของมือถือ Android ได้แล้วครับการตั้งค่าการซ่อนแอปของมือถือ iOS, iPhone และ iPad 1. กดเข้าไปที่การตั้งค่า 2. ไปที่เวลาหน้าจอ Screen Time และหาคำว่าจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวแล้วกดเข้าไป 3. ให้หาคำว่าสินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store และเมื่อกดเข้าไปจะเจอคำว่าการติดตั้งแอป 4. หลังจากนั้นให้กดเปลี่ยนจากอนุญาตให้เป็นไม่อนุญาตนอกจากนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากเปลี่ยนกลับให้เป็นเหมือนเดิมก็สามารถใช้วิธีเดิมได้เลยครับ
0: เอาโทรศัพท์อันนี้ไปให้พ่อก่อนเร็วเร็วๆอันนี้แรกก่อนเออไปก่อนเอาไปก่อนแล้วเสร็จแล้วดิเสร็จแล้วใช่มั้ยฮะใส่รหัสไปยังเสร็จแล้วให้พ่อเลย
1: เอามาให้พ่อเลย
0: ใช่มั้ยถูกมั้ย
1: โอเค
0: บวกเลขเรียบร้อยกดแล้วรีบให้คุณพ่อนะได้เปล่าไม่ถูกก็สิท่าถูกหรือเปล่าก
3: ดโอเคยังล
0: ูกกดโอเคก่อนนะกดโอเคโอเคได้ไหมอุ้ยได้แล้วกดโอเคแล้วเร็วเร็วได้ไหมทำไม่ได้บุกใหม
2: ่เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
3: สามสี
0: ่ถ้าเสร็จแล้วกดกระดิ่งนะฮะ
3: สี่ห้าสองทีเลยลูก
0: ใช้ได้พ่อช่วยหน่อย
3: สี่ห้าสองทีเลยลูกเร็ว
0: แล้วเอาเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วกดรหัสเล็กปุ๊บมาได้กดรหัสลงไปเลยโอเคโอเคไหมโอเคให้พ่อเลยโอเคพ่อ yes เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเอาละครับตอนนี้คุณชัยก็น่าจะได้แล้วนะฮะได้เลยได้เลยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วฮะคุณพ่อ
3: เ
0: สร็จแล้วกดจริงครับกดจริงเอาละครับทีนี้เสร็จแล้วนะฮะเอาละครับเหลือแต่คุณพ่อชัยนะฮะพ่อชัยช้าช้าไว้ครับพ่อชัยเอาละครับถ้าพร้อมแล้วกดเลยนะถ้าพ่อบอกเสร็จแล้วกดเลยนะ
1: เสร็จแล้วครับ
0: เสร็จแล้วกดดีมากขอเซลปรบมือโอ้โหบอกเลยว่าหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะเชื่อว่าโอ้ทุกคนก็ไม่ต่างจากผมเลยนะครับโอ้โหคิดเลขกันไวมากเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการมีแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยอย่างคุณพ่อบีมีโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้เป็นเจ้าของไหมฮะสำหรับน้องเบ๊
3: เป็นแท็บเล็ต
0: เป็นแท็บเล็ตแล้วมีการตั้งค่าไหมฮะ
3: ก็มีคร
0: ับ ทำไมถึงตั้งค่าแล้วน้องเขารู้เลขไหมฮะ
3: ที่ตั้งไว้มันเป็นแพทเทิร์นครับ
0: อ๋อไอ้ที่วาดเหรอแล้วน้องเขารู้ไหม
3: เขาทำเองเขาหาเองเจอ
0: จริงป่ะเดี๋ยวคุณพ่อตั้งไว้แล้วคุณพ่อตั้งเสร็จเราตั้งเป็นแบบวาดลูก
3: ใช่ครับ
0: แล้วเราไม่ได้บอกลูกใช่ไหม
3: ไม่ได้บอก
0: แต่ลูกน้องเบสไปหาได้ยังไงอะลูก
2: ทำกว่าได้ครับ
0: ทำจนกว่าจะได้
2: ว
0: ้
2: าว
0: คือไอ้เหลี่ยมๆนั่นนะผมบอกเลยเป็นหมื่นๆวิธีเลยนะไปทำยังไงถึงได้อะ
2: ทำวิธีง่ายก่อนถ้าเกิดวิธีง่ายๆไม่มีก็ทำวิธียากๆครับ
0: ผมว่าเขาไม่ธรรมดาคุณพ่อบีสามารถหาโค้ดลับพ่อได้แล้วเขาเนี่ยเคยใช้แบบว่าไปถอดรหัสเสร็จปั๊บเนี่ยและแอบไปดูในสิ่งที่คุณพ่อไม่ชอบไหม
3: ส่วนใหญ่ยังไม่มีครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะถ้าเกิดเขาดูอะไรผมก็จะพยายามใช้เวลาดูกับเขา
0: แล้วคุณพ่อดูให้น้องก็ดูด้วยไหม
3: ดูด้วยกัน
0: ดูด้วยกันเลยเหรอ
3: คร
0: ับ คุณพ่อไม่แบบว่าดูอะไรที่ไม่ห้ามต้องห้ามอ่ะ
3: อ๋อถ้าเกิดเป็นผมดูเองก็น้องไม่ได้ดู แต่ถ้าเกิดน้องเขาดูผมก็จะพยายามเข้าไปดูกับเขาด้วย
0: ก็ดูด้วยกันไปเลย
3: ดูด้วยกัน
0: นะครับส่วนทางด้านนี้นะฮะคุณพ่อชัยฮะเรามีแบบว่าโทรศัพท์หรือว่าม
5: ีครับมีเป็นเครื่องโทรศัพท์ใช่ครับ
0: คือให้ไว้เป็นส่วนตัวไหมฮะ
5: เฉพาะตอนอยู่บ้านเพราะว่าตอนเรียนเนี่ยเขาทั้งโรงเรียนไม่อนุญาตใช
0: ่แล้วอย่างนี้เราตั้งค่าไหมฮะ
5: มีตั้งเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกับคุณพ่อบี
0: แล้วบอกลูกไหม
5: ไม่ได้บอกแต่เขาก็รู้ของเขา
0: เดี๋ยวนะเด็กสมัยนี้เอ้ยโอ้โหเก่งนะน้องมอเตอร์สามารถหาไอตัวโค้ดตรงนั้นได้ยังไงอะครับรู้ไหมเราไปทำยังไงเราวาดเองไหมครับวาดไหมวาดไอ้ที่

0: พ่อตั้งค่าไว้ไหมตั้งไว
1: ้
0: ป่ะ
1: แพทเทิร์นที่ตั้งไว้ครับส่วนใหญ่จะตั้งง่าย
0: ๆตั้งง่าย
1: ๆใช่จะแบบสมมติเป็นตัว L หรืออะไรลักษณะนี
0: ้แต่สุดท้ายทำได
1: ้ครับ
0: เก่งนะเก่งมากๆลูกแล้วเคยแอบพ่อแบบไปดูแบบว่าคลิปอะไรวิดีโออะไรพวกนี้ไหมแอบพ่อดูไหมหรือว่าเราดูกับพ
2: ่อแอบพ่อดูแอบมีนิดนึงคะ
0: เป็นหนังหรือเกม
2: เป็นพวกใน YouTube อ่ะ
0: ใน YouTube นะแต่เราดูแล้วต้องดูกับพ่อนะอย่าไปดูคนเดียวนะแต่บอกได้เลยว่าปลอดภัยจริงๆครับเอาละครับตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูผลการแข่งขันในรอบนี้นะครับเอาละครับสูสีกันมากเลยทีเดียวเริ่มจากทีม To Be The Best นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับทำเร็วและถูกต้องได้รับไปเลย400เหรียญนะฮะส่วนทีม Mortar Angel นะครับทำไปได้2อุปกรณ์และถูกต้องแต่เสร็จช้ากว่ารับไปเลย300เหรียญนะครับและตอนนี้นะครับผู้ที่นำก็คือทีม To Be The Best นะครับมีคะแนนรวมนะฮะ500เหรียญตามมาติดๆนะครับเพราะมีอยู่2ทีมนะครับมอเตอร์แรงเจอร์มาตามมาติดๆเลย400เหรียญครับ
3: คุณผู้ชมทางบ้านสามารถลองตั้งค่าการป้องกันในอุปกรณ์ไอทีตามตัวอย่างในรายการได้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้มีการรั่วไหลของเงินด้วยความไม่ตั้งใจรวมถึงการป้องกันการซื้อแอปหรือเกมที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมซึ่งอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมที่รุนแรงอารมณ์ร้อนและการใช้คำหยาบคายจากการเล่นเกมจะเห็นได้จากข่าวในปัจจุบันที่มีข่าวมากมายที่เกี่ยวกับการลอกเลียนแบบพฤติกรรมในเกมเช่นการพูดคำหยาบในเกมการดูนักแคสเกมที่ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมไปจนถึงขั้นเกิดการก่ออาชญากรรมเพราะในยุคสมัยนี้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายดังนั้นเสียสละเวลาสักนิดเพื่อประโยชน์ต่อท่านและบุตรหลานของท่านเองนะครับ
0: ผ่านไปแล้ว2ภารกิจเรามาถึงภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3นะครับสำหรับทันเกมทันเด็กไซเบอร์นะครับซึ่งภารกิจนี้นะฮะมีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยคิดครับเอาละครับคุณพ่อคุณแม่นะฮะเคยมีเวลาที่อยากให้ลูกเล่นเกมหรือดูเนื้อหาที่พัฒนาทักษะเด็กและไม่รู้ว่าจะให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าเราจะเลือกอะไรสักอย่างให้กับลูกอย่างคุณพ่อชัยฮะถ้าสมมติว่าจะเลือกเกมสักเกมหนึ่งให้กับน้องมอเตอร์เนี่ยเราจะเลือกจากอะไรฮะ
1: จริงๆก็ดูก่อนว่าเขาชอบแนวไหน
0: เพราะแต่ละคนชอบแนวไหน
1: มอเตอร์เขาแนวต่อสู้หน่อยนึงหรือแนวแบบว่าใช้ความไวของสมองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็แล้วแต่ให้เขาเลือกแหละเพราะว่าแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าไอ้เกมที่เขาเลือกมาเนี่ยมันโอเคไหม
0: ต้องมาผ่านการคัดกรองก่อน
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ไม่ใช่ว่าแบบเกมไหนก็ได้ที่อยากเล่นจะได้เล่นหมดทุกเกมอะไรเงี้ยเกมที่มันใช้ความไหวพริบใช้สมองสำหรับเหมาะสำหรับเด็กวัยประมาณนี
0: ้ไม่ต้องต่อเนื่องมากไม่ต้องเป็นซีรีส์
1: ใช่ใช่ประมาณนั้น
0: ครับผมน้องมอเตอร์ชอบไหมเวลาพ่อเลือกเกมมาให้เราเล่น
2: ชอบครับ
0: หรือเราชอบเลือกเองไหมชอบเลือกเองไหม
2: ชอบเหมือนกันนะ
0: อะไรนะ
2: ชอบเหมือนกันครับ
0: แล้วเวลาเราเลือกเนี่ยเราชอบเลือกเกมอะไรครับ
2: ชอบเลือกเกมแนวต่อสู้ครับ
0: แนวต่อสู้แบบไหนใช้อะไรมีมีดดาบหรือว่ามีปืนหรือมีอะไรไหมต้องมีไหม
2: ไม่มีครับ
0: เอ้าแล้วต่อสู้ไงอะต่อยเหรอ
2: ครับ
0: แนวสู้ตัวอะไรอย่างนี้ไม่ชอบปืนใช่ไหมที่เขาดูเท่าที่คุณลูกพูดถูกไหมฮะ
1: ใช่ใช่ครับแล้วก็มีแนวแบบเกมแบบแอคชั่นแบบพวกวิ่งเก็บของเก็บวิ่งเก็บของอะไรอย่างเงี้ยก็จะแนวนั้น
0: ยังไม่มีแผนแนวฆ่าซอมบี
1: ้ถ้านั้นไม่ผ่านด่าน
0: ไม่ผ่านด่านคุณพ่อก่อนเลยเอาละครับและนี่คือการเลือกแล้วอย่างคุณพ่อบีฮะเวลาเลือกเราใช้เกณฑ์อะไรเลือกเกมให้กับน้องเบสเล่นนะ
4: ส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกับคุณพ่อชัยก็คือน้องส่วนใหญ่จะชอบอะไรเกี่ยวกับตัวเลขก็จะเป็นพวกพัซเซิลหรืออะไรง่ายๆที่เป็นบล็อกอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นได้ทุกเกม
0: คือเราชอบให้หรือลูกชอบแบบนั้นอยู่แล้ว
4: เขาชอบอยู่แล้วเขาก็จะโหลดเองบ้างแล้วก็เล่นเองบ้างเราก็คอยดูว่าเขาเล่นอะไร
0: น้องเบสน้องเบสไม่ชอบเล่นเกมแบบต่อสู้เหรอ ชอบป่ะชอบแบบไหน
5: ไม่ค่อยชอบอะไรครับแต่ชอบแบบ
0: อะไรฮะ
5: ตัวเลขการรวมบล็อกตัวเลขตัวอักษรครับ

0: บล็อกใช่ไหม
1: ครับ
0: บล็อกไหนลองพูดสิ
1: บล็อก
0: บล็อก
1: บวก
0: โทษที่พี่ออกสำเนียงพลาดไปนิดนึงบล็อกอย่างนี้ชอบแบบต่อภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ป่ะไอ้ที่เป็นภาษาป่ะหรือว่าเรื่องคำนวณอย่างเดียวเลย
2: คำนวณตัวเลข
0: ใช่ไหมชอบแบบไหนครับคำนวณใช่ไหม
1: ครับ
0: เก่งมากคนละแบบเลยอันนี้แนวต่อสู้แต่คุณพ่อบอกว่าเฮ้ยสู้แต่ยังไม่มีอาวุธแต่อันนี้ชอบแบบคำนวณอันนี้จะเป็นคนละแบบนะฮะเอาละครับภารกิจในรอบนี้นะครับเราก็จะมีเกมมาแนะนำที่จะช่วยพัฒนาพื้นฐานเด็กนะครับให้ทันโลกดิจิทัลนะครับต่อไปอาจจะไปเป็นยุคแควนตัมก็ได้นะฮะซึ่งภาษาเขียนคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยหนีไม่พ้นเลยนะครับกับการใช้โค้ดเด็กยุคใหม่นี้เลยครับนอกจากเรียนเขียนกอไก่ขอไข่หรือ ABCแม้แต่ภาษาจีนพินอินในยุคนี้นะครับถ้าอยากจะให้เด็กไทยนะครับเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีไม่ใช่เป็นแค่ผู้ใช้หรือผู้เล่นเกมเท่านั้นนะฮะเราก็ต้องปูพื้นฐานสร้างความเคยชินกับโค้ดหรือโค้ดดิ้งนะฮะให้คุ้นเคยกันไปเลยและปัจจุบันนะครับเกมนะฮะที่เสริมทักษะเป็นรากฐานในการเขียนโค้ดดิ้งมีการสร้างรูปแบบเกมไว้หลากหลายเลยนะฮะเพื่อให้ได้ทั้งความสนุกและความรู้นอกจากนี้นะครับผู้ปกครองก็ควรจะรู้จักเล่นพอเป็นพอรู้เป็นประโยชน์นะฮะไม่เพียงแต่พ่อแม่จะดูเท่แล้วก็ยังสามารถแนะนำให้ลูกๆเล่นได้ด้วยนะครับเรามาเริ่มเกมภารกิจที่3ครับกับเกมที่มีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยคิดไปชมกันเลยครับ
3: เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโค้ดดิ้งที่มีชื่อว่า Flappy เราจะมีโจทย์ให้ทำตามทั้งหมด5ด่านคุณพ่อและลูกๆจะสลับกันเล่นคนละด่านโดยจะมีคนบอกโจทย์1คนและคนใส่โค้ดพร้อมเล่นให้ได้3แต้มเพื่อที่จะให้ผ่านด่านอีก1คนและคู่หูไซเบอร์จะต้องเปลี่ยนสลับให้อีกคนมาเล่นต่อจนครบคะแนนสำหรับเกมนี้คือทำครบทั้ง5ด่านภายในเวลา10นาทีจะได้ด่านละ100เหรียญทีมที่ทำได้ครบและเร็วกว่าจะได้โบนัสเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นผู้ชนะในเกมนี้จะสามารถสะสมเหรียญได้เพิ่มอีกถึง700เหรียญกันเลยทีเดียวครับเรามาช่วยลุ้นกันว่าทีมใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นผู้ชนะของเกมนี้กันนะครับ
0: และนี่คือกติกาการแข่งขันนะครับในรอบที่3นะครับแต่ผมบอกก่อนที่จะเล่นเกมนะฮะผมหวนเมื่อกี้หวนความรู้สึกไปนิดนึงว่าตอนที่สมัยเด็กๆเนี่ยตัวละครในเกมที่ผมชอบมากที่สุดก็คือทามาโกจิทันไหมครับพ่อใจ
4: ทันอยู่ฮะ
0: ทันอยู่ได้เล่นไหมฮะ
4: ได้เล่นนิดนึง
0: ได้เล่นนิดนึง
4: ตัวไดโนเสาร์อะมีไข่อะไรนะเราก็เลี้ยงมันไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อย
0: ๆครับ
4: เดี๋ยวก็โตแล้วก็โอ้โหดีใจ
0: โอ้ก็ใครเคียงกับทามาโกจินะฮะอ้าวแล้วน้องมอเตอร์น้องชอบตัวละครอะไรในเกมไหมครับ
5: มีครับ
0: มีเหรอครับเอ้าตัวอะไร
5: โกคูครับ
0: โกคูหน้าตาเป็นยังไงจ๊ะ
5: เป็นแบบมีชุดสีเหลืองอะ
0: ครับ
5: มันมีแบบนี
0: ้ไหนลองทำท่าสิอ่ะหนึ่งสองสามเฮ้ยสายไปเชี่ยพอเข้ากับเด็กได้ไหมฮะ อันนี้ก็ชอบแบบโอคุงนะฮะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องไอ้ดราก้อนบอลปะ
4: น่าจะใช่
0: น่าจะใช่นะแต่คนเรียกเหมือนกันถูกไหม
4: ใช่ปะ
0: ไอ้ที่ใส่แล้วมันมีตัวเหลืองๆมีชุดนะโอเค
5: ใช
0: ่
5: ฮะ
0: ใช่ด้วยนะครับโอ้โหมาฝั่งนี้ฮะคุณพ่อบี
6: คุ
0: ณพ่อของผมทำมาก็จีทันไหม
6: ทันครับ
0: ทันนะแล้วคุณพ่อได้เล่นไหมฮะ
6: ได้เล่น
0: โอ้โหยุคนั้นผมบอกเลยติดงอมแงมวันๆไม่ทำอะไรไอ้พกไอ้เนี่ยติดๆมาแล้วเลี้ยงเอาออกใครเลี้ยงอะไรโตแล้วคุณพ่อเล่นนอกจากทำมาก็จีชอบตัวละครอะไรอีกไหมฮะ
6: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่เล่นในตุไอธรรมกอสนี่แหละครับ
0: ธรรมกอสเนี่ยนะฮะ
6: มันมีหลายเวอร์ชั่นช่วงนั้น
0: ครับผมน้องเบสน้องเบสชอบตัวละครตัวไหนครับในเกมชอบอะไรฮะ
7: ซอมบี้ครับ
0: ไอ้ชาเมื่อกี้บอกชอบตัวเลขแต่ตัวละครนี้ชอบซอมบี้ไอตัวซอมบี้มันทำท่าทางทำไงไอนี่ผีกัดยากัดตอบเปล่าไม่รู้ถ้าสมัยผมแบบนี้มันจะไงนะเด็กก็ชอบแบบนี้แต่เขาเล่นไหมฮะในซอมบี้ซอมบี้นี่เป็นเกมเขาเล่นไหม
6: มันอยู่ในเกม Minecraft ก็เล่นนะครับ
0: เกมอะไรนะฮะ
7: Minecraft ครับ
0: Minecraft เหรอครับแหมเป็นผู้ชายซะด้วยถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้อง Minecraft น้องเบสแล้วเกมนี้มันสนุกตรงไหนอ่ะ
7: เห็นเขาเล่นก็อยากเล่นครับ
0: เหรอก็อยากเล่นตาม

0: ติดไหม
1: ติดครับ
0: ติดเล่นน้ำจนติดเลยเอาล่ะวันนี้ล่ะเราจะต้องมาแข่งขันเรื่องเกมนี้นะฮะเอาล่ะทั้งสองครอบครัวแต่คราวนี้เกมนี้นะฮะผมจะให้เล่นทีละหนึ่งทีมถ้าอย่างนั้นนะฮะเราเอาทีมที่นำก่อนนะฮะคือทีม to be the best นะฮะได้เล่นก่อนนะครับอ่ะพร้อมไหมล่ะนำอยู่นะต้องตั้งใจนะพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาล่ะครับมาลูกก็ไปทำอย่างนี้นะฮะเปิดแล้วเปิดยาง
2: ถอยไปลูก
0: ถอยไปนะฮะครับ
2: กดปุ่มโฮมลูก
0: กดปุ่มโฮมคุณพ่อบอกหน่อยมา
2: ไหนอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างดีบ่ายพ
0: ่อตัวอะไร
1: ตัวละครเป็นนกสีเหลือง
0: นกสีเหลือง
2: ครับแล้ว
0: ต่อไป
2: เลยครับ
1: อุปสรรคเป็นท
0: ่ออุปสรรคเป็นท่อเฮ้ย
3: วิธีการใส่โค้ด1เป็นส่วนสำคัญที่ต้องใส่เพราะเป็นตัวกำหนดว่าจะทำตรงตามโจทย์หรือไม่คู่หูไซเบอร์จะต้องนำโค้ดทั้ง5โค้ดสีม่วงจากกล่องเครื่องมือมาใส่ได้แก่กำหนดความเร็วปกติตั้งค่าฉากเป็นจุดๆตั้งค่าพื้นเป็นจุดๆกำหนดผู้เล่นเป็นจุดๆและกำหนดสิ่งกีดขวางเป็นจุดๆโดยทั้ง5โค้ดนี้จะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นรูปแบบอื่นเพื่อให้ตรงตามโจทย์2ให้นำโค้ดสีฟ้ากระพือปีกถี่เป็นปกติมาใส่ใต้โค้ดหลักสีเขียวเมื่อคลิกเพื่อให้เมื่อคลิกลงที่เกมแล้วเจ้าตัวแฟลปปี้จะสามารถกระโดดได้ตามที่เราต้องการ3ให้นำคำสั่งสีฟ้าได้แต้มมาใส่ใต้โค้ดหลักสีเขียวเมื่อผ่านสิ่งกีดขวาง4ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำโค้ดสีฟ้าจบเกมมาใส่ใต้โค้ดสีเขียวเมื่อตกลงพื้นและเมื่อชนสิ่งกีดขวาง
1: และกราวด์เป็นบ้านเมืองวงเล็บกลางคืน
0: ซอมบี้ไม่มีไอ้เล่นเกมไปมึงหัวล้ออะไรแล้ว
2: อะไรอีกครับ
0: ต่อไป
2: พื้นเป็นไง
1: พื้นปกติ
0: พื้นปกติ
2: สีอะไร
0: สีอะไร
1: สีเขียว
0: มาแล้ว อันนี้เป็นเกมที่เรียกได้ว่าเหมือนการเขียนเกมอะนะฮะเราต้องเรียนนะฮะไม่ใช่เล่นอย่างเดียวเราสามารถเพิ่มทักษะตรงนี้ให้กับเด็กยุคใหม่ได้ครับถูกไหมโอ้ต้องเล่นเกมอยู่นะฮะตอนนี
1: ้โถ
0: พ่อด้วย
1: โถพ่อจี
0: ผ่านไปแล้ว1นาทีครึ่งนะฮะเรามีเวลาให้5นาทีครับได้ไหมรอบได้ไหม
2: ได้แล้ว
0: เฮ้ยได้แล้วเอาแล้วต่อไปมาเปลี่ยนปึ๊บไปลุกคุณลุกไปนะฮะไม่รู้ว่าจะมีซอมบี้หรือเปล่า
2: เป็นเหมือนยานอวกาศแล้วลูก
0: เหมือนยานอวกาศอันไหน
1: เหมือนยานอวกาศ
0: ไหนอึ๊บเอาเน
2: ่ตัวฉากมันจะเป็นม่วงๆหน่อย
0: ฉากม่วง
1: ตัวฉากม่วง
0: ฉากม่วงได้ไหม
2: เป็นเหมือนแบบวิทยาศาสตร์ป่ะ
1: อ๋อแล้วนี่ไงวิทยาศาสตร
0: ์ได้ไหมได้แล้วไง
2: พื้นด้วย
1: เป็นอะไรครับ
2: ก็ม่วงๆเหมือนกันนะล
0: ู
2: ก
0: ม่วง
1: แนว
0: อะไรต่อครับอะไรต่อครับ
2: อุปสรรคเป็นท่อมีสีม่วงๆเหมือนกันลูก
0: เอาท่อม่วง
1: ใช่สกายไฟไหม
2: เฮ้
0: ยเชียบขาด
2: ใช
0: ่แอคเลยแอคเลย
2: มาเล่นเลยลูก
0: ตอนนี้ครึ่งทางแล้วฮะ2นาที50วินาทีครับ
2: เล่นเลยเร็วๆเล่นเลย
0: เล่นเลยแกเขียนโค้ดได้แล้วนะฮะเฮ้ย
2: เอาใหม่
0: 0ต่อไปเอาใหม่
2: ไปให้ได้3
0: เล่นได้เด้งแหมอุปสรรคคือ
1: 1
0: ฮะไม่มีซอมบี้อ่ะจะเป็นอุปสรรคของเขานะฮะเอาละครับตอนนี้3นาทีแล้วนะฮะ
2: แยกกระพือปีกหน่อยไม่รู
1: ้1ไม่ต้อง
2: ไปเร็ว
0: มันคือการเขียนเกมกันนั่นเองฮะตอนนี้ไป
1: 1
0: แก้ก็จะ4นาทีแล้วฮะ
2: แก้ก็คือ4เมตร
0: อุปสรรคอะไรฮะยังเล่นเกมอยู่นะฮะอาจจะไม่ถนัดเกมนี
2: ้ไป
0: ได้มั้ยเอาใหม่ไม่ต้องกลัวเล่นไปเหลืออีก1นาทีครับ
1: สอง
0: เชียบเขาสนุกกับเกมนี้ใช่ไหมได้ไหม
1: ย
0: ังใกล้เวลาแล้วฮะ
1: สาม
0: เด
2: ็
0: กเอาละครับ10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5ทันไหมนะ4 3อธิบายครับอธิบายครับอธิบายครับอธิบายเลย
1: อุปสรรค
0: หมดเวลาครับ
2: ไม่เป็นไรโอเค
0: ขอเสียงปรบมือด้วยนะผมบอกเลยนะฮะเชิญเข้าข้างในนะฮะเข้าที่เลยครับคือต้องบอกเลยนะฮะ to be the best เนี่ยทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะฮะเมื่อกี้ผมขอโทษที่ไปแกล้งน้องก็อยากให้รู้ว่าได้ใบต่อนะแต่พอดีหมดเวลาไปแล้วนะครับ5นาทีเรามาสรุปคะแนนกันครับทีม to be the best ครับผ่านไป2ด่านครับได้ไปทั้งหมด200เหรียญครับเราค่อยรวมคะแนนกันนะครับมาถึงทีมที่2นะครับมอเตอร์แรนเจอร์นะครับคุณพ่อชัยแล้วก็น้องมอเตอร์สู้ไหมน้องมอเตอร
1: ์สู้ครับ
0: ดีมากถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มครับเริ่มจากคุณลูกก่อนนะฮะจับโทรศัพท์มากดล็อกนะฮะโฮมเข้าไปดีมากปึ๊บ
1: เป็น
0: อะไรครับบอกเลยบอกเลย
1: ท่อเป็นสีเขียว
2: ท่อเป็นสีเขียว
1: ท้องฟ้ามืด
0: ท้องฟ้ามืดด้วยเหรอไม่ถามดู
1: ตา
0: เป็นอะไร
1: ส
0: ี
1: เหลืองตัวสีเหลือง
0: ตัวสีเหลือง
2: ตาเป็นสีเหลือง
0: อืม
2: โอเคเป็นนกหรือเปล่าครับลูก
1: เป็นนกครับ
2: เป็นนกนะโอเค
0: นี่แน่
2: พื้นดินเป็นสีอะไรครับ
1: พื้นดินเป็นสีเขียวครับ
0: สีเขียวเกมมาแล้วนะฮะตอนนี้คุณพ่อต้องเล่นเกมนะฮะผ่านด่านนะฮะเฮ้ยเสียนนี่หว่าเฮ้ยเก่งไปเร็วๆตอนนี้นะนาที18นะฮะ
2: พื้นมันเป็นแบบวิทยาศาสตร์นะครับสีชมพู
0: เยี่ยมครับ
2: แล้วก็ผู้เล่นเป็นยานอวกาศนะครับ
0: ยานอวกาศ
2: สิ่งกีดขวางท่อเป็นวิทยาศาสตร์ครับลูกแล้วก็พื้นดินเป็นวิทยาศาสตร์ครับ
0: เฮ้ยคล่องว่ะ
2: โอเค
0: เอาแล้วเล่นเลยเฮ้ยจิ๊ดเฮ้ยเก่งว่ะเฮ้ย
2: โอเค
0: เฮ้ยเก่งว่ะไปเร็ว
2: ไม่ต้องครับ
0: ไม่เป็นไรไปเลยต่อไปนะครับลูก
2: รูปที่เห็นเป็นไงครับ
1: เป็นมีปลาครับ
0: ปลาแล้ว
2: เป็นปลาเป็นทะเลนะครับ
1: เป็นทะเลครับแล้วมีสิ่งกีดขวางเป็นต้นไม้ผู้เล่นเป็นปลาครับ
2: ผู้เล่นเป็นปลา
1: แล้วพื้นก็เป็นสีม่วงครับ
0: ครับ
1: สีม่วงบวกสีเทา
0: ครับ
1: เอ้ยสี
0: ดำสีอะไรลูก
1: บวกสีดำ
2: เป็นใต้น้ำนะเป็นใต้น้ำด้วยครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณพ่อเล่นเกมนะผมบอกเลยคุณพ่อไม่ใช่คนธรรมดาผมบอกเลยเฮ้ยเอามาดันที่สี่เนี่ยเอาเวลาไป2นาที
2: พื้นหลังเป็นถ้ำเป็นถ้ำสีมืดๆครับเป็นถ้ำครับ
0: ถ้ำ
2: ผู้เล่นเป็นนกครับ
0: ผู้เล่นเป็นนก
2: มีไหมครับ
1: เป็นนก
0: คุณพ่อดูดีๆฮะอาจจะเป็นกระต่ายก็ได
1: ้นก
2: นกสีเขียว
0: แน่ใจว่าเป็นนกนะฮะ
1: นกสีอะไรนะ
2: นกสีเขียวลูก
0: สีเขียวลูก
1: นกสีเขียว
2: เป็นค้างคาวนะน่าจะเป็นค้างคาวลูก
0: ไม่ใช่นกนะคร
2: ับ
0: คุณพ่อมองเป็นค้างนกเป็นจริงๆแล้วค้างคาว
2: สิ่งกีดขวางก็เป็นอยู่แบบในถ้ำเป็นถ้ำสิ่งกีดขวางเป็นถ้ำแล้วก็พื้นก็เป็นพื้นของถ้ำครับ
0: เอาแล้ว
2: พื้นเป็นถ้ำโอเค
0: มาแล้วเฮ้ยเกมใหม่แล้วเฮ้ยนี่ คู่นี้ไม่ธรรมดาผมเชื่อเลยว่าเล่นเกมมาทั้งวันอะเฮ้ยยังได้ไหมได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ได้ครับได้แล้วฮะต่อไปฮะ
2: เร็ว
0: ต่อตอนนี้สาเหลืออีกหนึ่งนาทีฮะทำให้เลยให้ได้เยอะที่สุดครับ
1: เป็นอวกาศครับ
0: เป็นอวกาศ
2: จากเป็นอวกาศ
0: นี่คือการเขียนเกมนะ
2: อวกาศ
1: เป็น
2: อะไรซานต้าหรือเปล่าครับลูก
1: ซานต้าใช่ครับเราก็ม
2: ีผู้เล่นเป็น
1: มี
0: อะไรอ่ะอย่ามองผิดนะเมื่อกี้พ่อมองผิดไปแล้วนะมองข้างขาว
2: ผู้เล่นเป็นซานต้าหรือเปล่าครับผู้เล่นเป็นซานต้าสิ่งกีดขวาง
0: อะไรอ่ะอันนี้คือกระป๋องเหรอ
2: สิ่งกีดขวางเป็นอะไรเอ่ย
0: กระป๋องอย่าให้ดู
2: อย่าให้ดูอย่าให้ดูอ่ะสิ่งกีดขวาง
0: สิ่งกีดขวางเป็นอะไร
1: เป็นหินเอ้ยอะไร
0: อะไรเนี่ย
1: ที่มัน
0: ที่ไหนคืออันไหนชี้จิป่องเหรอเขาเรียกป่องปะ
2: เป็นป่องนะป่องไฟนะพื้นเป็นอะไรครับ
1: พื้นเป็นหลังคาครับ
2: เป็นหลังคาไม่มีมีเป็นลาวาหรือเปล่าหรือเป็นซานต้าครับเป็นซานต้าเพราะเมื่อกี้เป็นซานต้า
0: เป็นอะไรฮะ
1: เป็นแบบ
0: สิบวิครับ
1: เออเป็นแบบ
0: หมดเวลาครับเอาละครับขอซิปปรบมือด้วยนะครับโอ้โหที่เขาอาจจะเล่นเกมเยอะน่าจะเล่นคุณพ่อเขาน่าจะเล่นเกมแต่คุณพ่อบีอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเกมนะฮะเอาละครับเดินอยู่ข้างในเลยครับเก่งมากๆลูกระหว่างองค์พ่อชัยและน้องมอเตอร์นะฮะทีมมอเตอร์แรงเจอร์นะครับเรามารวมคะแนนกันนะครับมอเตอร์แรงเจอร์นะครับทำไปได้ทั้งหมด4ด่านครับได้ไปเลย400เหรียญครับตอนนี้นะเรามารวบรวมคะแนนกันแล้วนะฮะก่อนจะประกาศผลสรุปคะแนนกันนะครับผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีม 2B The Base แล้วก็ทีม Motor Angel มาทางนี้เลยครับเอาล่ะครับพ่อ B แล้วก็น้องเบสฝั่งนี้พ่อชัยกับน้องมอเตอร์มาอยู่ใกล้ๆพี่อยู่ใกล้พี่เหมือนประกาศรางวัลนางงามเลยนะฮะจับมือไว้ก่อนนะครับผมเอาล่ะครับเรามาสรุปคะแนนกันครับเราจะได้รู้นะครับว่าใครเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคกันเริ่มจากทีมคู่หูไซเบอร์ทีม 2B The Base นะครับทำคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป700เหรียญครับส่วนทีมมอเตอร์แรงเจอร์นะครับทำคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไปชนะก็คือทีมมอเตอร์แรนเจอร
2: ์ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะไม่เป็นไรดีใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชนะนะครับมอเตอร์แรนเจอร์นะครับยินดีด้วยรับโลกเกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทและเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับเชิญครับนี่นะฮะนี่ของเราเอ้ยนี่ทุนการศึกษาลูกคุณพ่อเก็บไว้นะฮะแล้วก็เกียรติบัตรด้วยอ่ะอันนี้อ่ะพวกถ้วยพวกเกียรติบัตรเก็บไว้นะลูกเงินเก็บไว้ที่คุณพ่อนะลูกอ่ะขอเสียงปรบมือเอาละครับส่วนทีม 2B The Base นะครับไม่ต้องเสียใจนะครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับขอบคุณครับปรบมือโอ้ต้องขอบคุณทั้งสองครอบครัวมากเลยครับ
2: พี่หอยด้วยครับ
0: นะครับวันนี้เป็นไงความรู้สึกว่าได้มาเล่นเกมกับลูกเป็นไงบ้างคร
2: ับ สนุกดีครับรู้สึกว่าก็ได้มุมมองใหม่ๆของการที่เราใช้เครื่องมือใช้เทคโนโลยีเด็กสมัยนี้มันไวกว่าเราอีก
0: ครับ
2: เพราะว่าเราแบบเหมือนกับว่าเราก็อาจจะทำนู่นทำนี่หลายอย่างเด็กเขาเกิดมาเจออุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีเยอะ
0: ครับ
2: เขาสัมผัสเขาแบบเรียนรู้ไวกว่าเราเยอะเลย
0: ครับผม
2: ผมรู้สึกว่าเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่น่ะมีหน้าที่จะต้องดูแลเขาเรื่องการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยเรามันกลายเป็นผลเสียในแง่ร้ายกับเขาก็ได้นะ
0: ครับสนุกไหมลูกน้องมอเตอร
1: ์สนุกมากมากเลยครับ
0: หรอแล้วได้อะไรกลับบ้านมั้งไหมลูก
1: ก็ได้ให้รางวัลคร
0: ับแล้วส่วนนั้นเราได้ไหม 5,000
1: ได้ครับ
0: ได้ด้วยเหรอจริงเหรอได้ด้วยนะเดี๋ยวไปบอกพ่อนะอะไรครับน่ารักมากแล้วส่วนพ่อบีฮะวันนี้มาเป็นไงบ้างความรู้สึก
4: ส
2: นุกมากครับ
0: สนุก
2: จริงๆก็สนุกครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางราย

0: การแล้วก็คุณขอบคุณพี่หอยมาก
1: ครับ
0: เพราะว่ารายการแบบนี้ผมว่ามีประโยชน์เยอะครับ
1: ครับ
0: นะฮะขอบคุณมากครับ
1: แล้วน้องเพชครับสนุกไหมฮะ
2: สนุกครับ
1: สนุกครับโอ้โหดีไหมก
2: ับพ่อมาให้สนุกครับ
1: พ่อมาให้สนุกด้วยนะครับที่แล้วเราสนุกไหม
2: สนุกครับ
1: สนุกนะกลับไปนะเล่นอะไรก็อยู่กับพ่อนะพ่อเยอะๆนะ
2: คร
1: ับ ครับผมเอาละครับเราได้ดูรายการนี้ไปนะฮะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วนะครับการปล่อยให้เด็กนะครับเล่นเกมไม่ใช่เป็นเวลาพักผ่อนหรือว่าเป็นเวลาส่วนตัวของผู้ปกครองอีกต่อไปแล้วนะครับต่อไปการใช้เวลากับลูกหลานโดยเฉพาะเวลาที่เด็กนั้นเล่นเกมหรือว่าชมวิดีโอเราต้องคอยจับตาดูนะครับอาจจะเว้นว่างห่างสักนิดหรือไปร่วมเล่นด้วยยิ่งเราได้เล่นดีนะฮะหรือจะตีเนียนนะฮะเข้าไปแบบเอ้ยลูกทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะดีดังนั้นรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นี้ไม่ใช่แค่ทำให้ผู้ปกครองนะฮะเพียงตั้งบล็อกกับแบนนะฮะแต่เราอยากให้ท่านผู้ชมนะครับก้าวเข้าไปอยู่ในโลกไซเบอร์เป็นเพื่อนเป็นคู่คิดให้กับลูกหลานด้วยเลยนะครับและในสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าต่อไปจะเป็นใครนะครับและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้สัปดาห์นี้แน่นอนนะครับแล้วมาสนุกกันทั้งครอบครัวนะครับพร้อมสร้างความเข้าใจในการเติบโตไปกับลูกๆหลานๆในยุคดิจิทัลกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: อรี่หนูกุ๊กตอนหมาน้อยผู้น่ารัก
1: เอ้ยวันนี้กุ๊กเกือบทำเรื่องแย่ๆเข้าแล้วอะค่ะกุ๊กเกือบทำให้หมาตัวนึงตายอะค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่า
2: อะไรเข้ามาเลี้ยงในบ้านเด็กขาดถ้าใครไม่เชื่อฟังแม่แล้วก
0: ็จริงด้วยสิครับเกือบลืมไปแล้วย
1: เจ้าหมาน้อยท่าทางจะหิวแล้วสิ
0: แค่หาอะไรให้มันกินนิดๆหน่อยๆก็คงไม่เป็นไรมั้งครับมีแต่ของสดทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่มันกินง่ายๆบ้างเลยหรือเนี่ย
2: หาอะไรอยู่ล่ะจ๊ะ
0: คุณแม่คุณแม่เองเหรอครับ
2: ถ้าทางมีพิรุธชอบกลแฮะมีอะไรปิดบังแม่อยู่หรือเปล่าแก
0: ๊ปไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรปิดบังเลยครับแม
2: ่นี่มันรอยอะไรกันเนี่ยยังกับรอยเท้าหมาเลย
0: ไม่มีครับไม่มีจริงๆครับ
1: เกือบโดนแม่จับได้แล้วงั้นเหรอ
0: ใช่ครับก็เลยได้มาแค่ช็อกโกแลตกล่องเดียวนี่แหละครับ
1: เอ้าเจ้าหมาน้อยมากินช็อกโกแลตนี่สิจ๊ะมาม่ามาม่ามาม่า
2: เดี๋ยวก่อนห้ามให้มันกินช็อกโกแลตเด็ดขาดนะนี่พวกลูกรู้หรือเปล่าว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันเป็นอันตรายกับเจ้าหมานะ
1: เป็นอันตราย
2: ก็ใช่นะสิช็อกโกแลตเนี่ยถือว่าเป็นสารพิษสำหรับเจ้าหมาเลยนะถ้ากินเข้าไปนิดหน่อยก็จะทำให้อาเจียนได้แต่ถ้ากินเข้าไปมากๆก็อาจจะถึงตายได้เลยนะ
0: ฮะถึงตายเลยเหรอครับ
2: ยังมีอาหารอีกหลายอย่างนะที่เป็นอันตรายกับหมาแมวอย่างพวกเศษกระดูกทั้งหลายก็อาจจะทำให้มันติดคอได้หรือกระดูกที่แตกเป็นชิ้นแหลมๆก็อาจจะเข้าไปทิ่มแทงอวัยวะภายในของมันได้นอกจากนี้ก็ยังมีพวกหัวหอมถ้ามันกินเข้าไปมากๆก็อาจจะทำให้หมาเป็นโรคโลหิตจางได้แล้วก็พวกนมต่างๆอาจจะทำให้มันปวดท้องแล้วก็ท้องเสียได้ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะว่าพวกสัตว์เลี้ยงน่ะไม่ใช่ว่าเราจะเอาอะไรให้มันกินได้เราต้องคอยดูแลเอาใจใส่พวกมันให้ดี
1: ๆโอ๊ยนี่ขนาดแม่เกลียดสัตว์เองนะคะเนี่ยยังรู้เรื่องพวกนี้ดีจังเลย
2: ใครบอกว่าแม่เกลียดสัตว์เลี้ยงล่ะ
0: อ้าวก็แม่ห้ามพวกเราเลี้ยงสัตว์อะไรทั้งนั้นก็เพราะแม่เกลียดมันไม่ใช่เหรอครับ
2: เปล่าสักหน่อยที่แม่ห้ามลูกๆน่ะไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะแม่เห็นว่าลูกๆยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตของพวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้ต่างหาก
3: รับผิดชอบหรือครับ
2: ใช่จ้ะแค่เรื่องอาหารการกินของมันลูกๆ ก็ยังไม่รู้เลยเห็นไหมแล้วไหนจะยังต้องคอยเล่นกับมันทุกวันให้มันไม่เหงาต้องคอยเช็ดฉี่เช็ดอึรักษาความสะอาดให้กับมันต้องคอยดูแลสังเกตสุขภาพมันให้ดีไม่ปล่อยทิ้งๆคว่างๆไม่ใส่ใจเหมือนอย่างที่แม่เคยทำไว
1: ้เอ๋ที่แม่เคยทำ
2: ใช่จ้ะตอนเด็กๆแม่เคยเลี้ยงหมาอยู่ตัวหนึ่งตอนนั้นแม่ยังไม่ค่อยมีความรับผิดชอบไม่ได้เอาใจใส่ดูแลมันให้ดีจนมันป่วยตายตอนนั้นแม่เศร้ามากเลยแม่ก็เลยสัญญากับตัวเองว่าถ้าเราไม่พร้อมจะดูแลมันจริงๆแม่ก็จะไม่เลี้ยงอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองที่แท้แม่ก็รักพวกมันมากนี่เอง
0: ว้าวแม่ของแก๊ปน่ารักที่สุดเลยครับ
2: แล้วนี่พวกลูกอยากจะเลี้ยงเจ้าหมานี่จริงๆนะเหรอ
1: เอ๊ะกุ๊กว่ากุ๊กก็ยังไม่พร้อมจะเลี้ยงมันเท่าไหร่หรอกคะแม่
0: แก๊ปก็เหมือนกันครับ
2: โอเคจ้ะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็พามันไปหาตำรวจให้ตำรวจเขาตามหาเจ้าของกันดีกว่านะแม่ว่าตอนนี้เจ้าของหมาตัวจริงคงคิดถึงมันแย่แล้วล่ะ
1: นั่นสิคะแต่ก่อนอื่นกุ๊กขอหาอะไรให้มันกินก่อนได้ไหมคะท่าทางมันคงจะหิวแย่แล้วอะค่ะ
2: ได้สิจ๊ะงั้นเราหาอะไรให้มันกินก่อนแล้วเราค่อยพามันไปหาตำรวจกันแล้วกันนะ

0: ูกุ๊กตอนไม่จริงกุ๊กทำอาหารไม่อร่อยแล้ว
1: วันนี้เป็นวันที่แย่สุดๆเลยอะค่ะกุ๊กเสียใจสุดๆเลยเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่า

0: ้าวน้ำตาลหมดแล้วเหรอเนี่ย อย่างนี้ต้องเติม
1: คุณแม่ขาไปธุระกันเถอะค่ะเดี๋ยวรถติดนะคะ
0: โอ้จ้า
2: ตามสบายเลยนะเพื่อน
1: มาถึงบ้านกุ๊กทั้งทีจะได้ชิมฝีมือกุ๊กไหมนะ
2: ได้เลยจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปทำขนมไทยที่คุณยายเคยสอนไว้มาให้นะจ๊ะ

0: ็นไงบ้างจ๊ะอร่อยไหม
1: ก็โอเคนะจ๊ะ
0: งั้นก็ทานกันอีกเยอะๆเลยนะ
2: ทานอีกเยอะๆเลยเหรอ
0: ทำไมเหรอ
1: จริงๆฉันก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่หรอกเธอก็กินก่อนก็ได้
3: ฉันรอก่อนได้เธอกินก่อนเธอ
1: เธอก่อนเธอกินก่อนเธอ
3: เธอนั่นแหละกิน
1: แหละเธอนั่นแหละกินก่อนเธอ
0: นี่ไม่ต้องแย่งกันหรอกนะถ้าหมดนี้แล้วเดี๋ยวฉันไปทำมาให้ใหม่ก็ได
4: ้กลับมาแล้วครับฮ่ามีขนมด้วยเหรอขอสักชิ้นนะครับอีขนมอะไรเนี่ยเค็มสุดๆขนมอะไรก็ไม่รู้อ่ะเค็มๆไม่มีความอร่อยเลย
5: เอ๊ะทำไมถึงได้เค็มอย่างนี้ล่ะโอ
3: ้ฉันว่าเธอทำอะไรผิดสูตรไปหรือเปล่าจ๊ะ
5: ฉันว่าฉันทำตามสูตรที่คุณยายสอนมาทุกอย่างนี่นะไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องลองทำใหม่ดูอีกครั้ง

0: ยังไงบ้าง
1: อีก็ยังเค็มอยู่อ่ะพี่ยังเค็มเหมือนเดิมเลย
0: ไม่จริงเป็นไปไม่ได้ต้องลองดูอีกครั้งต้องลองดูอีกครั้ง
2: กลับมาแล้วจ้าโอ้โหทำขนมกินกันเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยร้องไห้ทำไมล่ะลูก

0: ทำอาหารอะไรก็ไม่อร่อยแล้ว
1: จะไปได้ยังไงกุ๊กเนี่ยนะทำอาหารไม่อร่อย
2: ถ้าไม่เชื่อแม่ก็ลองชิมขนมพวกนี้ดูสิครับ
1: เอ๊ะทำไมถึงได้เค็มปี๋อย่างนี้ล่ะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะคะก็ทำอาหารอะไรไม่ได้อีกแล้ว
1: ไม่แม่ไม่เชื่อหรอกว่ากุ๊กทำอาหารไม่อร่อยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ขนมรสชาติแปลกไปแต่ต้องไม่ใช่ฝีมือกุ๊กแน่นอน

0: เอ๊มีคนฉีกถุงเกลือมาเติมแล้วนี่นาแล้วทำไมขวดเกลือมันยังเหลือแค่ก้นขวดแล้วเนี่ยรู้แล้วล่ะกุ๊กเอาขวดน้ำตาลนี่ไปใช้ทำขนมใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในขวดนี้เนี่ยมันไม่ใช่น้ำตาลแล้วนะจ๊ะแต่ว่ามันเป็นเกลือต่างหาก
1: ฮะเกลือเหรอคะ
0: แม่ว่าต้องมีคนเติมเกลือใส่ขวดผิดแน่ๆเลยอ้าวนั่นมันถุงเกลือหรอกเหรอตายจริงยายคิดว่าถุงน้ำตาลซะอีก
1: คุณยายเองเหรอคะโอ๊ยคุณยายอะทำอย่างนี้ได้ยังไงอะเนี่ย
0: อย่าโกรธยายเลยนะ
2: นั่นสิกุ๊กยายเขาไม่ได้ตั้งใจหรอก
1: กุ๊กไม่ได้กอดคุณยายหรอกค่ะกุ๊กแค่ใจหายเท่านั้นเองนึกว่าชาติเนี้ยจะทำอาหารอะไรไม่ได้แล้วสิอีก
0: โถหลานรักของยาย
3: เพราะความเชื่อมั่นของคุณแม่ในตัวกุ๊กแท้ๆที่ทำให้เรื่องทุกอย่างมันกระจ่างได
0: ้ก็เพราะแม่รู้จักลูกแม่ดียังไงล่ะจ๊ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ก็จะเชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอจ้ะ
1: คุณแม่
4: ดีละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะทำขนมให้พวกเธอทานหน่อยนะคราวนี้ใช้น้ำตาลจริงๆแล้วรับรองว่าต้องอร่อยแน่
5: ๆจ้า
4: หลังจากนั้นกุ๊กก็กลับมาทำอาหารได้อร่อยเหมือนเดิมเฮ้ยแล้วออกจริงๆค่ะต้องขอบคุณคุณแม่นะคะที่เชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอกุ๊กรักแม่ที่สุดเลยค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงเงเงชะเงเงชะเงเ
2: ฮเอาเฮเฮ
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey.
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey.
1: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey.
1: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีทำได้

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋า

ขาล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ICG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ความลับของเจ้าเหลือง
1: โอ้ยโอ้ยโ
2: อ้แหมเวลาผ่านไปเร็วดีจริง
3: ๆจ้าจ้าเย็นแล้วจ้า
0: Huh?

0: นายคงจะหิวแล้วสินะแบบเนี้ยไปที่บ้านของฉันไหมล่ะฉันจะหาของให้นายกินเย้ดีใจจังเลย
1: ไปเล่นไปแล้ว
0: กลับมาแล้วครับพ่อ
2: ปัดโถเล่นอะไรนี่ลูกฮะแล้วนี่เก็บลูกแมวลงทางกลับมาบ้านอย่างนั้นเหรอลูกฮะ
0: แมวน้อยน่าสงสารเขากำลังหิวครับพ
2: ่ออ๋อแมวเหรอไหนจะเหมียวถ้าอย่างนั้นลูกก็ไปหาอะไรให้เขากินก่อนก็แล้วกันนะลูกนะฮะเอ๊ะมีคนผูกริบบิ้นเอาไว้ให้ด้วยนี่นาแบบนี้แมวน้อยตัวนี้บางทีอาจจะมีเจ้าของนั่นเนี่ยแล้วก็เจ้าของของเขาอาจกำลังตามหาตัวอยู่ก็ได
1: ้เหมียวเหมียวเหมียวเหมียวเหมียวเหมียว
2: มีอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้าแมวเหมียว
1: เหมียวเหม
2: ีย
1: วเหม
2: ีย
1: วเหม
2: ีย
1: ว
2: เหมียวเรือดำน้ำกับดอกไม้สีชมพูอย่างนั้นเหรอ
0: มีอะไรเหรอครับพ
2: ่
0: ออ
2: ๋อคือว่าพ่อเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะลูกงง
3: แล้วเขียวหวานตั้งชื่อให้เขาแล้วหรือยังล่ะ
0: ยังเลยแต่แมวน้อยตั้งชื่อให้ฉันว่าเหมียวเรียบร้อยแล้วล่ะ
4: เย้แล้วทำไมเขียวหวานต้องให้แมวน้อยตั้งชื่อให้ด้วยเราเขียวหวานก็มีชื่ออยู่แล้วนี่นา
0: จริงด้วยสิฮะลืมไป
5: แบบเนี้ยพวกเราเรียกเขาว่าเจ้าเหลืองดีไหมล่ะ
0: ก็ดีเหมือนกันนะ
6: นี่นะแล้ววันนี้พวกเราจะเล่นอะไรกันดีอะ
0: เมื่อวันก่อนพ่อต่อเรือลำนี้ให้ฉันวันนี้พวกเรามาลองลอยเล่นกันดูที่สระน้ำพุดีมะ
7: ดี
0: ฮ่าเล่นกันลองดูนะ
3: โอ้โหลอยได้
8: ลอยได้จริง
3: ด้วย
0: ใช่สิฮะ
3: ทำอะไรน่ะเจ้าเหลืองเดี๋ยวก็ตกลงไปในน้ำหรอก
6: เรือใบลำเนี้ยไม่ใช่เรือจริงๆนะถึงจะลอยได้แต่ก็ขึ้นไปนั่งไม่ได้หรอกรู้ไหม
5: นี่เดี๋ยวพวกเรามาเล่นเป็นเรือของอาณาจักรวาลีวาลีกันดีไหมล่ะ
0: อาณาจักรวาลีวาลีคืออะไรหรอ
5: ก็คืออาณาจักรที่เรือทุกลำต่างก็มีชีวิตนะเซ่
0: โอ้โห
6: ถ้างั้นของฉันขอเป็นเรือสำเภานะ
3: ของฉันขอเป็นเรือใบ
5: ฉันอยากเป็นเรือแคนู
0: ฉันอยากเป็นเรือสินค้าลำใหญ่ๆเลยอะ
3: งูงี้งูงี้งูงี้กุ๊กกี้กุ๊กกี
0: ้อ่ะของข้อพ่ออะเขาอยากเป็นเรือจอนสลัดถ้าอย่างเนี้ยพวกเราก็ต้องหนีข้าพ่อแล้วล่ะสิหนีแล้วหนีแล้วจอนสลัดมา
3: ไปวิ่งไป
0: หนีหนี
5: ไปไหนแล้วล่ะ
0: ฮะ
3: เย้แล้วเรือใบของเขียวหวานก็หายไปด้วยนะ
0: ฮะ
6: แบบนั้นน่ะมันอันตรายมากเลยนะ
5: ใช่แล้วเดี๋ยวก็ตกลงไปในแ

0: เมื่อวานเนี่ยที่แมวน้อยข้าวดอกไม้สีชมพูมาวางคู่กับเรือดำน้ำจำลองของพ่อนะในที่สุดพ่อก็นึกได้ว่าเคยได้รู้จักกับคุณเรือดำน้ำสีชมพูชาวอาณาจักรวารีวารีลำหนึ่งพ่อก็เลยลองติดต่อไปหาเขาดูแล้วก็ปรากฏว่า
1: แมวน้อยตัวเนี้ยเป็นลูกชายของฉันเองแหละจ้า
2: ลูกชาย
1: ใช่แล้วล่ะจ้าแต่ว่าเดิมทีเขาไม่ได้เป็นแมวหรอกนะเขาก็เป็นเรือดำน้ำเหมือนอย่างฉันนี่แหละแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่ดื้อรั้นไม่ยอมฟังคำตักเตือนของฉันหรือว่าใครๆทำให้มีครั้งหนึ่งที่เขาแอบเข้าไปในเขตแดนห่วงห้ามใต้ทะเลแล้วก็เลยโดนคำสาปจนกลายเป็นแมวแบบนี้ละจ้ะ
2: อย่างนี้
3: อย่างนี้เอง
0: ที่เขาอยากจะนั่งเรือไปตามแม่น้ำก็คงเป็นเพราะเขาอยากจะกลับบ้านไปหาคุณที่อาณาจักรวารีวารีละมั้งคุณเรือดำน้ำสีชมพู
1: แต่ถึงยังไงเขาก็ยังเป็นเด็กดื้ออยู่ดีตราบใดที่เขายังดื้ออยู่อย่างนี้เขาก็จะไม่มีทางล้างคำสาปได้เลย
4: ท่านั้นก็เลิกดื้อแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่เถอะนะเจ้าเหลือง
2: ใช่แล้วใช่แล้วต้องเลิกดื้อแล้วเชื่อฟัง

0: ขอบใจทุกคนมากนะจ๊ะ
1: ได้

0: B Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ
1: เวจจี้จิ๋ว

0: อนหัวเห็ด
1: กระจกเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครกันที่งดงามที่สุดในโลก
2: ใครก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่เธอหรอกยะ
1: อะไรนะยะ
2: เอ้าก็เธอไม่ได้อยู่ในโลกนี่นาอย่าลืมสิ
1: จริงด้วยสินะถ้างั้นทำใหม่ก็ได้ใครเอ่ยงดงามที่สุดนอกโลก
2: ถึงจะถามใหม่แล้วแต่ว่าแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่าเอ้ย
3: แล้วเจ้าชายเจ้าหญิงก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสนุกไหมลูกนิทานเรื่องนี
4: ้สนุกครับพ่อ
3: ถ้าอย่างนั้นก็รีบนอนซะสิจะได้ฝันสนุกสนุกเหมือนในนิทานยังไงล่ะลูก
4: แล้วพรุ่งนี้พ่อจะเล่านิทานเรื่องอะไรอีกครับ
3: เรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นว่าพ่อให้ลูกเป็นคนไปเลือกที่ห้องสมุดเองก็แล้วกันนะ
4: ครับพ่ออ
5: วันนี้เอาหนังสือมาคืนเองเลยเหรอเก่งจริงนะเขียวหวานเนี่ยแล้วจะยืมเล่มไหนต่อไปดีล่ะ
4: อยากได้เล่มที่อร่อยอร่อยนะครับคุณนะ
5: เอ้ยโอ้ยนี่มันหนังสือนะไม่ใช่ขนมหนังสือน่ะต้องบอกว่าเล่มที่สนุกสนุกต่างหากเล่า
4: ถ้าอย่างนั้นขอเล่มที่สนุกสนุกครับผม
5: หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่หัวเห็ดชอบมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองที่ว่ากันว่าผู้คนที่ได้ไปอยู่จะมีความสุขที่สุดในโลกเมืองที่สุดปลายสายรุ้งยังไงล่ะ
4: เมืองที่สุดปลายสายรุ้งเหรอครับอ๋อน่าอร่อยดีจังเลย
5: จะโอ้ยโอ้ยปัดโถเอ้ยสอนไปเมื่อตะกี้นี้แป๊บเดียวลืมซะแล้วเด็กหนอเด็ก
4: กลับมาแล้วครับพ่อ
3: กลับมาแล้วเหรอลูกรีบไปล้างมือให้สะอาดแล้วค่อยมากินข้าวกันนะลูกไป
4: ครับผม
3: เอ๋

0: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอครับ
1: ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยขอร้องคุณเรือดำน้ำสีชมพูให
2: ้ในที่สุดความฝันของหัวเห็ดที่ฝันมาตั้งแต่เล็กๆว่าวันหนึ่งจะได้ไปอยู่ที่เมืองที่สุดปลายสายรุ้งก็จะได้เป็นจริงเสียที
0: แต่ว่าพวกคุณช่างศึกษาค้นคว้ากันเก่งจริงๆนะครับผมเองเนี่ยยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณเรือดำน้ำสีชมพูมีความสามารถพิเศษสามารถที่จะเดินทางไปยังเมืองที่สุดปลายสายรุ้งได้นะครับแม่
3: พ่อบอกว่าการลาจากกันน่ะเป็นเรื่องเศร้าพ่อก็เลยอยากให้เก็บเรื่องที่พวกเราจะย้ายออกไปเป็นความลับไว้ก่อนพอพวกเราไปถึงที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพ่อก็จะเขียนจดหมายมาบอกลาทุกคนในเมืองนี่เอง
4: ขอให้โชคดีนะ
5: หัวเห็ด
1: ทุกคนในหมู่บ้านเวจจี้เวจจี้ดีกับพวกเราสามคนพ่อแม่ลูกมากพวกเราจะไม่มีวันลืมเลย
0: ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับ
1: ไปกันเถอะลูกไป
4: โชคดีนะหัวเห็ดบ๊ายบาย

0: นี่ทำไมวันนี้หัวเห็ดถึงไม่มาโรงเรียนล่ะมีใครรู้บ้างไหม
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะไม่รู้ว่าเขาไม่สบายหรือเปล่า
0: ข้าวโพดบอกว่าเมื่อเช้าตอนที่เดินผ่านบ้านของหัวเห็ดก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะ
1: น่าเป็นห่วงจังเลยเนาะ
0: แล้วเขียวหวานล่ะพอจะรู้อะไรบ้างหรือเปล่า
2: คือว่า
1: ทำท่าแบบเนี้ยเขียวหวานคงต้องรู้อะไรดีๆแน่เลยอ่ะ
0: บอกหน่อยเถอะ
1: บอกหน่อยเถอะนะเขียวหวาน
0: บอกหน
1: ่
0: อย
1: บอกหน่อยเถอะนะเขียวหวาน
2: นั่นอะไรอ่ะ
0: อย่าหนีนะ
1: กลับมาก่อนเขียวหวาน
0: เขียวหวานกลับมา
1: เขียวหวาน
2: จะทำยังไงดีล่ะเรา
0: พวกเราคือลูกหมูสามตัวที่เป็นพี่น้องกัน
3: ว้ายหมาป่ามาพวกเรามาแอบในบ้านของพี่ใหญ่ที่ทำด้วยฟางกันเถอะว้ายหมาป่าเฝ้าบ้านของพี่ใหญ่ปลิวไปแล้วรีบหนีกันเถอะ
0: คราวนี้พวกเราหนีมาแอบอยู่ในบ้านที่ทำด้วยไม้ของพี่ค้นรอง
3: ว้ายหมาป่าเป่าบ้านของพี่รองปิวไปแล้วรีบหนีไปอยู่บ้านของน้องเล็กที่ทำด้วยอิฐกันเถอะ
4: เย่ yeah, แล้วล่ะคนทำฉากเขาลืมวาดรูปบ้านที่ทำด้วยอิฐมานี่นาจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ย
5: มาฉันช่วยวาดให้เองนะขอบใจมากนะข้าวโพด
2: เฮ้ยแย่แล้ว
0: มีอะไรหรอ
5: ฉันไม่มีปากกาก็เลยวาดไม่ได้นะสิขอบใจนะสับปะรด
0: อะมีอะไรอีกหรอ
2: เอ้ยคือว่าปากกาด้านเนี้ยหมึกหมดแล้วอ่ะเขียนไม่ออกเลยอ่ะ
1: ฮ่าถ้างั้นใช้ด้ามนี้สิ
5: อะขอบใจนะฟักทอง
2: จับ
1: ตัวได้แล้ว
2: เฮ้ยแย่แล้ว
0: บอกมาซะดีๆนะเขียวหวานว่าหัวเห็ดเขาหายไปไหน
1: ใช่ใช่ใช่บอกมาซะดีๆนะ
2: แต่ว่าฉันรับปากกับหัวเห็ดไว้ว่าจะไม่บอกให้ใครรู้นี่นะ
0: ถ้างั้นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอก
1: ใช่แล้วพวกเราอ่ะต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญา
6: ขอบใจมากนะเขียวหวาน
7: หัวเห็ด
2: หัวเห็ด
0: หัวเห็ดหายไปไหนมารีบบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
6: คือว่าฉันฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกพอไปถึงกลางทางฉันก็ขอให้พ่อแม่พากลับมาเพราะฉันน่ะรู้ตัวแล้วว่าตอนที่ฉันอยู่ที่หมู่บ้านเวกจี้ฉันก็มีความสุขที่สุดในโลกแล้วพ่อฉันน่ะมีเพื่อนๆที่แสนดีอยู่ยังไงล่ะ
2: เย้
1: เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแล้ว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้างมือ

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได
0: ้ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนา

0: างสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมหรือเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมจัมโบ้ไททันคุณพ่อบีและน้องเบสและทีมมอเตอร์เรนเจอร์คุณพ่อชัยวัฒน์และน้องมอเตอร์ทั้ง2ทีมตอบถูกทีมละ1คนจึงมีคะแนนเท่ากันแต่ละทีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญมาต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการซ่อนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยจากตอนที่แล้วน้องๆกำลังมุ่งมั่นกับการถอดรหัสกันใครถอดรหัสได้เร็วกว่ากันและคุณพ่อทีมใดจะสามารถฝ่าด่านตั้งค่าได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ไปที่โทรศัพท์ก่อนนะฮะเอาละครับกดนะกดนั่นแหละเอาละครับใส่รหัสลงไปเริ่มจากโทรศัพท์เหมือนกันน้องมอเตอร์ตามมาติดๆนะฮะเชียร์หน่อยพวกเราเชียร์หน่อยเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วครับตอนนี้มาแล้วครับถูกไหมฮะถูกไหมฮะถูกไหมถูกไหมคนแล้วถูกไหมถ
2: ้
1: าถูกแล้วเอาไปให้คุณพ่อนะหืมเลยนะ
3: เออเออเอาได้เลยไง1
4: + 4
1: เออแล้วครับใช่ไหมฮะ
3: เท่าไหร่
1: เท่าไหร่บวกบวกให้ถูกนะฮะเท่าไรไหมครับมันเข้าอยู่แล้วเลขเลขเลขกดเลขกดเลขใช่หรือเปล่าถ้าใช่ถ้าใช่เอาไปให้พ่อก่อนเอาไปใช่ไหมเดี๋ยวทีละสองเครื่องเลย
3: ที่ทำแท็บเล็ต
0: การตั้งค่าการซ่อนแอปของมือถือ Android 1. กดไปที่ตั้งค่าบนหน้าจอโฮมของมือถือ 2. กดคำว่าแอปแอปพลิเคชัน 3. เมื่อกดเข้าไปแล้วให้เลื่อนหาแอป Google Play Store หรือแอปที่ต้องการจะซ่อน 4. แล้วกดเข้าไปจะเห็นคำว่าปิดการใช้งานเพียงเท่านี้ก็จะสามารถ

0: ซ่อนแอปของมือถือ Android ได้แล้วครับการตั้งค่าการซ่อนแอปของมือถือ iOS, iPhone และ iPad 1. กดเข้าไปที่การตั้งค่า 2. ไปที่เวลาหน้าจอ Screen Time และหาคำว่าจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวแล้วกดเข้าไป 3. ให้หาคำว่าสินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store และเมื่อกดเข้าไปจะเจอคำว่าการติดตั้งแอป 4. หลังจากนั้นให้กดเปลี่ยนจากอนุญาตให้เป็นไม่อนุญาตนอกจากนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากเปลี่ยนกลับให้เป็นเหมือนเดิมก็สามารถใช้วิธีเดิมได้เลยครับ
1: เอาโทรศัพท์อันนี้ไปให้พ่อก่อนเร็วเร็วๆอันนี้ไปก่อนเออเอาไปก่อนเอาไปก่อนดิเสร็จแล้วใช่ไหมฮะใส่รหัสไปยังเสร็จแล้วให้พ่อเลย
2: เอามาให้พ่อเลย
1: ใช่ไหมถูกไหม
3: โอเคบวกเลขเรียบร้อยกดแล้วรีบให้คุณพ่อนะ
1: ได้เปล่า
3: ไม่ถูกก็สิท่า
1: ถูกหรือเปล่าก
2: ดโอเคยัง
1: ลูกกดโอเคก่อนนะกดโอเคโอเคได้ไหมอุ้ยได้แล้วกดโอเคแล้วๆๆได้ไหมทำไมได้บุกใหม
4: ่เร็ว
2: ๆๆๆ3 4
1: ถ้าเสร็จแล้วกดกดกระดิ่งนะฮะ
2: 4 5 2ทีเลยลูก
1: ใช้ได้พ่อๆช่วยช่วยหน่อย
2: 4 5 2ทีเลยลูก
1: เสร็จแล้วเอาเร็วๆๆๆๆๆๆๆๆๆกดกดกดกดรหัสเล็กๆเล็กๆปึ๊บมาได้กดรหัสลงไปเลยโอเคโอเคไหมโอเคให้พ่อเลยโอเคพ่อ yes เร็วเร็วเร็วเร็วเอาละครับตอนนี้คุณชัยก็น่าจะได้แล้วนะฮะได้เลยได้เลยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วฮะคุณพ่อเสร็จแล้วกดจริงครับกดจริงเอาละครับทีนี้เสร็จแล้วนะฮะเอาละครับเหลือแต่คุณพ่อชัยนะฮะพ่อชัยช้าช้าไว้ครับพ่อชัยเอาละครับถ้าพร้อมแล้วกดเลยนะถ้าพ่อบอกเสร็จแล้วกดเลยนะ
2: เสร็จแล้วครับ
1: เสร็จแล้วกดดีมากขอเซลปรบมือโอ้โหบอกเลยว่าหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะฮะเชื่อว่าโอ้ทุกคนก็ไม่ต่างจากผมเลยนะครับโอ้โหคิดเลขกันไวมากเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการมีแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยอย่างคุณพ่อบีมีโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้เป็นเจ้าของไหมฮะสำหรับน้องเบ๊
2: เป็นแท็บเล็ต
1: เป็นแท็บเล็ตแล้วมีการตั้งค่าไหมฮะ
2: ก็มีครับ
1: ทำไมถึงตั้งค่าแล้วน้องเขารู้เลขไหมฮะ
2: ที่ตั้งไว้มันเป็นแพทเทิร์นครับ
1: อ๋อไอที่วาดเหรอแล้วน้องเขารู้ไหม
2: เขาทำเองเขาหาเองเจอ
1: จริงปะเดี๋ยวคุณพ่อตั้งไว้แล้วคุณพ่อตั้งเสร็จเราตั้งเป็นแบบวาดลูก
2: ใช่ครับ
1: แล้วเราไม่ได้บอกลูกใช่ไหม
2: ไม่ได้บอก
1: แต่ลูกน้องเบสไปหาได้ยังไงอะลูก
5: ทำกว่าได้ครับ
1: ทำจนกว่าจะได้
5: ว
1: ้
5: าว
1: คือไอ้เหลี่ยมๆนั่นนะผมบอกเลยเป็นหมื่นๆวิธีเลยนะไปทำยังไงถึงได้อ่ะ
5: ทำวิธีง่ายก่อนถ้าเกิดวิธีง่ายๆไม่มีก็ทำวิธียากๆครับ
1: ผมว่าเขาไม่ธรรมดานะคุณพ่อบีสามารถหาโค้ดลับพ่อได้แล้วเขาเนี่ยเคยใช้แบบว่าไปถอดรหัสเสร็จปั๊บเนี่ยและแอบไปดูในสิ่งที่คุณพ่อไม่ชอบไหม
2: ส่วนใหญ่ยังไม่มีครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะถ้าเกิดเขาดูอะไรผมก็จะพยายามใช้เวลาดูกับเขา
1: แล้วคุณพ่อดูให้น้องเขาดูด้วยไหม
2: ดูด้วยกัน
1: ดูด้วยกันเลยเหรอ
2: คร
1: ับคุณพ่อไม่แบบว่าดูอะไรที่ไม่ห้ามต้องห้ามอ่ะ
2: อ๋อถ้าเกิดเป็นผมดูเองก็น้องไม่ได้ดู แต่ถ้าเกิดน้องเขาดูผมก็จะพยายามเข้าไปดูกับเขาด้วย
1: ก็ดูด้วยกันไปเลย
2: ดูด้วยกัน
1: นะครับส่วนทางด้านนี้นะฮะคุณพ่อชัยฮะเรามีแบบว่าโทรศัพท์หรือว่าม
6: ีครับ
1: แท็บเล็ต
6: มีเป็นเครื่องโทรศัพท์ใช่ครับ
1: คือให้ไว้เป็นส่วนตัวไหมฮะ
6: เฉพาะตอนอยู่บ้านเพราะว่าตอนเรียนเนี่ยเขาทั้งโรงเรียนไม่อนุญาตใช
1: ่แล้วอย่างนี้เราตั้งค่าไหมฮะ
6: มีตั้งเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกับคุณพ่อบี
1: แล้วบอกลูกไหม
6: ไม่ได้บอกแต่เขาก็รู้ของเขา
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะ เด็กสมัยนี้เฮ้ยโอ้โหเก่งนะน้องมอเตอร์สามารถหาไอ้ตัวโค้ดตรงนั้นได้ยังไงอะครับรู้ไหมเราไปทำยังไงอะเราวาดเองไหมครับวาดไหมวาดไอ้ที่คุณพ่อตั้งค่าไว้ไหมตั้งไว้ป่ะ
6: แพทเทิร์นที่ตั้งไว้ครับส่วนใหญ่จะตั้งง่าย
1: ๆตั้งง่าย
6: ๆใช่จะแบบสมมติเป็นตัว L หรืออะไรลักษณะนี
1: ้แต่สุดท้าย
6: ทำได้ใช่ครับ
1: เก่งนะเก่งมากๆลูกแล้วเคยแอบพ่อแบบไปดูแบบว่าคลิปอะไรวิดีโออะไรพวกนี้ไหมแอบพ่อดูไหมหรือว่าเราดูกับพ่อ
7: แอบพ่อหนึ่ง
1: แอบ
7: มีนิดนึงค่ะ
1: หนังหรือเกม
7: เป็นพวกใน YouTube อ่ะ
1: ใน YouTube นะแต่เราดูแล้วต้องดูกับพ่อนะอย่าไปดูคนเดียวนะ แต่บอกได้เลยว่าปลอดภัยจริงๆครับ
3: เอาละครับตอนนี้ท่านคณะกรรมการ

0: รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูผลการแข่งขันในรอบนี้นะครับเอาละครับสูสีกันมากเลยทีเดียวเริ่มจากทีม To Be The Best นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับทำเร็วและถูกต้องได้รับไปเลย400เหรียญนะฮะส่วนทีม Motor Angel นะครับทำไปได้2อุปกรณ์และถูกต้องแต่เสร็จช้ากว่ารับไปเลย300เหรียญ นะครับและตอนนี้นะครับผู้ที่นำก็คือทีม To Be The Best นะครับมีคะแนนรวมนะฮะ500เหรียญครับตามมาติดๆนะครับเพราะมีอยู่2ทีมนะครับมอเตอร์แรงเจอร์มาตามมาติดๆเลย400เหรียญครับ
1: คุณผู้ชมทางบ้านสามารถลองตั้งค่าการป้องกันในอุปกรณ์ไอทีตามตัวอย่างในรายการได้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้มีการรั่วไหลของเงินด้วยความไม่ตั้งใจรวมถึงการป้องกันการซื้อแอปหรือเกมที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมซึ่งอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมที่รุนแรงอารมณ์ร้อนและการใช้คำหยาบคายจากการเล่นเกมจะเห็นได้จากข่าวในปัจจุบันที่มีข่าวมากมายที่เกี่ยวกับการลอกเลียนแบบพฤติกรรมในเกมเช่นการพูดคำหยาบในเกมการดูนักแคสเกมที่ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมไปจนถึงขั้นเกิดการก่ออาชญากรรมเพราะในยุคสมัยนี้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายดังนั้นเสียสละเวลาสักนิดเพื่อประโยชน์ต่อท่านและบุตรหลานของท่านเองนะครับ
0: ผ่านไปแล้ว2ภารกิจเรามาถึงภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3นะครับสำหรับทันเกมทันเด็กไซเบอร์นะครับซึ่งภารกิจนี้นะฮะมีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยคิดครับเอาละครับคุณพ่อคุณแม่นะฮะเคยมีเวลาที่อยากให้ลูกเล่นเกมหรือดูเนื้อหาที่พัฒนาทักษะเด็กและไม่รู้ว่าจะให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าเราจะเลือกอะไรสักอย่างให้กับลูกอย่างคุณพ่อชัยฮะถ้าสมมุติว่าจะเลือกเกมสักเกมนึงให้กับน้องมอเตอร์เนี่ยเราจะเลือกจากอะไรฮะ
2: จริงๆก็ดูก่อนว่าเขาชอบแนวไหน
0: เพราะแต่ละคนชอบแนวไหน
2: มอเตอร์เขาแนวต่อสู้หน่อยนึง
0: เ
2: ฮ้ยเล่นแนวแบบว่าใช้ความไวของสมองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็แล้วแต่ให้เขาเลือกแหละเพราะว่าแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าไอ้เกมที่เขาเลือกมาเนี่ยมันโอเคไหม
0: ต้องมาผ่านการคัดกรองก่อน
2: ใช่ครับ
0: ครับผม
2: ไม่ใช่ว่าแบบเกมไหนก็ได้ที่อยากเล่นจะได้เล่นหมดทุกเกมอะไรเงี้ยเกมที่มันใช้ความไวไหวพริบใช้สมองสำหรับเหมาะสำหรับเด็กวัยประมาณนี
0: ้ไม่ต้องต่อเนื่องมากไม่ต้องเป็นซีรีส
2: ์ใช่ใช่ประมาณนั้น
0: ครับผมน้องมอเตอร์ชอบไหมเวลาพ่อเลือกเกมมาให้เราเล่น
3: ชอบครับ
0: หรือเราชอบเลือกเองไหมชอบเลือกเองไหม
3: ชอบเหมือนกันนะ
0: อะไรนะ
3: ชอบเหมือนกันครับ
0: แล้วเวลาเราเลือกเนี่ยเราชอบเลือกเกมอะไรครับ
3: ชอบเลือกเกมแนวต่อสู้ครับ
0: แนวต่อสู้แบบไหนใช้อะไรมีมีดดาบหรือว่ามีปืนหรือมีอะไรไหมต้องมีไหม
3: ไม่มีครับ
0: เอ้าแล้วต่อสู้ยังไงอะต่อยเหรอ
3: ครับ
0: แนวสู้ตัวอะไรอย่างงี้ไม่ชอบปืนใช่ไหมที่เขาดูเท่าที่คุณลูกพูดถูกไหมฮะ
2: ใช่ใช่ครับแล้วก็มีแนวแบบเกมแบบแอคชั่นแบบพวกวิ่งเก็บของเก็บวิ่งเก็บของอะไรอย่างเงี้ยก็จะแนวนั้น
0: ยังไม่มีแผนแนวฆ่าซอมบี
2: ้ถ้าอันนั้นไม่ผ่านด่าน
0: ไม่ผ่านด่านคุณพ่อก่อนเลยเอาละครับและนี่คือการเลือกแล้วยังคุณพ่อบีฮะเวลาเลือกเราใช้เกณฑ์อะไรเลือกเกมให้กับน้องเบสเล่นนะ
4: ส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกับคุณพ่อชัยก็คือน้องส่วนใหญ่จะชอบอะไรเกี่ยวกับตัวเลขก็จะเป็นพวกพัซเซิลหรืออะไรง่ายๆที่เป็นบล็อกอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นได้ทุกเกม
0: คือเราชอบให้หรือลูกชอบแบบนั้นอยู่แล้ว
4: เขาชอบอยู่แล้วก็เขาก็จะโหลดเองบ้างแล้วก็เล่นเองบ้างเราก็คอยดูว่าเขาเล่นอะไร
0: น้องเบสน้องเบสไม่ชอบเล่นเกมแบบต่อสู้เหรอ ชอบป่ะชอบแบบไหน
5: ไม่ค่อยชอบอะไรครับแต่ชอบแบบ
0: อะไรฮะ
5: ตัวเลขการรวมบล็อกตัวเลขตัวอักษรครับ
0: ครับบล็อกใช่ไหม
5: ครับ
0: บล็อกไหนต้องพูดสิ
5: บล็อก
0: พี่โทษที่พี่ออกสำเนียงพลาดไปนิดนึงบล็อกอย่างนี้ชอบแบบต่อภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ป่ะไอที่เป็นภาษาป่ะหรือว่าเรื่องคำนวณอย่างเดียวเลย
4: คำนวณตัวเลข
0: ใช่ไหมชอบแบบไหนครับคำนวณใช่ไหม
5: ครับ
0: เก่งมากคนละแบบเลยอันนี้แนวต่อสู้แต่คุณพ่อบอกว่าเฮ้ยสู้แต่ยังไม่มีอาวุธแต่อันนี้ชอบแบบคำนวณอันนี้จะเป็นคนละแบบนะฮะเอาละครับภารกิจในรอบนี้นะครับเราก็จะมีเกมมาแนะนำที่จะช่วยพัฒนาพื้นฐานเด็กนะครับให้ทันโลกดิจิทัลนะครับต่อไป

0: อาจจะไปเป็นยุคแฟนตัมก็ได้นะฮะซึ่งภาษาเขียนคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยหนีไม่พ้นเลยนะครับกับการใช้โค้ดเด็กยุคใหม่นี้เลยครับนอกจากเรียนเขียนกอไก่ขอไข่หรือ ABC แม้แต่ภาษาจีนพินอินในยุคนี้นะครับถ้าอยากจะให้เด็กไทยนะครับเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีไม่ใช่เป็นแค่ผู้ใช้หรือผู้เล่นเกมเท่านั้นนะฮะเราก็ต้องปูพื้นฐานสร้างความเคยชินกับโค้ดหรือโค้ดดิ้งนะฮะให้คุ้นเคยกันไปเลยและปัจจุบันนะครับเกมนะฮะที่เสริมทักษะเป็นรากฐานในการเขียนโค้ดดิ้งมีการสร้างรูปแบบเกมไว้หลากหลายเลยนะฮะเพื่อให้ได้ทั้งความสนุกและความรู้นอกจากนี้นะครับผู้ปกครองก็ควรจะรู้จักเล่นพอเป็นพอรู้เป็นประโยชน์นะฮะไม่เพียงแต่พ่อแม่จะดูเท่แล้วก็ยังสามารถแนะนำให้ลูกๆเล่นได้ด้วยนะครับเรามาเริ่มเกมภารกิจที่3ครับกับเกมที่มีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยคิดไปชมกันเลยครับ
1: เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโค้ดดิ้งที่มีชื่อว่า Flappy เราจะมีโจทย์ให้ทำตามทั้งหมด5ด่านคุณพ่อและลูกๆจะสลับกันเล่นคนละด่านโดยจะมีคนบอกโจทย์1คนและคนใส่โค้ดพร้อมเล่นให้ได้3แต้มเพื่อที่จะให้ผ่านด่านอีก1คนและคู่หูไซเบอร์จะต้องเปลี่ยนสลับให้อีกคนมาเล่นต่อจนครบคะแนนสำหรับเกมนี้คือทำครบทั้ง5ด่านภายในเวลา10นาทีจะได้ด่านละ100เหรียญทีมที่ทำได้ครบและเร็วกว่าจะได้โบนัสเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นผู้ชนะในเกมนี้จะสามารถสะสมเหรียญได้เพิ่มอีกถึง700เหรียญกันเลยทีเดียวครับเรามาช่วยลุ้นกันว่าทีมใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นผู้ชนะของเกมนี้กันนะครับ
0: และนี่คือกติกาการแข่งขันนะครับในรอบที่3นะครับแต่ผมบอกก่อนที่จะเล่นเกมนะฮะผมหวนเมื่อกี้หวนความรู้สึกไปนิดนึงว่าตอนที่สมัยเด็กๆเนี่ยตัวละครในเกมที่ผมชอบมากที่สุดนี่คือทามาโกจิทามาโกจิทันไหมครับพ่อใจ
2: ทันอยู่ฮะ
0: ทันอยู่ได้เล่นไหมฮะ
2: ได้เล่นนิดนึง
0: ได้เล่นนิดนึง
2: ตัวไดโนเสาร์อ่ะมีไข่อะไรนะเราก็เลี้ยงมันไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อย
0: ๆครับ
2: เดี๋ยวก็โตแล้วก็โอ้ดีใจ
0: โอ้ก็ใครเคียงกับทามาโกจินะฮะอ้าวแล้วน้องมอเตอร์น้องชอบตัวละครอะไรในเกมไหมครับ
3: มีครับ
0: มีเหรอครับเอ้าตัวอะไร
3: โกคูครับ
0: โกคูหน้าตาเป็นยังไงจ๊ะ
3: เป็นแบบมีชุดสีเหลืองอะ
0: ครับ
3: มันมีแบบนี
0: ้ไหนๆลองทำท่าสิอ่ะ1 2 3เฮ้ยสายไปชื่อพอเข้ากับเด็กได้ไหมฮะ อันนี้ก็ชอบแบบโอ้โหนะฮะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องไอ้ดราก้อนบอลป่ะ
2: น่าจะใช่นะ
0: น่าจะใช่นะแต่เขาเรียกดันถูกไหม
2: ใช่ป่ะ
0: ไอ้ที่ใส่แล้วมันมีตัวเหลืองๆมีชุดนะโอเค
3: ใช
0: ่
3: ฮะ
0: ใช่ด้วยนะครับโอ้ยมาฝั่งนี้ฮะคุณบ๊อบบี
4: ้
0: คุณบ๊อบของผมทำมาก็จีทันไหม
4: ทันครับ
0: ทันแล้วคุณพ่อได้เล่นไหมฮะ
4: ได้เล่น
0: โอ้ยุคนั้นผมบอกเลยติดงอมแงมวันๆไม่ทำอะไรไอ้พกไอ้เนี่ยติดๆมาแล้วเลี้ยงเอาออกใครเลี้ยงอะไรโตแล้วคุณพ่อเล่นนอกจากทำมาก็จีชอบตัวละครอะไรอีกไหมฮะ
4: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่เล่นในตัวไอ้ธรรมกอสนี่แหละครับ
0: ธรรมกอสเนี่ยนะฮะ
4: มันมีหลายเวอร์ชันช่วงนั้น
0: ครับผมน้องเบสน้องเบสชอบตัวละครตัวไหนครับในเกมชอบอะไรฮะ
5: ซอมบี้ฮะ
0: ไอ้ชาเมื่อกี้บอกชอบตัวเล็กแต่ตัวละครนี้ชอบซอมบี้ไอ้ตัวซอมบี้มันทำท่าทางไงทำไงไอ้นี่ผีกัดยากัดต่อเปล่าไม่รู้ถ้าสมัยผมแบบนี้มันจะไงนะเด็กก็ชอบแบบนี้แต่เขาเล่นไหมฮะในซอมบี้ซอมบี้นี่เป็นเกมเขาเล่นไหม
4: มันอยู่ในเกม Minecraft ก็เล่นนะครับ
0: เกมอะไรนะฮะ
5: Minecraft ครับ
0: Minecraft เหรอครับแหมเป็นผู้ชายซะด้วยถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้อง Minecraft น้องเบสแล้วเกมนี้มันสนุกตรงไหนอ่ะ
5: เห็นเขาเล่นก็อยากเล่นครับ
0: เหรอก็อยากเล่นตามติดไหม
5: ติดครับ
0: ติดเล่นตามจนติดเลยเอาล่ะวันนี้ล่ะเราจะต้องมาแข่งขันเรื่องเกมนี้นะฮะเอาล่ะทั้งสองครอบครัวแต่คราวนี้เกมนี้นะฮะผมจะให้เล่นทีละ1ทีมถ้าอย่างนั้นนะฮะเราเอาทีมที่นำก่อนนะฮะคือทีม To Be The Best นะฮะได้เล่นก่อนนะครับอ่ะพร้อมไหมล่ะนำอยู่นะต้องตั้งใจนะพร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
0: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาล่ะครับมาลูกก็ไปทำอย่างนี้นะฮะเปิดแล้วเปิดยาง
4: ถอยไปลูก
0: ถอยไปนะฮะครับ
4: กดปุ่มโฮมลูก
0: ปุ่มโฮมคุณพ่อบอกหน่อยมาแล้ว
4: เห็นอะไรบ้างอธิบายพ่อ
0: ตัวอะไรตัวอะไร
5: ตัวละครเป็นนกสีเหลือง
0: นกสีเหลือง
4: ครับแล้ว
0: ต่อไปต่อไป
4: ต่อไปเลยครับ
5: อุปสรรคเป็นท่ออ
0: ุปสรรคเป็นท่อเฮ้ย
1: วิธีการใส่โค้ด1เป็นส่วนสำคัญที่ต้องใส่เพราะเป็นตัวกำหนดว่าจะทำตรงตามโจทย์หรือไม่คู่หูไซเบอร์จะต้องนำโค้ดทั้ง5โค้ดสีม่วงจากกล่องเครื่องมือมาใส่ได้แก่กำหนดความเร็วปกติตั้งค่าฉากเป็นจุดจุดจุดตั้งค่าพื้นเป็นจุดจุดจุดกำหนดผู้เล่นเป็นจุดจุดจุดและกำหนดสิ่งกีดขวางเป็นจุดจุดจุดโดยทั้ง5โค้ดนี้จะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นรูปแบบอื่นเพื่อให้ตรงตามโจทย์ 2. ให้นำโค้ดสีฟ้ากระพือปีกถี่เป็นปกติมาใส่ใต้โค้ดหลักสีเขียวเมื่อคลิกเพื่อให้เมื่อคลิกลงที่เกมแล้วเจ้าตัวแฟลปปี้จะสามารถกระโดดได้ตามที่เราต้องการ 3. ให้นำคำสั่งสีฟ้าได้แต้มมาใส่ใต้โค้ดหลักสีเขียวเมื่อผ่านสิ่งกีดขวาง 4. ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำโค้ดสีฟ้าจบเกมมาใส่ใต้โค้ดสีเขียวเมื่อตกลงพื้นและเมื่อชนสิ่งกีดขวาง
5: และกราวด์เป็นบ้านเมืองวงเล็บกลางคืน
0: ซอมบี้ไม่มีไอ้เล็บเกมไปมึงหัวล้ออะไรแล้ว
4: อะไรครับ
0: ต่อไป
4: พื้นเป็นไง
5: พื้นปกติ
0: พื้นปกติ
4: ปกติสีอะไร
0: สีอะไร
5: สีเขียว
0: มาแล้วอันนี้เป็นเกมที่เรียกได้ว่าเหมือนการเขียนเกมนะฮะนะฮะเราต้องเรียนนะฮะไม่ใช่เล่นอย่างเดียวเราสามารถเพิ่มทักษะตรงนี้ให้กับเด็กยุคใหม่ได้ครับถูกไหมโอ้ต้องเล่นเกมอยู่นะฮะตอนนี
5: ้โถ
0: สู้สู้พ่อด้วย
5: โถพ่อที
0: ่ผ่านไปแล้ว1นาทีครึ่งนะฮะเรามีเวลาให้5นาทีครับได้ไหมได้ไหมรอบได้ไหม
4: ได้แล้ว
0: เฮ้ยได้แล้วเอาแล้วต่อไปมาเปลี่ยนปึ๊บไปลุกไปนะฮะไม่รู้ว่าจะมีซอมบี้หรือเปล่า
4: เป็นเหมือนยานอวกาศนะลูก
0: เหมือนยานอวกาศอันไหน
5: เหมือนยานอวกาศ
0: อันไหนปึ๊บเอาเน
4: ่ตัวฉากมันจะเป็นม่วงๆหน่อย
0: ฉากม่วง
5: ฉากม่วง
0: ได้ไหม
4: เป็นเหมือนแบบวิทยาศาสตร์ป่ะ
5: อ๋อแล้วนี่อะไรวิทยาศาสตร
4: ์
0: ได้ไหมได้แล้วไง
4: พื้นด้วย
5: เป็นอะไรครับ
4: ก็ม่วงๆเหมือนกันนะล
0: ู
4: ก
0: ม่วง
5: ๆแนว
0: อะไรต่อครับอะไรต่อครับ
4: อุปสรรคเป็นท่อมีสีม่วงๆเหมือนกันลูก
0: เอาท่อม่วง
5: ใช่สกายไฟไหม
4: เออ
0: เฮ้ยเชียบขาด
4: สายไฟ
0: แอคเลยแอคเลย
4: มาเล่นเลยลูก
0: ตอนนี้ครึ่งทางแล้วฮะ2นาที50วินาทีครับ
4: เล่นเลยเร็วเล่นเลย
0: เล่นเลยแกเขียนโค้ดได้แล้วนะฮะเฮ้ย
4: เอาใหม่
0: 0-0ต่อไปเอาใหม่
4: ได้3
0: เล่นได้เด้งแหมอุปสรรคคือ
5: 1
0: ฮะไม่มีซอมบี้อ่ะจะเป็นอุปสรรคของเขานะฮะเอาละครับตอนนี้3นาทีแล้วนะฮะ
4: แยกกระพือปีกหน่อยมั้ยลูก
5: 1ไม่ต้อง
4: ไปเร็ว
0: มันคือการเขียนเกมกันนั่นเองฮะตอนนี้ไป
5: 1
4: แยกกระ
0: พือปีกจะ4นาทีแล้วฮะ
4: แยกกระพือปีกเวท
0: อุปสรรคอะไรฮะย
4: ัง
0: เล
4: ่
0: นเกมอยู่นะอาจจะไม่ถนัดเกมนี
4: ้ได้
0: ไหมเอาใหม่ไม่ต้องกลัวเล่นไปเหลืออีก1นาทีครับ
5: 2
0: เชียบเขาสนุกกับเกมนี้ใช่ไหมได้ไหม
5: ย
0: ัง ใกล้เวลาแล้วฮะ
4: เ
0: อาละครับ10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5ทันไหมนะ 4 3 2

0: อธิบายครับอธิบายครับอธิบายครับอธิบายเลย
1: อุปสรรค
0: หมดเวลาครับ
2: ไม่เป็นไรโอเค
0: ขอเสียงปรบมือด้วยนะผมบอกเลยนะฮะ
3: เชิญเข้าในเลยฮะเข้าที่เลยครับคือต้องบอกเลยนะฮะ to be the best เนี่ยทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะฮะเมื่อกี้ผมขอโทษที่ไปแกล้งน้องก็อยากให้รู้ว่าได้ใบต่อนะฮะแต่พอดีหมดเวลาไปแล้วนะครับ5นาทีเรามาสรุปคะแนนกันครับทีม to be the best นะครับผ่านไป2ด่านครับได้ไปทั้งหมด200เหรียญครับเราค่อยรวมคะแนนกันนะครับมาถึงทีมที่2นะครับมอเตอร์แรงเจอร์นะครับคุณพ่อชัยแล้วก็น้องมอเตอร์สู้ไหมน้องมอเตอร
1: ์สู้ครับ
0: ดีมากถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มครับ
3: เริ่มจากคุณลูกก่อนนะฮะจับโทรศัพท์มากดล็อกนะฮะโฮมเพดีมากปึ๊บ
1: เป็น
3: อะไรครับบอกเลย
1: พ่อเป็นสีเขียว
2: พ่อเป็นสีเขียว
1: ท้องฟ้ามืด
0: ท้องฟ้ามืดด้วยเหรอไม่ถามดู
1: ตาเป็น
0: เป็นอะไรครับ
1: ส
0: ี
1: เหลืองตัวสีเหลือง
3: ตัวสีเหลือง
2: ตาเป็นสีเหลือง
3: อืม
2: โอเคเป็นนกหรือเปล่าครับลูก
1: เป็นนกครับ
2: เป็นนกนะโอเค
3: นี่แน่
2: พื้นดินเป็นสีอะไรครับ
1: พื้นดินเป็นสีเขียวครับ
3: สีเขียวเกมมาแล้วนะฮะตอนนี้คุณพ่อต้องเล่นเกมนะฮะผ่านด่านนะฮะไอ้จิ๊บเฮ้ยเซียนนี่ว่ะเฮ้ยเก่งว่ะไปเลยเร็วๆตอนนี้นะนาที18นะฮะ
2: พื้นมันเป็นแบบวิทยาศาสตร์นะครับสีชมพู
3: เยี่ยมครับ
2: แล้วก็ผู้เล่นเป็นยานอวกาศนะครับ
0: ยานอวกาศอะไรต่อ
2: สิ่งกีดขวางท่อเป็นวิทยาศาสตร์ครับลูกแล้วก็พื้นดินเป็นวิทยาศาสตร์ครับ
0: เฮ้ยคล่องว่ะ
2: โอเค
0: เอาแล้วเล่นเลยเฮ้ยชิดเฮ้ยเก่งว่ะเฮ้ย
2: โอเค
0: เฮ้ยเก่งว่ะไปเร็ว
2: ไม่ต้องครับ
0: ไม่เป็นไรไปเลยต่อไปนะครับลูก
2: รูปที่เห็นเป็นไงครับ
1: เป็นมีปลาครับ
0: ปลาแล้ว
2: เป็นปลาเป็นทะเลนะครับ
1: เป็นทะเลครับแล้วมีส
2: ิ่
1: งกีดขวางเป็นต้นไม้ผู้เล่นเป็นปลาครับ
2: ผู้เล่นเป็นปลา
1: แล้วพื้นก็เป็นสีม่วงครับ
3: ครับ
1: สีม่วงบวกสีเทา
3: ครับ
1: เอ้ย
0: สีอะไรลูก
1: บวกสีดำ
2: เป็นใต้น้ำนะเป็นใต้น้ำด้วยครับ
1: ใช่ครับ
0: และคุณพ่อเล่นเกมนะผมบอกเลยคุณพ่อไม่ใช่คนธรรมดาผมบอกเลยเอามาดันที่สีเนี่ยเอาเวลาไป2นาที
2: พื้นหลังเป็นถ้ำ
0: นาทีครับ
2: เป็นถ้ำสีมืดๆครับเป็นถ้ำครับ
3: ถ้ำ
2: ผู้เล่นเป็นนกครับ
3: ผู้เล่นเป็นนก
2: มีไหมครับ
1: เป็นนก
0: คุณพ่อดูดีๆฮะอาจจะเป็นกระต่ายก็ได
1: ้นกหรอ
2: นกสีเขียว
0: แน่ใจว่าเป็นนกนะฮะ
1: นกสีอะไรนะ
2: นกสีเขียวลูก
0: สีเขียวลูก
1: นกสีเขียว
2: เป็นค้างคาวนะน่าจะเป็นค้างคาวลูก
0: ไม่ใช่นกแล้วครับ
2: ค
0: ุณพ่อมองเป็นค้างนกเป็นจริงๆแล้วค้างคาว
2: สิ่งกีดขวางก็เป็นอยู่แบบในถ้ำ
3: เ
2: ป็นถ้ำสิ่งกีดขวางเป็นถ้ำแล้วก็พื้นก็เป็นพื้นของถ้ำครับ
0: เอาละ
2: พื้นเป็นถ้ำโอเค
0: มาแล้วเฮ้ยเกมใหม่แล้วเฮ้ยนี่คู่นี้ไม่ธรรมดาผมเชื่อเลยว่าเล่นเกมมาทั้งวันอะเฮ้ยยังได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ได้แล้วฮะต่อไปฮะ
2: เร็ว
0: ต่อตอนนี้3เหลืออีก1นาทีฮะทำให้เลยให้ได้เยอะที่สุดครับ
1: เป็นอวกาศครับ
0: เป็นอวกาศ
2: จากเป็นอวกาศ
0: นี่คือการเขียนเกมนะ
2: อวกาศ
1: เป็น
0: อะไร
2: ซานต้าหรือเปล่าครับลูก
1: ซานต้าใช่ครับเราก็มี
2: ผู้เล่นเป็น
1: มี
0: อะไรอ่ะอย่ามองผิดนะเมื่อกี้พ่อมองผิดไปแล้วนะมองข้างขาว
2: ผู้เล่นเป็นซานต้าหรือเปล่าครับผู้เล่นเป็นซานต้าสิ่งกีดขวาง
0: อะไรอ่ะ

0: อันนี้คือกระป๋องเหรอ
1: สิ่งกีดขวางเป็นอะไรเอ่ย
2: กระป๋อง
0: อย่าให้ดู
1: อย่าให้ดูอย่าให้ดูสิ่งกีดขวาง
2: สิ่งกีดขวางเป็นอะไร
3: เป็นหินเอ้ยอะไร
2: อะไรเนี่ย
3: ที่มัน
2: ที่ไหนคืออันไหนชี้สิป่องเหรอเขาเรียกป่องปะ
1: เป็นป่องนะป่องไฟนะพื้นเป็นอะไรครับ
3: พื้นเป็นหลังคาครับ
1: เป็นหลังคาไม่มีมีเป็นลาวาหรือเปล่าหรือเป็นเซนต้าครับเป็นเซนต้าเพราะเมื่อกี้เป็นเซนต้า
2: เป็นอะไรฮะ
3: เป็นแบบ
2: สิบวิครับ
3: เป็นแบบ
2: หมดเวลาครับเอาละครับขอสิบปรบมือด้วยครับโอ้โหพี่เขาอาจจะเล่นเกมเยอะน่าจะเล่นคุณพ่อเขาน่าจะเล่นเกมแต่คุณพ่อบีอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเกมนะฮะเอาละครับจะเดินอยู่ข้างในเลยครับเก่งมากๆลูกระหว่างโอ้โหคุณพ่อชัยและน้องมอเตอร์นะฮะทีมมอเตอร์แรงเจอร์นะครับเรามารวมคะแนนกันนะครับมอเตอร์แรงเจอร์นะครับทำไปได้ทั้งหมด4ด่านครับได้ไปเลย400เหรียญครับตอนนี้นะเรามารวบรวมคะแนนกันแล้วนะฮะก่อนจะประกาศผลสรุปคะแนนกันนะครับผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีม 2B The Base แล้วก็ทีม Motor Ranger มาทางนี้เลยครับเอาล่ะครับพ่อ B แล้วก็น้องเบสฝั่งนี้พ่อชัยกับน้องมอเตอร์มาอยู่ใกล้ๆพี่อยู่ใกล้พี่เหมือนประกาศรางวัลนางงามเลยนะฮะจับมือไว้ก่อนนะครับผมเอาล่ะครับเรามาสรุปคะแนนกันครับเราจะได้รู้นะครับว่าใครเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคกันเริ่มจากทีมคู่หูไซเบอร์ทีม 2B The Base นะครับทำคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป700เหรียญครับส่วนทีมมอเตอร์แรงเจอร์นะครับทำคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไปชนะนะครับทีมชนะก็คือทีมมอเตอร์แรนเจอร์
1: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณนะ
2: ไม่เป็นไรดีใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชนะนะครับมอเตอร์แรนเจอร์นะครับยินดีด้วยรับโล่เกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทและเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับเชิญครับนี่นะฮะนี่ของเราเอ้ยนี่ทุนการศึกษาลูกคุณพ่อเก็บไว้นะฮะแล้วก็เกียรติบัตรด้วยอ่ะอันนี้พวกถ้วยพวกเกียรติบัตรเก็บไว้นะลูกเงินเก็บไว้ที่คุณพ่อนะลูกอ่ะขอเสียงปรบมือเอาละครับส่วนทีม 2B The Base นะครับไม่ต้องเสียใจนะครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับขอบคุณครับปรบมือโอ้ต้องขอบคุณทั้งสองครอบครัวมากนะครับ
1: พี่หอยด้วยครับ
2: นะครับวันนี้เป็นไงความรู้สึกว่าได้มาเล่นเกมกับลูกเป็นไงบ้างครับ
1: สนุกดีครับรู้สึกว่าก็ได้มุมมองใหม่ๆของการที่เราจะใช้เครื่องมือใช้เทคโนโลยีเด็กอะสมัยนี้มันไวกว่าเราอีก
2: ครับ
1: เพราะว่าเราแบบเหมือนกับว่าเราก็อาจจะทำนู่นทำนี่หลายอย่างเด็กเขาเกิดมาเจออุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีเยอะ
2: ครับ
1: เขาสัมผัสเขาแบบเรียนรู้ไวกว่าเราเยอะเลย
2: ครับผม
1: ผมรู้สึกว่าเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่มีหน้าที่จะต้องดูแลเขาเรื่องการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยเรามันกลายเป็นผลเสียในแง่ร้ายกับเขาก็ได
2: ้นะครับสนุกไหมลูกน้องมอเตอร
3: ์สนุกมากมากเลยครับ
2: หรอและได้อะไรกลับบ้านมั้งไหมลูก
3: ก็ได้รางวัลคร
2: ับแล้วส่วนนั้นเราได้ไหม 5,000
3: ได้ไหมครับ
2: ได้ด้วยมั้ยจริงเหรอได้เดี๋ยวไปบอกพ่อนะเอาละครับน่ารักมากแล้วส่วนพ่อพีฮะวันนี้มาเป็นไงบ้างความรู้สึก
5: สนุกมากครับลูกจริงๆก็สนุกครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางรายการแล้วก็คุณขอบคุณพี่หอยมาก
2: ครับ
5: เพราะว่ารายการแบบนี้ผมว่ามีประโยชน์เยอะครับ
2: ครับ
5: นะฮะขอบคุณมากครับ
2: แล้วน้องเบสครับสนุกไหมฮะ
3: สนุกครับ
2: สนุกครับโอ้ดีไหม
3: พ่อมาให้สนุกครับ
2: พ่อมาให้สนุกด้วยนะครับที่แล้วเราสนุกไหม
3: สนุกครับ
2: สนุกนะกลับไปนะเล่นอะไรก็อยู่กับพ่อนะพ่อเยอะๆนะ
3: คร
2: ับครับผมเอาละครับเราได้ดูรายการนี้ไปนะฮะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วนะครับการปล่อยให้เด็กนะครับเล่นเกมไม่ใช่เป็นเวลาพักผ่อนหรือว่าเป็นเวลาส่วนตัวของผู้ปกครองอีกต่อไปแล้วนะครับต่อจากนี้ไปการใช้เวลากับลูกหลานโดยเฉพาะเวลาที่เด็กนั้นเล่นเกมหรือว่าชมวิดีโอเราต้องคอยจับ

ตาดูนะครับอาจจะเว้นว่างห่างสักนิดหรือไปร่วมเล่นด้วยยิ่งเราได้เล่นดีนะฮะหรือจะตีเนียนนะฮะเข้าไปแบบเอ้ยลูกทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะดีดังนั้นรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นี้ไม่ใช่แค่ทำให้ผู้ปกครองนะ

สัปดาห์นี้แน่นอนนะครับแล้วมาสนุกกันทั้งครอบครัวนะครับพร้อมสร้างความเข้าใจในการเติบโตไปกับลูกๆหลานๆในยุคดิจิทัลกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับเรื่องราวสัปดาห์นี้เข้มข้นมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณแม่มือใหม่ทั้งสองคนน้องหมวยและก็น้องก้อยนั้นนะครับตอนนี้เข้าสู่ระยะใกล้คลอดเข้าไปทุกทีแล้วนะครับหลังจากที่ไปตรวจครรภ์ครั้งสุดท้ายมาครับ

0: ดีครับ
1: หมอดีค่ะ
0: สวัสดีครับสบายดีนะคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ช่วงนี้ท้องแข็งบ่อยค่ะแล้วก็เหมือนลูกดิ้นน้อยลง
0: เป็นไปได้เพราะว่าเธอใกล้กำหนดคลอดแล้วนะคะปกติเนี่ยลูกเนี่ยจะต้องดิ้นน้อยลงเพราะพื้นที่สำหรับที่จะให้เด็กหมุนไปหมุนมาในมดลูกคุณในช่องท้องคุณเนี่ยมันน้อยลงแล้วเพราะลูกคุณตัวใหญ่แล้วและอย่างนึงหัวเด็กเนี่ยเริ่มลงเข้าไปในอุ้งเชิงกรานแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการที่เด็กจะขยับตัวหรือหมุนตัวได้เหมือนเก่าเนี่ยมันจะน้อยลงวันนี้อันนี้เป็นธรรมดาปกติเนี่ยอายุครรภ์เนี่ยถ้าใกล้40สัปดาห์เนี่ยจะจวนถึงกำหนดคลอดแล้วคราวนี้อาการที่จะบอกว่าคุณกำลังจะคลอดเนี่ยนะ1ท้องที่แข็งเนี่ยจะต้องแข็งเป็นจังหวะแล้วก็แข็งแรงขึ้นทีขึ้น

0: าะ
1: เป็นพักๆมีหรือยัง
0: มีค่ะ
1: ถี่ไหมทุกกี่นาที
0: ก็เริ่มถี่ขึ้นกว่าที่แล้ว
1: เริ่มถี่ขึ้นเนาะตอนนี้ก็คือมันเริ่มมีท้องแข็งจากที่หมอไปติดเครื่องดูนะคะทุกๆ1 2 3 4 5ประมาณ5นาทีก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะปกติถ้าจะคลอดเนี่ยท้องมันต้องแข็งถึงประมาณ 2-3 นาทีเลยอันนี้ประมาณ5นาทีนะคะ
2: แต่ถ้าท้องแข็งนอนพักแล้วหายไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ็บท้องจะคลอดและที่สำคัญคือถ้ามีมูกเลือดหรือมีน้ำเดินเหมือนปัสสาวะราดออกมาทางช่องคลอดเงี้ยอย่างเงี้ยต้องมาเลยแล้วก็ตอนนี้ต้องเตรียมกระเป๋าจัดกระเป๋าเตรียมไว้เลยเพราะว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเจ็บท้องคลอดเนี่ยได้ทุกเมื่ออยู่แล้วเพราะว่าครรภ์ครบกำหนดแล้ว
1: ก็หมอคิดว่าอีกน่าจะอีกสักวันสองวันน่าจะคลอดนะคือตอนนี้ใกล้คลอดละเริ่มเข้าสู่ระยะการคลอดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นท้องแรกเนี่ยจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงในช่วงแรกๆนะคะปกติจะคลอดได้เนี่ยปากมดลูกมันต้องเปิด10เซนอันนี้ของคนไข้ยังเปิดแค่ประมาณ1เซนแล้วก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะหมอให้ทางเลือก2ทางอันแรกก็คือถ้าบ้านอยู่ใกล้มีคนมารับมาส่งตลอดเวลานะคะก็กลับไปนอนพักที่บ้านถ้าเกิดว่ามันเจ็บถี่มากขึ้นหรือว่ามีน้ำเดินก็ให้มาโรงพยาบาลอันที่สองก็คือว่าถ้าไม่สบายใจก็นอนสังเกตอาการที่โรงพยาบาลเลยแต่ว่าหมอจะยังไม่ทำการเร่งคลอดหรืออะไรก็คือปล่อยธรรมชาติให้เจ็บธรรมชาติถ้าเจ็บมากขึ้นหมอก็จะตรวจภายในซ้ำแต่ถ้ามันยังไม่เจ็บก็นอนพักไปก่อนคุณวิภานีคิดว่าจะยังไงดีคะ
0: กลับไปรอดูอาการที่บ้านก่อนถ้ามีอาการมากขึ้นก็อยากจะมา
1: ได้ค่ะก็อย่างที่บอกกลับไปนะคะถ้าน้ำเดินก็คือน้ำไหลออกมาเป็นน้ำใสๆไหลจากช่องคลอดออกมาเหมือนปัสสาวะราดคือกลั้นไม่ได้ให้รีบมาโรงพยาบาลเลยนะคะอันดับที่สองคือถ้าเกิดมีการเจ็บท้องตึงเป็นพักๆนะคะทุกๆ3นาทีคือให้คุณวิภาณีดูนาฬิกาแต่ละครั้งว่าท้องมันตึงทุก3นาทีไหมถ้าอย่างนั้นก็ให้มาโรงพยาบาลหรือถ้ามันมีเลือดออกจากช่องคลอดเยอะเหมือนเป็นประจำเดือนก็ให้มาโรงพยาบาล

0: ยืดหยุ่นของหัวนมก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆเรียกว่าพอใช้ได้นะคะข้างลานนมก็นุ่มดีนั้นการให้นมข้างนี้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะน้องนะสำหรับข้างซ้ายถ้าหัวนมยื่นออกมาอีกนิดนึงแล้วลูกหลุดปุ๊บนะคะพี่ก็ดูแล้วก็โอเคพอไหว
1: ขอบคุณค่ะ
2: ตอนนี้ใกล้ที่จะคลอดเข้ามาทุกทีแล้วความรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ตื่นเต้นค่ะคำตอบเดียวเลยคือตื่นเต้นแล้วก็ถามว่ากลัวด้วยไหมก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่น่าจะกลัวอยู่เพราะต้องเข้าไปอยู่ในห้องคลอดคนเดียว
2: เกิดความกังวลอะไรเกิดขึ้นไหมเอ่ย
1: ไม่ค่ะตอนนี้ไม่มีความกังวลอะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้อยู่แค่ขออย่างเดียวอยากเห็นหน้าลูกไวๆ
3: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
1: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเจ็บเยอะด้วย
3: จะใกล้คลอดแล้วคุณแม่มีความรู้สึกยังไงอยู่บ้านนอกจากความกังวลละ
1: ก็ตื่นเต้นอยากเห็นหน้าลูก
3: สำหรับการเตรียมของสำหรับที่น้องกำลังจะคลอดออกมาในอีก7วันข้างหน้าหรืออาจจะน้อยกว่านั้นมีการเตรียมอะไรไว้บ้างคะ
1: ก็จะมีเตรียมเสื้อผ้าเด็ก 2-3 ชุดที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็จะมีผ้าอ้อมแล้วก็จะมีพวกสำลีพวกอะไรเงี้ยจะเตรียมไว้นิดหน่อยแล้วก็จะเกี่ยวกับเอกสารการแจ้งเกิดพวกสำเนาทะเบียนบ้านอะไรอย่างนี้ก็จะเตรียมไว้หมดแล้วตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กอ่อนแรกๆไว้

0: ขอย้ำเลยนะคะว่าช่วงเวลานี้นะคะคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะคลอดลูกได้ทุกเมื่อค่ะหมอรุตเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะรวมถึงเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะของคุณแม่แล้วก็คุณลูกจำเป็นมากๆเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับและถ้าเตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับก็ควรที่จะวางกระเป๋าไว้ใกล้ๆมือเลยนะครับเพราะว่าเผื่อเจ็บท้องน้ำเดินเมื่อไหร่นะครับก็จะได้ไปได้ทันทีโดยไม่ฉุกละหุกครับ

0: จ็บท้องคลอด
1: ก็ทานยา
2: บ้างท้องเกร็งท้องเกร็งกับท้องแข็งร่วมกับปวดท้องน้อยนิดก็เลยลองจับเวลาดูว่ามันแข็งถี่ขนาดไหน
0: ค่ะ
2: ก็ถี่ประมาณแข็งทุกๆ2นาทีตามที่หมอเขาเคยบอกไว
0: ้ค่ะพอสังเกตว่าอาการเหมือนกับที่คุณหมอบอกเลยว่าน่าจะเป็นอาการของคนที่ใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยทำยังไงต่อคะ
2: ก็ช่วงนั้นยังไม่มีคนกลับไปห้องก็นั่งจับเวลาได้ประมาณชั่วโมงกว่า
0: ค่ะ
2: ก็เริ่มโทรหาพี่ก็บอกมันเริ่มปวดถี่ขึ้นแล้ว
0: ค่ะ
2: พี่เขาก็เลยรีบกลับไปบ้านแล้วก็รับมาส่งโรงพยาบา
0: ลและณตอนนี้มาถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยค่ะความตั้งใจที่จะคลอดน้องเนี่ยค่ะยังเป็นวิธีการคลอดโดยธรรมชาติอยู่หรือเปล่าคะ
2: ยังเป็นวิธีคลอดเองอยู
0: ่
2: อยากคลอดเอง
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
2: มันคลอดเองมันเหมือนว่ามันจะหายเร็วกว่าการผ่าว่าเหมือนเราได้ร่วมกับเหมือนแบบเรามีอะไรร่วมทำคลอดเองอะไรอย่างนี้ไม่ได้ผ่าออก
0: แล้วตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอาการตอนนี้มันเป็นยังไงมันเจ็บกว่าเดิมไหมหรือว่ายัง
2: ก็เริ่มเจ็บกว่าเดิมมีอาการปวดมากขึ้น
0: ค่ะตอนนี้คุณพยาบาลบอกหรือยังคะว่าปากมดลูกเราเปิดกี่เซนแล้ว
2: 3เซนประมาณ3เซน
0: แล้วเขาประมาณการให้เรานี่คะว่าน่าจะคลอดได้สักกี่โมงอย่างเงี้ยคะ

0: ไม่มันเวลากำหนดไม่ได้เพราะว่าเราเป็นท้องแรกอาจจะใช้เวลานานหน่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ท้องแรกก็น่าจะประมาณเกือบเช้าที่หมอมาตรวจก็ได้แจ้งไว้ประมาณนี
1: ้ค่ะ
2: ไม่กังวลแต่แบบมันเจ็บอ่ะพี่มันแบบมันปวดแล้วมันแบบเหมือนคนแบบคนไม่เคยปวดอ่ะเราเหมือนแบบปวดหนักกว่าปวดท้องเมนอีกอ่ะ
3: ปวดมากแค่ไหนกัน
2: มันจะถี่เคลื่อนเป็นระยะอ่ะจะถี่จนแบบบางทีหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
3: ตอนนี้เราคิดว่าเราจะสามารถคลอดน้องเองได้หรือเปล่า
2: ตอนนี้เหรอมดลูกเปิด3เซนแล้วอ่ะยังไงก็ต้องดูอีกทีอ่ะเราก็ต้องดูคุณหมอด้วยว่าลูกจะตัวเล็กตัวใหญ่แต่หมอบอกว่าไม่น่าจะเกินความสามารถเพราะว่ามดลูกเปิดแล้วน่าจะได้คลอดเองมากกว่า
3: แล้วสู้ไหมสู้แค่ไหน
2: ตอนนี้เหรอขอ50ก่อนละกันโอ้ไม่ไหวปวดมากเลย
4: ค่ะทีนี้นะคะคุณแม่ก้อยแล้วก็คุณแม่หมวยเนี่ยมีความตั้งใจอย่างมากนะคะที่จะคลอดเองค่ะแต่ว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งไม่สามารถที่จะคลอดเองได้จำเป็นต้องผ่าคลอดเกิดอะไรขึ้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องผ่าคลอด
1: ก็มีตอนหมอตรวจรอบสุดท้ายก็คือตอนลูกเปิด5เซนแล้ว
0: ตอนนั้นกี่โมงกี่ทุ่ม
1: ประมาณตีหนึ่งครึ่งได้
0: ค่ะ
1: ก็พอดีพอเปิด5เซนแต่ว่าน้ำค่ำมันยังไม่ไหลหมอเขาก็เลยเจาะน้ำค่ำให้พอเจาะน้ำค่ำแล้วก็หมอก็แจ้งว่ามันเด็กไทยอะไรนะขี้เถาถ่ายขี้เถาออกมาในท้องถ้าคลอดเองก็จะทำให้เด็กสำลักน้ำค่ำได้ไม่ต้องผ่า
2: จริงๆขี้เถาเนี่ยก็คืออุจจาระหรืออึของเด็กนั่นเองนะครับการตรวจพบว่าเด็กถ่ายอุจจาระหรือมีขี้เถาออกมาในระหว่างที่กำลังจะคลอดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งภาวะปกติแล้วก็เป็นไปได้ทั้งภาวะที่ผิดปกตินะครับเด็กที่ใกล้ครบกำหนดเนี่ยเหมือนกับร่างกายเขาก็พร้อมจะทำงานทุกอวัยวะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลำไส้เขาก็มีการทำงานตามปกติก็เริ่มมีการขับถ่ายอุจจาระออกมาแต่ในขณะเดียวกันภาวะผิดปกติบางอย่างเช่นเด็กที่ขาดออกซิเจนทันทีเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยทำงานเยอะกว่าปกติเด็กก็จะมีการถ่ายอุจจาระณขณะที่กำลังขาดออกซิเจนนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจพบว่าคนไข้ที่กำลังเจ็บท้องคลอดแล้วมีเด็กมีถ่ายมีขี้เถาออกมาเนี่ยเราต้องเช็คว่าเด็กอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนหรือไม่ถ้าเราตรวจพบว่าเด็กไม่ได้มีภาวะขาดออกซิเจนก็ยังสามารถดำเนินการคลอดต่อไปได้นะครับแต่ถ้าตรวจพบว่ามีลักษณะบางอย่างที่บ่งชี้ว่าเด็กกำลังขาดออกซิเจนการคลอดต้องทำแบบฉุกเฉินคือถ้าปากมดลูกยังเปิดไม่หมดอาจจะต้องทำผ่าตัดคลอดทันทีนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่คุณแม่หลายๆท่านที่วางแผนจะคลอดเองแต่ปากมดลูกอาจจะเปิดไปสัก 4-5 เซนเราตรวจพบว่ามีขี้เถาออกมาแล้วคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินเพราะว่าเด็กถ่ายขี้เถานะครับอันนั้นเป็นผลมาจากที่เราตรวจพบว่าเด็กขาดออกซิเจนครับ

0: พราะตรงนั้นคุณหมอบอกว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นควรจะต้องผ่าคลอดเนี่ยตอนนั้นตัดสินใจเลยไหมคะว่า
1: ตัดสินใจเลยค่ะว่าต้องผ่า
0: ค่ะก็ของก้อยนี่ก็คือก็ใช้วิธีการผ่าค่ะผ่าคลอดเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกในห้องคลอดได้ไหมมันเป็นยังไงคะ
1: ก็ทีแรกช่วงแรกเลยที่เข้าไปก็มันจะมีอาการปวดครรภ์อยู่ด้วยถ้าปวดครรภ์ทีแรกแล้วก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดมันก็มีอาการแบบเหมือนแบบไม่ไหวแล้วกว่าจะบอกกลับจะมีอาการปวดเยอะเลย
0: คือเราปวดหน่วงอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: เราคือเราปวดที่จะคลอดอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องไปเข้าห้องผ่าตัด
0: ค่ะจำความรู้สึกแรกที่แบบเห็นหน้าลูกได้ไหมในห้องคลอด
1: ตอนมันยังมึนๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นแบบจางๆ
0: อ๋อเหรอ
1: เห็นจางจาง
0: ค่ะ
1: แต่แล้วพยาบาลก็ให้หอมแก้มลูกโอ้ยตึ๊ดกันพยาบาลพอออกมาก็จะให้ดูหน้าลูกแล้วก็ให้หอมแก้
0: มแสดงว่ามาเห็นหน้าชัดตอนในห้องนี้ใช่ไหมคะ เป็นไงหน้าเหมือนใครเอ่ย
1: หน้าเหมือนพ่อ
0: จำเนาถูกต้อง
1: จำเนาถูกต้อง

ส่วนกรณีของน้องหมวยนะคะหมอรุตจะแตกต่างจากของคุณแม่ก้อยค่ะเพราะว่าน้องหมวยนั้นนะคะเจ็บท้องคลอดเดินทางไปที่โรงพยาบาลใช้เวลาเพียงแค่ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถที่จะคลอดเองได้อย่างปลอดภัยค่ะ

0: ินดีด้วยนะครับกับคุณแม่มือใหม่ทั้งคู่ครับ
1: น้องๆ น่ารักทั้งคู่ค่ะ
0: น้องกันและก็น้องกีตาร์นั่นเองนะครับลูกๆของทั้งคู่ก็คลอดออกมาปลอดภัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งคู่เลยนะครับ
1: ค่ะถึงแม้ว่าคุณแม่ก้อยนะคะที่ตั้งใจว่าจะคลอดเองแต่ว่าเนื่องจากสภาวะบางอย่างทำให้คุณหมอต้องตัดสินใจที่จะผ่าคลอดแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะก็แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
0: ครับผมน้องก้อยนะครับที่ต้องผ่าคลอดนะครับแน่นอนว่าแผลผ่าตัดหรือว่าการฟื้นฟูหลังการคลอดนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าการคลอดเองตามธรรมชาติของน้องหมวยแน่นอนครับ
2: ผ่าตัดคลอดไปเมื่อตี2นะคะ2นาฬิกาของวันนี้นะแล้วเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ปวดแผลอะไรไหมปวดเนาะเปิดแผลหน้าท้องดูนิดนึงนะคะก็ตอนนี้ก็คือจะดูระดับมดลูกนะคะว่าระดับมดลูกอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็หดตัวดีหรือเปล่านะคะน้ำข้าวปลาก็ยังสีแดงทีนี้เนี่ยจะต้องดูเรื่องน้ำนมด้วยน้ำนมพอไหลบ้างหรือยังนะคะ
3: มีที่กระตุ้นข้างนี้ออก
2: มีออกบ้างเนาะค่ะ
3: ข้างนี้ยัง
2: ค่ะเดี๋ยวหมอจะต้องดูลักษณะหัวนมด้วยค่ะว่ามีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าเนาะ
3: ขออนุญาตนะคะ
2: แต่น่าจะพอดูดได้ถ้าลูกดูดเนาะแต่น้ำนมยังไม่มาแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าถ้าให้ลูกดูดบ่อยๆน้ำนมก็จะเริ่มมาค่ะแล้วก็จะเป็นไปตามปกติของคนหลังคลอดค่ะว่า 1-2 วันแรกยังไม่ค่อยมีน้ำนมเท่าไหร่นะคะแล้วก็วันนี้หลังผ่าตัดวันแรกอะค่ะหมอจะให้เริ่มจิบน้ำได้นะคะแล้วก็ตอนเย็นค่อยเริ่มกินเป็นน้ำข้าวแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเริ่มกินเป็นข้าวต้มนะคะจะค่อยๆสเต็ปเพิ่มขึ้นทีละนิดนะคะเพราะว่าท้องจะได้ไม่อืดนะคะแล้วก็หลังผ่าตัดวันแรกคุณแม่จะต้องพยายามพลิกตะแคงตัวซ้ายขวาหรือว่าลุกนั่งนะคะหรือว่าเอาขาห้อยข้างเตียงนะคะแต่ถ้ายังเดินไม่ไหวไม่เป็นไรแต่ว่าต้องพยายามกระตุ้นให้ตัวเองลุกบ้างนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหลังผ่าตัดท้องจะอืดแล้วก็จะมีปัญหาหลังการคลอดได้นะคะ
4: แล้วอาการเจ็บแผลล่ะตอนนี้เป็นยังไง
5: ก็ยังเจ็บมีอาการเจ็บอยู
4: ่ตอนนี้คือถ้าให้ขยับตัวอะไรอย่างนี้
5: มันขยับแต่มันยังเจ็บแต่พยาบาลเขาบอกว่าให้คอยพยายามขยับตัว
4: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดผังผืดขึ้นที่แผลใช่ไหม
5: แล้วก็จะเกิดท้องอืด
4: เกิดท้องอืดด้วยต่อจากนี้ก็ต้องเลี้ยงเขาแล้วเนาะไหวไหม
5: ไหว
4: ไหวถือว่าเป็นการแยกร่างกันโดยสมบูรณ์แล้วแต่หลังจากนี้นี่ก้อยก็ต้องทำหน้าที่นะคะเป็นทั้งแม่ที่ต้องเลี้ยงเขาเป็นแหล่งอาหารให้เขาด้วยนมยังไม่มาใช่ไหม
5: ค
4: ่ะแต่ดูเขากินนมแม่ได้ง่ายเนาะ
5: ดู
4: ได้ทันทีเลยเรียนรู้เร็วมาก

0: ของคนไข้ก็สามารถคนไข้กินนมได้ลูกกินนมได้แล้วก็เต้านมเขาก็มีปัญหาแค่เรื่องหัวนมหัวเต้านมเขาไม่ได้ตึงมากก็สามารถกินนมได้อยู่ก็คือเวลาที่จะเข้าให้ลูกกินนมใช่ไหมคะแล้วก็จับเต้านมแล้วก็ประคองก็บีบเต้านมสักนิดนึงเผื่อน้ำนมออกมาให้น้ำนมออกมาแล้วก็มาแตะที่ริมฝีปากน้องเพื่อให้น้องได้กลิ่นน้ำนมนะคะ
1: ตอนนี้ท่าทางของคุณแม่เป็นไงบ้างคะน้องหมวยนี
0: ่ก็คล่อง
1: เก่ง
0: เก่งได
2: ้ความรู้สึกตอนนี้ที่เกิดขึ้นน้องหมวยรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ดีใจที่มีเขาดีใจที่มีเขาเป็นตัวแทนของป้าเขาด้วยด้านนั้นเหรอเขาบอกเขาตื่นเต้นมากกว่าตอนที่เขาได้ยินก็คือเทเขาโล่งใจเพราะว่าอย่างหนึ่งคือว่าเราปลอดภัยลูกโอเคแข็งแรงเขาก็พอใจแล้ว
2: แล้วคลอดธรรมชาติภาวะแผลตอนนี้เป็นยังไงหายเจ็บหรือยัง
3: หายเจ็บไหมมันก็ไม่ถึงขั้นว่าหายเจ็บหรอกแต่ถามว่ามันดีกว่าแผลผ่าตัดไหมดีกว่าคือไม่ต้องเจ็บนานในอย่างเมื่อวานของหมวยอ่ะเหมือนกับเราเหนื่อยจากการคลอดลูกเราก็เพียนอนทั้งวันคือกินอะไรไม่ได้แต่วันนี้กินได้มั่งแล้ว
2: เดินได้หรือยัง
3: เดินได้แล้วเดินได้แล้วแล้วก็อาบน้ำได้แล้วถ้าเป็นคนอื่นก็คือยังอาบไม่ได้แต่ของหมวยเนี่ยรู้สึกว่าแค่ครึ่งวันเหมือนก็ลุกไปอาบน้ำได้แล้วลุกไปอาบน้ำลุก

0: แล้วครับทีนี้ชีวิตของความเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้านี้แล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับต้องมาดูนะครับว่าครอบครัวของน้องหมวยแล้วก็น้องก้อยนั้นนะครับจะได้เรียนรู้แล้วก็เจอบททดสอบอะไรบ้างครับ
1: ค่ะและจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะต้องบอกว่าตอนที่เลี้ยงเด็กอ่อนนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าสุดหินเลยค่ะตอนตั้งท้องก็ว่าเหนื่อยหนักแล้วนะคะแต่ว่าตอนเลี้ยงเด็กอ่อนนี่ทบเท่าทวีคูณค่ะต้องไปดูกันนะคะว่า2ครอบครัวนี้นะคะจะสอบผ่านหรือไม่ติดตามได้ในสัปดาห์หน้าค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วนะคะเราต้องลาไปก่อนพบกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะคะ 5:30 น. ถึง 6:00 น. ทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัคคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันอังคารที่13เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: ดาวพิศรานะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะวันสงกรานต์กับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเป็นคนเดียวที่พยายามใส่ลายดอกอาจารย์
2: อาจารย์
1: ดู
2: ก็ได้
1: แต่ว่าปีนี้เขาไม่มีสัตว์น้ำนะคะก็รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วก็ทำบุญไหว้พระ
2: นี่ไงเราสองคนอาจารย์มะเมียวกับ
1: เขา
2: ก็เลยเรียบๆส่งน้ำพระ
1: ใช่ค่ะ
3: ไม่ได้สาดมา2ปีแล้วนะ
2: ใช่นะคะเดี๋ยววันนี้แนะนำอาจารย์กันก่อนนะคะท่านแรกเลยอาจารย์มะเมียวนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้เรียบร้อยพร้อมไปวัด
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ค่ะส่วนอาจารย์ปูนี่ก็ใช่ย่อยขนทรายเข้าวัดได้เหมือนกันอาจารย์ชุดแบบนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์สิงหทัตจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: จริงแล้ว2ปีเนาะอย่างที่อาจารย์ปูว่า
1: อาจารย์ปูปีหน้าได้มั้ย
3: น่าจะได้นะครับผมว่า
1: อาจารย์มะเมียวว่าได้เพราะว่าวัคซีนน่าจะฉีดกันได้เยอะขึ้น
6: เรื่องของการฉีดวัคซีนก็เริ่มทยอยฉีดอย่างที่รามาธิบดีเองก็มีจะไปที่บุคลากร
1: อาจารย์ปู
3: ฉีดไปแล้วครับเข็มแรก
2: จริงอาจารย์ฉีดเมื่อไหร่คะ
3: ฉีดไป
2: เร็วๆนี้
3: สัปดาห์ที่ผ่านมา
2: เป็นยังไงบ้างความรู้สึกของการฉีด
3: ก็จริงๆก็ไม่เจ็บนะครับฉ
2: ี
3: ด
1: ไม่ได้เสพอะไรไหมอาจารย์ปู
3: จริงๆหลังฉีดวันแรกๆเนี่ยมีการปวด
2: ที่แขนเหมือนกับวัคซีน
3: แ
2: ค่
3: แล้วก็ปวดกล้ามเนื้อนิดหน่อยครับ
1: แต่
3: คนก็ไม่มีอาการไม่มีครับแต่ว่าจริงๆถ้าจะมาฉีดอะไรก็แนะนำว่าพักผ่อนมาให้เพียงพอ
2: เนาะ
3: ทุกวัคซีนก็พักผ่อนนิดนึง
2: การพักผ่อนมันมีความสำคัญยังไงคะสัน
3: คือจริงๆวัคซีนพวกนี้มันก็อาจจะมีผลต่อร่างกายได้ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงนะครับการพักผ่อนก็จะดีกว่า
1: ใช่แล้วก็จะทำให้เหมือนภูมิต้านทานในร่างกายสามารถสร้างขึ้นมาจากวัคซีนที่เราฉีดได้ดี
2: ได้มีประสิทธิภาพอาจารย์ปูก็คือรอเข็มที่2อีกนานแค่ไหนคะ
3: เห็นนัดไว้วันที่20เมษายน
2: ก็คือช่วงห่างกันประมาณ
3: 4อาทิตย์ครับ
2: 4 1เดือน
3: 1เดือนครับ
2: 1เดือนของอาจารย์เป็นวัคซีนของ
3: ซิโนแวค
2: นะคะก็อาจารย์ฉีดเรียบร้อย
3: ครับ
2: เรา3คน
1: อย่าง
2: จำเป็นต้องเป็นรายถัดไป
1: รอภูมิจากอาจารย
2: ์นะฟอนไลน์
1: ส
2: งกรานต์ปีนี้เดินทางได้แต่ห้ามสัตว์น้ำใครจะเลี้ยงฉลองสังสรรค์กันก็อุ๊ยเพื่อนกันแก้วเดียวกันเลยไม่ได้นะคะ
1: สัตว์รับได้แต่ห้ามสัตว์น้ำสมมติอยากจะสัตว์น้ำอาจารย์ปูก็คือแบบพรมเล็กๆ
3: ค่ะ
2: แต่ว่าวันนี้นะคะในรายการของเราค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นการรวบรวมคำถามที่ออกอากาศในทุกวันนะคะก็จะมีคุณผู้ชมถามคำถามเยอะมากแต่ว่าถามกันได้มาเยอะแต่ตอบได้เนี่ยไม่หมดค่ะคุณผู้ชมวันนี้รวบรวมมาตอบให้นะคะไปเริ่มต้นกันที่คำถามของคุณสุเมธนะคะคุณสุเมธอายุ50ปีแล้วน้ำหนัก63สูง170คุณสุเมธบอกว่าเส้นผมมีจุดขาวๆเต็มเลยคืออะไรกำลังคิดว่าไอ้จุดขาวๆนี่หมายความว่าผมหนึ่งเส้นมันไม่ได้ขาวทั้งเส้นแต่ว่าเป็นจุดๆเนาะบอกว่าไม่น่าใช่ไข่เหาเพราะเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นผมเลยครับเวลาดึงผมตรงส่วนที่เป็นจุดสีขาวๆผมจะขาดง่ายมากแล้วก็มีอาการคันหนังศีรษะอยู่บ่อยๆอยากทราบว่าแบบนี้เป็นโรคอะไรอันตรายไหมควรสระผมประมาณ2ครั้งหรือว่าควรสระทุกวันนะคะ
1: คือ
2: ได้ไหมคะอาจารย์
1: จุดขาวๆน่าจะเป็นที่น่ากังวลเพราะว่าบอกว่าเหมือนเวลาดึงผมตรงจุดเนี่ยจะขาดง่ายที่น่ากังวลก็คือเรื่องของการติดเชื้อราแล้วก็คือเหมือนมีอาการเรื่องของคันด้วยซึ่งอันนี้อาจจะต้องถามเพิ่มเติมว่าลักษณะหนังศีรษะเนี่ยเป็นยังไงมีขุยมีผื่นปื้นแดงอะไรหรือเปล่าหรือว่าบางคนเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนผมร่วงเป็นกระจุกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าเกิดให้ข้อมูลมาเท่านี้เนี่ยค่ะก็อาจจะต้องดูว่าลักษณะเส้นผมเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างที่บอกเนี่ยก็อาจจะต้องระวังเรื่องของเชื
2: ้อรา
1: ที่เส้นผมซึ่งถามว่าการรักษาเชื้อราหนังศีรษะเส้นผมเนี่ยก็รักษาไม่ยากก็คือมันก็จะมีเหมือนยาสระผมที่มีเรื่องของตัวฆ่าเชื้อราแต่ว่าโดยปกติเนี่ยก็อาจจะต้องเหมือนสระใช้ระยะเวลานานหมายถึงว่าไม่ใช่แบบสระวันเดียวหายบางคนอาจจะต้องใช้เวลาถึง 3-4 สัปดาห์ก
2: ็คือต่อเนื่อง
1: ใช่ก็คือสระอาทิตย์ละ2หนแล้วก็ 3-4 สัปดาห
2: ์
1: แต่คำถามที่ว่าเหมือนจะต้องสระผมทุกวันหรือเปล่าจริงๆเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมที่ทำในแต่ละวันคือถ้าเกิดแบบ เป็นนักกีฬาเงี้ยเราจะให้สระวันเว้นวัน
6: เหงื่อออก
1: ไม่น่าจะไหวค่ะก็อาจจะต้องเหมือนสระทุกวันแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบสระเช้าเย็นเพราะว่าจริงๆหนังศีรษะเราเนี่ยมันก็จะมีไขมันที่มันเอาไว้ปกป้องการติดเชื้อต่างๆได้ซึ่งถ้าเกิดเราสระทุกวันผิวหนังศีรษะแห้งก็จะทำให้มีรังแคเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมถ
6: ้
1: าแบบมาทำงานอยู่ในห้องแอร์อาจจะวันเว้นวันก็ได้
2: ค่ะค่ะอันนี้ก็ลองดูนะคะแต่ว่าที่แน่ๆถ้าไม่แน่ใจถ้าสมมติว่าจะต้องไปพบคุณหมออย่างเงี้ยควรจะไปที่แผนกไหนอะไรยังไง
1: คุณหมอผิวหนังได้เลย
6: เพราะว่าคันหนังศีรษะใช่อาจจะให้คุณจะไปติดตามมาอีกหนึ่งคำถามจากคุณกิ่งแก้วค่ะคุณกิ่งแก้วอายุ43ปีนะคะน้ำหนัก72ส่วนสูง165เซนติเมตรอาการเล่ามาค่อนข้างยาวอาจารย์อาการเป็นอย่างนี้ค่ะอาการมึนงงแบบรู้สึกเหมือนตัวจะลอยๆและเหนื่อยง่ายทำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยง่ายกว่าเมื่อก่อนงานบางอย่างที่เมื่อก่อนเคยทำตอนนี้เหมือนแค่ทำนิดๆหน่อยๆก็รู้สึกเหนื่อยจนต้องนั่งพักอยู่สักพักหนึ่งอีกอาการนึงคือหายใจไม่ค่อยโล่งไม่เต็มปอดมือเย็นและมีเหงื่อออกที่มือด้วยบางเวลามีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วยค่ะอาจารย์เมื่อก่อนเคยเป็นผู้ที่สูบบุหรี่มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานพอสมควรอันนี้เป็นข้อมูลนะคะแต่ว่าตอนนี้เลิกบุหรี่มาได้สักระยะหนึ่งแล้วเป็นผู้ที่รับยาลดความดันด้วยแล้วก็คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะก็เลยอยากสอบถามว่าการที่เป็นอยู่นี้เนี่ยเป็นไปในทิศทางของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเปล่าเพราะว่ามีอาการนี้ประมาณ5เดือนละเคยไปพบแพทย์มาแต่ว่าแพทย์ให้รับการตรวจทั่วไปแล้วก็ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจบ้างเคยตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วแต่คลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติแต่อาการของคุณกิ่งแก้วยังคงเป็นอยู่เป็นหายไม่ได้รับการรักษาอะไรเพิ่มแพทย์บอกว่ายังไม่สามารถระบุเป็นโรคอะไรที่แน่ชัดค่ะก็เลยอยากจะทราบว่าอาการเหล่านี้น่าจะเข้าข่ายเป็นอะไรได้บ้างอาจารย์
3: ครับก็พูดถึงโรคกล้ามเส้นเลือดหัวใจมีโอกาสจะเป็นได้นะครับจากประวัติความเสี่ยงนะครับทั้งประวัติครอบครัวเองสูบบุหรี่ด้วยนะเป็นความดันด้วยนะครับอันนี้เข้าได้นะครับจริงๆเนี่ยการตรวจขึ้นหัวใจตอนนั้นเนี่ยบางทีอาจจะ
6: ตอนที่ไม่ได้เป็น
3: ใช่อาจจะบอกยากนิดนึงเพราะนั้นต้องมีการทำเทสเพิ่มคืออาจจะต้องไปวิ่งสายพานดูนะครับว่ามีขึ้นหัวใจที่มันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
1: เพราะว่าเหมือนคนไข้บอกออกกำลังแบบใช้พลังอะไรเงี้ยแล้วหน่อยก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นถ้าแบบอยู่เฉยๆแล้วไปตรวจเนี่ยอาจจะไม่เจออาจจะต้องอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเหมือนวิ่งสัก 20-30 นาทีให้เหนื่อยแล้วดูว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ย
6: ปกติ
1: เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่า
3: ใช่ที่ท่านจะต้องไปเช็คกับคุณหมอเขา
2: เพราะจากอาการที่เล่ามาก็สามารถที่จะเข้าข่ายเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได
1: ้มีความเสี่ยง
2: เสี่ยงดังนั้นคุณกิ่งแก้วนะคะถ้าเกิดว่ารับชมอยู่

0: ควรจะไปตรวจละเอียดอีกครั้งหนึ่งแผนกหัวใจเลยไหมอาจารย
1: ์ก็คือจริงๆแผนกอายุรศาสตร์แล้วก็เล่าอาการแบบนี้แล้วก็แนะนำบอกว่าเคยทำขึ้นรับหัวใจแบบปกติ
0: แต่ไม่เจออะไร
1: ไม่เจอใช่ค่ะ
0: นะคะไปที่คำถามจากคุณโบบ้างคุณโบถามเรื่องของลูกชายนะคะลูกชายมีอายุ1 ขวบครึ่งแต่คุณโบบอกว่าคุณยายเป็นคนเลี้ยงลูกนะคะมักจะชอบทาแป้งเด็กแบบทั่วตัวเลย
1: อันนี้เจอบ่อยมาก
0: หลายครอบครัวเป็นตาคุณยายนะคะบอกทาทั่วนะทาแบบเยอะมากค่ะบางทีเห็นแบบลูกตาดำหมดเลยแค่นี้
1: ชุบแป้งทอด
0: นะคะแล้วก็บอกว่าเคยอ่านบทความนะคะบอกว่าการทาแป้งเด็กนะคะที่ตัวเด็กเนี่ยจะทำให้เด็กกลายเป็นโรคภูมิแพ้จริงไหมคะฝุ่นแป้งมีส่วนไหมคะอาจารย์มะเหมียว
1: ขึ้นอยู่กับเด็กค่ะแต่ว่าคือถ้าทาจนฟุ้ง เห็นแต่ตาที่เป็นอันนี้มีความเสี่ยงเพราะว่าฝุ่นจากแป้งเนี่ยมันก็จะเข้าไปในลมทางเดินหายใจแล้วก็จะไปกระตุ้นทำให้เกิดการแพ้คือตอนแรกอาจจะไม่แพ้แต่ทาบ่อยๆมันก็ไปกระตุ้นเรื่อยๆก็อาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ได้ดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าจะทาแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยในเด็กถึง1 ปีเราไม่แนะนำให้ทาแป้งเลยเพราะว่าจริงๆผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจว่าทาแป้งเราจะรู้สึกว่า
0: แห้ง
1: หอม
0: ลดผดผื่น
1: ลดผดผื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผิดหมดเลยก็คือการทาแป้งมันจะแห้งแค่ช่วงแรกแต่จริงๆเนี่ยมันจะเวลาเด็กมีเหงื่อหรือว่าม
0: ีน้ำใช่ตามก้อนๆ
1: มันจะเป็นก้อนๆมันจะเหมือนกักความชื้นเอาไว
0: ้
1: ก็จะทำให้เกิดเป็นเชื้อราติดเชื้อตามข้อพับขาหนีบได้ง่ายมากขึ้นถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าเด็กจนถึงขวบนึงเนี่ยไม่ต้องทาแป้งเลยแต่ถ้าเด็กโตแบบอยากให้แบบ
0: ขาว
1: ขาวหอมนิดนึงก็ทาแต่ว่าอยากให้แบบปล่อยฟุ้งอย่างนี
0: ้ค่ะไม่เราเด็กบางคนทาเองเลยนะคะทาจริงเป็นกระป๋องเลย
2: ผู้ใหญ่บางคนก็ทาแล้วก็คือว่าเวลาที่เราพูดกับอีกเจเนอเรชันหนึ่งอ่ะเขาจะไม่เชื่อเขาก็จะบอกว่าฉันก็ทาเหมือนกันให้เธอตอนเด็กๆก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ว่าอันนี้เป็นการวิจัยที่เพิ่งค้นพบมาในช่วงหลัง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องแป้งก็จะมีสารบางอย่างด้วยที่ทางการแพทย์เราก็จะกลัวก็คือไอ้ตัวทาร์กก็คือ TALC ทาร์กซึ่ง
2: เป็นแร่ธาตุ
1: ใช่ซึ่งอยู่ในแป้งโดยทั่วไปฝุ่นแป้งเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยถ้าไปอ่านทางเอกสารทางการแพทย์ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีผลข้างเคียงกับร่างกายอาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของการก่อมะเร็งในอนาคต
0: ค่ะ
1: แต่ว่าในของประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มียืนยันชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้ห้ามในการใช้แต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบกลัวอ่านแล้วกลัวเนี่ยในปัจจุบันมันก็จะมีฝุ่นแป้งเนี่ยที่เขาบางทีจะเขียนเลยว่าไม่มี
2: ทาร์กออร์แกนิก
1: ถูกแบบนั้นนะคะ
2: แล้วถ้าเกิดกังวลก็ไปซื้อแบบยิ่งในช่วงสงกรานต์หน้าร้อนแบบนี้ตกกระแจต้องเอาแปะน้ำทาก่อนแล้วก็โปะ
1: ทา
2: อาจารย์นะถ้าไม่จำเป็นเลยก็ไม่จำเป็นต้องทาก็ได้แต่ถ้าอยากทาก็พอประมาณพอสมควร
1: ค่ะ
0: นะอันนี้คือยากสุดก็คือไปสื่อสารกับคุณยายนี่แหละว่าทำยังไงจะให้คุณยายเข้าใจ
2: ต้องเอาแป้งไปเก็บให้หมด
0: นะต้องไม่มีเดี๋ยวคุณยายบอกว่า
2: ไม่ให้เห็น
0: ว่าซื้อหน้าบ้าน
3: ค
0: ุ
3: ณยายหาได้อยู่แล้วคร
2: ับมาที่อีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทายาฆ่าเชื้ออาจารย์ค่ะคุณนนวันอายุ44 ปีน้ำหนัก58ส่วนสูง160 ซม.ค่ะบอกว่ายาฆ่าเชื้อหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นเนี่ยทานห่างกันได้กี่ชั่วโมงนะคะสมมติว่าทานมื้อเย็นตอน6 โมงเย็นแล้วกินอีกทีมื้อเช้าตอน8 โมงเย็นเท่ากับว่าห่างกัน14 ชั่วโมงแล้วครั้งที่3เนี่ย8 โมงแล้วมากินตอนเที่ยงห่างกันแค่4-5 ชั่วโมงเองคุณนวลวันเป็นคนที่มีความละเอียดมากเราไม่เคยคำนวณแบบนี้เลยอ่ะหมอสั่งให้ทานแล้วก็ทานเขาก็คือความกังวลก็คือว่ามันจะเป็นอะไรไหมอาจารย์มันต้องเว้นเท่าๆกันไหมอย่างเช่น6 โมงเช้าบ่าย2-4 ทุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
3: จริงๆยาที่เขาให้กินหลังหันเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการจำ
2: ไม่ลืม
3: ใช่มันจะไม่ลืมนะครับแต่ถ้ายาลักษณะเนี้ยนะครับนะก็คือทางเภสัชกลศาสตร์เนี่ยบอกไปแล้วว่าระดับยาเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ที่จะฆ่าเชื้อได้
2: ะ
3: นะครับนะถึงแม้จะกินห่างกันขนาดเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะอยู่ได้ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็ทานตามที่คุณหมอสั่งได้เลย
1: เพราะโดยส่วนใหญ่เขาจะคำนวณต่อวันเขาไม่ได้สนใจว่า
2: ห่างกันเท่าไหร
1: ่ห่างกันกี่ชั่วโมงแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มยาบางอย่างที่จะต้องเขียนเลยว่าห่างกันทุก12 ชั่วโมงเป๊ะอันนั้นคือเป๊ะแต่ว่าถ้าอันนี้เขาเขียนว่าหลังอาหารไม่ต้องกังวลเลยก็คือกินหลังอาหารได้เลยค
2: ่
1: ะ
2: ไม่งั้น4 ทุ่มละครกำลังสนุกเลยอ้าวฉันต้องไปกินยาซะแล้วหรืออาจจะลืมได้ที่หลับบอกหลับไปก่อน
0: อันนี้เป็นยาฆ่าเชื้อหลังอาหารมียาฆ่าเชื้อพวกเชื้อแบคทีเรียตัวนึง
1: แดกคอกซ่า
0: ที่ก่อนอาหาร

0: ล้วสมมติว่าคุณหมอสั่งบอกว่าอ่ะ4มื้อ
1: ค่ะ
0: คำถามคือเราทานข้าวเช้ากลางวันเย็น
1: เป็นก่อนนอนค่ะ
0: แล้วก่อนนอนแล้วคือหมายความว่าเราก็ไม่ต้องทานอะไรเราก็นอนได้เลย
1: ใช่ค่ะคือมันไม่ได้กัดกระเพาะแต่ว่ามันจะดูดซึมได้ดีเมื่อไม่มีอาหารในกระเพาะใช่แต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่ลืมมากเพราะนี่ตัวเองก็เพิ่งลืมนะคะใช่เพราะว่ามันจะแบบเหมือนเราแบบเราหิวแล้ว
0: ใช่แล้วก่อนอาหารต้องครึ่งชั่วโมงไหมคะหรือบางทีแบบเฮ้ยบางทีเราดูแต่ว่าข้าวมารอตรงหน้าแล้ว
1: อันนั้นเรียกว่าพร้อมอาหาร
2: โอ้ดาเป็นใหม่มากอาจารย์มันไม่มีวันที่เราจะจำได้ว่าครึ่งชั่วโมงก่อนทานข้าว
1: ใช
2: ่บางทีอาหารแล้วก็ไม่แน่นอนไงเราจะกินอาหารแต่เมื่อเรามานั่งที่โต๊ะ
1: ค่ะก็คือจริงๆถ้าเกิดกินอาหารไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ต้องกินยาก่อนอาหารก็คือรอ1ชั่วโมง
2: หลังอาหารก็ได้
1: เป็น1ชั่วโมงค่ะ
2: ให้ท้องว่าง
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เรื่องการทานยานะคะคุณชมเป็นเรื่อง
2: สน
0: ุ
2: กมากเลยการทานยาเนี
0: ่
2: ยยิ่งการลืมทานยายิ่งงงไปใหญ่ว่าจะไปทบตอนไหนดีอะไรอย่างเง
0: ี้ยไปที่คำถามจากคุณอรพรบ้างนะคะถามเรื่องลูกลูกอายุ4ขวบบอกว่าลูกมีอาการคล้ายกับมีอะไรมากดหรือว่ามาบีบบริเวณศีรษะตลอดเวลาเลยเป็นช่วงด้านหน้าของศีรษะลูกมักจะบอกว่าปวดตุบๆนะคะตุบๆในบริเวณดังกล่าวมักจะเป็นตอนที่ลูกนอนค่ะเพิ่งเป็นมาประมาณ 2-3 วันอยากทราบว่าอาการแบบนี้อันตรายไหมสามารถบอกว่าเป็นโรคอะไรได้บ้างไหมคะปวดตุบๆๆด้านหน้า
2: จะเป็นขมับไหมอาจารย์ขมับด้านหน้า
1: ไม่มั่นใจว่าตรงหน้าผากหรือว่าด้านข้างแต่ว่าคือถ้าเกิดเป็นตรงหน้าผากเนี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการของไซนัสอักเสบเจอบ่อยที่สุดก็คือจริงๆตอนแรกเอ๊ะฟังดูเป็นไมเกรนหรือเปล่าซึ่งไมเกรนในเด็กเดี๋ยวนี้ก็เจอบ่อยขึ้นแต่ว่าอายุเนี่ยน้อยเกิน
0: ไปใช
1: ่ส่วนใหญ่จะแบบสัก9ขวบ10ขวบเกือบเข้าวัยรุ่นจะเริ่มมีไมเกรนได้แต่ว่าถ้าเนี้ย4ขวบหมอคิดว่าแล้วปวดบอกว่าเป็นแค่หน้าผากแล้วเหมือนมีอะไรมากดแล้วเป็นเฉพาะตอนนอนก็อาจจะเป็นเรื่องของมีไซนัสอักเสบที่มันบวมแล้วอาจจะมีเรื่องของสารคัดหลั่งที่ค้างๆอยู่เพราะว่าเราจะมีไซนัสอยู่ตรงโพรงบริเวณกะโหลกด้านหน้าใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องสังเกตอาการอื่นเพิ่มเติมว่าน้องเนี่ยมีอาการเหมือนคัดจมูกมีนอนกรนร่วมด้วยตอนกลางคืนหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีอาการพวกนี้ยิ่งบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของไซนัสอักเสบก็อาจจะต้องเข้ามาให้หมอตรวจดูว่าโพรงจมูกบวมไหมแล้วก็มีลักษณะเหมือนไซนัสอักเสบหรือเปล่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์ดูว่าไซนัสบวมไหมมีอะไรค้างหรือติดเชื้ออยู่ในโพรงไซนัสหรือเปล่า
2: เพราะว่าเด็กเขาก็บอกได้แค่ปวด
1: แต่บางคนเขาก็จะไม่ได้บอกว่าปวดบางคนก็จะแบบเป็นอะไรไม่รู้งอแงใช่ค่ะ
0: แต่คุณแม่พาลูกไป
3: เด็กเก้าขวบสิบขวบไม่เป็นไมเกรนแล้ว
1: มีเริ่มเป็นแล้ว
0: มันสาเหตุมันมีไหมคะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วไมเกรนเกิดจากอะไรอย่างผู้ใหญ่เราจะโอ้ยเครียดมากงานนู่นนี่
2: เ
0: นี่ยมัน
2: เล่นเกมเยอะ
1: คือในเด็กเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุก็คือคล้ายๆกับผู้ใหญ่แต่ว่าเรื่องความเครียดอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยกระตุ้นหลักแต่ว่าก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการหลับนอนนอนไม่พอการรับประทานน้ำบางคนกินน้ำน้อยก็จะมีการกระตุ้นอาการปวดศีรษะในเด็กได
0: ้
1: ค่ะก็คืออันนี้จะเป็นพวกนี้หรือว่าถ้าอย่างพี่ดาวบอกว่าเล่น
2: เพ่งจอ
1: บ่อยๆอะไรเงี้ยหรือว่ามีสายตาที่สั้นแล้วโดยที่เด็กเนี่ยไม่รู้ตัวเพราะว่าเด็กเขาจะบอกไม่ได้ว่าเอ๊ะเขาเห็นชัดไม่ชัดเขาก็คือแค่ถ้าไม่เห็นก็จ้องมากขึ้นการเพ่งมากขึ้นก็จะทำให้เหมือนกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาทำงานมากขึ้นก็จะมีอาการปวดศีรษะได
2: ้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือบ้านไหนที่มีเด็กก็ต้องคอยสังเกตอาการความผิดปกติต่างๆมาที่หนึ่งคำถามค่อนข้างยาวพอสมควรเหมือนกันค่ะเป็นคำถามจากคุณวุฒิอายุ46น้ำหนัก70ส่วนสูง169เซนติเมตรบอกว่าที่ก้นมีกลิ่นเหม็นออกมาเกือบตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ไผ่ลมไม่ใช่ตดและเหม็นมากเคยไปตรวจหามะเร็งลำไส้เมื่อกลางปีที่แล้วพบว่าไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะไปตรวจที่คลินิกเอกชนและโรงพยาบาลบอกว่าเป็นฤทธิ์สีดวงที่อยู่ภายใน
3: ครับ
2: เหมือนตอนนั้นอาจารย์ปูเคยเล่ามันจะมีฤทธิ์สีดวงข้างนอกกับข้างในอันนี้เจอฤทธิ์สีดวงภายในแต่ตอนนี้เพิ่งไปฉีดยารักษามาและตัวโรคฤทธิ์สีดวงเนี่ยคือหายแล้วหลุดแล้วนะคะแต่ยังมีกลิ่นเหม็นแบบเดิมอยู่เลยเป็นมาเกือบ10ปีแล้วค่ะแต่ภายใน 4-5 ปีที่ผ่านมานี้มีกลิ่นรุนแรงมากเวลาไปไหนก็จะเกิดความไม่มั่นใจอย่างมากเคยไปตรวจที่คลินิกโรคเพศสัมพันธ์ก็ไม่พบว่าเป็นทั้ง HIV ซิฟิลิสหนองในอะไรต่างๆไม่เป็นหมดเลยตอนนี้เครียดมากแต่คลินิกที่ไปฉีดรักษาฤทธิ์สีดวงล่าสุดเขาบอกว่าถ้าเป็นหูดงอนไก่อาจเป็นไปได้อาจารย์ขาวแต่ว่ามันอยู่ลึกมากเลยตรวจแบบธรรมดาไม่พบนะคะแบบที่ใช้มือคลำเขาบอกการใช้มือตรวจลึกแค่ประมาณ2ข้อมือเท่านั้น
3: ครับ
2: อันนี้ก็ไม่แน่ใจการตรวจให้อาจารย์เล่าให้ฟังเป็นไปได้ไหมที่เป็นหูดหงอนไก่และอยู่ลึกมากจึงส่งกลิ่นเหม็นออกมาหรือถ้าไม่ใช่มีโอกาสเป็นโรคอะไรได้บ้าง
3: ครับจริงๆพูดถึงหูดหงอนไก่ก่อนนะครับหูดหงอนไก่เนี่ยจะไม่เข้าไปลึกมากนะครับนะตัวไวรัสเองเนี่ยมันเกิดจากไวรัสนะครับจะไม่เข้ากินเข้าไปถึงด้านในครับส่วนใหญ่เนี่ยใส่เครื่องมือตรวจที่ OPD เขาเรียกโฟโตสโคปตรวจไม่ได้ลึกมากนะครับประมาณเข้าไปประมาณสัก 5-6 เซนเนี่ยก็จะเจอ
2: ใช้ได้แล้ว
3: ใช่ครับถ้าไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยค
2: ิดถึงไม่ตรวจซ้ำ
3: ครับไม่ค่อยคิดถึงว่าจะเป็นหูดหงอนไก
2: ่
3: ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ข้างนอกมากกว่
2: าน
3: ะครับนะแต่ว่าสาเหตุของกลิ่นเนี่ยหลากหลายมากนะครับนะบางคนเป็นจากกลิ่นของตัวเองนะครับบางทีมีการสะส
2: ม
3: นะครับหมักหมมอยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นได้หรือว่าอีกอันนึงคือเป็นกลุ่มของเป็นฝีน
2: ะ
3: หรือว่ามีรูเปิดเป็นฝีธนสูตรเรื้อรังอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดมีการหมักหมมตรงนั้นได
2: ้
3: นะครับนะถ้ากังวลยังกังวลอยู่นะครับบางคนเนี่ยไม่เจอสาเหตุอะไรเลยก็เป็นได้แต่ว่าถ้าไม่ได้รบกวนชีวิตอะไรเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำอะไรนะครับนะแต่ถ้ายังกังวลอยู่อีกวิธีนึงก็อาจจะทำตรวจเป็นตรวจเพิ่มเติมเช่นการตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าดูนะครับนะว่ามีลักษณะของฝีธนสูตรที่อยู่ข้างในหรือเปล่า
2: อยู่ตรงไหนฝีที่ว่านี
3: ้ฝีนี่ว่าจะอยู่รอบลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหรือว่ารอบๆทวารนะครับก็จะมีการสะสมเป็นหนองเป็นฝีอะไรอยู่ข้างในได้
2: แล้วต้องมีอาการเจ็บ
3: ส่วนใหญ่จะมีอาการเจ็บ
2: ส่วนใหญ่จะเจ็บ
3: แต่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยมีก็คือเป็นตึงๆนิดๆหน่อยๆก็มีได
2: ้
3: นะครับถ้าหาสาเหตุไม่เจอจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นจากเรื่องของที่บอกว่ามีการหมักหมมเยอะมีตรงนั้นมันมีต่อมเหงื่อต่อมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกลิ่นตรงนั้นได
2: ้อันนี้คุณวุฒิก็ถ้าเกิดว่ามีความสงสัยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเป็นอะไรเขาเป็นมานานแล้วเนี่ยอาจจะแนะนำว่าไปตรวจเพิ่มเติมนะคะอาจจะมีโรคอื่นๆที
3: ่
2: ยังไม่ได้ผ่านการตรวจในพวกนี
3: ้ส่วนหูดหงอนไก่นี่ถ้ากังวลก็ไปคุณหมอเขาตรวจก็เจอก็เห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นเพราะมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว
0: อาจารย์ไม่น่าจะใช่ละมันต้องตรวจด้วยวิธีการไหนคะถึงจะเห็นนะคะต
3: ้อง เป็นหูดหงอนไก่เหรอคร
0: ับ ใช่ค่ะ
3: จริงคือหูดหงอนไก่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ข้างนอกอยู่รอบๆรูก้นจะมีบางส่วนที่เข้าไปข้างในแต่ข้างในไม่ลึกเลยยังไม่ถึงจุดที่เป็นฤทธิ์สีดวงข้างในอยู่บริเวณจุดที่เป็นฤทธิ์สีดวงนั่นแหละครับนั้นลึกกว่านั้นเนี่ยไม่ใช่แหละเพราะว่าหูดหงอนไก่เนี่ยจะอยู่ในเซลล์ชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่อยู่ในผนังของลำไส้จะเป็นเซลล์ที่อยู่ด้านนอกของลำไส้ที่จะฝังตัวอยู
0: ่ดังนั้นมันสามารถเห็นได้ง่าย
3: ใช่
0: ถ้าไม่เห็นแปลว่าไม่ใช่แล้วเน
3: า
0: ะ
2: อาจจะตัดเรื่องหูดหงอนไก่ออกไปแต่อาจจะมีอย่างอื่นอย่างฝีขนสูตรที
3: ่อ
2: าจารย์บอกนะคะหรือโรคอื่นๆก็ต้องตรวจเพิ่มเติม
3: ค
0: ่ะมีคำถามคุณอุสนียาโอ้โหแต่ดูแล้วเป็นเรื่องข้อเรื่องกระดูกแล้วถามแบบเฉพาะมากอาจารย์จะลองฟังดูไหม
2: ลองฟังหน่อยลองฟังได
0: ้เป็นแบบเฉพาะทางว่าบอกว่ามีอาการเจ็บหลังเท้าเวลาเดินนะคะแต่ไปพบแพทย์แล้วตอนนี้กำลังใส่เฟือกอ่อนอยู
2: ่
0: หมอบอกให้ใส่แค่2อาทิตย์แล้วก็นัดอีกทีแต่ไม่ว่างต้องเลื่อนนัดไปก่อนจากการเอ็กซเรย์เนี่ยพบว่ากระดูก2ชิ้นนะคะชื่อทางการมากนะคะกับตัวนี้ค่ะห่างกัน
1: medical cuneiform กับ intermediate cuneiform
0: นะคะเกิดจากการ
1: ที่ลิกาเมนต์ก็คือเส้นเอ็นที่เสียหาย
0: แล้วก็อยากทราบว่าถ้าจะซัพพอร์ตมาใส่ช่วงก่อนกลับไปพบแพทย์ควรใส่ที่เป็น
1: ankle
0: support หรือว่าอีกตัวนึงนะคะโอ้เนี่ยเฉพาะทางมาก
2: มันจะเป็นซัพพอร์ตข้อเท้าหรือเป็นซัพพอร์ตอย่างอื่น
0: ซึ่งต้องให้คุณหมอกระดูกและข้อเดี๋ยวอันนี้
1: ก็คือซัพพอร์ตข้อเท้าหรือซัพพอร์ตตรง
2: ฝั่งเท้า
1: ฝ่าเท้า
3: น่าจะรอ
0: มันเฉพาะทางเดี๋ยวรอคุณหมอกระดูกและข้อเดี๋ยวจะถามให้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวน่าจะมีอาจารย์หมอมิวมาเดี๋ยวเราถามอาจารย์หมอมิวให้ดีกว่าน
2: ะ
0: ใบที่คุณชุตินัน
2: คุณชุตินันอายุ31ปีน้ำหนัก56ส่วนสูง175ซมค่ะบอกว่ารู้สึกมีอาการผะอืดผะอมคลื่นไส้เหมือนจะอาเจียนอยู่บ่อยๆอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างและมีวิธีแก้อย่างไรบางคนบอกว่าการอดนอนหรือนอนน้อยก็มีส่วนทำให้เป็นไปได้จริงหรือไม่คะอาจารย
1: ์จริงนะคะการอดนอนนอนน้อยก็ทำให้แบบเหมือนคลื่นไส
2: ้เวียนหัว
1: ได้ซึ่งถามว่าก็คือจะต้องมาดูว่าอาการที่เกิดขึ้นเน
2: ี่
1: ยเป็นเฉพาะเวลาคลื่นไส้เวียนหัวที่เป็นเนี่ยเป็นเฉพาะเวลาที่เหมือนมีนอนน้อยหรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยมีความเครียดหรือว่าบางคนรู้สึกว่านอนแล้วนอนแบบตรงเวลาแล้วก็พอแต่จริงๆคือหลับไม่สนิทอันนี้ก็มีส่วนได้แต่ว่าก็จะต้องดูว่ามีอาการทางระบบอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าว่าสมมติถ้าเกิดมีคลื่นไส้แล้วมีอาการเหมือนปวดท้อง
2: เสียมวนท้อง
1: อะไรอย่างเงี้ยถือว่าผิดปกติก็คือจำเป็นจะต้องมาตรวจคือมันไม่น่าใช่จากเรื่องของการ
2: นอน
1: พ
2: ัก
1: ผ่อนไม่เพียงพอค่ะ
2: นอนน้อยจะเกิดอะไรได้บ้างอาจารย
1: ์หลายอย่างเลยก็คือ ตื่นมามึนงง
2: ไม่เรียนหัว
1: ไม่เฟรชใช่แล้วก็อาจจะเหมือนบางคนเนี่ยก็แล้วแต่บางคนอาจจะยิ่งกินเยอะบางคนรู้สึกไม่อยากกินอันนี้แล้วแต่คนเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่ปกติแล้วก็จะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายมากขึ้นแบบไปรับเชื้อไวรัสปกติถ้าเกิดเราแข็งแรงเราก็อาจจะภูมิเราก
2: ็ต่อสู้ได้
1: แต่อันนี้ก็อาจจะทำให้เป็นหวัดได้ง่ายไม่สบายได้ง่าย
2: พักผ่อนนี่จำเป็นเหมือนที่อาจารย์ปูบอกเมื่อสักครู่ถ้าคุณอยากจะรับวัคซีนไม่ว่าวัคซีนอะไรก็แล้วแต
1: ่ค่ะ
2: สิ่งที่ต้องเตรียมตัวคือยังไงบ้างอาจารย์
3: จริงก็เตรียมใจก่อนนะครับ
1: เตรียมใจ
3: ต้องโดนฉีดแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือพักผ่อนให้เพียงพอ
2: นอนให้เพียงพอ
3: นะครับนะแล้วก็เราต้องไม่มีเรื่องของไข้
2: นะครับ
3: ก
2: ่อนเนี่ย
3: ใช่ก็ต้องรู้ตัวว่าถ้าเป็นไข้เนี่ยก็ไม่ควรฉีด
2: ท้องเสียได้ไหมจ
3: ันจริงๆท้องเสียจริงๆถ้ามันร่างกายยังไม่แข็งแรงเราก็ไม่ค่อยแนะนำให้ฉีด
2: เลื่อนไปก่อน
1: เพราะเหมือนอย่างท้องเสียเนี่ยร่างกายเราก็ภูมิในร่างกายเราพยายามมาต่อสู้
2: กับท้องเสียอยู่แล้ว
1: แล้วมันก็จะเหนื่อยแล้วมันเหมือนเอาแล้วยังมาฉีดวัคซีนให้อีกฉันไม่ทำแล้วฉัน
2: อาจจะได้ผลน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
3: เป็นโรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ได้เช่นเบาหวานน้ำตาลสูงๆความดันสูงๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเลื่อนไปก่อนควบคุมโรคประจำตัวพวกนี้ให้ดีก่อน
2: ค่ะแต่อย่างคนเป็นความดันเบาหวานอย่างเงี้ยหรือไตโควิด
3: ฉีดได้แต่ต้องควบคุม
0: อาจารย์เวลามาฉีดเขากำหนดไหมว่าความดันต้องไม่เกินเท่านี้ถึงฉีดได้
1: มีการกำหนดค่ะใช่เพราะมันจะอันตราย
0: เพราะว่าเราจะเห็นอย่างที่รามาจะมีโอ้โหเราได้เห็นกันแบบครบวงจรเลยเข้าไปลงทะเบียนปุ๊บคือสแกนก่อนเลยเข้าไปแล้วก็แบบตัวละเอียดละเอียดมากเราต้องนั่งรอด้วย
1: ใช่ต้องมีสแกนอะไรด้วยใช่ไหมคะ
3: สแกนหมอพร้อม
1: หมอพร
3: ้อม
1: ด้วย
3: ต้องฉีดวัคซีนโควิด
0: ไม่ถือว่าเพื่อที่จะระบุตัวตนว่าได้
3: ระบุตัวตนว่าฉีดแล้วก็เกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะได้ตามถูกเขาถ้ามีปัญหาเขาจะให้เข้าไปในหมอให้พิมพ์เข้าไปในหมอพร้อมได้เลย
2: ก็เป็นฐานข้อมูลของผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วอาจารย์คิดว่าการได้รับวัคซีนตอนนี้ล็อตนี้คือน่าจะเป็นล็อตที่2ใช่ไหมคะคือเหมือนล็อต
1: เข้ามาล็อตที่2
2: ที่2ล็อตแรกแล้วก็จะเข้ามาต่อเนื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหม
3: จริงๆมีแนวโน้มจะเข้ามาจนกว่าที่ทางเราจะผลิตได้
2: สมมุติว่าจากบุคลากรการแพทย์บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือว่าที่ที่มีการระบาด
3: ครับ
2: เฟสต่อไปจะเป็นใครได้บ้างอาจารย
1: ์ผู้สูงวัย
3: ใช่ผู้สูงวัยกลุ่มเสี่ยง
1: แล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องดูยี่ห้อวัคซีนด้วย
2: ก็คือกับกลุ่มไหน
1: ใช่เพราะว่าจะชอบมีคำถามเรื่องของพอดีหมอดูคนไข้ที่เป็นกินยากดภูมิคุ้มกันหรือว่าเป็นโรคทางพุ่มพวงโรค SLE พวกนี้กลุ่มพวกนี้ก็คือจะต้องดูชนิดวัคซีนก็คืออย่างเช่นถ้าของบริษัทของ AstraZeneca ที่กำลังจะเข้ามา เดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะ
2: ล็อต2ของเขา
1: ใช่ซึ่งอันนี้ไม่แนะนำให้รับเพราะว่ามันเป็นวัคซีนที่ไม่ใช่เชื้อตายถ้าจะรับในกลุ่มคนไข้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะต้องเป็นของ Sinovac เท่านั้น
2: ที่อาจารย์ปูรับมาแล้ว
1: ใช่
2: ที่อาจารย์ปูก็ยังแข็งแรงดี
1: แข็งแรงค่ะ
2: เราก็จะเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่มีภูมิคุ้มกันโควิด19
1: ถูกต้องก็จะได้ไปขนทรายในวัด
3: เป็นคำถามที่ได้ไปเล่นน้ำนะครับ
0: คำถามที่แบบคนชอบมาถามกันก่อนหน้านี้บ่อยๆเลยบอกว่าเอ๊ะสมมติว่าเราเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเป็นโรค SLE ควรหรือไม่ที่จะฉีดวัคซีนโควิด19ไม่ว่าจะเป็น AstraZeneca หรือว่า Sinovac เนี่ยควรไหมคะจริงๆAstra อาจารย์ตอบแล้วว่าไม่ควร
1: ใช่
0: แต่ถ้าเป็นแบบ Sinovac เนี่ยค่ะ
1: ก็จริงๆควรฉีดเพราะว่าก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับการติดเชื้อได้สูงแต่ว่าก็ต้องเข้าใจข้อจำกัดของวัคซีนเนื่องจากเป็นภูมิคุ้มกันไม่ดีแล้วก็กินยากดภูมิเนี่ยภูมิที่จะสร้างขึ้นมาจากการฉีดกระตุ้นวัคซีนเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าคนปกติแต่อย่างน้อยเนี่ยมีภูมิบ้างก็ยังดีกว่าไม่มีภูมิเลย
0: อันนี้ฟ้าแล้วคนที่เป็นไทรอยด์อะคะอาจารย
1: ์ไทรอยด์อันนี้ฉีดยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะ
2: ฉ
1: ี
2: ดเถอะค่ะ
1: ไทรอยด์
2: น
1: ี่ก็คือต้องฉีดด้วยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: มาที่คำถามต่อไปอ้าวเรื่องฤทธิ์ดวงวันนี้มาแรง
2: ใช่อาจารย์ปู่เคยมาตอบเรื่องฤทธิ์ดวงคุณผู้ชมน่าจะฝากคำถามเอาไว้
0: ค่ะวันนี้ไปที่คำถามจากคุณกวีอายุ28ปีหนัก65สูง169บอกว่าเป็นฤทธิ์ดวงภายนอกน่าจะระยะที่3นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณหมอบอกหรือว่าคิดเองเนาะบอกว่าสาเหตุว่าน่าจะเป็นจากท้องผูกนะคะเป็นคนท้องผูกมีครั้งหนึ่งพอทำธุระในห้องน้ำเสร็จถ่ายไม่ออกก็ปรากฏว่ามีเลือดออกหลังทำธุระเสร็จด้วยรู้สึกว่ามีอะไรกลมๆอุดตรงปากรูทวารเอามือไปคลำปรากฏว่าเป็นติ่งเนื้อบวมเต่งเลยพอผ่านไป 2-3 วันติ่งเนื้อเนี่ยเริ่มเล็กลงไม่มีอาการเจ็บแต่มันก็ยังมีติ่งเนื้อย่อยเขาเรียกว่าหย่อนๆออกมานะคะทุกครั้งที่ทำธุระ าไม่ได้มีเลือดออกหรือรู้สึกเจ็บแต่อย่างใดเพราะว่าพยายามไม่ปล่อยให้ตัวเองท้องผูกนะคะแต่อยากรู้ว่ามียาตัวไหนไหมหรือวิธีไหนไหมที่จะช่วยรักษากำจัดติ่งที่ออกมาตรงนั้นให้หายไปได้บ้างก่อนอื่นเลยอาจารย์ขาจากที่ฟังมาไอ้ติ่งนี้มันคือ
3: น่าจะเป็นฤทธิ์สีดวงข้างนอกครับ
0: มันมีทั้งเจ็บและไม่เจ็บเหรอคะอาจารย์
3: ครับถ้าอยู่ข้างนอกถ้าไม่ได้มีการอักเสบก็จะไม่เจ็บครับแต่ว่าตอนแรกคนไข้อาจจะไม่ได้คลำว่า

0: มันมีติ่งอยู
1: ่
0: พอมันเริ่มอักเสบปุ๊บมันก็คือมีการบวมการอักเสบคือเหมือนมีเลือดมาขังอยู
1: ่
0: นะครับนะเป่งๆนั่นคือเลือดขังอยู่ข้างนอกภายในที่สีดวง
2: ตรงไหนนะคะ
1: มีซ้ายกับขวาอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่
2: ข้างนอกคือซ้าย
0: ใช่ข้างนอกคือซ้ายอย่างเงี้ยครับเป่งๆอย่างเงี้ยฮะก็คือเลือดมาขังอยู่พอมาขังปุ๊บเนี่ยมีการตึงขึ้นมาค่อยๆจะปวดสักพักนึงผ่านไปสัก 2-3 วันเลือดจะค่อยๆดูดซึมกลับไปก็จะนิ่มลงค่อยๆจะไม่ปวดแล้วสุดท้ายก็ผ่านไปสัก 3-4 นาทีก็จะยุบเกือบหมดเลยก็เหลือเป็นเนื้อหย่อนๆอย่างที่คนไข้บอกก็คือริดเป็นริดสีดวงข้างนอก
1: แล้วมียาอะไรหรือว่าคือถ้าไม่ต้องผ่านะอาจารย์ปูเพราะว่าหลายคนรู้ว่าการผ่ามันเป็นอะไรที่แบบสยองมากถ้าไม่ผ่าจะมียาอะไรที่ทำให้ติ่งเนื้อมัน
2: หลุดไปไหม
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีต้องผ่า
0: ต้องผ่าอย่างเดียวครับ
1: แต่ผ่ามันง่ายนะคะจะปูเชื่อจะปู
0: คือมันอยู่ข้างนอกก็คือตัดออกหรือบางคนถ้าไม่ได้ใหญ่มากเขาจี้ทิ้งไปก็ได้ครับ
1: ค่ะแล้วมันจะทิ้งความร้าวรานไว้ให้เราแค่ไหน
0: ก็จะเจ็บหน่อยครับส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ช่วงอักเสบเยอะๆหรือว่าอักเสบบ่อยๆเนี่ยผมก็ไม่ได้แนะนำให้ผ่าเพราะผ่ามันอยู่ๆก็ไปหาเรื่องเจ็บตัวเพราะไม่ได้อันตรายในสีดวงข้างนอกก็เหมือนเป็นติ่ง
1: ถ้าไม่ได้รบกวนว่าแบบโอ้โหปวดไม่ไหวแล้ว
0: ใช่คร
1: ับ ค่อยๆไปอัน
0: ใช่
1: สมมติว่าถ้าไม่ปวดนะแล้วติ่งยังอยู่เรามีวิธีการอยู่ร่วมกับติ่งอย่างสมานฉันท์ยังไงบ้างคะ
0: คือถ้าไม่อยากให้อักเสบนะครับคือเรากลัวมันอักเสบอย่างเดียวก็คืออย่าท้องผูกเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปเบ่งเยอะๆเนี่ยก็ทำให้เกิดการอักเสบคือเลือดมาขังได้อันที่สองบางคนจะเกิดตามหลังท้องเสียท้องเสียก็จะมีการถ่ายบ่อยๆถ่ายบ่อยๆบ่อยๆก็มีการเบ่งบ่อยๆบ่อยๆก็เกิดการอักเสบได้อันที่สามบางคนนั่งรถนานๆไกลๆมีการกระแทกเยอะๆนะครับก็ทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบ่อยครับประมาณสัก2ปีครั้งบางคนนะที่เห็นก็บางคนก็หายไปเลย 3-4 ปีค่อยอักเสบดังนั้นก็เลยไม่ได้แนะนำให้ผ่าอะไรนะครับ
1: คนเพื่อนไปผ่ามาเขาบอกว่าร้าวรานมาก
0: แต่ริดสีดวงข้างนอกผ่าจะไม่ค่อยเจ็บเท่าริดสีดวงข้างใน
1: ข้างใน
0: ข้างในนี่เจ็บ
1: ข้างในเนี่ยเพราะว่าต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายออกมา
0: ใช่ครับใช่จะเจ็บเยอะ
1: ค่ะมาที่อีกหนึ่งคำถามอันนี้เป็นคำถามเรื่องการลดน้ำหนัก
2: อ
1: ันนั้นมีอยู่น่าจะพอตอบได้แต่ก็มีเรื่องของการผ่าตัดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณแทนไทยค่ะไม่ได้บอกอายุ15บอกมาในคำถามบอกว่าเมื่อตอนอายุ7ขวบเนี่ยน้ำหนักผมเกินเพื่อนทุกคนเลยผมน้ำหนัก50ตอนอายุ8ขวบหมายถึงว่าเป็นคนรูปร่างค่อนข้างอ้วน
2: เยอะมาก
1: อายุ14ผมหนัก100คือเป็นคนตัวใหญ่มากนะคะผมตัดสินใจลดน้ำหนักซึ่งปรากฏว่าก็ลดได้จริงจากการงดอาหารและออกกำลังตอนนี้อายุ15น้ำหนักลดลงเหลือ74ถึง79ก็น่าจะโอเคไหมอาจารย
2: ์
1: แต่ไม่ได้บอกส่วนสูงมานะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้น้ำหนักคงที่ไม่ลงมา 4-5 เดือนแล้ว คุณทันไทยถามว่าจะเป็นไปได้ไหมอยากไปตัดกระเพาะเพื่อให้น้ำหนักลดลงตัดน่าจะหมายถึงให้มันเล็กลง
0: ครับก็คือจริงๆข้อบ่งชี้ต้องดูตามดัชนีมวลกายนะครับกับการผ่าตัดลดน้ำหนักเนี่ยถ้าเกิน35ถึงจะการคำนวณก็คือ
1: ดัชนีมวลกาย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือเอาน้ำหนักนะครับหารส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2
1: ค่ะ
0: นะครับนะถ้าไม่ได้เกิน35เนี่ยยังไม่ถึงกับมีข้อบ่งชี้
1: ไม่ใช่เกณฑ
0: ์
1: ที่จะทำการผ่าตัดนี้ได
0: ้จริงๆ35ต้องมีโรคประจำตัวอื่นด้วย
1: เช่น
0: เป็นเรื่องของความดันเบาหวาน
1: ค่ะ
0: เป็นนอนกรนนะครับนะถ้าไม่มีโรคประจำตัวเอาที่40อันนี้ครีเทียของฝรั่ง
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้าของเมืองไทยเนี่ยอาจจะเอาที่32กับ38
1: เราตัวเล็กกว่าเขา
0: ใช่เราตัวเล็กกว่าเขา
1: แต่ต้องมีข้อบ่งชี้อื่นๆไม่อยู่ดีเดินไปหมอตัดกระเพาะ
0: ใช่ครับ
1: เจ็บไม่ได้นะ
0: อันนี้ก็คือจริงๆก็ไม่มันไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ที่จะทำ
1: วิธีการทำยังไงอาจารย์ปู
0: ่จริงๆมีหลากหลายวิธีมากนะครับเบื้องต้นง่ายๆสุดเลยก็คือการใส่เขาเรียกบอลลูนลงไปในกระเพาะอาหาร
1: ไม่ถือว่าใส่ให้มันไปแน่นอยู่ในกระเพาะ
0: ใช่เป็นการส่องกล้องนะครับแล้วก็คล้ายๆใส่ลูกโป่งเข้าไปเราจะตอนแรกเรายังไม่ได้อัดน้ำอัดอะไรเข้าไปก็ใส่ลูกโป่งเข้าไปแล้วก็ไปให้มันพองอยู่ในกระเพาะอาหารพอเรากินอาหารเข้าไปเนี่
1: ย
0: เราก็รู้สึกว่าโอ้โหกระเพาะเต็มแล้วก็จะอิ่มนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็คืออันนี้จะค่อนข้างง่ายเอาออกง่ายเป็นการส่องกล้องทางปากเข้าไป
1: คือสามารถเอาเข้าเอาออกได
0: ้
1: ตามแต่ที่เราลดแล้วเอาออกดีกว่าก็ได้
2: เหมือนทิ้งลูกโป่งเข้าไป
0: ใน
2: ให้มันลดพื้นที่
0: แต่บางคนก็จะมีอาการแบบเพิ่มนะบางทีก็จุกๆมั่งนะครับบางคนก็เป็นแผลในกระเพาะ
1: อันนี้คือจะเป็นเอฟเฟกต์ของการใส่บอลลูนเข้าไป
0: ใช่ครับวิธีที่2คือเป็นการรัดกระเพาะนะครับก็คือผ่าตัดแบบ2กล้องโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันเราจะ2กล้องนะครับนะเอาเป็นยางเนี่ยไปรัดกระเพาะนะครับกระเพาะเป็นกลมๆแล้วเอายางไปรัดนะครับ
1: ให้พื้นที่มันน้อยลง
0: ให้มันแคบลงพอเรากินเข้าไปมันก็อิ่มแหละ
1: อาจารย์เรายางนี้มันอยู่ได้นานแค่ไหนหรือว่าต้องมีเปลี่ยน
0: ต้องมีการเอาออกครับต้องมีการออกพอน้ำหนักลงก็
1: อ
0: ัน
1: นี้คือไม่ใช่ถาว
0: ร
1: เป็นการรักษาในเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์จริง
0: ๆ
1: เข้าข่ายที่จะเป็นโรคต่างๆ
0: ใช่ครับอันนี้ก็คือสามารถเอาออกได้แล้วก็ทั้งสองอย่างแต่ วิธีต่อไปคือเป็นวิธีการผ่าตัดตัดออกแหละนะครับเราอันนี้คือตัดกระเพาะให้เป็นท่อกระเพาะเรานี่จะใหญ่ๆงั้นเราก็ตัดให้เป็นท่อเล็กๆเลยนะครับตอนนี้ต้องส่องกล้องตัดแล้วก็เอากระเพาะส่วนที่เราตัดเนี่ยออกมานะครับ
1: ออกมาทิ้งออกมาทิ้ง
2: ไม่ใช่
1: รอท
2: ิ้ง
0: นะครับก็คือตอนนี้จะเป็นแบบถาวรแหละคนไข้ก็จะกินได้น้อยก็คือเหมือนเป็นลักษณะเป็น

0: ใหญ่เนี่ยก็ต้องให้คุยกับคนไข้นะครับแล้วว่าจะเลือกวิธีไหนเพราะว่าอย่างวิธีของการใส่บอลลูนนะครับหรือว่าใส่รัดกระเพาะเนี่ยพอน้ำหนักลงบางทีเอาบอลลูนเลือกกระเพาะเอาที่รัดออกบางทีก็จะเกิดขึ้นมาได้อีกน้ำหนักก็จะขึ้นได้อีกนะครับ
1: แต่ว่าวิธีการใหม่ล่าสุดในปัจจุบันนี้ที่มีคนกำลังพูดถึงคือเหมือนฉีดย
2: า
1: แล้วอันนี้คือหมายถึงว่า
2: อะไรอ่ะอาจารย์อ
1: ันนี้คือต้องมีข้อบ่งชี้ว่าเราป่วยเราอะไรอย่างนี้ถึงไปทำได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าอย่างกรณีที่คุณแทนไทยนี่ดูเหมือนจะหนักตัวเก
2: ินเยอะถ้าเขาเป็นดัชนีมวลไกเกินหมอจะพิจารณาเอง
0: ใช่ครับใช่การฉีดยาก็เหมือนกันครับต้องมีลักษณะของดัชนีมวลไกที่เกินถ้าจะฉีดยาไม่ได้มีข้อบ่งชี้จริงๆยาตัวนี้เป็นยาควบคุมน้ำตาลนะครับเป็นยาเบาหวานนะครับแต่ว่ามีผลข้างเคียงคือทำให้น้ำหนักลงแล้วก็ไม่ทำให้น้ำตาลต่ำ
2: นะครับคนเอาไปฉีดเองด้วยที
0: ่
2: ฉีดตรง
0: ฉีดพุงครับฉีดพุง
2: จริงมีคนเอาไปฉีดเองแล้วบอกว่าเนี่ยดูสิฉันฉีดแล้วไม่หิวทั้งวันเลยฉันก็ผอมลงแต่มันเป็นการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ถูกไหมอาจารย์
0: ก็คือจริงๆก็คือมีการแอปพรูฟว่าสามารถเอายาตัวนี
2: ้
0: ไปลดน้ำหนักได้แต่ว่าจริงๆก็ควรจะขึ้นอยู่กับแพทย์ที่เป็นคนพิจารณาน ะครับที่เราให้นักโภชนาการเป็นคนช่วยดูถ
2: ้
0: าอาจารย์ทางโภชนาการเนี่ยถ้าน้ำหนักเกินเยอะๆเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ฉีดยาตัวนี้ครับ
2: ต้องเกินเยอะ
0: ครับก็คือเข้า
2: แต่ไม่ใช่อาจารย์หนูอยาก L23จังเลยขอฉีดอันนี้อาจารย์ก็ไม่ใช่ข้อบ่งชี้
0: ใช่ครับ
1: นะคะก็มีหลากหลายวิธีลองศึกษาดูได้ถ้าสมมติคุณแทนไทยอยากจะปรึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะคุณจะต้องไปที่ไหนยังไงคะ
0: จริงๆตอนนี้มีคลินิกโรคอ้วน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะที่เนี่ยที่รามาธิบดีภาควิชาจัณฑกรรมนะครับจะมีทั้งทีมหมอผ่าตัดลดน้ำหนักอย่างนี้ครับก็คือผ่าตัดตัดกระเพาะให้เป็นท่อหรือการตัดกระเพาะให้เล็กลงเอาลำไส้มาต่อเนี่ยก็คือมีวิธีอีกการแล้วก็จะมีนักโภชนาการนะครับที่อยู่ในคลินิกนี้จะช่วยแนะนำเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆครับ
2: คือเริ่มแรกควรจะเริ่มจากเบาไปหาหนักถูกไหมอาจารย์เริ่มจากโภชนาการเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนจะมาไม่หรอไม่ใช่อยู่ดีมาถึงก็คือตัดขอ
3: ตัดกระเพาะ
2: อาจจะลองออกกำลังกายหรืออะไรก่อน
3: ใช่
2: น
3: ั่
2: น
3: แหละอาหาร
1: เบื้องต้นเนี่ยแหละทำไม่ค่อยได้นะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไปที่คำถามจากคุณปานใจโอ้คุณปานใจนี่เป็นโรคฮอตฮิตมากเพราะว่าช่วงนี้แหละคนเป็นภูมิแพ้นะคะคุณปานใจอายุ45ปีบอกว่าตอนนี้เป็นภูมิแพ้ค่ะแพ้หลายอย่างรอบๆตัวเยอะมากอยากทราบว่าการเหล่านี้มันเกี่ยวกับอายุที่เพิ่มขึ้นไหมคะหรือมันมีปัจจัยอะไรมาสนับสนุนเราควรทำยังไงดีคะบางคนบอกไม่เคยแพ้เลยแต่พออายุเริ่มเพิ่มขึ้น
3: แพ้
1: นู่นแพ้นี่แพ้นั่น
3: ค่ะก็คือจริงๆไม่เกี่ยวกับอายุที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเกี่ยวกับการสัมผัสสารกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ซึ่งในปัจจุบันจากเดิมที่สัก10ปีที่แล้วเรายังไม่เคยได้ยิน PM2
2: คือพอลูชั่นยังไม่เยอะเท่านี้
3: ใช่ค่ะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็น่าขึ้นมาถี่มากขึ้นเพราะฉะนั้นสารแบบอย่าง PM2.5 เนี่ยก็กระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ได้ดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้ในปัจจุบันเนี่ยคนเป็นภูมิแพ้จำนวนเยอะขึ้นทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กดังนั้นเนี่ยก็คือพยายามสังเกตตัวเองว่ามีอาการภูมิแพ้เวลาทำอะไรสมมติถ้าเกิดรู้สึกว่าอยู่นอกบ้านหรือว่าเปิดมือถือแล้วเจอว่า PM เกินแล้วก็มีอาการภูมิแพ้ทุกทีเลยเนี่ยก็อาจจะต้องมีการหลีกเลี่ยงการไปสัมผัสกลางแจ้งหรือว่ามีการป้องกันตัวเองใส่หน้ากากในบ้านต้องใช้เครื่องกรองอากาศที่สามารถกรอง PM 2.5 ได้อันนี้ก็จะเป็นการป้องกันเบื้องต้นแต่ว่าถ้าเกิดเราสมมติเราสังเกตตัวเองและไม่รู้จริงๆว่าแพ้อะไรเนี่ยเราก็มีการตรวจอย่างเช่นการทำเทสที่ผิวหนังเพื่อดูว่าแพ้อะไรซึ่งโดยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเทสสัก10ตัวที่พบบ่อยในประเทศไทยอย่างเช่นไรฝุ่นเชื้อราแมลงสาบ
1: เกสรดอกไม
3: ้เกสรดอกไม้หรือว่าแบบเป็นเหมือนขนสัตว
2: ์ขน
3: แมวสุนัขอะไรเงี้ยค่ะก็จะสามารถเทสได้ว่าแพ้อะไรแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีตัวเทสสำหรับ PM 2.5 นะคะก็คือจะเป็นอันที่
2: สังเกตอาการ
3: ใช่ค่ะ
1: พูดถึง PM 2.5 มีหลายคนบอกชอบห้อยคอมันสามารถป้องกันได้จริ ง
2: ไหมอาจารย์ประจุ
1: อันนี้ค่ะเรามีตัวอย่างของผู้ใส่อยู่
2: อ๋อใส่ด้วยไม่ได้ใส่เพราะว่าคือตอนแรกอ่ะมีคนซื้อมาให้ลูกแต่ลูกก็ไม่ใส่เราก็เลยอยากจะรู้ว่ามัน
1: ใช้ได้ไหม
3: ใช้ได้ไหมคะ
2: คือพี่ดาวเป็นคนแพ้ฝุ่นอยู่แล้วค่ะก็เอาลองมาใส่ก็ยังไม่มีอะไรที่จะตอบได้ว่าน
3: ี่อึ้งอยู่เลยว่าม
2: ันไม่ได้มีผลชัดเจนแต่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันใช้ได้จริงหรือเปล่าก็เลยอยากทราบถามอาจารย์เพราะว่าโดยหลักการที่เขาอธิบายมันก็เหมือนกับว่าเอาประจุลบไปจับ
3: แล้วให้มันต
2: กลงมาแอเรียที่อยู่ตรงบริเวณตรงจมูกเราหรืออะไรอย่างเงี้ย
3: ซึ่งถามว่าโดยทฤษฎีเนี่ยมันน่าจะใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในอากาศที่มันควบคุมได้ยากหรือมีลม
2: โอเพ่นแอร
3: ์โดยเฉพาะถ้ามีลมอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะใช้ไม่ได้ผลอย่างมากแต่ว่ายกเว้นว่าอากาศนิ่ง
2: ๆห้องเล็กๆ
3: ใช่
2: เพราะว่าเขาทดสอบเหมือนเอาควัน

0: ใส่เข้าไปในกล่องที
1: ่
0: เป็นกล่องใสแล้วเขาก็เอาอันเนี้ยใส
1: ่
0: ม
1: ัน
0: ก็คือพอได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นปัจจัยที่คือกล่องสเปซค่อนข้างเล็กไม่ได้มีปัจจัยภายนอกอื่น
1: ๆใช่เขาต้องเทสในแบบ
0: ที่ปิด
1: พื้
0: นที่ปิด
1: ต้องค่ะ
2: นะคือถ้าที่โล่งแจ้งอย่างกรุงเทพมหานครทั้งเมืองที่โอ้โหบางวันก็มองไม่เห็นอะไรเลย
1: ค่ะหรือว่าคนแบบเดินไป BTS ไม่ใส่หน้ากากแต่ว่าห้อยอันเนี้ยก็จะไม่ได้
0: ห้อยพระได้ไหม
2: เดี๋ยว
1: อันนี้หาจำปูได้ไหมไม่ได้ค่ะ
0: โยมใส่แมส
1: ที่แบบสบายใจ
3: สบายใจได้ความสบายใจ
0: ได้ความสบายใจค่ะนะคะไปที่คำถามจากคุณชัดเจนคุณชัดเจนชื่อเท่มากเลยนะคะ คุณชัดเจนมีคำถามที่อยากจะได้ความชัดเจนจากอาจารย์นี่แหละบอกว่าเวลาสั่งน้ำมูกหรือเหมือนกับสั่งจมูกคืออะไรอาจารย
1: ์น่าจะเป็นสั่งที่มูกแหละ
0: สั่งน้ำมูกแหละนะร
1: ู้
0: ส
1: ึ
0: กเหมือนมีลมออกจากตรงหัวตานะคะนานๆจะเป็นสักครั้งหนึ่งวันนี้เราบอกว่าวันนี้คุณชัดเจนก็ดื่มน้ำรู้สึกเหมือนตาหัวตาขยับเหมือนน้ำจะออกมาจากตรงนั้นปกติไหมอาจารย์เกิดขึ้นได้ไหมรู้สึกกลัวอันตรายไหมคะ
3: จริงๆแต่หัวตาเนี่ยมันมีท่อนะครับต่อลงมาที่จมูก
0: มันเชื่อมกัน
3: ใช่บางคนที่ร้องไห้ก็จะมีเหมือนกับน้ำมูกไหลออกมาอันนี้เชื่อมกันถ้าสั่งน้ำมูกเยอะๆเนี่ยความดีจริงๆความดันถ้ามันสูงมากๆมันอาจจะ
0: ย้อนกลับ
3: เข้าไปได้อันนี้เป็นได้นะครับ
0: ค่ะเป็นไปได้ไม่อันตราย
3: ไม่อันตราย
0: แต่การสั่งน้ำมูกแรงๆก็ไม่แนะนำ
3: ไม่ควรครับ
1: ใช่แล้วก็ไม่ควรแบบปิดจมูกข้างใดข้างหนึ่งแล้วสั่งว่าบางทีเราจะเห็นเด็กแบบป
0: ิ
1: ดแล้วพยายามจะสั่ง
0: ให้ข้างเดียว
1: ไงยังไม่ได้อันนี้คือจะยิ่งเพิ่มความดัน
0: ค่ะ
1: ทำให้อันตรายได้ค
2: ่
1: ะ
2: ไปที่คำถามจากคุณลินานะคะคุณลินาอายุ23หนัก50สูง156ถ้าถ่ายเสร็จกำลังทำความสะอาดโอ้ยพอไปแตะค่ะปรากฏว่ามีเลือดติดมาด้วยลองแตะข้างหน้านึกว่าเป็นประจำเดือนนะคะแต่ไม่มีพอแตะอีกรอบตรงด้านหลังก็ยังมีอยู่ไม่มีอาการเจ็บที่บริเวณก้นนะคะก้มมองที่ชักโครกมีเลือดไหลลงไปนิดหน่อยแค่เหมือนหยด2หยดค่ะแถมเดือนที่แล้วประจำเดือนไม่มาเดือนนี้ก็ยังไม่มาแต่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์นะคะอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วที่ประจำเดือนไม่มามันเกี่ยวกันไหมโอ้โหอันนี้ถามยากมาก
0: อายุ23เอง
2: ใช่ยังเด็กอยู
3: ่อันนี้ต้องดู
1: น่าจะแบ่งเป็น2อันก่อนอันแรกคือถ่ายแล้วก่อน
3: ถ่ายแล้วมีเลือดออกนะครับอันนี้ต้องดูว่าออกมาจากทางทวารจริงหรือเปล่าครับถ้าออกมาจากทางทวารนี่โอ้โหสาเหตุอายุน้อยๆขนาดนี้ก็เป็นได้ตั้งแต่แผล
1: ป
3: ากทวารนะครับหรือว่าเป็นจากลิสีดวงทวารเองก็เป็นได้นะครับหรือว่าอาจจะมีการลำไส้อักเสบนะครับเป็นได้หมดแต่ว่าคิดถึงโรคที่ร้ายแรงเช่นมะเร็งเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะอายุน้อย
2: อาจารย์คะถ้าสมมติว่าเป็นเกี่ยวกับลิสีดวงหรืออะไรเนี่ยถ้าออกมาจากทางบริเวณก้นมันจะเจ็บไหมถ้ามีเลือดเนี่ยนะคะ
3: จริงๆลิสีดวงอาจจะไม่เจ็บนะครับแต่แผลปากทวารเนี่ยบางคนเจ็บได
2: ้
3: นะถ้าแผลลึกๆแต่ถ้าแผลไม่ลึกจริงเนี่ยก็อาจจะมีแค่เคืองๆเฉย
2: ๆ
3: นะครับก็ทำให้เช็ดเวลากระดาษทิชชู่เช็ดอย่างเงี้ยก็จะมีเลือดติดๆออกมาได้
2: อันนี้บอกว่าไม่มีอาการเจ็บที่ก้นก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจเกี่ยวกับประจำเดือนไหมประจำเดือนไม่มา
0: เขาบอกลองแตะด้านหน้าน่าจะหมายถึงตรงช่องคลอด
2: ใช่ก็ไม่มี
0: น่าจะออกมาจากทวาร
3: ครับ
0: ใช่ไหมอาจารย
3: ์จริงๆสาเหตุจริงๆก็คือท้องผูกนั่นแหละครับที่มีเลือดออกนะครับถ้าเป็นจากลิสีดวงทวารหรือแผลปากทวารเบื้องต้นถ้ายังไม่อยากมาพบแพทย์ก็พยายามให้ท้องผูกนะครับกินกากยาเยอะๆนะครับถ้ายังไม่ดีขึ้นนะครับอันนี้ต้องมาพบแพทย์ให้แพทย์ตรวจดูว่าม ันเป็นลิสีดวงที่เลือดมันยังซึมอยู่หรือเปล่าหรือเป็นแผลที่มันลึกหรือเปล่านะครับนะถ้ายังไม่ได้เจอสาเหตุตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเช็คเข้าไปในลำไส้นะครับเช่นการส่องกล้องนะครับดูว่าข้างในลำไส้เนี่ยมีเรื่องอื่นหรือเปล่าเช่นติ่งเนื้อในลำไส้หรือลำไส้อักเสบเยอะๆหรือเปล่าทำให้เลือดออกได
0: ้ต้องดูสาเหตุแต่อาจารย์ไม่ค่อยสงสัยเรื่องของมะเร็งเพราะอายุยังน้อย
3: ค่ะ
0: ค่ะถ้าเกิดมะเร็งเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่40 50
3: 50
0: ไปแล้วสองกล้อง50อัพสองกล้องตรวจลำไส
3: ้
0: นะคะอีกหนึ่งคำถามเป็นคำถามที่ยาวมากพอสมควรนึกว่าเป็นเรื่องสั้นแต่ละเอียดดีมากใช้เวลาอ่านให้อาจารย์ฟังหน่อยยาวจริงๆคุณดินแดนอายุ45ค่ะน้ำหนัก77ส่วนสูง165ซมบอกว่าเป็นคนทานค่อนข้างเยอะในแต่ละมื้อพอมีวันนึงเริ่มจะมีอาการจุกเสียดบริเวณกระเพาะลิ้นปี่นอนไม่ได้จะเป็นเฉพาะเวลากลางคืนนะคะใช้วิธีทานยาลดกรดแต่ก็ไม่ดีขึ้นจึงไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแถวบ้าน ER ฉุกเฉินเลยหมอให้ยาลดกรดมาเพียงอย่างเดียวแล้วก็ให้ปรับพฤติกรรมการกินกลับบ้านมายังปวดท้องจนถึงเวลาตีห้าอยู่ดีๆก็หายไปเองอันนี้อาจารย์สงสัยน่าจะกดไหลย้อนไหม
1: คะ
0: อาการเหมือนใช่ไหมคะเม
1: ื่
0: อเริ่มหายก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้หลังจากนั้นเรื่อยๆก็กลับมาเป็นอีกโดยมักจะเป็นช่วงกลางคืนแล้วก็ช่วงเช้ามืดก็หายไป อีกอย่างหนึ่งที่เป็นคือท้องร้องครกครากในตอนเช้าจนต้องตัดสินใจไปพบหมอเฉพาะทางแผนกทางเดินอาหารแล้วก็ส่องกล้องจึงทราบว่าเป็นอะไรคะอาจารย์
3: อ๋อ H. pylori ครับเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง
0: กระเพาะติดเชื้อแล้วก็ตรวจชิ้นเนื้อผลก็ไม่ได้เป็นโรคร้ายอย่างมะเร็งหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อมาตลอด2อาทิตย์ไม่มีอาการแต่หลังจากยาหมดก็เริ่มมีอาการกลับมาเป็นใหม่อีกบางครั้งแต่ไม่ถี่เหมือนแต่ก่อนนะคะผลต่อมาคือปรับวิธีการกิน
3: ครับ
0: ตอนนี้น้ำหนักผมจึงลดลงเหลือราวๆ77บวกกับออกกำลังกายเป็นบางครั้งหมอก็หยุดนัดติดตามอาการไปแล้วแต่พอไม่ได้พบหมอปวดขึ้นมาอีกอาจารย์ปวดท้องปวดร้าวไปถึงหลังในช่วงกลางคืนทุกคืนหากในวันนั้นกินจนรู้สึกอิ่มมากเกินไปก็คือรู้สึกกวนรบกวนชีวิตประจำวันคำถามมาถึง4ข้อด้วยกันอาจารย
1: ์เอาเริ่มจากข้อแรก
0: อันนี้เหมือนการสอบเข้าโรงเรียนแพทย์ค่ะผู้เข้าประกวดเตรียมตอบนะคะ
3: 1
0: โรค
3: H. pylori
0: ครับยังไม่หายหรือเปล่าครับอาจารย์หรือสามารถหายแล้วกลับมาเป็นอีก
2: อาจารย์ปูขอความรู้ก่อนไอ้โรคเนี้ยมันคือโรคอะไร
3: มันเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับที่ชอบเพราะว่าที่มีกรดเยอะๆนะครับเช่นคนที่เป็นกระเพาะเสพพวกอะไรนี้ก็จะมีกรดเยอะ
0: ๆ
3: นะครับนะพวกนี้เนี่ยทำให้การรักษาโรคกระเพาะเนี่ยที่กระเพาะเสพหรือแผลในกระเพาะนี่ค่อนข้างรักษายากนะครับต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อตัวนี้ก่อนแล้วก็เชื่อว่าระยะยาวอาจจะมีริสของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได
0: ้
3: ครับตัว H. pylori
0: คำถามคือ H. pylori ยังไม่หายหรือเปล่าหรือหายแล้วกลับมาเป็นอีก
3: คือจริงๆถ้ากินยาครบคอร์สเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับ90%จะหายแต่มีบาง 10% ที่มีการดื้อยา
0: คร
3: ับทานแล้วก็กินก็ยังไม่หายก็อาจจะต้องมาเช็
0: ค
3: นะปัจจุบันนี้อาจจะถ้าเคยตรวจเจอแล้วเนี่ยจะไม่จำเป็นถึงขนาดจะต้องมาส่องกล้องใหม่อาจจะมีการเป่าหรือมีการดูลมหายใจเขาจะเช็คได้ว่ายังมีการติดเชื้อ H. pylori อยู่หรือเปล่า
0: หรือไม่อันนี้ตอบคำถามแรกคำถามต่อไปผู้เข้าประกวดหมายเลข2หากผมปวดท้องตอนกลางคืนมีวิธีบรรเทาการปวดท้องได้ยังไง
1: จริงๆก็คือต้องคือนอกจากการรักษาตัวการติดเชื้อ H. pylori เนี่ยคิดว่าคนไข้เนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารที่ทำให้กระตุ้นที่มีอาการกรดไหลย้อนร่วมด้วยเพราะไม่ใช่หมายความว่าเป็น H. pylori แล้วไม่ได้เป็นกรดไหลย้อนเพราะมันอาจจะเจอคู่กันก็ได้ดังนั้นเนี่ยหมอคิดว่าพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารก็คือให้กินมื้อน้อยๆแล้วก็อย่ากินอาหารรสจัดลดคาเฟอีนแล้วก็อย่ากิน
0: แอลกอฮอล
1: ์ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่เนี่ยต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายแล้วก็อย่ากินใกล้กับมื้อเวลาที่รับประทานอาหารเนี่ยอย่าใกล้กับมื้อนอน
0: 2-3ชั่วโมงค่อยนอน
1: ใช่
0: หลังมื้ออาหาร
1: ถูกต้องค่ะแต่ถ้าเกิดปวดมากลางดึกถามว่าจะมีอะไรพอจะช่วยได้บ้างก็คือมียาลดกรดหรือว่าถ้าเกิดมีเหมือนมีอาการขึ้นไส้อาเจียนก็อาจจะกินยาที่ช่วยเพิ่มการบีบตัวของลำไส้ด้วยก็ได
0: ้อันนี้คืออาการแก้ไขหรือบรรเทาอาการปวดท้องในช่วงกลางคืนที่เป็นบ่อย
1: ๆ
0: ยังไม่หมดเพียงแค่นี
1: ้ข้อถัดไป
0: หมายเลขหนึ่งข้อประกวดอาการข้างต้นค่ะมีส่วนเกี่ยวกับความเครียดไหมอาจารย
3: ์โอ้มีแน่นอนครับก็คือสาเหตุก็กรดหลั่งเยอะมีกรดหลั่งในกระเพาะเยอะซึ่งสาเหตุกรดหลั่งเยอะก็มีความเครียดกินอาหารไม่ตรงเวลานะครับนะกินอาหารรสจัดมากๆนะครับพวกชากาแฟหรือเหล้าเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการพวกนี้ได
0: ้ความเครียดมีส่วนกระตุ้นให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารคำถามข้อสุดท้ายก่อนที่มงจะลงใครคนใดคนหนึ่งการทานอิ่มเกินไปในแต่ละมื้อใกล้เคียงกับที่อาจารย์มะเมียวบอกไปแล้วหรืออาหารที่ย่อยยากมีส่วนทำให้ปวดท้องไหมครับ
1: มีส่วนแน่นอนนะคะก็คือการทานอย่างเช่นมื้อใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้กระตุ้นการหลั่งกรดมากขึ้น
0: เพราะว่าเรากินเยอะกรดก็ต้องบอกว่าออกไปย่อยออกไปย่อย
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จะเลยแนะนำว่าพยายามกินมื้อเล็กๆค่ะแล้วอาหารย่อยยากอย่างเช่นพวกกลุ่มเนื้อสัตว์บางคนเนี่ยไปกินแบบ
0: สเต็ก
1: เฟ่
0: หมูกระทะ
1: แล้วก็อุ้ยมีอาการเพราะฉะนั้นก็จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากช่วงแรกๆเนี่ยก็คือกินเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายอย่างเช่นเนื้อปลา
0: ค่ะ
1: อย่างเงี้ยก็จะย่อยง่ายหรือว่ากินพวกผักเพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยการขับถ่ายแล้วก็ลดอาการปวดท้องได้ด้วย
0: ค่ะครบถ้วนนะคะกับคำถามถึง
1: ได้ร
0: ับ
1: ครอง2คน
0: เป็นการครองตำแหน่งร่วมกันระหว่างจันทร์ภู
1: ค่ะแต่นี่แบบว่าคำถามเหมือนตรวจข้อสอบเด็กเลย
0: เหมือนกับให้สตอรี่มาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีคำถามย่อยเหมือนเวลาเราออกข้อสอบของนักศึกษาแพทย์จะเป็น
1: แบบนี้เลยค่ะ
0: โอ้โห
1: ปรากฏนักศึกษาแพทย์แอบมาถาม
0: ค่ะ
2: แต่คำถามนี้นะคะมงจะลงที่ใครไม่ได้ต้องลงที่อาจารย์มะเหมียวเท่านั้นเพราะเป็นคำถามเกี่ยวกับเด็กนะคะคุณสสิธรถามเรื่องลูกสาวเนาะอายุ4ขวบเท่านั้นเองคุณสสิธรบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาดุลูกลูกชอบกระเท้าใส่ค่ะอยากทราบว่าควรทำยังไงดีเดี๋ยวนี้เอาแต่ใจตัวเองมากๆเลยคุณคุยกับลูกยังไงคะไม่ให้ลูกทำแบบนี้อาจจะดูตามเกมหรืออะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: เด็กวัยนี้จะเรียนแบบพฤติกรรมก็คือต้องบอกก่อนว่าการกระทืบเท้าเนี่ยก็อาจจะเรียนแบบมาจากผู้ใหญ่หรือโทรทัศน์ที่บางทีแบบเขาอาจจะมองผ่านปุ๊บเดียวแบบสมมติถ้าเราไม่ได้ให้เขาดูซึ่งเราก็จะหลีกเลี่ยงให้ดูด้วยนะคะถ้าเกิดเขามองผ่านปุ๊บเดียวเขาก็จะจดจำเอามาหรือว่าเจอไปเล่นกับเพื่อน
2: ที่โรงเรียน
1: เจอเพื่อนค่ะที่โรงเรียนอนุบาลอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียนแบบแต่ว่าวัยนี้ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ทุกคนว่าเป็นวัยแห่งการอดทน
2: คือไม่ถือว่าคุณแม่ต้องอดทน
1: คุณแม่ไม่ใช่ลูกค่ะก็คือทุกพ่อแม่ทุกคนจะคิดว่าวัยอายุ2ขวบเนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า terrible 2เนี่ย
2: ค่ะ
1: terrible แล้วแต่ว่า
2: คือหมดแล้วหมดเลยยัง
1: ไม
2: ่
1: ม
2: ีค่ะ
1: ไม่มีการหมดค่ะ
2: ยังไม่หมด
1: ค่ะใช่ค่ะก็คือก็จะเขาเรียกว่าอะไรhandle ยากไปจนถึงอายุ4ขวบจนกว่าจะเข้าอนุบาล ซึ่งปกติเนี่ย4ขวบก็จะเป็นวัยที่เหมือนคล้ายๆเขาจะรู้สึกว่าเขาครองโลกนี
2: ้เป็นศูนย์กลางของจักรวาล
1: ถูกต้องเขารู้สึกว่าทุกคนจะต้องเอาใจเขาทั้งหมดและนอกจากนี้ก็คือตอนนี้พัฒนาการทั้ง4ด้านของเขาก็คือด้านภาษาด้านทางกายไม่ว่าจะกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กคือแทบจะพร้อม 100% แล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความคิดไปไกลมีความต้องการอยากทำอะไรเพิ่มขึ้นจินตนาการเยอะมากขึ้นซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเริ่มตามไม่ทันจากเดิมที่แบบเป็นเหมือนคนคอยเสนอให้ตลอดอันเนี้ยเป็นตัวเด็กเองที่จะบอกความต้องการ
2: เขาอยากจะเลือกของเขาเอง
1: บอกให้ซ้ายไปขวาตลอดเลยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเหมือนถ้าเกิดเขาหงุดหงิดอยู่คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจว่าต้องบอกให้เขาเด็กวัยนี้ก็คือเขาอยากแสดงแต่อารมณ์โดยที่เขาอะไม่รู้ว่า
2: ไม่มีเหตุผล
1: ใช่เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องสอนว่าสมมติเด็กโกรธขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องบอกว่าแม่เนี่ยเข้าใจแล้วว่าลูกโกรธแต่สาเหตุที่ลูกโกรธเนี่ยเกิดจากอะไรไหนต้องค่อยๆ คุยกันบอกแม
2: ่
1: ใช่เพราะว่าเด็กก็จะแบบกรีดการกรีดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าแม่หนูโกรธใช่ไหมแล้วเขาก็รู้สึกว่าอ๋อแม่รู้ด้วยว่าเราโกรธแล้วเขาก็เริ่มจะอยากเล่าว่าโอเคตอนนี้หนูหิว
2: สาเหตุเพราะอะไร
1: หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแต่ว่าหลีกเลี่ยงการตีการคือแต่ว่ามันก็จะยากเหมือนกันเพราะบางทีเราก็จะบอกว่าอย่าเสียงดังตอบกลับกับลูก
2: มันยากอาจารย
1: ์คนเป็นแม่
2: กระทืบเท้าอยู
1: ่แวดเลยเดินไปเด็ดกิ่งในยมอย่างเงี้ยไม่ได้เขาจะแบบเหมือนเขาจะรู้สึกว่
2: าต่อต้าน
1: แม่ทำต่อเขาก็จะทำต่อแรงขึ้น
2: ไม่จริงเขาก็เคยชินกับพฤติกรรมรุนแรง
1: ใช่ค่ะมันก็จะเหมือนแรงกันไปแรงกันมาก็จะไม่หยุดเพราะฉะนั้นแม่จะต้องแบบ
2: นิ่ง
1: เข้าโหมดใส่เสื้อขาวแบบเรา
2: เข้าโหมดหูดับชั่วขณะแม่รู้แล้วว่าลูกโกรธอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโดยเฉพาะกับเด็กต
1: ้
2: องมีจิตวิทยาสูงมากพอสมควรและถ้าทำไปแบบนี้มันต้องอดทนนานแค่ไหนคะ
1: ขึ้นอยู่กับคนในบ้านถ้าในบ้านเนี่ยทำแบบนี้ทุกคนจะเป็นไปได้เร็วเดือน2เดือน3เดือนจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดในบ้านคุณแม่ทำคุณพ่อทำปู่ย่าตายายไม่ทำเลยสักคนเดียว
2: มาลูกโอ้ใครว่าลูกอะไร
1: ก็จะ
2: สะดุดโต๊ะเหรอเดี๋ยวตีโต๊ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเป็นจะยากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ก็ต้องไปในทิศทางเดียวกัน
1: ถูกต้อง
0: อิกนอร์ได้ไหมแบบสมมติเด็กกระทืบเท้าหรือไม่พอใจหรือกรีดแล้วคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีการเพิกเฉยอันนี้แนะนำ
1: ค่ะเมื่อสมัยก่อนเทคนิคนี้เรามีแนะนำเยอะเขาเรียกว่าทำเอาก็คือ
2: หมดเวลาละ
1: ก็คือให้เด็กก็อยู่ไปคนเดียว
2: อยากลองก็ลองไป
1: แต่ว่าในปัจจุบันเราเชื่อว่าคือก่อนที่จะมีทำเอาก็คือการไม่สนใจเด็กเนี่ยเราต้องมีทำอินก็คือการที่มีความอบอุ่นพูดคุยเป็นเวลาแห่งความสุขให้เด็กก่อนเพราะฉะนั้นด้วยส่วนใหญ่เราจะแนะนำว่าทำเอาถ้าไม่ได้จำเป็นเราก็ไม่ใช้ทุกรายอะค่ะ
0: ค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราพูดคุยแล้วอาจจะสงบลง
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็พอได้ทานเอง
2: ค่ะนะคะคุณสัตย์สิทธรอดทนนะคะ
1: ค่ะ
2: น่าจะได้อีก
0: ที่บ้านปลูกต้นมะยมคนถามคุณดาวอุ๊ยเป็นแบบพืชมงคลเหรอฮะแบบปลูกแล้วคนนิยมอ๋อไม่ค่ะเอาไว้ตีลูก
2: นะคะได้อีกหนึ่งคำถามไหมคะอันหนึ่งคำถามนะคะไปที่นุ่งดาวเลยค่ะ
0: มาที่คำถามต้นมะยมควร
2: ไม่ใช
0: ่มาที่คำถามอันนี้หลายคนอยากรู้อาจารย์ขาการกินโปรไบโอติกคือตอนนี้ฮิตมากเลยอะสมัยก่อนเราก็ไม่เคยได้ยินแต่ตอนนี้เขาบอกว่าการกินโปรไบโอติก นะคะแบบผงชงกับน้ำทานมาได้3วันเพื่อรักษาอาการ IBS ลำไส้แปรปรวนใช่ไหมคะกินแล้วท้องอืดมีอาการอืดแบบไม่สบายท้องเลยควรหยุดกินไหมคะอาจารย
1: ์ถ้ากินแล้วมีอาการแบบนี
3: ้ควรจะหยุด
0: เนาะหยุดอาจารย์
3: อันนี้ยาพวกนี้ก็คือ

0: ช่วยได้บ้างนะครับแต่ไม่ได้ช่วยในทุกคนนะครับถ้าคนไหนที่กินแล้วรู้สึกไม่สบายท้องน้ำบางทีกินแล้วอาจจะมีอาการผิดปกติ
1: หยุดได้
0: หยุดได้ครับหยุดได
2: ้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็ลองดูนะคะหลายคนกำลังนิยมมากนะโปรไบโอติกนะคะ
2: มันช่วยอะไรอาจารย์มะเหมียวขอสั้นๆโปรไบโอติก
3: เกี่ยวกับการขับถ่ายแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันใน
2: ลำไส้
3: ใช่
1: ค่ะเราถ้าไปเลี้ยงเอาพวกจุลินทรีย์พวกนี้พวกอะไรมาเลี้ยงเองอันตรายไหมคะ
3: ต้องมีเทคนิคที่ถูกต้องหมายถึงว่าปกติเนี่ยเราก็จะมีคำแนะนำในการเลี้ยงมันต้องสะอาดคือถ้าไม่สะอาดมันก็มีโอกาสติดเชื้อ
1: มากกว่า
3: ของทางเดินอาหาร
2: ฉันกินแล้วถ่ายดีๆเปล่าท้องเสีย
3: ติดเชื้ออยู
2: ่ก็คือต้องมีการควบคุมในระบบ
3: ใช่
2: นะคะที่ได้มาตรฐาน
3: ค่ะ
1: วันนี้ตอบคำถามได้บางส่วนนะคะคุณผู้ชมก็ยังค้างอีกบางส่วนด้วยเหมือนกันขอบคุณนะคะอาจารย์หมอมะเหมียวอาจารย์หมอปูของเรานะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: อาจารย์อวยพรวันสงกรานต์ให้อาจารย์ปูก็ได้ให้กับคุณผู้ชมของเรา
0: ก็สงกรานต์ก็คือปีใหม่ไทยนะครับเหมือนเป็นการขึ้นปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพนะครับเรายังต้องอยู่กับโควิดอีกสักพักนึง
1: นะครับ
0: อีกสักพักนึง
1: ปีหน้าระวังใจว่าจะได้สัตว์น้ำอาจารย์มาเบียวด้วยดีกว่า
3: เชิญค่ะก็นอกจากขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงก็อย่าลืมไปออกไปไหนในช่วงสงกรานต์อย่าลืมใส่หน้ากากล้างมือเสมอแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสได้ฉีดวัคซีนก็ฉีดเลยค่ะ
2: หมอก็ยังคือหมออยู่ดี
3: ก็ยังมีความอวยพรของเรื่องสุขภาพแต่อย่างไรก็ตาม
2: อะไรก็ไม่สำคัญเท่าสุขภาพดี
3: ใช่แล้วค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวลินดาแบรนด์และกลัดนะคะหมดเวลาแล้วเราสี่คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1

0: ั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันหมดอยู่ไหนกันหมดหาไม่เจอแล้วเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เองอยู่นี่เองจับได้แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาวาดรูปแล้วแล้วแล้วแล้วมาแล้วมาแล้วมารูปนี้มารูปนี้มารูปนี้ก่อนมานี่ค่ะอ้าวทุกคนอ้าวสวัสดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับและนี่คือรายการอนุบาลชานสมองเด็กๆอนุบาลเหล่านี้นะครับมีความน่ารักมากกว่าที่เราคิดอีกนะครับเพราะว่าเขามีความคิดและจินตนาการมากมายและนี่คือรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดมาต่อเติมเส้นสายจากลวดลายที่เรามีให้และวันนี้ลายเส้นปริศนาประจำวันก็คือเป็นแบบนี้ครับ
1: แบบนี้
0: มีเส้นแนวนอน2เส้นแล้วก็มีเส้นแนวตั้งมาเชื่อมต่ออีก1เส้นแบบนี้นะครับตอนนี้ให้ผู้ปกครองช่วยลากเป็นโจทย์ให้น้องๆก่อนนะครับให้เวลา1 2 3หมดเวลานะครับเอาละตอนนี้น้องๆทางบ้านต้องใช้ความคิดให้เยอะนะครับจะพลิกซ้ายพลิกขวายังไงก็ได้นะครับแล้วเด็กๆที่นี่ล่ะพร้อมทุกคนไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วเราไป

ตอนนี้นะครับน้องสาอินทำของตัวเองเสร็จแล้วกระโดดข้ามมาช่วยเพื่อนทำอีกนะน่ารักมากจริงๆเลยตอนนี้ครับเด็กๆครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับเร่งมือหน่อยครับพี่เซฟจะขอนับถอยหลังจาก5วินาทีสุดท้ายนะเด็กๆช่วยกันนับหน่อยครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหเสียดายจริงๆเลยน้องๆทางบ้านถ้ายังไม่เสร็จให้ทำต่อได้อีกนิดนึงนะครับและช่วงนี้นะครับมาถึงช่วงที่เราจะมาคุยกับน้องๆนะครับว่าเขาวาดและคิดอะไรลงไปในภาพเริ่มจากคนแรกเลย

0: น้องต้นกล้านะครับภาพนี้น้องต้นกล้าตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: นั่งรถไฟครับ
0: รางรถไฟนะครับตรงไหนเป็นรางตรงไหนเป็นรถไฟล่ะครับ
1: อันนี้เป็นรางอันนี้เป็นรถไฟ
0: อ๋อนี่เป็นราง
1: อันนี้เป็นพ
0: ่
1: ออ
0: ๋อมีพ่อด้วยมีพ่อไปคนเดียวเหรอรถไฟขบวนนี้
1: ไม่ใช่พ่อกับแม่
0: พ่อกับแม่นะครับพ่ออยู่นี่แล้วแม่อยู่ไหนล่ะครับ
1: แม่อยู่ในรถนี่
0: อ๋ออยู่ตรงไหนสักที่นึงนะครับจากเส้นตั้งต้นนะครับที่เห็นอยู่น้องต้นกล้าจินตนาการเป็นรางรถไฟแล้วก็ยังเติมลงไปให้อีกรางนึงด้วยนะให้มีรถอีกขบวนนึงวิ่งมาด้วยนะครับแล้วนี่ก็คือความคิดของเด็กน้อยคนนี้ครับปรบมือให้หน่อยครับปรบมือเอามาถึงคนที่2ของเราเลยพูดเก่งมากเลยน้องลูกแก้วนะครับนี่ผลงานของน้องลูกแก้วน้องลูกแก้วเฉลยหน่อยครับ
1: ชั้นหนังสือ
0: คงจะต้องให้น้องลูกแก้วอธิบายหน่อยแล้วว่ามองยังไงเนี่ยให้เป็นชั้นหนังสือ
1: ก็ว่าตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ว่าตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี
0: ้อ้าวไหนอ่ะนี่เห็นชั้นละไหนหนังส
1: ือนี่คือหนังสือค่ะนี่ก็เล่มใหญ
0: ่อ๋อหนังสือใหญ่นะครับแล้วการที่เรามีหนังสือเยอะๆดียังไงครับ
2: อ๋อแล้วมันจะฉลาดขึ้น
1: มันจะฉลาดขึ้นค่ะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ความเก่งความโกหกความสามัคคี
0: ความสามัคคีด้วย
1: ความไม่มีน้ำใจ
0: ความไม่มีน้ำใจด้วยคนไหนอ่านหนังสือบ่อยมาก
1: หนูเป็นคนที่รักหนังสือ
0: ครับ
3: หนูมีหนังสือแต่ไม่ได้อ่านเลย
0: เดี๋ยวมีหนังสือเยอะไหมมีหนังสือเยอะไหม
3: เยอะ
0: เยอะ
3: ไม่ได้อ่านเลย
0: ไม่ได้อ่านเลยแล้วมีไว้ทำไมอ่ะ
3: ก็หนูเอาหนังสือก็ตัวมาให้คุณพ่อคุณแม่อ่านให
0: ้อ๋อเข้าใจแล้วเด็กๆควรจะเล่นเกมหรืออ่านหนังสือมากกว่ากัน
1: อ่านหนังสือ
0: เก่งมากเลยนะครับนี่ครับจากเส้นนะครับที่เรามีให้น้องลูกแก้ววาดต่อเติมจนกลายเป็นชั้นหนังสือซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับเด็กๆเลยนะครับปรบมือให้น้องลูกแก้วหน่อยจากผลงานชั้นหนังสือนะครับมาถึงผลงานชิ้นต่อไปเป็นผลงานของน้องซาอินนะครับชื่อน่ารักมากเลยน้องซาอินครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าน
4: างฟ้าแสนสวยค่ะ
0: นางฟ้าแสนสวยนะครับเห็นแล้วนะครับคงจะเดาออกว่านางฟ้าอยู่ตรงไหนเนาะเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
4: นี่คือตู้เย็น
0: ตู้เย็นของ
4: นางฟ้าน
0: างฟ้าแล้วเล่าต่อลูก
4: อันนี้นางฟ้าจะไปเปิดตู้เย็นเพราะว่านางฟ้าจะกินน้ำค่ะ
0: อ๋อนางฟ้าจะกินน้ำมาเปิดตู้เย็นนะครับ
4: แล้วก็นี่คือหลังคาของบ้านนางฟ้า
0: ครับข้างล่างนี่คืออะไรครับ
4: ก้อนเมฆมันรองอยู่ค่ะ
0: นี่คือบ้านของนางฟ้าเหรอ
4: ค่ะ
0: นางฟ้ามีพื้นบ้านเป็นก้อนเมฆเหรอครับ
4: แต่จริงๆนางฟ้าอยู่บนดาว
3: สว
4: รรค์แล้วแต่จะได้จินตนาการของซาอินเองค่ะ
0: อ๋อเหรอครับน่ารักมากเลยนางฟ้าจะไปกินน้ำด้วยนะครับปรบมือให้น้องซาอินหน่อยเก่งมากเอาละมาถึงสุดหล่อของเราอีกคนหนึ่งนะครับน้องภูมินะครับภูมิใจเสนอภาพนี้นี่นะครับน้องภูมิตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: ทะเลครับ
0: ทะเลนะครับภาพนี้เป็นภาพทะเลน้องภูมิต้องเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับว่าทะเลยังไงเดี๋ยวชี้ให้ดูหน่อย
5: ทะเลเป็นเส้นๆแบบนี
0: ้ทะเลเป็นเส้นๆ
5: อ
0: ัน
5: นี้เป็นสายลม
0: ตรงนี้เป็นทะเลนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น
5: สายลม
0: แล้วมีอะไรอีกครับ
5: มีประตูสีเขียวอยู่ตรงนี
0: ้เฮ้ยประตูสีเขียว
5: ไปที่กินข้าว
0: ไปที่กินข้าวอ่ะครับ
3: แล้วเรือจอดไว้ที่ไหน
0: เรือจอดไว้ไหนล่ะครับ
5: ตรงนี
0: ้เรือจอดตรงนี
3: ้อ้าว
0: นี่นะครับคือผลงานทะเลปรบมือหน่อยนะครับเยี่ยมมากเลยคนต่อมาคนสุดท้ายสาวน้อยน้องผักบุ้งนะครับน้องผักบุ้งตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
6: กำแพงเมืองค่ะตำรวจนะคะเห็นกระดูกหายไปตำรวจก็เลยจับหมาค่ะ
0: ตำรวจเห็นกระดูกหายไปก็เลยมาจับหมาแล้วแสดงว่าเส้นที่เห็นตอนแรกเลยคือเส้นแถวๆนี้นะครับเป็นเส้นตรงนี้น้องผักบุ้งมองเห็นเป็นรูปอะไรครับ
6: มองเห็นรูปมันเหมือนคล้ายๆกำแพงหนูด้วยต่อเส้น
0: อ๋อน้องผักบุ้งต่อเส้นจากที่มีให้เป็นรูปกำแพงนะครับแล้วบนนี้คืออะไรครับ
6: เสาไฟ
0: เสาไฟนะครับเราจะมีไฟแสงสว่างตามกำแพงไว้ทำไมครับ
6: พอมืดรถจะได้เห็นว่านี่คือกำแพง
0: โอ้รถจะได้เห็นจะได้ไม่ชนกำแพงใช่ไหมครับนี่แหละครับ

0: คือผลงานจากความคิดของน้องผักบุ้งนะครับต่อเส้นให้กลายเป็นรูปกำแพงนะครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากเลยเป็นยังไงบ้างครับความคิดของเด็กๆแล้วก็จินตนาการของเด็กๆอนุบาลนะครับที่เขาสามารถวาดต่อเติมเส้นจากที่เรามีให้ออกไปอย่างหลากหลายแล้วก็แตกต่างกันออกไปนะครับนี่แหละครับจินตนาการของเด็กไม่มีถูกและไม่มีผิดนะครับเด็กๆครับคราวหน้าเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมมารอพบกับเราในรายการ
1: อนุบาล
0: ชาญเสมอ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับจริงๆสามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ลายสีลงมาจะใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสี

0: เหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดงแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราไม่ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาครับแล้วอีกอันหนึ่งเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันหนึ่งก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งหนึ่งก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าชอบดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงแล้วกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับ น้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้น

เลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เฮ้ยนี่คือหนังสือจากโนแลนจริงๆเหรอเนี่ย
1: เฮ้ย ทุกคนทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะตื่นสิตื่นสิ
2: ตื่นเถอะเอาแต่นอนแบบนี้นะมันไม่ดีนะครับตื่นเร็ว
3: ยังมีอารมณ์อบรมนิสัยอีกเหรอเนี่ย
2: เปล่านอนแบบนี้ทำกระผมใจไม่ดีต่างหากครับหลับลึกจนขนลุกนะครับปั๊มหัวใจหน่อยนึ่งแอะ1 2 1 2ทำอะไรนะทำให้พวกเขาฟื้นไงล่ะ1 2
4: พอเธอทุกคนมันไม่มีประโยชน์หนังสือพวกนี้พกพลังบางอย่างสะกดเอาไว้ทำอย่างไรก็คงไม่ฟื้นหรอก
0: ฝีมือของปราแห่งเงาแน่ๆ
5: ใครว่าล่ะ
3: ฮะ
5: นี่เป็นพลังของผู้กล้าแห่ง Lost Land ตั้งหาก
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพลังของเราหนังสือแบบนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนนะ
3: งั้นเดี๋ยวก็คงจะใหญ่กว่านี้นะสิ
4: อยู่ในนี้อันตรายรีบข้างนอกเร็ว
0: เร็วเร็วเร็ว

0: เพื่อนเก่าของพวกเจ้าซะสิ
1: ฮะยีตัวอะไรเนี่ย
0: นี่คือพลังรวมร่างของพวกเราเหล่าหนังสือของดินแดนแห่งปัญญายังไงเล่าเจ๋งมาก

0: อ้าวเราจะไปทางไหนดีเนี่ย
1: อย่างที่เธอคิดเลยดาวมันเริ่มตามเราไม่ทันแล้วแล้วทีนี้จะทำยังไงถึงจะหยุดพวกหนังสือได้ล่ะครับท่านผู้เฒ่า
0: ขอคิดเดี๋ยวนะ

0: ้ยนี่ไม่พ้นหรอก
1: เอ๊ะหยุดแล้วอ่ะดูว่ามันจะเหนื่อยแล้วอ่ะพวกหนังสือแห่งดินแดนโนแลนด์รวมพลังกันแล้วน่ากลัวขนาดนี้เลยเหรอ
2: ก็เจ๋งประมาณนี้แหละแต่ว่าไอ้พลังสายฟ้าเนี่ยไม่เคยทำกันแฮะ
1: ว้ายเฮ้ยท่านผู้เฒ่าครับไอ้พลังสีดำนี่มัน
3: ใช่รัฐแห่งเงา
1: ชักจะแย่แล้วล่ะแบบนี้ไม่รู้จะหลบยังไงแล้วว
4: ิธีป้องกันหากเกิดฟ้าผ่าต้องระวังอย่ายืนในที่โล่งนะการหลบใต้ต้นไม้ก็ไม่ช่วยให้ปลอดภัยเพราะต้นไม้ก็เป็นตัวล่อฟ้าเหมือนกัน
1: อ้าวเฮ้ยไม่บอกตั้งแต่แรกแล้วตกลงหลบยังไงเนี่ย
4: หลบอยู่ในบ้านปลอดภัยที่สุดแต่อย่าลืมปิดโทรทัศน์และงดการใช้โทรศัพท์มือถือด้วย
1: อย่างนี้นี่เองอะทีวีกับมือถือเหรอไม่มีโอเคแต่จะหาบ้านที่ไหนเล่าตอนนี้ฮะอย่าอันนี้พวกเราเองนะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็เละหรอกรีบจัดการเจ้าปีศาจนี่กันเถอะเฮ้ยเอื้อเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่ศัตรูนะพวกเขาคือเพื่อนต่างหากหนังสือพวกนี้คือเพื่อนของฉันของโนแลนของแมปปี้และของท่านผู้เฒ่าดูให้ดีสิหนังสือพวกนี้ไม่ใช่หนังสือที่โนแลนอีกแล้วนะมันกลายเป็นปีศาจไปแล้วพวกเขาไม่ใช่ปีศาจแต่แค่ถูกครอบงำด้วยพลังแห่งความชั่วร้ายไว้เท่านั้นน่ะ
5: เหมือนที่พลังพวกนั้นเคยครอบงำเราใช่ไหม
1: เราต้องทำลายพลังแห่งความชั่วร้ายนั้นไปไม่ใช่ทำลายเพื่อนของเรา
5: ผู้กล้าทั้งสี่ช่วยเพื่อนเราด้วยเถอะ
0: น้อย
1: ได้วิ่งหนีกันทั้งคืนแน่เลยเฮ้ยหอเฮ้ย
0: หน่อยเดียวเฮ้ยไม่รอดนะ
1: เอาท่านผู้เฒ่า
3: หนีอยู่อย่างนี้ก็เหนื่อยเปล่าสุดท้ายเราก็คงต้องแพ้
1: แต่ถ้าไม่สู้แล้วก็ไม่หนีแล้วต้องใช้วิธีไหนล่ะครับ

0: ช่างกล้า
1: ท่านผู้เฒ่าจะทำอะไรนะครับ
0: จะทำอะไร
2: หนังสือพวกนี้คือเพื่อนของเราดังนั้นต้องใช้วิธีแบบที่เพื่อนช่วยเพื่อนยังไงล่ะเข้มแข็งไว้เหล่าหนังสือทั้งหลายอย่ายอมให้อำนาจแห่งเงามามีอำนาจเหนือพวกเจ้าได้โอ้ยนี่นะ
1: หยุดนะ
2: อย่ายอมให้ความชั่วร้ายมาใช้พลังของพวกเจ้าในทางที่ผิดพลังแห่งความรู้ของเรามีไว้เพื่อสร้างประโยชน์แสดงให้ความชั่วร้ายได้เห็นสิว่าเราจะไม่พ่ายแพ้ให้กับพวกมันเราจะกลับไปดินแดนโนแลนด์ด้วยกัน
0: เฮ้ยอย่าอยู่เลย
1: โอ๊ยถูกไม่ไหวแล้วฮะ
2: เฮ้ยอย่าเข้ามา
3: พอสักที
4: พวกเราเป็นเพื่อนกันนะท่านผู้เฒ่าที่เธอกำลังทำร้ายอยู่ก็เป็นเพื่อนของเธอนะท่านผู้เฒ่ายอมเจ็บตัวแบบนี้ก็เพื่อปกป้องเพื่อนอย่างพวกเธอให้พ้นจากการทำผิดแต่ทำไมถึงยอมให้พลังความชั่วร้ายมาทำลายมิตรภาพของเราได้ล่ะ
2: ทำอะไรนะทุกคนแม่ปีพาทุกคนออกไปซะ
1: ไม่ครับท่านผู้เฒ่าพวกเราจะไม่ทิ้งกัน

0: ย
1: ฮะหนังสือทุกเล่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเย
2: ้ด้วยพลังแห่งมิตรภาพที่จริงใจย่อมเอาชนะความชั่วร้ายได้แน่นอน
3: เย้
4: ไม่ได้เรื่องพวกหนังสือกิ๊กก๊อกอ่อนแอซะจริงมาเจอกับพลังที่แท้จริงหน่อยเป็นยังไงพวกนายก็ไม่เลวเลยนะมาถึงนี่ได้แต่หมดเวลาเล่นสนุกของพวกนายแล้วล่ะ
2: ผู้กล้าแห่งลอสแลงั้นเหรอ
4: และเป็นผู้กล้าแห่งเงาคนสุดท้ายที่ทรงอำนาจที่สุดด้วย
2: Oh.

0: ทีนี้จะสู้พวกเรายังไงล่ะผู้กล้าแห่งลอสแลน
1: ด์ใช่

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศทันถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อนศิลป
1: ์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจก้มหัวมากไม่ได้นะครับถ้าก้มหัวมากหมวกจะหล่นหมวกที่พี่โจใส่อยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นหมวกของนักรบญี่ปุ่นสมัยโบราณนะครับหรือที่เรียกว่าซามูไรนั่นเองนี่เป็นหมวกซามูไรนะครับก็จริงๆแล้วหมวกซามูไรเนี่ยต้องใส่พร้อมกับชุดเกราะเอาไว้ไปออกรบกันอะไรแบบนี้นะครับแต่หมวกซามูไรของพี่โจนะครับใช้แค่กระดาษแบบนี้เองครับนี่นะครับเราก็จะมามีหมวกซามูไรที่ประดิษฐ์แบบง่ายๆใช้กันในวันนี้สำหรับสอนศิลป์ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูวิธีการทำหมวกซามูไรกระดาษกันนะครับของพี่โจก็ตัดกระดาษสีดำตรงนี้นะฮะขนาดประมาณ20เซนติเมตรนะครับและความยาวล่ะยาวเท่าไหร่นี่ก็พี่โจก็ลองวัดกะขนาดดูสมมุติว่านี่เราจะใส่บนหัวเราใช่ไหมครับให้เลยจากขนาดหัวของเรานะครับเลยออกมาประมาณ10ถึง15เซนติเมตรแล้วหลังจากนั้นครับเราก็จะมาตัดแบบเว้นระยะอันนี้พี่โจขออนุญาตใช้เป็นสีไม้นะครับระบายให้น้องๆเห็นชัดๆหน่อยนะครับเว้นออกมาประมาณ6เซนนะ 6-7 เซนนะครับแบ่งให้เป็นช่องเท่าๆกันนะครับมานี้นะครับแล้วก็ยาวลงมาทั้งหมดตรงนี้คือ20เซนใช่ไหมเอาก็ลงมาสักประมาณ8เซนนะครับลากลงมา8เซนนี่พี่โจกะคร่าวๆให้ดูนะครับจริงๆน้องๆอาจจะวัดให้เป๊ะๆกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มาระบายสีกันหน่อยดีกว่านะครับอาจจะแต่งแต้มเติมเข้าไปสีพี่โจวันนี้อาจจะใช้เป็นสีพิเศษนิดนึงนะครับสีอะคริลิกครับแต่ว่าเขาเนี้ยใช้เป็นสีทองนะมันจะได้ตัดกับสีดำตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ระบายลงไปเป็นวงกลมนะครับเว้นระยะห่างเท่าๆกันอาจจะถ้าน้องๆกะไม่ถูกนะครับอาจจะเว้นระยะพอๆกันกับแนวที่ตัดลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็นำไปตัดครับตัดตามแนวตรงนี้นะครับกระดาษมันก็จะมีความหนานะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับน้องๆแต่อันนี้อาจจะเองได้แต่ว่าต้องเป็นน้องที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่ยังเล็กๆอยู่อย่าเพิ่งตัดเองนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแต่ถ้าเกิดสมมติคนไหนที่โตหน่อยแล้วอยากจะลองตัดเองก็ลองได้แต่ว่าต้องมีสมาธิทำอย่างพี่โจไม่ได้เลยนะเวลาตัดไปพูดไปเนี่ยไม่ได้นะครับเอาละครับตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นประมาณนี้เราก็มาจัดนะครับกดพับลงมาแบบนี้นะครับก็พับซ้อนกันมาเรื่อยๆให้เป็นรอยโค้งแบบนี้นะครับใช้แม็กนะครับต้องระมัดระวังอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจะดีกว่านะครับเพราะมันต้องจับค่อยๆจับเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะค่อยๆโค้งลงมาแบบนี้เรื่อยๆเห็นไหมครับ

าแล้วครับก็ทำต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนรอบนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับจนเป็นที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพื่อความแน่นหนาน้องๆ อาจจะเพิ่มกระดาษกาวหรือว่าเทปใสแปะเข้าไปด้านในก็ได้นะครับหลังจากนั้นครับตัวที่สวมหัวของเราตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมาทำตัวแผงด้านหน้าดีกว่าครับแผงด้านหน้าตรงนี้นะครับพี่โจก็ใช้เป็นกระดาษสีดำเหมือนกันตัดมาก็กะขนาดว่าเราจะให้สูงขึ้นมาเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าอาจจะสูงเป็นสักประมาณ2เท่าของตัวขนาดหมวกนะครับแล้วก็มาร่างแบบลวดลายกันนะครับรูปทรงที่วาดตรงนี้นะครับพี่โจก็จะเริ่มวาดจากเป็นคล้ายๆกับครึ่งวงกลมก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลองลากครึ่งวงกลมซ้อนมาตรงนี้นะครับลากส่วนของเส้นโค้งออกมาเป็นบานออกตรงนี้นะครับแล้วก็ลากส่วนของเส้นโค้งที่เป็นครึ่งวงกลมตรงนี้อีกทีนึงนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะลากเป็นเหมือนกับก้านด้านหน้าตรงนี้นะครับส่งออกมาสูงๆขึ้นมาขนาดก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นเส้นโค้ง2อันด้านบนก็วาดคล้ายๆกับรูปสัญลักษณ์ตรงกลางนะครับได้รูปทรงมาประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เราจะไปตัดนะครับเดี๋ยวพี่จะเติมเส้นหนาให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งเติมเส้นหนาเข้าไปส่วนที่เราจะตัดใช้งานนะครับครับแล้วก็ตัดตามเส้นหนาที่พี่โจวาดให้น้องๆดูตรงนี้นะครับได้เป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นก็มาตกแต่งลวดลายละคราวนี้ลวดลายตรงนี้นะครับแล้วแต่น้องๆเลยนะครับแต่พี่โจก็ใช้เป็นลายสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับอย่างอันนี้เป็นลายคล้ายๆกับดอกไม้อันเล็กๆนะครับเมื่อกี้สีทองไปแล้วใช่ไหมคราวนี้พี่โจใส่เป็นสีฟ้ากับสีขาวแล้วกันนะครับสีขาวก็ไม่ต้องผสมส่วนกับอะไรเลยนะครับสีฟ้านะฮะเป็นฟ้าอ่อนน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนครับอันนี้ด้านล่างก็อาจจะใส่เป็นจุดๆสีทองใส่สีทองลงไปด้านบนตรงนี้เลยนะครับตัวที่เราเว้นว่างไว้พอเราระบายลงบนสีดำเนี่ยถ้าน้องๆสังเกตดีๆมันจะเห็นเส้นของลวดลายชัดเจนประมาณนึงใช่ไหมครับเราอาจจะระบายสัก2ชั้นน้องๆถามว่าแล้วอยากจะมีส่วนผสมของสีทองต้องทำยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอาจจะผสมเองไม่ได้นะครับเป็นสีเฉพาะนะครับเพราะมันจะมีความเงาหรือวาวอยู่นะครับก็ระบายให้เต็มทั้งสองด้านนะครับพอเสร็จเรียบร้อยลวดลายทั้งหมดครบก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ครับละสังเกตว่าตัวก็จะเพิ่มตรงจุดตรงนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้พอระบายเต็มครบทั้งทุกด้านแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆก็พร้อมที่จะไปประดับตกแต่งกับหมวกของเรานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หามุมจัดวางให้ดีครับนี่นะมันก็จะได้เป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้เป็นแบบอย่างง่ายนะครับอันนี้สีแดงนะครับแล้วก็ลวดลายต่างๆเนี่ยจะใช้วิธีการ

0: นะครับเป็นกาวยางเห็นไหมครับทาลงไปให้เป็นลวดลายนะครับลักษณะก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้น้องๆเห็นในรายละเอียดใช่ไหมครับโครงสร้างจะคล้ายๆกันแต่ว่ารายละเอียดที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะแตกต่างกันเอาละครับลองเริ่มหัดจากอย่างง่ายๆก่อนให้เรารู้โครงสร้างไว้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปถ้าเกิดน้องๆชื่นชอบงานศิลปะแบบไหนอะไรยังไงนะครับฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็จะพัฒนาชิ้นงานของเราได้มากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูจดหมายกันนะครับจากเด็กหญิงนูรินสวัสดีครับพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะกลับมาจากโรงเรียนก็จะดูทุกๆครั้งเลยนะครับอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์เกมที่มีสาระและสนุก ก็เป็นเกมแบบเหมือนกับแผนที่ประเทศต่างๆหรืออะไรอย่างนี้แบบนี้ไหมอาจจะน่ารักดีนะครับก็มาดูกันแล้วก็มีงานอดิเรกของหนูคือวาดรูปค่ะแล้วก็วาดรูปส่งมาให้ดูด้วยนะครับวาดรูปเป็นสามสาวแล้วก็มีหัวใจแล้วก็มีสายรุ้งตรงนี้นะครับที่สำคัญมีช่องให้พี่โจติ๊กให้คะแนนด้วยนะครับอ่ะติ๊กให้เลยก็ได้นะครับเอาไปเลยดีมากครับผมเอาล่ะคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างดีกว่านะครับ facebook.com/sonsinclub นั่นเองนะครับน้องข้าวฟ่างครับสุวพัฒน์นะครับสุวพัฒน์อาจจะเป็นพัชระด้วยนะครับพลฤทธิ์ค่ะอนุบาล3อายุ6ขวบข้าวฟ่างชอบดูรายการพี่โจมากค่ะข้าวฟ่างอยากให้พี่โจสอนวาดรูปบ้านและนี่คือบ้านในจินตนาการของหนูค่ะน่ารักมากนะครับมีบ้านเป็นบ้าน2ชั้นเนาะแล้วก็มีหลังคาสีชมพูมีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆมีพี่โจยืนอยู่หน้าบ้านด้วยนะครับน่ารักมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องข้าวฟ่างเก่งมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาfacebook.com/sonsinclub ครับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th นะครับแล้วก็จดหมายตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวเอาหมวกทั้งสองนี่ไปหาที่ตั้งโชว์ก่อนมันดูเป็นชิ้นงานที่แบบดูอลังการมากเลยเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษา3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เตรียมกล้องพร้อมแบบนี้เพราะว่าเราจะไปปิกนิกกันวันนี้เราจะไปตกปลาด้วยพร้อมยังคะประวานพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลย
1: เราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย
2: จะเอ๋ไม้พก
0: ที่จับกระดาษคลิปหนีบกระดาษ
2: กระดาษสี
3: สีเมจิก
2: กระดาษหนังสือพิมพ
3: ์กิ่งไม
2: ้กรรไกรพร้อมแล้วเรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
0: ขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวเราจะวาดรูปกันครับประวานวันนี้จะวาดเป็นตัวอะไรดีนะ
2: วาดรูปนาวานแบบนี
0: ้วาดรูปประวานเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปกันเดี๋ยวพี่ตูจะวาดรูปปลาละกันนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าของกระดาษพี่ตูจะหันด้านหลังก็วาดเป็นรูปประวานขึ้นมามีหางแบบนี้แล้วก็วาดตัวแบบนี้พี่ตูก็วาดเป็นรูปปลาวานแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ตูจะตัดแล้วก็ทาให้น้องปลาวานเนี่ยเขียนลงในกระดาษแข็งเดี๋ยวเราขอตัดก่อนปลาวานทาตามแบบนี้แล้วกันนะ
2: โอเคอันนี้ตัดง่ายไหมอ่ะ
0: ตัดง่ายครับ

0: ก็ตัดเสร็จไปแล้วหนึ่งด้านไหนของปลาวาฬอยู่ไหนครับ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: นี่ของเชือกตัวอยู่นี่เดี๋ยวเราต้องมาตัด
1: บบ
0: เรามาตัดอีกหนึ่งด้านอ่ะเพราะว่าเราต้องเอามาประกบกันสองด้านแบบนี้มันถึงจะเป็นปลาอ่ะมาปลาวาฬภาพเลยครับได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้อ่ะสีเมจิกครับปลาวาฬเดี๋ยวก็ทาบแล้วก็วาดเลยเดี๋ยวหลังจากที่ทาบนะคะวาดอีกหนึ่งตัวเสร็จแล้วเราก็ตัดแล้วก็จะได้2ชิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ

0: นี่ต้องเป็นสองตัวแบบนี้เดี๋ยวเรามาประกบนี่ประวันประวันประกบสิครับพอได้เป็น2ชิ้นแบบนี้แล้วเนี่ยใช้กระดาษสีเป็นกลมๆนะคะตัดเป็นวงกลมๆแบบนี้เนี่ยเอาไว้ตกแต่งอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยว่าอยากจะแต่งปลาเป็นแบบไหน
1: เป็นไหนดี
0: อันไหนก็ได้ครับเหมือนกันโอเคขอบคุณมากค่ะอย่างพี่ข้าวตูพี่ตูจะติด
2: ตรงกลางตัวของปลาเลย
0: แล้วก็ติดอีกด้านนึงด้วยแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพี่ข้าวตูตกแต่งใช้แค่2อันแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆอยากได้มากกว่านี้ก็แล้วแต่จินตนาการเลยนะคะแล้วเราก็จะมาใช้อันนี้ที่เจาะกระดาษนะคะเจาะรูตามตัวเพราะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องใช้เชือกเนี่ยร้อยตัวของ

แล้วคราวนี้เมื่อเราได้1ด้านแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาทาบแล้วก็เพื่อตัวจะใช้ดินสอวงตามแบบนี้แล้วเราก็มาเจาะรูอีกด้านหนึ่ง

0: ด้เลยครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ
1: เป็นแบบนี้ตะดาตะดาแล้วก็จะมาร้อยเชือกกันลักษณะที่ตัวจะใช้ไหมพรมค่ะอาจจะทากาวที่ด้านปลายสักนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใช้กาวมารูดตรงปลายเนี่ยมันก็จะแข็งแล้วก็ร้อยง่ายขึ้นส่วนปลายด้านนี้ล่ะค่ะที่พี่ขตูจะมาทากาวสักนิดนึงคราวนี้เราก็มารอดไปเลยพอลงแล้วเราก็ลอดขึ้นมาด้านบนแล้วก็ลอดลงไปด้านล่างแบบนี้ลอดไปเรื่อยๆเลยค่ะคราวนี้นะคะเหลือ2รูสุดท้ายเว้นไว้ก่อนแล้วก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้ขยำขยำขยำแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวของคุณปลาให้ตัวอ้วนๆเลยนะนี่พี่ขตูปลาพี่ขตูเกือบจะอ้วนแล้วล่ะอีกนิดเดียวพี่ขตูก็จะใช้ไม่เยอะมากปลาอ้วนจังเลยอ้วนแบบนี้แล้วก็ร้อยต่อได้เลยค่ะ

0: นี่ไงเสร็จแล้ว
1: คราวนี้พี่กระตูจะต้องทำเป็นห่วงคล้องแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเอายาวมากแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกไปแล้วก็มาผูกกับจุดเริ่มต้นแล้วก็มาวาดตาแล้วก็ปากเสร็จแล้วได้แล้วได้คุณปลาแล้วเรามาทำเบ็ดตกปลากันก็จะใช้กิ่งไม้คลิปหนีบกระดาษ
0: คลิปหนีบกระดาษ
1: แล้วก็ใช
0: ้ไม้พร่อม
1: ไม้พร่อมใช้กิ่งไม้แบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ไหมพรมพี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะคะผูกที่ปลายผูกสักสองทบจะได้ไม่เลื่อนหลุดง่ายแน่นดีแล้วส่วนที่เรามาทำเป็นตะขอก็คือคลิปหนีบกระดาษแบบนี้นะคะเราก็จะต้องงอออกมาแบบนี้เหมือนตัวงองูเลยเด็กๆแล้วเราก็รอดเข้าไปโอเคได้แล้วได้แล้วส่วนขั้นตอนการผูกนะคะอาจจะต้องช่วยน้องๆนิดนึงแหละว่าอาจจะยากไปเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าฝึกเนี่ยทำได้นี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยโอ้โหเรามาถึงปลาแล้วปลาวานมาแล้วปลาวานดูนู่นดูนู่นดูนู่นดูนู่นเราเจอบ่อน้ำแล้วเรามาตกปลากันดีกว่าอันไหนของปลาวานครับ
0: อันนี้ค่ะ
1: อันนี้ปลาวานนั่งตกปลาเลยปลาเหมือนกัน
0: มาวาน
1: เดี๋ยวจะหมดทะเลแล้วล่ะนี่พี่ตู่ได้แล้ว
2: ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พาปลาวานมาปิกนิกตกปลาเกมนี้เขาจะชอบมากเลยค่ะแต่ว่านอกจากความสนุกแล้วเนี่ยอยากรู้ว่ามีประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านใดบ้างคะคุณหมอ
2: จริงๆการทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างอะค่ะเป็นพื้นฐานในเรื่องของสติปัญญาเพราะว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็มีสมาธิแล้วเขาก็จดจ่ออยู่กับการทำจนสามารถทำได้สำเร็จจริงๆในเรื่องของสมาธิเนี่ยมันเป็นพื้นฐานแรกของสติปัญญาเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในด้านอารมณ์สังคมเนี่ยก็คือเล่นกับพี่เข้าตูรู้สึกสนุกกับพี่เข้าตูมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยแล้วก็ชวนกันคุยในด้านร่างกายเนี่ยเวลาที่เด็กลงมือทำใช้มือทำสิ่งต่างๆเยอะขึ้นเนี่ยมือของเราเนี่ยมีเส้นประสาทอยู่เยอะมากการที่เขาขยับนิ้วขยับมือติดแปะใช้กรรไกรอะไรต่างๆเนี่ยพอเขาใช้มือได้คล่องแคล่วขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลถึงการเรียนจะจับดินสอขีดเขียน อะไรต่างๆก็คล่องแคล่วขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก
1: ๆเป็นการเสริมทักษะให้เขาไปด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้อย่างที่เห็นก็มีด้านร่างกายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็คือมีในเรื่องของการเล็งการกะระยะในการใช้แขนในการที่จะกะเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะตกปลาได้ต่างๆแต่ว่าในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่จริงๆมันจะต้องเป็นการเคลื่อนไหวที่มากกว่านี้ถึงจะเหมาะกับวัยเช่นลงไปวิ่งเล่นลงไปปีนป่ายอะไรที่อาจจะมากกว่านี้นะคะ
1: ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปสักนิดหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านใดบ้างจากวงล้อแห่งพัฒนาการเลยประวันมาเอาหมุนติ้ว

0: กระโดดได้ไหมคะวัน
1: ถ้ากระโดดเนี่ยบอลลูนจะต้องตกแน่ๆเลยขอบคุณพี่บอลลูนค่ะไหนดูสิปวานได้กี่ดวงตกน้ำไปแล้วดำน้ำไปเอาเร็วไหนดูสิครับดูสิครับได้กี่ดวง
2: 4-5
1: ได้4ดวงให้คุณหมอติดให้ดีกว่าค่ะคุณหมอ
3: โอ้โหคราวนี้ได้ครบ4ดวงเลย
2: ติดตรงนี
3: ้โอเคเก่งมาก
1: ก็สามารถที่จะพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สังคมด้านร่างกายแล้วก็ด้านสติปัญญา
3: ค่ะ
1: อุ๊ยทำไมปลาในบ่อเรามีตัวเลขแล้วล่ะคะคุณหมอเตรียมเกมอะไรมาให้ประวานเล่นหรือเปล่าคะ
3: ค่ะอยากจะบอกว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรกับเด็กเนี่ยเราอาจจะเริ่มสอดแทรกในเรื่องของการเรียนเข้าไปได
1: ้
3: เพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะในเรื่องวิชาเลขเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเก่งมากในห้องเรียนถ้าเกิดเราไปฝึกฝนโดยการให้ทำเลขโดยการขีดเขียนนั่งเขียนใส่กระดาษเนี่ยเด็กบางคนจะเบื่
1: อ
3: เด็กก็จะยิ่งรู้สึกไม่รักการเรียนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เห็นว่ามีเกมตกปลาหมอก็เลยเอาการเล่นแบบตัวเลขเข้ามาปลาทั้งหมดก็จะเป็นมีตัวเลขอยู่บนตัวปลาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเดี๋ยวคุณหมอจะลองให้น้องพวานคิดเลข
1: งั้นเดี๋ยวให้คุณหมอตั้งโจทย์สักข้อนึงละกันเดี๋ยวเราลองมาแข่งกันนะประวาน
3: ครับประวาน6บวก1
2: 7
1: ได้7เหรอแต่ว่าพี่ตูจะเกี่ยวแล้วล่ะ
2: เฮ้ย
1: เฮ้ย7นั่นมัน8นะว้าวได้เลขอะไรคะ
2: 7
1: ได้เลข7สรุปว่า6บวก1เท่ากับ
2: 7
1: โอเคเก่งมากเลย
3: เราค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปค่ะตอนแรกอาจจะเอาง่ายๆให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้ฉันเก่งจากนั้นค่อยๆเพิ่มความยากถ้าเราทำยากปุ๊บเลยเนี่ยเด็กก็อาจจะไม่อยากทำ
1: เพราะเขารู้สึกว่าเขาทำไม่ได้ตั้งแต่แรก
3: ใช่แล้วอีกอันนึงก็คือเราอาจจะเริ่มให้เด็กเป็นคนตั้งโจทย์เองบ้างแล้วเราเป็นคนทำเด็กจะเริ่มรู้สึกสนุกกับการเล่นมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยวิชาเลขนี่สนุกจังเลยนะการบวกเลขสนุกจังเลยแล้วเขาก็จะรู้สึกรักการเรียนค่ะ
1: กิจกรรมนี้นี่ก็สามารถที่จะเล่นได้ที่บ้านแล้วว่าเป็นเล่นที่โรงเรียนก็ได้ด้วยนะคะวันนี้โอ้โหเรียกว่าได้ทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ถึงน้องๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราเพียงแค่เข้าไปใน www.youtube.com แล้วก็ subscribe ที
2: ่ Mahidol Kids
1: ค่ะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยสีเทียนกรรไกรจานกระดาษหรือว่าจานโฟมกาวแม่เหล็กขนาดเล็กไอศกรีมปากกาเมจิกกระดาษ
2: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสดซ่าได
2: ้เพราะนี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายของเล่นในวันนี้นั่นก็คือรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษค่ะ
2: สีเมจิก
1: กาวค่ะ
2: สีเทียน
1: แม่เหล็กค
2: ่
1: ะ
2: ไม้ไอติม
1: กรรไกรกระดาษ
2: เรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
1: โอเคค่ะและของเล่นที่เราจะมาประดิษฐ์ก็เริ่มจากนี่เขาเรียกว่า
2: จานกระดาษ
1: จานกระดาษเราจะวาดรูปเป็นถนนและประวาน
2: แบบนู้นใช่ไหม
1: ใช่แล้วนี่พี่ปูวาดร่างแบบมาให้เอาประมาณนี้นะคะประวานเดี๋ยวลองวาดเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเลยนะคะพี่ขตูจะใช้จานกระดาษแบบนี้เราก็จะวาดรูปถนนใช้ปากกาเมจิกสีดำวาดเลยแต่ถ้าน้องๆไม่มั่นใจอยากจะใช้ดินสอก่อนก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ตกแต่งถนนของเรามีบ้านต้นหญ้าข้างบ้านมีต้นไม้ถนนของน้องๆแล้วแต่จินตนาการได้ว่าอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไป

0: มากๆอ่ะคราวนี้เรามาระบายสีกันดีกว่ามาอันนี้ของชอบประวานเลยใช่ไหม
1: อะไรเหรอคะ
0: สีเทียนค่ะระบายสีเลยระบายสีได้ตามจินตนาการของน้องๆเลยนะคะว่า

0: ่ดูสิครับของป้าวานนี่เราก็ได้ถนนแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราต้องมาทำไฮไลท์ของเราเลยก็คือรถยนต์พลังแม่เหล็กใช้กระดาษสีขาวแบบนี้วาดรูปรถพี่ข้าตัวจะวาดเป็นรถเต่าแล้วกันนะคะพี่ข้าตัวระบายสีรถเป็นสีฟ้าแล้วกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ข้าตัวจะใช้กรรไกรมาตัดรถรถยนต์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรึ่งไหนรถของป้าวานครับ
1: นี่ครับ
0: นี่โชว์ชวีปีรถของป้าวานนี่รถของพี่ตูรถของป้าวานตัวจิ๋วเหมือนป้าวานเลยคราวนี้เราจะมาติดของที่ป้าวานชอบมากเลยก็คือแม่เหล็กเอามันเลยเอาแม่เหล็กมาเลยพี่ข้าตุกก็จะใช้แม่เหล็ก1อันเอาไว้ติดรถส่วนอีก1อันเรามาติดนี่ไม้ไอศกรีมใช้กาวติดเลยกลับด้านหลังของตัวรถตึ้งลงไปแล้วเราก็ติดแม่เหล็กอีก1อันอยู่ที่ไม้ไอศกรีมของเรา
1: โอ้ไม่
0: ระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็รอให้ไม้กับรถของเราแห้งให้สนิทก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเล่นกันยังไงแล้วนี่เมื่อเราได้แล้วเราก็จะเล่นแบบนี
1: ้จ้าจ้าจ้าจ้า
0: แล้วพี่กระตุกคว่ำตลอดทางเลยอะประวานประวานแล้วประวานคว่ำไหมไหนโชว์เพื่อนๆหน่อยสิน
1: ี่มองไม่เห็นรถประวันมัวนี่ไง
0: นี่ไงของประวันก็เล่นได้เหมือนกันเลย
2: และนอกจากเราจะทำรถยนต์พลังแม่เหล็กแล้วน้องๆก็สามารถวาดเป็นรูปอย่างอื่นที่น้องๆชื่นชอบได้อย่างเช่นสาวน้อยโดโรธีผู้น่าสงสารเดินหลงทางอยู่ในเมืองออสสาวน้อยโดโรธีจะหาทางกลับบ้านได้ไหมนะ
0: เดี๋ยวเรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกันเลยค่ะหมุนเลย

0: ค่อยๆตอบสิครับ
1: วันนี้ได้กี่ดวง
2: ได้4ดวง
0: ได้4ดวงอีกแล้วเพราะอะไรถึงได้4ดวงนะเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอแก้วตากันค่ะรถพลังแม่เหล็กของเราเนี่ยได้ทั้งหมด4ดาวเลยค่ะคุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
3: ในส่วนของกิจกรรมศิลปะนะคะก็อย่างที่บอกก็คือจะได้ในเรื่องของสมาธิแล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเด็กก็ได้มีโอกาสออกแบบอะไรต่างๆเองนะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็คือพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยและในขณะนั้นก็ชวนกันพูดคุยก็ได้ในเรื่องของภาษาไปด้วยในเด็กที่เป็นเด็กเล็กๆก็จะได้การพูดคุยนะคะแล้วก็ในเรื่องร่างกายก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็มีการใช้ดินสอแล้วก็การระบายสีนะคะ
0: ค่ะแล้ววันนี้เห็นคุณหมอเหมือนเอาสัญลักษณ์จราจรมาด้วยวันนี้มีอะไรมาสอนน้ำประวานด้วยคะ
3: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเวลาเราจะสอนอะไรเด็กนะคะเวลาเราทำกิจกรรมอะไรไปแล้วปุ๊บเนี่ยพยายามนึกว่าเอ๊ะเราจะสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปเพิ่มขึ้นให้ได้ยังไงเพราะว่าเด็กเขาจะสนุกกับการเรียนรู้ที่มันมีจับต้องได้มองเห็นแล้วก็ได้ลงมือทำนะคะก็ลองดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลกมากเลย
0: ประวานครับ
3: ประวาน
0: อันนี้อะไรนะครับ
3: อันนี้ถ้ามันเป็นสัญญาณที่มันติดอยู่ข้างถนนประวันว่าแปลว่าอะไรครับ
2: ระวังช้าง
0: อ๋อระวังช้าง
3: ระวังช้าง
0: อันไหนเป็นอันต่อไปครับประวัน
2: หยุด
3: หยุด
0: แปลว่าก็จะทำให้เขารู้จักเกี่ยวกับสัญญาณจราจรซึ่งก็มีอีกหลากหลายแบบเลยใช่ไหมคะคุณหมอที่เราจะมาเริ่มสอนให้น้องๆเขารู้จักกฎของจราจร
3: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการสอนในขณะที่เราทำกิจกรรมนะแต่จริงๆก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เวลาที่เราพาเด็กไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดนี่ต้องนั่งรถนาน

0: เด็กก็จะเบื่อเพราะฉะนั้นก็อาจจะชวนคิดดูสิใครสังเกตเห็นป้ายแล้วก็จะได้มีกิจกรรมในขณะที่อยู่ในรถไปด้วย
1: คุณหมอคะแล้วแบบนี้เราจะสอนเรื่องระเบียบวินัยกับเด็กๆยังไงดีคะ
0: ท้องถนนจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องข้ามถนนตามทางม้าลายหรือว่าเวลาออกไปข้างนอกในเด็กก็อาจจะเป็นเรื่องของการรู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเด็กอายุขนาดนี้จริงๆคงต้องอยู่กับผู้ใหญ่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยในการสอนเด็กเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยคือผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็ไม่ว่าจะข้ามถนนผู้ใหญ่ก็จะต้องบอกว่าเราจะต้องข้ามทางม้าลายหรือว่าการทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางถ้าเกิดเมื่อไหร่ผู้ใหญ่ไม่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ใช้เพียงแค่ภาษาบอกลูกว่าอย่าทิ้งขยะแต่ผู้ใหญ่ทำให้เด็กเห็นอย่างนี้โดยทิ้งเลียราเนี่ยเด็กก็จะไม่ทำตาม
1: แล้วในส่วนของระเบียบวินัยภายในบ้านล่ะคะคุณหมอเราจะฝึกน้องๆยังไงดี
0: ระเบียบวินัยภายในบ้านก็จะเป็นปัญหาที่พ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นเรื่องยากนะคะตัวอย่างอย่างเช่นว่าเอ้าถอดรองเท้าเลียราหน้าบ้านหรือว่าง่ายๆในเด็กก็อาจจะเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บงั้นเอาง่ายๆก่อนก็คืออย่างแรกเนี่ยเลือกบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้เป็นปัญหาของบ้านนะแล้วเราอยากฝึกในเรื่องนี้เอาง่ายๆก่อนตัวอย่างเช่นเราอาจจะฝึกในเรื่องเวลาเรากินข้าวเสร็จเราต้องเก็บจานไปไว้ที่ในอ่างน้ำนะ อันนี้ก็จะเป็นระเบียบวินัยที่เราอยากจะฝึกทีนี้ความสำคัญคือทำยังไงเด็กจะมีแรงจูงใจอยากทำด้วยตัวเองหมอก็จะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก็คือในเด็กเนี่ยก็อาจจะทำเป็นในลักษณะของสตาร์ชาร์ต
1: อันนี้ต้องเป็นสตาร์ชาร์ตของน้องประวาน
0: ค่ะ
1: สตาร์ชาร์ต
0: ก็คือสมมุติว่าเราเลือกมาแล้วสัก1เรื่องหรือ2เรื่องว่าเราจะฝึกลูกในเรื่องของการเก็บจานแล้วก็ในเรื่องของการเก็บห้องให้เรียบร้อยทุกครั้งที่เราชวนเขาไปทำแล้วเขาทำปุ๊บเนี่ยเราก็มีการให้ดาวเก็บไว้
1: ให้แต่ละวันว่าเขาทำอะไรได้บ้าง
0: ใช่ค่ะแต่หลักสำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือว่าสตาร์ชาร์ตเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสะสมความดีสะสมในสิ่งที่เด็กรู้สึกว่าอุ๊ยมองมาเมื่อไหร่จะเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการว่าเอ้าวันนี้ทำห้องรกวันนี้ดื้อไม่เชื่อฟังมาเอาดาวออกอันนี้ไม่ละทุกครั้งที่เขามองเห็นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทำสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องของรางวัลเนี่ยเราก็ไม่อยากให้แบบโอ้โหจะต้องหรูหรามากได้รถยนต์บังคับหรือว่าได้อะไรที่เป็นวัตถุที่มีราคาแพงเพราะฉะนั้นรางวัลเนี่ยอาจจะเป็นของง่ายๆเช่นวันอาทิตย์เนี้ยหนูจะได้เป็นคนเลือกว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเพราะฉะนั้นประเด็นหลักคือแรงจูงใจที่จะอยากทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสที่จะเห็นความสำเร็จของเขาเอง
1: แล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมในการสร้างเป็นสตาร์ชาร์ตแล้วก็สตาร์ชาร์ตเนี่ยนะคะไม่ได้มีแต่เพียงตัวอย่างที่คุณหมอเอามาโชว์ในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนที่สนใจนะคะที่ Mahidol Channel ของเรามีให้โหลดเหมือนกับของคุณหมอเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีรูปกับไม่มีชื่ออันนี้ก็มีดวงดาวแบบนี้ด้วยนะคะโหลดไปสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่เว็บไซต์ของ Mahidol Channel ค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเราได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานประดิษฐ์แล้ววันนี้เราได้เรื่องของ Star Chart ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ของเล่นที่เราทำเนี่ยนอกจากจะง่ายแล้วยังจะ
3: สนุกมากมากเลย
1: สนุกมากๆเลยแบบนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเจ้าแมงมุมตัวแสบอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษจานสีหลอดกาแฟกรรไกรสีกาวเทปใสไหมพรมถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
1: ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ในปัจจุบันนี้รังสีและเทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปไกลมากถ้าเราไม่มีรังสีวินิจฉัยเนี่ยเราจะต้องผ่าเข้าไปดูเปิดเข้าไปดูว่าเขาเป็นอะไรแต่รังสีช่วยให้เราเห็นทุกส่วนและทุกอวัยวะของร่างกายทำให้เห็นด้วยว่าอวัยวะต่างๆนั้นอ่ะดีอยู่ไหม

0: เมื่อได้ยินคำว่ารังสีหลายคนคงรู้สึกกลัวเพราะมันอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็เป็นได้แต่รังสียังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีประโยชน์มากมายหากเรารู้จักนำมาใช้และด้วยเหตุผลนี้เองจึงยังมีอีกอาชีพหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการใช้รังสีมารักษาผู้ป่วยนั่นก็คือนักรังสีเทคนิค
1: ผมในวิทยาวุฒิวิทยากรนะครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทางด้านรังสีวิทยาครับ
0: คุณวิทยาวุฒิวิทยากรนักรังสีเทคนิคที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้มานานกว่า20ปีนอกจากจะเป็นผู้ที่นำรังสีมาช่วยรักษาแล้วยังตั้งใจพัฒนาให้เทคนิครังสีของไทยทัดเทียมกับระดับโลกอีกด้วย
1: พอพูดถึงรังสีเนี่ยคนอาจจะกลัวว่าเอ๊ะมาทำรังสีแล้วจะเป็นหมันไหมมีอันตรายต่อตัวเราเองหรือเปล่านะครับผมเปรียบง่ายๆคือรังสีเป็นอันตรายเหมือนเถื่อแต่ถ้าเรามีความรู้จักในสิ่งนั้นเราก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรถ้าเรารู้จักธรรมชาติของเขารู้จักธรรมชาติของรังสีเราก็รู้จักการป้องกันอะไรจากรังสีได้นะครับรังสีเนี่ยมีทั้งประโยชน์และโทษอยู่ที่ว่าเราใช้ในทางที่ถูกหรือเปล่าไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกครับรังสีเทคนิคเนี่ยเป็นวิชาชีพทางการแพทย์ที่เราใช้รังสีในการตรวจวินิจฉัยและรักษาคนไข้นะครับคนโดยทั่วๆไปรู้จักกันก็คืออย่างเช่นการตรวจเอ็กซเรย์การตรวจอุลตราซาวด์ส่วนที่2นั้นก็คือในส่วนของที่เป็นเวชศาสตร์นิวเคลียร์นั่นคือการใช้สารเภสัชรังสีอัพเทคเข้าไปในร่างกายเพื่อดูการแพร่กระจายของมะเร็งนะครับอีกส่วนนึงที่เรารู้จักกันนั่นคือรังสีรักษาคือการที่คนเป็นมะเร็งแล้วมีการนำรังสีนั้นไปรักษาโรคมะเร็งนะครับนักรังสีเทคนิคเรามีหน้าที่ในการควบคุมเครื่องมือทางรังสีทางการแพทย์นะครับโดยหลักที่เรายึดนั้นก็คือทำไงก็ตามเพื่อให้ผลการวินิจฉัยหรือภาพที่ออกมานั้นเกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่คนที่มารับการตรวจนะครับได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุดนะครับในมัธยมปลายก็เรียนสายวิทย์คณิตนะครับในตอนนั้นก็มีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากก็มีการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชนะที่1ของประเทศแล้วเราก็เลยมาดูว่าวิทยาศาสตร์ทางไหนได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีแล้วก็ได้ทำงานกับคนไข้ควบคู่กันไปด้วยนะครับก็เลยมองคณะทางด้านการแพทย์เนี่ยแหละครับว่ามีคณะไหนบ้างย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยวิชาชีพรังสีเทคนิคเนี่ยแทบจะไม่เป็นที่รู้จักเลยดีกว่านะครับการเลือกเรียนคณะนี้เนี่ยตอนแรกก็ยังดูอยู่ว่าคณะนี้เรียนอะไรแล้วก็เห็นคณะรังสีเทคนิคเป็นคณะที่มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจอยู่อย่างมากเลยเลือกที่จะเอนทรานเข้ามาสู่คณะรังสีเทคนิคมหาวิทยาลัยมหิดลครับพอได้มาเรียนจริงๆแล้วชอบมากกว่าที่ตอนเลือกอีกด้วยซ้ำเพราะว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะและสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับทางด้านการแพทย์และสำหรับชีวิตเราโดยทั่วไปเนี่ยแม้แต่เรียนวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเราไม่เคยได้เรียนรู้รังสีมากนักตอนที่เราได้เรียนแล้ว

แล้วลึกลงไปถึงการประยุกต์ใช้รังสีมาใช้ในด้านการแพทย์เนี่ยมันทำให้เราเห็นนวัตกรรมเห็นเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยที่มันก้าวล้ำไปอะครับแล้วคิดว่าต่อจากนี้ไปก็ตามนะครับมันก็จะพัฒนาไปมากกว่านี้อีกครับ

รังสีพอจากโรงพยาบาลโรคทรงอกอยากเรียนรู้ให้ลึกมากขึ้นเราเลยเป็น product specialist ในการเรียนรู้ด้านเครื่องมือเทคโนโลยีทางรังสีการต่อยอดของงานด้านรังสีก็คืองานด้านบริหารที่ควบคู่กันไปด้วยนะครับเราก็เลยไปเรียนทางด้านบริหารแล้วก็กลับมาทำงานในส่วนของที่เป็นหัวหน้าและเป็นทั้งเมนเจอร์ให้โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำนะครับหลายๆแห่งนะครับสิ่งนี้ที่เราคิดก็คือเราจะได้แชร์ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านรังสีหรือความรู้ทางด้านระบบมาตรฐานหรือการบริหารสู่วิชาชีพรังสีด้วยกันนะครับผลงานที่ประทับใจก็เริ่มมาจากตอนที่เราทำงานเป็นข้าราชการนะครับเป็นนักรังสีแล้วอยู่โรงพยาบาลรัฐบาลอันนั้นก็ต้องยอมรับว่าโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยเครื่องมืออาจจะไม่ไฮเทคหรือว่าอาจจะมีไม่มากนักนะครับในสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นก็เห็นคนไข้มาตรวจเรื่องของไซนัสแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่มีอุปกรณ์ประเภทนี้นะครับก็เลยนำสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่โดยที่ไม่ต้องซื้อต่างประเทศเพื่อมาให้คนไข้เนี่ยได้ถ่ายภาพไซนัสโดยที่ไม่ต้องรีพีทใหม่หรือได้รับปริมาณรังสีเพิ่มครับแล้วก็ใช้งบไม่มากนักรู้สึกภูมิใจว่าเราได้ทำบางอย่างเพื่อคนไข้จริงๆนะครับคิดว่าทำงานเพื่องานแล้วทำออกมาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อยากเผยแพร่ความรู้สิ่งที่ได้รับมาหรือประสบการณ์สิ่งที่เองมีสู่วิชาชีพรังสีด้วยกันครับถ้าเป็นคำคมเนี่ยที่ยึดอยู่นะครับก็คือเรื่องของmake everything better at all time ครับทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในทุกๆเวลาครับที่ชอบคำนี้เพราะว่ารู้สึกว่าคือถ้าเราทำตั้งใจทำทุกๆอย่างให้ดีที่สุดในทุกๆเวลาเนี่ยไม่ใช่แค่การทำงานนะครับในเรื่องของชีวิตในเรื่องของสิ่งถ้าเราตั้งใจดีแล้วเนี่ยผมว่าผลที่ออกมามันก็จะดีตามครับ

0: ในแต่ละปีคนเราควรได้รับรังสีในระดับปกติคือประมาณ 2.23 มิลลิซีเวิร์ตและไม่ควรเกิน5มิลลิซีเวิร์ตและนี่คือปริมาณรังสีจากแหล่งต่างๆที่แต่ละบุคคลอาจได้รับใน1ปีแหล่งที่อยู่อาศัยเช่นบ้านที่สร้างด้วยซีเมนต์หรืออิฐ 0.07 มิลลิซีเวิร์ตสิ่งที่เข้าสู่ร่างกายเช่นอาหารและน้ำดื่ม 0.03 มิลลิซีเวิร์ตการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นจอคอมพิวเตอร์ 0.01 มิลลิซีเวิร์ตการตรวจรักษาทางการแพทย์เช่นการเอ็กซเรย์ทรวงอก 0.06 มิลลิซีเวิร์ต
1: เวลาที่เราพบแพทย์ใช่ไหมครับแพทย์ก็จะวินิจฉัยว่าผู้ป่วยท่านนั้นน่ะเป็นอะไรหรือสงสัยสิ่งใดทางแพทย์ต้องตรวจก็จะทำการออเดอร์ว่าจะตรวจรังสีประเภทไหนส่วนใดบ้างเช่นการทำเอ็กซเรย์การทำอัลตราซาวด์หรือการตรวจทาง CT scan หรือ MRI นะครับขั้นตอนการทำงานของนักรังสีเทคนิคนะครับก็เริ่มจากแรกรับคนไข้นะครับเราก็ต้องอธิบายให้คนไข้เข้าใจถึงการตรวจนะครับหลังจากนั้นพอคนไข้เข้าไปสู่ห้องตรวจแล้วเราก็จะทำการตรวจโดยที่เราก็จะตรวจทางรังสีมอนิเตอร์คนไข้ด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างให้ภาพที่ออกมาการวินิจฉัยดีที่สุดนะครับหลังจากที่เราทำการตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับได้ภาพทางรังสีออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะนำภาพนั้นให้ทางรังสีแพทย์นะครับในการอ่านผลแล้วก็วินิจฉัยและต้องรักษาอย่างไรต่อครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุมาทางแพทย์ถ้าสงสัยว่าหัวฟาดแล้วชุมนิรัดออกท่านก็จะทำการออเดอร์และส่งมาตรวจทาง CT scan นะครับหรือ X-ray คอมพิวเตอร์นะครับทางนักรังสีก็จะต้องรีบทำการตรวจนะครับโดยการทำ X-ray สมองถ้าเห็นรอยโรคก็มีเลือดออกอะไรเงี้ยเราก็จะต้องแจ้งกลับไปที่แพทย์ผู้ส่งทันทีนะครับการที่เป็นนักรังสีที่ดีหนึ่งคือเรียนรู้อยู่เสมอนะครับในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือความรู้ทางด้านการแพทย์นะครับสองเราทำงานกับคนไข้ต้องยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางครับเราทำงานเนี่ยอย่าคิดเป็นเหมือนหุ่นยนต์เพราะว่าถ้าเราทำงานเหมือนหุ่นยนต์เนี่ยเราจะลืมความรู้สึกนั้นไปแต่ถ้าเราทำงานโดยที่คิดว่าคนไข้เป็นเหมือนญาติเราหรือเป็นผู้หนึ่งที่เขาเจ็บป่วยมาเนี่ยเราจะใส่ใจ

ดยที่แนวทางเดินของนักรังสีเทคนิคจบมาใหม่ๆนะครับก็จะมีหนทางที่เขาจะเลือกได้ก็คือโอเคก็หนึ่งทำงานอยู่ในส่วนของภาคราชการนะครับส่วนของเอกชนเราจะต้องพัฒนาในเรื่องของ competency competency ด้วยก็คือขีดสมรรถนะความสามารถของเทคอย่างเช่นจบมาใหม่เราตรวจเครื่องอะไรได้บ้างเราอาจจะตรวจเครื่องเอ็กซเรย์ได้เนื้อซาวได้นะครับหลังจากนั้นแอดวานซ์ขึ้นเราก็ไปใช้เครื่องมือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีความไฮเทคหรือความละเอียดในการตรวจมากยิ่งขึ้นครับเราก็จะกระเถิบขึ้นไปเป็นเลเวล2 competency level 3 level 4จนเราเป็น specialist นะครับเครื่องทางรังสีเนี่ยมีอยู่เยอะมากแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีปริมาณเครื่องมือไม่เหมือนกันจำนวนไม่เท่ากันนะครับตอนที่เริ่มจากเรียนนะครับตอนเรียนมาเนี่ยเราต้องเรียนทุกประเภทเลยรังสีรักษารังสีวินิจฉัยเวชศาสตร์นิวเคลียร์แล้วก็ฝึกงานก็ต้องเป็นทุกเครื่องมือนะครับแต่วันนึงถ้าเราก้าวสู่ความเป็นสเปเชียลิสต์อันนั้นเราอาจจะไปโฟกัสที่เครื่องมือเครื่องใดโดยเฉพาะเรื่องของรายได้ก็วิชาชีพทางการแพทย์นะครับรังสีเนี่ยนอกจากที่จะมีตัวที่เป็น salary คือเงินเดือนแล้วเนี่ยก็ยังมีค่าที่เป็นใบประกอบรังสีนะครับค่าวิชาชีพก็มีค่าที่เป็น OT นะครับแล้วก็ค่าที่เป็น competency level เพราะแต่ละ level ก็จะมีค่าพิเศษที่เป็น competency level เนี่ยที่แตกต่างกันไปด้วยครับเพื่อเป็นแรงจูงใจในการที่เราพัฒนาบาลานซ์ระหว่างงานกับชีวิตครอบครัวให้สมดุลกันนะครับเพราะว่าในทุกงานคือทางงานด้านการแพทย์ถ้าเราทราบกันอยู่ในเรื่องของเวลาในเรื่องของที่ต้องดูแลคนไข้จะใช้เวลาอยู่กับที่ทำงานเยอะโดยตัวเองยึดหลักในเรื่องของ work life balance นะครับ

วัสดีครับชื่อพานุพงศ์สมเกษมครับปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่คณะเทคนิคการแพทย์สาขารังสีเทคนิคมหาวิทยาลัยมหิดลชั้นปีที่4ครับก็ตอนที่จะสอบเข้านะครับก็ได้แบบเปิดดูหลายๆสาขาหลายๆคณะที่อยากจะเข้าไปศึกษาต่อก็พบว่าสาขารังสีเทคนิคเนี่ยเป็นสาขาที่มีความขาดแคลนแล้วก็มีความต้องการอยู่สูงครับก็เลยสนใจที่จะศึกษาต่อที่สาขานี้ครับตอนนี้ที่คิดไว้ก็คืออยากเป็นนักรังสีการแพทย์ครับก็คือเพราะว่ามันเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยเลยครับแล้วก็เป็นการช่วยกับหมอในการรักษาผู้ป่วยให้หายเป็นปกติครับ

0: สาวกัญญาภักดิ์ณราชรัตนประดิษฐ์นะคะปัจจุบันศึกษาอยู่คณะเทคนิคการแพทย์สาขารังสีเทคนิคชั้นปีที่4ค่ะสมัยก่อนเวลาคุณพ่อคุณแม่ไปเข้าตรวจที่โรงพยาบาลค่ะคุณแม่ก็ได้เข้าไปตรวจในเครื่อง MR หรือว่าเครื่อง CT แล้วก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็การทำงานเป็นยังไงแล้วสามารถตรวจได้ยังไงเราก็รู้สึกสนใจอยากเรียนสาขานี้ค่ะอยากเป็นนักรังสีการแพทย์ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันได้ช่วยเหลือคนไข้โดยตรงค่ะเวลาที่เราถ่ายภาพทางรังสีออกมาเนี่ยค่ะก็จะทำให้คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะวินิจฉัยรอยโรคได้จากภาพถ่ายที่เราถ่ายเราก็เลยรู้สึกว่าเราได้ช่วยคนไข้ให้รู้ว่าแบบเป็นโรคอะไรค่ะ
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ณภาพงศ์พงศ์ณภานะครับเป็นหัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิคคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลครับรังสีเทคนิคเนี่ยนะครับก็จะเป็นสาขาของการประกอบโลกศิลปะนะครับซึ่งเป็นการกระทำต่อมนุษย์นะครับโดยใช้รังสีเพื่อการวินิจฉัยการรักษาโรคและงานวิจัยครับจุดเด่นของเราเนี่ยเรามีสโลแกนประจำหลักสูตรก็คือ Strong in Practice นะครับแล้วก็ Smart in Profession แปลว่าหลักสูตรของเราเนี่ยนักศึกษาเราเน้นที่จะให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานทางคลินิกเราเทียบมาตรฐานกับสากลนะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงฝึกงานของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแปลว่านักศึกษาที่จบจากที่นี่เนี่ยสามารถจะทำงานที่ต่างประเทศอย่างที่สิงคโปร์ได้นะครับเพราะว่าเข้ามาตรฐานกันอันนี้ก็คือ Strong in Practice ส่วน Smart in Profession เนี่ยเราไม่ได้เน้นวิชาการวิชาชีพอย่างเดียวเราเน้นความรู้ด้านอื่นนะครับความรู้ที่เด็กของเราเนี่ยจะออกไปอยู่ในสังคมการเป็นคนดีในสังคมนักศึกษาที่จบนะครับก็จะไปสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคแล้วก็ประกอบวิชาที่เป็นนักรังสีเทคนิคหรือนักรังสีการแพทย์ในโรงพยาบาลตอนนี้ตลาดการทำงานดีมากเลยเพราะว่าในประเทศไทยเราขาดนักรังสีอยู่นะครับอยู่มากๆนะครับในช่วง10ปีนี้เรายังขาดอยู่อีกหลายพันตำแหน่งหลักสูตรเราเป็นหลักสูตร4ปีปริญญาตรีนะครับปี1เนี่ยนักศึกษาก็จะได้เรียนกับนักศึกษาอื่นเนี่ยทั้งมหาวิทยาลัยเรียนร่วมกันนะครับแล้วก็เรียนวิชาพวกฟิสิกส์เคมีชีวะที่เป็นพื้นฐานวิทยาศาสตร์นะครับ
0: พอเริ่มเข้าปีที่2เนี่ยเราก็จะเรียนวิชาคณะก็ตอนนั้นอาจจะเริ่มตึงเครียดว่าเอ้ยมันจะยากหรือเปล่าจะทำได้ไหมถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีหนักบ้างบางช่วงค่ะที่เรียนเพราะว่าเราสอบกันบ่อยมาก
2: ในส่วนของปี3ครับเราก็จะเรียนเรื่องการจัดท่าพื้นฐานนะครับที่เราจะนำไปใช้ในการเอ็กซเรย์ผู้ป่วยการเรียนในอีกแขนงหนึ่งของสาขาเทคนิคก็คือเวชศาสตร์นิวเคลียร์ครับซึ่งเราจะทำการเรียนการสอนกันอยู่ที่คณะเทคนิคการแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราชครับส่วนปี4เราก็จะเน้นหนักในเรื่องของรังสีรักษาซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของรังสีเทคนิคที่เราจะเรียนกันทั้งหมดนะครับซึ่งก็ทำการเรียนการสอนอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชเช่นกันครับคือพอเป็นวิชาคณะครับถ้ามันก็ต้องใช้ความพยายามในการเรียนมากขึ้นมันค่อนข้างที่จะแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนกับม.ปลายหรือว่าไม่เหมือนกับสาขาวิชาที่อื่นครับ
1: เป็นนักเรียนมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เราจะมีการรับนักศึกษาในอยู่หลายกลุ่มใน60คนที่เรารับเนี่ยนะครับการรับตรงกับมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ประมาณสัก 20-30นะครับแล้วเราก็จะรับในส่วนของแอดมิชชั่นกลางด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีโควต้าของโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายที่มหาลัยวิทยาลัยมีวิทยาเขตอยู่อย่างเช่นนครสวรรค์อำนาจเจริญนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ5ที่นั่งนะครับต้องเน้นเลยนะครับว่าต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฟิสิกส์แล้วก็ชีววิทยา
0: ตอนนั้นสอบเข้ามาด้วยวิธีรับตรงค่ะเราก็จะต้องไปสอบเสร็จวิชาสามัญโดยให้ผ่านคะแนนขั้นต่ำของทางมหาวิทยาลัยอะค่ะสอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาคะแนนมายื่นเลือกคณะเทคนิคการแพทย์สาขารังสีเทคนิคที่ของมหาลัยอะค่ะค่ะเราก็จะต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เป็นนะคะว่าตอนไหนเราจะอ่านหนังสือหรือว่าเราจะพัก
2: สำหรับผมสอบเข้ามาด้วยวิธีการแอดมิชชั่นครับก็คือตอนนั้นเนี่ยก็เลือกคณะทั้งสิ้นทั้งหมด4คณะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเด็กทั่วไปก็คือมีการเรียนพิเศษเพิ่มเติมนะครับคือหลังจากเรียนพิเศษกลับมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องอ่านทบทวนไปด้วยแล้วพอช่วงใกล้ๆตอนสอบเราควรจะทําข้อสอบแบบจับเวลานะครับเพราะว่าดูว่าเราสามารถทําทันหรือเปล่าในห้องสอบครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านรังสีเทคนิคสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชารังสีเทคนิคคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลภาควิชารังสีเทคนิคคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์คณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: ถ้าน้องๆสนใจสาขานี้นะครับข้อที่1 นะครับต้องรักในการให้บริการกับคนนะครับคนไข้นะครับต้องมีใจรักในการบริการเพราะว่าเราจะสัมผัสกับคนไข้ตลอดเวลานะครับข้อที่2ก็คือว่าต้องเรียนทางวิทยาศาสตร์ถามว่ามันเรียนยากไหมมันก็ไม่ได้ยากขนาดที่ทุกคนเรียนไม่ได้นะครับแต่ว่าก็นักศึกษาก็ต้องตั้งใจเรียน
0: ให้น้องๆนะคะลองค้นหาตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรเราอยากเรียนอันนี้จริงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องๆอยากเรียนจริงๆเนี่ยก็อยากให้พยายามให้เต็มที่ค่ะ
2: อย่างแรกเลยก็ต้องมีใจรักในการที่จะเรียนสาขานี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือมีความอยากรู้ในสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนครับ
4: วิชาชีพรังสีเราเป็นผนวก2สิ่งเข้าด้วยกันนั่นคือเทคโนโลยีด้านรังสีกับทางด้านการแพทย์ให้มองตัวเองว่าเราชอบเทคโนโลยีชอบการคำนวณเราชอบงานสวิตหรือเปล่าเป็นวิชาชีพที่น่าสนใจเป็นอย่างมากและในอนาคตที่เรามองไปแล้วเนี่ยเทคโนโลยีทางรังสีจะมีส่วนร่วมในการตรวจวิจัยกับการแพทย์มากขึ้น
1: ภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรทางการแพทย์เนาะเราผลิตคนออกไปสู่ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิครังสีการแพทย์เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นบุคลากรฝ่ายสนับสนุนแต่เราก็มีความสำคัญเพราะว่าหมอจะต้องรู้ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรคนไข้เป็นมะเร็งแล้วมารักษากับเราทำอย่างไรนะครับเราจะเป็นคนที่ให้บริการทางด้านนี้นะครับ
2: หน้าที่ของเราที่เราจะต้องปฏิบัติหลังจากที่เราเรียนจบเนี่ยก็คือแน่ๆเลยก็คือเป็นการรักษาผู้ป่วยหรือการช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับซึ่งนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจที่ถือว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้เขาเนี่ยหายจากโรคของเขาหรือว่าบรรเทาโรคของเขาได้ครับ
0: เราไปทำงานจริงๆแล้วเรามีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือคนไข้หรือว่าเราเห็นว่าจากวันแรกที่เขามาเนี่ยเขาดูแบบเหมือนทำอะไรไม่ได้เลยแล้วพอเหมือนผ่านไปเราเห็นว่าเขามีการพัฒนาเขาเริ่มเดินได้เขาเริ่มพูดกับเราได้นะคะมันก็เป็นความภาคภูมิใจ
4: ด้วยทำงานมาน่าจะสักประมาณ20ปีแล้วนะครับรู้สึกว่าอยากเห็นและอยากไปต่อนั่นคืออยากพัฒนาวิชาชีพนี้คิดว่าตัวเองยังสามารถทำประโยชน์ให้กับวิชาชีพรังสีนี้ได้อีกเยอะครับทุกครั้งที่ได้ไปทำเคสกับคนไข้นะครับได้คุยกับเขาได้เข้าใจเขาอันนั้นเป็นส่วนที่ทำให้เรารู้สึกภูมิใจนะที่ได้ช่วยให้เขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติได้เมื่อทำการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ช่วยคนไข
3: ้หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
6: หนูดีทำได้
5: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
6: หนูดีทำได
5: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
6: หนูดีทำได้
5: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
6: หนูดีทำได
5: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
6: หนูดีทำได
5: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
6: หนูดีทำได้
5: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
6: หนูดีทำได้
5: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
6: ่หนูดีทำได
5: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
6: หนูดีทำได
5: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
6: หนูดีทำได
5: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
6: หนูดีทำได
5: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
6: หนูดีทำได้
5: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
6: หนูดีทำได้
5: หนูดีทำได้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เออช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้เหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะกับโน้ตณัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปรู้จักและทำความเข้าใจรวมถึงรู้จักกับสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่สมวัยต่างๆด้วยค่ะรวมถึงเรื่องของพัฒนาการของสมองของเด็กๆนั่นก็สำคัญนะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและก็เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดให้กับลูกรักของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กๆเนี่ยนะคะหลายๆครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะสังเกตได้ค่ะว่าเอ๊ะทำไมจะเล่นด้วยยังไงหรือว่ากระตุ้นยังไงลูกก็ไม่สนใจเอาซะเลยนะคะจริงๆแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องหนึ่งในนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ของเด็กด้วยนั่นเองค่ะเราเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จะเป็นยังไงนะคะวันนี้เรามีคำตอบค่ะในรายการซึ่งก็ได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญซึ่งเป็นท่านผู้เชี่ยวชาญนะคะท่านแรกค่ะคุณฤทัยจงสฤทธิ์นะคะท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์สวทช.รวมถึงคุณแม่ด้วยนะคะซึ่งเป็นตัวแทนผู้ปกครองจากทางบ้านคุณอนุสราดวงเกิดค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องของการที่เล่นกับลูกเลยลูกไม่สนใจคุณแม่ก็เคยเจอด้วยใช่ไหมคะ
1: เคยเจอค่ะ
0: ตอนนี้ลูกคุณแม่กี่ขวบ
1: อ่ะ3ขวบ2เดือนค่ะ
0: เป็นน้องผู้หญิง
1: ผู้ชายค่ะ
0: ผู้ชายคนเดียวนะคะ
1: คนเดียวค่ะ
0: มีปัญหาอะไรบ้างที่แบบอาจจะเล่นด้วยแล้วไม่สนใจหรือสอนกันบ้านแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือแบบนี้ค่ะ
1: ที่เจอกับลูกนี่คือน่าจะเป็นเรื่องของการเล่นมากกว่าเพราะลูกยังไม่ได้เข้าโรงเรียนคือด้วยว่าเราทำงานก็จะไว้กับคุณยายไอ้คุณยายกับคุณย่านะคะเป็นคนเลี้ยงอะไรเงี้ยปัญหาที่เจอก็คือน้องเนี่ยจะเล่นกับเด็กที่อยู่ข้างๆบ้านแต่เป็นคนละวัยก็คือต่ำสุดคือป.6ที่เขาเล่นด้วย
0: โอ้โหก็เป็นเด็กโตห่างกันเยอะเลย
1: เด็กโตห่างกันไปเลยแล้วก็คือปัญหาที่ตามกลับมาเวลาเรากลับมาบ้านที่เจอกับลูกก็คือลูกจะพูดจาไม่เพาะ
0: ค่ะ
1: เล่นรุนแรงเล่นแบบเล่นเท้าเล่นอะไรกับแม่กับย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีปัญหากับลูกก็คือเรื่องนิสัยอารมณ์แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่เคลื่อนมาตอนนี้ก็คือแท็บเล็ตลูกติดแท็บเล็ตมากแล้วอารมณ์เสียแบบขี้หงุดหงิดแล้วก็บวกกับว่าน้าชายก็เล่นลุงก็เล่นก็คือเหมือนกับว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาว่าอย่าให้หลานเล่นนะอย่าอะไรอย่าเอาแบบเอาแท็บเล็ตมาให้หลานเล่นอะไรเงี้ยแล้วคือเราก็ห้ามเขาไม่ได
0: ้ก็เลยเจอปัญหาจากเหมือนหลายๆอย่างแล้วก็รวมถึงที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวของลูกด้วยนะคะอย่างนี้ต้องสอบถามผู้เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแน่นอนว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างมากเลยมันมีผลยังไงคะมากน้อยแค่ไหน
2: จริงๆแล้วที่คุณแม่พูดเนี่ยนะคะมันมีอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกที่อยากจะพูดเลยก็คือเรื่องของเวลานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเห็นลูกเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่สภาพแวดล้อมแบบเดือนนึงแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้การเลี้ยงดูของบุตรหลานเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะให้ความสำคัญตั้งแต่เขาเกิดแล้วก็วินัยตั้งแต่เรื่องของการทานนมดื่มนมเลยการที่ลูกๆดื่มนมเป็นเวลาลูกนอนเป็นเวลาตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะมันจะฝึกในเรื่องของระเบียบวินัยการคิดว่าแล้วก็การกติกาในการเล่นต่างๆนานาเนี่ยมันจะค่อยๆสะสมอยู่ในภายในเขาอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะค่อยๆเติมเขาทีละนิดทีละนิดฝึกเขามันจะเป็นกรอบเขาบางครั้งเขาอาจจะโดนสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะพูดต่อไปนะคะก็คือสิ่งเร้าจากภายนอกที่ไม่ได้อยู่จากตัวเด็กนะคะอย่างเช่นเขาไปอยู่กับเพื่อนเขาไปอยู่กับหลายๆคนเนี่ยที่อาจจะดึงเขาไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือเป็นอะไรเนี่ยนะคะมันจะมีสิ่งเร้าที่ดึงเขาไปในทิศทางที่แตกต่างกันอันนี้เราก็จะต้องมาทบทวนแล้วก็มาจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเด็กด้วยค่ะ
0: ฟังดูแล้วทุกๆอย่างที่อยู่รอบตัวส่งผลทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวบุคคลเองหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมต่างๆที่ลูกได้พบเจอก็ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆทั้งนั้นเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สะสม
0: ะ
2: นะคะก็คือว่าการที่เราบอกว่าทำไมลูกเราโดนดึงเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมบางอย่างได้ง่ายขึ้นแล้วเราจะทำยังไงกับลูกเรา
0: ค่ะ
2: นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกตั้งแต่ลูกเรายังเล็กๆเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆเติมเขาแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยจะต้องเป็นตัวอย่างที่

0: ดีแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งมากๆเลยที่จะต้องรักษากติกาเหล่านี้นะคะแล้วก็เป็นการให้เหตุผลเด็กด้วยว่าการที่เด็กเนี่ยทำไมหนูถึงทำแบบนั้นแล้วดีทำแบบนั้นไม่ดีนะคะเราเป็นการให้เหตุผลแล้วก็มีตัวอย่างที่ดีให้เด็กเห็นด้วยนะคะ
1: ค่ะสำคัญหลากหลายปัจจัยหลากหลายประเด็นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ในช่วงต่อไปด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามีตัว VTR ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆถึง2สิ่งแวดล้อมด้วยกันจะเป็นยังไงแล้วก็เด็กๆนั้นมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อแต่ละสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะ
2: นอกจากกิจกรรมและตัวเด็กเองแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กก็คือสิ่งแวดล้อมเราตามไปดูกันค่ะว่าในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันการตอบสนองของน้องๆจะเป็นอย่างไร

การเรียนรู้ของเด็กไม่ได้อยู่ที่ห้องสี่เหลี่ยมสนามเด็กเล่นก็เป็นอีกหนึ่งห้องเรียนในการช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกายของเด็กๆเพื่อนำไปสู่การต่อยอดความรู้อื่นๆได้ค่ะ

0: ไปตลกนิดนึงได้ไหมวิน
1: ดูยากเหมือนกันแต่เด็กๆก็ทำได้นะคะแม่
0: ค่ะ
2: เด็กๆจะชอบอะไรที่ท้าทาย
1: ค่ะ
2: แต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะ
0: โอ้โจ๊กไม่เป็นไร
3: คนเก่งไม่เจ็บใช่ไหมครับแค่สีหน้าเปลี่ยนไปนิดเดียวเอง
0: ไหนเจ็บไหนไหมโอเคไม่เป็นไรโอเคได้เอาจับเดี๋ยวนะเอาจับกันได้ๆๆโอเคอ่ะเข้าถึงเปล่าโอเคเข้าสู้ๆสบายเข้าสู้ไว้พัดได้เยี่ยม
4: จับมือหน่อย
0: ได้ๆๆอ่ะ
1: เด็กๆเขาตั้งใจเล่นมากเลยนะคะ
2: ตั้งใจค่ะ
1: ยิ่งอะไรที่ดูยากดูท้าทายยิ่งมุ่งมั่น
2: การเล่นคืองานของเด็กค่ะ เด็กจะมีการเล่นเป็นงานของเขาค่ะจะต้องเล่นกับทุกวันแล้วก็เรียนรู้จากการเล่นค่ะ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็จะเห็นว่าในการเล่นหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีผู้ใหญ่คอยดูด้วยนะคะเพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าคอยให้ความช่วยเหลือในบางครั้ง
1: บางอย่างถ้าเล่นกันเป็นกลุ่มก็ต้องช่วยระวังอะไรอย่างน
2: ี้
1: ด้วย
2: ค่ะ
1: โอ้โหดูแล้วเหมือนเวลาที่เล่นกันในสนามเด็กเล่นนี่เด็กๆดูให้ความสนใจมากเลยนะคะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผ่านแต่ละด่านไปให้ได้
2: ใช่ค่ะเด็กๆจะมีความพยายามมากแล้วก็มีวิธีการที่อยากจะเล่นกับเพื่อนอันนี้ก็คือการเล่นเนี่ยทำให้เขาพัฒนาในเรื่องของทั้งสังคมแล้วก็ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ต่างๆนานาได้ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของความฉลาดและปัญญาเพราะเขาก็จะมีวิธีการเล่นที่แปลกใหม่หรือว่าบางครั้งเนี่ยเขาเจอปัญหาจากการเล่นทำไม่ได้เหมือนเพื่อนเขาจะมีวิธีการในการแก้ไขอย่างไรที่ทำให้ได้เหมือนเพื่อนอะไรพวกนี้นะคะ
1: ค่ะ
3: การอ่านหนังสือเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ส่งเสริมพัฒนาการหลายๆด้านของเด็กเราลองไปดูกันสิคะว่าเด็กๆจะมีพฤติกรรมตอบรับกับสิ่งที่ครูสอนในห้องสมุดอย่างไร

0: ไทยอยู่ครับแล้วเขาก็วิ่งไปครั้งล่าสุดที่เราทำซุปหม้อใหญ่ขนาดนี้นะ
1: ไม่ทันไรก็เบื่อซะแล้วล่ะครับ
2: โอ้อย่างนี้น้องหันหนีเลยคือเขาไม่สนใจหรือว่าสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมคะ
3: อาจจะเป็นได้ทั้งสองเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือว่าเรื่องที่คุณครูเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่เด็กไม่สนใจเรื่องที่สองก็คือเป็นสภาพแวดล้อมภายในตัวเด็กแล้วก็ภายนอกที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นเขาอาจจะอยู่ไกลไปหรือเขาอยู่ในตำแหน่งที่เขามองไม่ค่อยเห็นหรือเขาไม่ได้ยินเสียงคุณครูพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็มีหลายปัจจัยดังนั้นเนี่ยคุณครูจะต้องสังเกตนะคะแต่ว่าคุณครูจะต้องไม่กระตุกกระตากเรียกดึงเข้ามาสนใจคุณครูนะแต่มีวิธีการอย่างเช่นการมีคำถามหรือว่ามีการปรับสภาพแวดล้อมบางอย่างให้เหมาะสม
2: ค่ะโอ้โหอย่างนี้น้องเขาแสดงเหมือนแบบอยากเล่นคนเดียวอย่างนี้ถูกหรือผิดหรือควรทำยังไงดีคะ
3: คือเด็กบางครั้งเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องเหตุผลนะคะคือเขาตอบสนองความต้องการของเขาเป็นหลักนะคะดังนั้นเนี่ยคุณครูก็จะเย็นๆนะคะแล้วก็มีการอธิบายหรือว่าทำเป็นเรื่องสนุกๆไปว่าเอ๊ะเล่นหลายคนเนี่ยหรือว่าดูหลายคนเนี่ยเราจะได้ช่วยกันคิดหรือช่วยกันมีส่วนร่วมอย่างไรนะคะคือเราจะไม่ตำหนิเด็กตรงๆนะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากวิกฤตหรือปัญหาเป็นโอกาสนะคะก็คือดึงเขาหรือว่าทำให้มันสนุกมากขึ้นหรือว่าดึงคนที่มีปฏิกิริยาอย่างนั้นเนี่ยเรามีน้ำใจนะเราจะต้องมาช่วยเพื่อนนะคะให้เพื่อนเนี่ยได้มีส่วนร่วมมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องมีการปรับตรงนี้เหมือนกันนะคะแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือว่าเราไม่ควรจะดุเด็กตรงๆแต่ว่ามีการพูดอ้อมๆให้เด็กรู้สึกแล้วก็มีการปรับพฤติกรรม
1: สังเกตเห็นพฤติกรรมตอบสนองในทั้งสองสถานที่หรือเปล่าคะเห็นไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันก็มีส่วนในการกระตุ้นความสนใจของเด็กซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้และการจดจำอย่างมีประสิทธิภาพของเด็กด้วยค่ะ
2: หลังจากได้ชมตัว VTR ที่เด็กๆเขาก็เล่นในทั้งสองสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นที่สนามเด็กเล่นดูสนุกสนานเพลิดเพลินท้าทายตื่นเต้นกันมากนะคะอีกหนึ่งที่ก็คือห้องสมุดที่คุณครูเปิดหนังสือเล่านิทานให้เด็กๆฟังก็มีบางคนสนใจบ้างไม่สนใจบ้างก็เรียกได้ว่าแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะสิ่งแวดล้อมนี่มีผลอย่างยิ่งเลยใช่ไหมคะ
3: มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กมากมากเลยนะคะซึ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีแบ่งเป็นสองอย่างก็คือสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายนอกและสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายในจิตใจเด็กซึ่งก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกต่อไปค่ะ
2: ในตัวของเด็กเองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยค่ะจะมาทำความรู้จักกับสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีผลนะคะต่อการเรียนรู้ของเด็กทำยังไงที่จะจัดให้ทุกๆอย่างพร้อมแล้วก็ดีที่สุดต่อการเรียนรู้ของลูกด้วยค่ะสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้นะคะช่วงที่แล้วได้เห็นภาพกันไปแล้วค่ะว่าสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันก็มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงอีกหลายๆปัจจัยที่ส่งผลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยของสภาพแวดล้อมต่างๆแล้วก็ความรู้สึกของเด็กเองด้วยที่มีเรื่องของความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆด้วยนะคะจริงๆแล้วมีอะไรบ้างคะที่เป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ค่ะ
1: เรื่องที่สำคัญก็อาจจะแยกเป็น3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของรูปแบบกิจกรรมต่าง
0: ๆ
1: เราจะเห็นว่าใน VTR เนี่ยรูปแบบนึงก็คือการเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นได้ท้าทายความคิดคนนึงปีนคนนึงได้เดินตามท่อนไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบกิจกรรมแบบนึงนะคะซึ่งเป็นรูปแบบกิจกรรมที่เด็กออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนะคะอันนี้เป็นแบบแรกพอเรามาดูอันที่2อันที่2เนี่ยแหละค่ะที่คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่จะต้องระวังก็คือการถ่ายทอดทางเดียวนะคะ
0: เมื่อไหร่ถ่ายทอดทางเดียว
1: การถ่ายทอดการเรียนรู้หรือว่าความรู้ทางเดียวหรือการบอกเล่าความเดียวก็คือคุณครูก็จะอ่าน
0: ค
1: ุณครูก็จะพยายามนะคะว่าใช้น้ำเสียงหรือว่าอ่านให้ฟังแต่ว่า
0: ป้อนอย่างเดียวเลย
1: ป้อนก็คือว่าเด็กเป็นผู้รับนะคะเด็กเป็นผู้รับคุณครูเป็นผู้ป้อนดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเป็นรูปแบบที่2เนี่ยก็จะแนะนำว่าคุณครูอาจจะมีการปรับรูปแบบของกิจกรรมนิดนึงที่ดึงให้เด็กมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็สังเกตเด็กว่าความสนใจของเขาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างที่จะทำให้ดึงเขามามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมมากขึ้น
0: ดึงเข้ามามีส่วนร่วมกันได้ด้วยนะคะผ
1: ่
0: านเทคนิคต่างๆที่จูงใจเด็กๆมานั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างของคุณแม่เองมีประสบการณ์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้
2: มีค่ะมีเหมือนกันเพราะว่าลูกเนี่ยจะชอบเล่น iPad พวกแท็บเล็ตอะไรอย่างงี้

0: ะแต่บางทีเนี่ยคือเราก็ไม่อยากให้ลูกเล่นเราก็เลยเหมือนกับว่าเอาบล็อกมาให้เขาต
1: ่อบล็อกมา
0: ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบล็อกมาให้เขาต่อเขาก็ต่อได้นะ
1: คะ
0: ต่อได้แต่คือแบบพอล้มคือเขาก็ไม่เหมือนกับว่าไม่ทำใหม
1: ่
0: ก็เลิกลุกไปเล่นอย่างอื่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แ
0: ล้วก็บางทีเอาหนังสือนิทานให้เขาอ่านอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เราก็เห็นเขาอยู่ว่างๆก็คือไม่อยากให้ไปเล่นแท็บเล็ตคือเราก็เอาแอปเราซ่อนไปเลยอะไรเงี้ยก็คือในห้องก็เปิดแอร์ไม่ร้อนไม่แบบอะไรคืออยู่กับสองคนแม่ลูกไม่มีใครรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะก็คือให้เขาอ่านนิทานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามอันนี้คืออะไรเราก็ตอบพออ่านไปสักพักนึงเหมือนเขาแบบไม่เอาแล้วอะไม่ดูไม่ทำลุกขึ้นไปทำอย่างอื่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนไม่สนใจอย่างงี้คือเหมือนกับว่าเรามีวิธีที่จะทำให้ลูกดึงดูดลูกให้มาสนใจในสิ่งนึงให้มันนานกว่านี้อย่างเงี้ยทำได้มีไหมคะ
1: อันนี้สมาธิเพิ่มขึ้นจดจ่อกับสิ่งนี
2: ้สิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสมาธิและความจดจ่อความพยายามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทีนี้ถามว่าเรื่องของแท็บเล็ตหรือเรื่องของเกมเนี่ยทำไมมันดึงเด็ก
0: ใช่ดึงเด็กได้มาก
2: เด็กบางทีเป็นเด็กส่วนใหญ่
1: หลายชั่วโมง
0: นั่งเล่นได้เป็นชั่วโมงเลยโดยแบบไม่ลุกขึ้นไปไหนไม่กินนมไม่อะไรคือ
2: ทีนี้ก็ย้อนกลับมานิดนึงก็คือเรื่องของการสร้างกติกาในบ้านนะคะเพราะว่าเด็กเล็กๆบางทีเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรเหมาะสมบางทีเขาเริ่มรู้แล้วแต่ว่าระเบียบวินัยก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันแล้วก็ต้องมีการอาจจะคุณแม่อาจจะลองคุยกันในบรรดาผู้ใหญ่ที่บ้านผู้ปกครองที่บ้านนะคะว่าแล้วก็คุยกับลูกว่า เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแล้วก็การ เขาเรียกว่าอะไรการสร้างกติกาและระเบียบวินัยว่าวันหนึ่งเล่นได้เท่าไหร่เล่นอะไรได้บ้างข้อดีข้อเสียแล้วก็เป็นเสียงโทนเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่และคุณปู่คุณย่าที่อยู่ที่บ้านทุกคนนะคะว่าคุณแม่บอกว่าเล่นไม่ได้แต่ว่าคุณพ่อบอกเล่นได
1: ้
2: ลูกก็จะเริ่มไม่รู้กติกาและระเบียบวินัยแล้ว
1: แต่ว่าอย่างครอบครัวไทยสังคมไทยของเราเป็นสังคมที่บางครอบครัวยังอยู่กันแบบครอบครัวใหญ
0: ่
1: อยู่กันเยอะเลยนะคะคุณปู่คุณย่าค
0: ุ
1: ณน้าคุณอาแต่ละคนบางทีก็ไปคนละทางอย่างเงี้ยค
2: ่ะ
1: เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงคะเพราะว่าลูกเราก็ท่าทางจะเหมือนสับสนเหมือนกันแล้วเขาก็จะไปตามเรื่องนี้ใครตามใจก็จะไปหาคนนั้นคนนี้ได้ถูก
2: สิ่งแรกเลยคือต้องปรับที่ผู้ใหญ่ก่อนนะคะก็คือเป็นการคุยกันทำความเข้าใจกันในครอบครัวก่อนว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นแบบนี้เราจะต้องมาวางกติการ่วมกันอย่างไรเพื่อที่จะให้เสียงมันออกไปในทิศทางเดียวกันนะคะทีนี้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่าแล้วถ้าเกิดว่าคุยกันแล้วยังไม่ได้ผลสรุปล่ะเพราะว่าทุกคนต่างมี
0: ใช่ค่ะ
2: อีโก้หรือว่ามีความเชื่อมีความคิดที
0: ่
2: เป็นของตัวเองนะคะอาจจะต้องมีการแบ่งกันเป็นเรื่องๆนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเป็นเรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องนี้นะคนนี้เป็นคนตัดสินใจนะคะเรื่องนี้เป็นคนนี้เรื่องของการเล่นและการดูแลลูกเรื่องนี้เป็นคนตัดสินใจแต่ทีนี้มาถามว่าอ้าวแล้วเราจะเลือกยังไงว่าคนนี้ตัดสินใจและคนนี้เป็นตัดสินใจ
1: ตัดสินใจเรื่องไหน
2: อันนี้แหละเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะก็คือว่าเราจะต้องเลือกคนที่เหมาะในการรับผิดชอบแต่ละเรื่องนะคะอย่างเช่นว่าคุณย่าคุณยายเนี่ยเหมาะในการดูแลในเรื่องของอาหารและการให้ความอบอุ่น
1: ค
2: ุณย่าคุณยายรับหน้าที่นี้ไปได้ไหมคุณพ่อเก่งเรื่องการเล่นกีฬารับผิดชอบเรื่องการเล่นกีฬาส่วนการเล่นกับลูกในเรื่องของการพัฒนาความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิทานขอเป็นคุณแม่ได้ไหมคือมีการแบ่งบทบาทหน้าที่นะคะเวลาเราอยู่ในที่ทำงานหรืออยู่ในที่ต่างๆเนี่ยเรามีบทบาทที่ชัดเจนเราก็จะรู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรนะคะเด็กจะไม่สับสนละพอเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่าพอการแบ่งเนี่ยเราก็จะต้องเลือกคนที่เหมาะอย่างเช่นคนที่ส่งเสริมหรือว่ายอมให้ลูกเล่นเกมเนี่ยเราก็อย่าไปมอบหน้าที่นี้ให้กับเขานะคะแล้วก็หน้าที่นี้เป็นอีกคนหนึ่งที่ดูแลว่าไม่น่าจะให้เล่นเกมพอรู้บทบาทแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ไปแทรกแซงนะคะตัวคุณแม่เองก็จะต้องมีความเข้มแข็งว่าตอนนี้นะเป็นหน้าที่ช่วงเวลาของคุณปู่คุณย่าน
1: ะ
2: มอบให้เขานะคะเราก็ไม่เข้าไปแทรกแซงว่าคุณย่าทำไมอย่างนี้ล่ะอะไรเงี้ยเราค่อยไปแนะนำหรือคุยกันทีหลังนะคะแต่ว่าเป็นการแนะนำแต่บทบาทตรงนั้นก็ยังต้องให้คนที่รับผิดชอบเนี่ยดูแลนะคะลูกจะไม่สับสน
1: ต้องคุยกันเนาะในผู้ใหญ่กันก่อนด้วยป
2: ั
1: ญหาส
2: ุ
1: ดคือต้องปรับของทุกๆบ้านเลย
2: ใช่ค่ะต้องปรับที่พ่อแม่แล้วก็คนดูแลเด็กก่อน
0: ค่ะโอเคแล้วก็อยากจะถามสักเรื่องนึงค่ะคือแล้วพฤติกรรมที่ลูกเป็นอยู่ในการเรียนแบบอย่างเด็กที่เล่นด้วยก็จะเป็นแบบป.5 ป.6 ม.1 อะไรเงี้ยเขาจะไปเรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีป้องกันยังไงไหมคะ
2: หมายถึงว่าบางทีเราอยู่กับสภาพแวดล้อมที่บางทีม
0: ีเด็ก
2: คนพูดจาไม่เพราะอย่างนี้ใช่ไหมคะเล่นรุนแรง
0: เล่นรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีวิธีป้องกันยังไงได้บ้างคะ
2: มันมีจากเขาเรียกว่าพัฒนาการของเด็กเนี่ยมันจะกระตุ้นจากความคิดข้างในกับสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะทีนี้เรามีการจัดการสองอย่างก็คือว่าทำอย่างไรที่เราจะไม่ให้ลูกของเราเนี่ยไปคลุกอยู่กับเด็กที่หรือว่าคนที่เล่นแล้วอันตรายหรือก้าวร้าวอันนี้เราอาจจะมีการป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราป้องกันไม่ได
0: ้
2: เพราะว่ายังไงบ้านเราไม่ได้ย้ายบ้านหนี
0: ใช่แล้ว
2: เขาก็ยังอยู่ติดกับ
0: เพื่อนเขามาก
2: เราต้องมาปรับที่ความคิดของลูกและระเบียบวินัยในการฝึกเขาตัวอย่างที่ดีแล้วค่อยๆพูดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เด็กได้ยินอะไรไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นอาหารที่เข้าไปอยู่ในความคิดเขาถ้าเขาได้ยินบ่อยๆใช่วิธีการก็คือว่าเราเอาขยะหรือสิ่งไม่ดีเนี่ยออกจากหัวลูกแต่เราเอาเติมเราเติมพูดจากับลูกด้วยอ่อนหวานให้เหตุผลนะคะเราจะพบเลยว่าเด็กบางคนเนี่ยมีพฤติกรรมเขารู้นะคะว่าอะไรดีไม่ดีเพราะเราจะเห็นว่าเด็กบางคนเนี่ยพูดกับเพื่อนพูดแบบนึงนะ
1: คะ
2: พูดกับครูพูดแบบนึงพูดกับคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะพูดอย่างนึงแสดงว่าเด็กมีการตัดสินใจพฤติกรรมแบบนี้ได้นะคะว่าเขาเลือกในการใช้คำพูดดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเติมสิ่งดีๆเติมดอกไม้เติมคำพูดดีๆให้กับลูกเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ลูกก็จะค่อยๆซึมซับและเมื่อเขาโตในวัยที่เหมาะสมนะคะเขาจะเลือกเองว่าเขาจะพูดอะไรนะคะ
0: แล้วนี้อยากถามนิดนึงค่ะอย่างพฤติกรรมที่เขาอยู่ที่บ้านเราเล่นกับเด็กที่เป็นรุ่นใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาไปโรงเรียนเนี่ยเขาไปเจอในเพื่อนที่เป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาจะเอาพฤติกรรมที่เล่นกับเด็กที่เยอะรุ่นอายุเยอะกว่าเนี่ยไปเล่นกับเด็กรุ่นเดียวกันไหมคะ
2: ถ้าเราพัฒนาสิ่งที่อยู่ภายในคือจิตใจและความคิดเด็กแล้วเนี่ยเขาจะค่อยๆรู้มีเหตุผลในการเลือกใช้นะคะเลือกใช้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะเลือกใช้สิ่งที่ดีนะคะเขาจะมีดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญมากเลยก็คือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เติมสิ่งที่ดีๆเข้าไปในจิตใจและหัวสมองของลูกนะคะแม้ว่าเขาจะเจอสิ่งไม่ดีแบบนี้เนี่ยนะคะแต่เขาตัดสินใจได้เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความคิดเป็นเด็กมีความคิดเนี่ยเขาจะเลือกได้ใช้ได้แล้วคุณแม่นะคะจะไม่ต้องห่วงลูกมากไม่ว่าเขาจะไปเจอปัญหาหรือเจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะเลือกสิ่งดีๆนะคะอันนี้แหละที่เราต้องเติมแล้ววิธีคิดที่ให้ลูกเนี่ยเลือกสิ่งดีๆแทนที่จะเลือกสิ่งไม่ดีและตัดสินใจได้ว่าคือเขามีความคิดที่ตัดสินใจได้ว่าอันไหนดีและอันไหนไม่ดีแยกแยะได้ถูก
1: สิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพก็มีผลเยอะมากๆเลยนะคะส่วนสิ่งแวดล้อมจิตใจจิตสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ส่งผลอย่างยิ่งแล้วก็เป็นจุดสำคัญอีกด้วยเช่นเดียวกันอันนี้มีอะไรยังไงบ้างคะ
2: สิ่งที่อยู่ในจิตใจเด็กแล้วก็เรื่องของความคิดเด็กเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูเนี่ยจะต้องดูว่าเด็กพร้อมในการเรียนรู้หรือเปล่านะคะอย่างเช่นบางทีเด็กป่วยเด็กเดินทางไกลเด็กเพียก็ยังไม่พร้อมในการเรียนรู้เด็กง่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องมีการดูความพร้อมของเด็กนะคะและอีกอย่างนึงในเรื่องของจิตใจและเรื่องความพร้อมในการเรียนรู้ก็คือการกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจนะคะถ้าเด็กพร้อมทางด้านร่างกายละเราก็ต้องมากระตุ้นด้วยนะคะว่าเด็กสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องนั้นไหมนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะต้องจุดประกายทำให้เด็กสนใจเรื่องนั้นก่อนนะคะว่าอุ้ยมันสนุกอย่างนี้นะมันน่าค้นหานะแล้วก็ค่อยพาเด็กเข้ามาเรียนรู้พร้อมๆกัน
0: เหมือนไม่เป็นการแบบไปบังคับเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: เราต้องไม่ได้ป้อนเด็กหรือยัดเยียดกับเด็กแต่เรากระตุ้นให้เด็กสนใจที่จะมาเรียนรู้กับเราก่อน
1: ก็เปิดใจยอมรับเริ่มจากความสนุกความอยากรู้ของเขาแล้วก็มีความสุขที่จะได้รับรู้ในเรื่องนี้ด้วยก็จะส่งผลดีด้วยนะคะ
2: พ
1: ุกยิ่งในช่วงแบบ6ขวบปีแรกอย่างนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่คือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความรู้สึกของเขามีอิทธิพลที่สุดต่อลูกๆนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณฤทัยได้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านทางบ้านในการที่จะจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดต่อลูกรักของเราด้วยค่ะ
2: การจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเนี่ยก็จะมีอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพรอบๆตัวเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องบรรยากาศอากาศต่างๆนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องจิตใจเด็ก นะคะว่าเด็กเนี่ยเขาพร้อมในการเรียนรู้หรือยังนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูรูปแบบของกิจกรรมด้วยนะคะว่ารูปแบบของกิจกรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การเรียนรู้ของเด็กพัฒนาการได้ดี

0: ยิ่งขึ้นค่ะ
1: โอ้โหวันนี้ได้รับฟังความรู้สาระต่างๆแล้วก็รวมถึงกิจกรรมต่างๆขั้นตอนที่เราจะนำไปใช้กับลูกการจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะคุณฤทัยจงสฤทธิ์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์สวทช.รวมถึงคุณแม่ตัวแทนจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคุณอนุสราดวงเกิดขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณสวัสดีค่ะ
1: อย่าลืมนำเคล็ดลับดีๆที่เราได้รับฟังกันในวันนี้ไปปรับใช้กับลูกรักของเราด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะโน้ตต้องลาไปพร้อมกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสมองดีสร้างได้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186/200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186/200
5: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ราต้องดัดฟันไหมอ่ะพูดในเรื่องของการสบฟันบางคนก็ต้องดัดฟันให้เรียงสวยก่อนที่จะผ่าตัดขากรรไกรนี่จำเป็นไหมคะคุณ
1: ใช้คำว่า 90% ทั้งดัดฟันแล้วก็คือทั้งโปรเซสน่าจะใช้เวลาประมาณปีครึ่งถึง2ปี
2: แล้วอย่างนี้ต้องอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ในหญิงก็ส่วนใหญ่ก็16-17ปีขึ้นไป
2: 16ถึง17
1: ถ้าเป็นผู้ชายอาจจะสักเลทกว่าหน่อย18ปีขึ้นไปเพราะว่าปกติแล้วผู้หญิงจะเป็นสาวเร็วของผู้ชายแล้วก็ความสูงหรือพวกการเจริญเติบโตเนี่ยผู้หญิงจะหยุดเต็มที่ก่อน
2: ครับ
0: ถึงว่าแล้วหนูไม่โตสักทีเลยตอนน
2: ี้นี
0: ่อยู่ที่เดิมตลอดแล้วคุณหม
1: อตั้งแต่5ขวบ
0: ใช่ค่ะคุณหมอขอบคุณมากช่วยใส่สาวให้คุณหมอด้วยนะคุณหมอได้มุกกันหนูดีใจสวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยความหล่อเราจะกลับมาตามหาความจริงกันอีกครั้งซาร่าจะมาเปิดเผยความจริงค่ะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญสวยหล่อของเราที่จะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรและปรับรูปร่างโครงหน้าค่ะมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจกันบ้างเมื่อเราผ่าตัดขากรรไกรแล้วจะมีแผลเป็นบนใบหน้าไหมต้องดัดฟันให้เรียบร้อยก่อนที่จะผ่าตัดขากรรไกรใช่หรือไม่คนที่มีปัญหาการนอนกรนหรือหยุดหายใจตอนหลับเนี่ยการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรเนี่ยสามารถช่วยได้จริงหรือไม่อาการชาที่ริมฝีปากและใบหน้าหรือปากเบี้ยวตลอดเนี่ยสามารถเกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดหรือเปล่าและหลังการผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรเนี่ยยังมีสิทธิ์ที่รูปหน้าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือไม่แต่ละประเด็นน่าสนใจมากๆเลยนะคะเนื่องจากรอยยิ้มและใบหน้าเป็นเครื่องมือและอาวุธในการใช้ชีวิตของเราหลายๆคนจึงอยากมีรอยยิ้มที่สวยและโครงหน้าที่สมส่วนเพื่อบุคลิกภาพที่ดีและมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตทางนี้ค่ะวันนี้เราจะมาไขความลับกับคำถามที่เกี่ยวกับโครงหน้าไปด้วยกันช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยในหัวข้อการผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรและปรับรูปร่างโครงหน้านั่นเองค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแน่นอนที่สุดค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์สรายุทธ์ดำรงวงศ์สิริสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะน้องพลัสเตอร์พรพิพัฒน์พัฒนาเศรษฐานนท์ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะมาคุยกับน้องพลัสเตอร์ก่อนเกี่ยวกับมีความรู้อะไรเกี่ยวกับการเลื่อนกระดูกขากรรไกรมาบ้างไหม
2: จริงๆแล้วอ่ะคิดว่าการผ่าตัดขากรรไกรน่าจะเกี่ยวกับการปรับรูปหน้าครับน่าจะเกี่ยวกับเรื่องการจัดฟันด้วยใช่หรือเปล่าเลย
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาถามคุณหมอเลยนะคะว่าการผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรเนี่ยค่ะมันมีความสำคัญยังไงบ้างกับคนประเภทไหนคะ
1: ก็สิ่งที่เราแก้ไขมีทั้ง2ประเด็นหลักนะครับหนึ่งก็คือการซบฟันหรือการจัดฟันของคนไข้อีกอันนึงก็คือเรื่องรูปร่างใบหน้าของคนไข้นะครับส่วนใหญ่มักจะมาคอมโบกันเป็นแพ็กเกจนะครับการสบฟันไม่ดีหรือว่ารูปร่างใบหน้ามันแบบอาจจะเบี้ยวไปหน่อยนึงนะครับต้องปรับแก้ก็เราก็จะปรับแก้ไปด้วยกันเลยก็คือคุณทำผ่าตัดเรื่องกระดูกขากรรไกรเนี่ยคุณได้ทั้งปรับเรื่องการสบฟันการกัดฟันเคี้ยวข้าวแล้วก็ได้รูปร่างใบหน้าที่สวยงามกลับไปด้วยนะครับ
0: ก็คือเหมือนเราได้รอยยิ้มที่สวยงามด้วยแล้วก็โครงหน้าของเราก็จะเข้ารูปขึ้นนั่นเองนะคะแต่ก็มีหลายประเด็นค่ะที่มีการถามกันเข้ามาเยอะนะคะอย่างเช่นประเด็นว่าเมื่อเราผ่าตัดขากรรไกรเนี่ยจะมีแผลบนใบหน้าไหมคะ
1: ในปัจจุบันต้องเรียกว่าแทบไม่มีแผลบนใบหน้าเลยนะครับเราก็ไม่อยากผ่าตัดเพื่อความสวยงามแล้วก็ไปมีแผลเป็นบนใบหน้าเนา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้ณปัจจุบันแล้วแผลส่วนใหญ่อยู่ในปากทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าตอนที่ยึดกระดูกเนี่ยปกติเวลาผ่าตัดกระดูกขากรรไกรเนี่ยคือเราต้องตัดกระดูกแล้วก็เลื่อนมันนะครับอย่างชื่อบอกเลยก็คือเลื่อนกระดูกขากรรไกรเลื่อนมันไปอยู่ในที่ใหม่แล้วก็ยึดด้วยแผ่นเหล็กแล้วก็สกรูคล้ายๆช่างไม้นะครับอาจจะมีคุณหมอบางคนโดยเฉพาะส่วนตัวผมเองก็เป็นนะครับบางทีเรายิงสกรูจากข้างนอกเพราะฉะนั้นข้างนอกอาจจะมีแผลตรงแก้

0: นิดหน่อยเพื่อเป็นทางที่ยิงสกรูเข้าไปแต่ว่าแผลผ่าตัดยาวๆส่วนใหญ่อยู่ในปากทั้งหมด
1: เอ๊ะอย่างนี้แสดงว่ามันถือเป็นการผ่าตัดใหญ่เลยป่ะครับ
0: อ๋อใหญ่มากครับใหญ่มากแล้วก็มีความเสี่ยงหรือว่าสิ่งที่ต้องระวังก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นการผ่าตัดที่ใหญ่ครับ
1: ก็คือขันน็อตเข้าไป
2: ใช่เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกด้วยการเลื่อนกระดูกก็ค่อนข้างที่จะแบบฟังแล้วก็ดูว่าเป็นงานใหญ่จริงๆแล้วอย่างที่คุณหมอบอกต้องมีเหล็กมีสกรูมันเหมือนกันดามใหม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับคือจริงๆหลักการมันคือ

0: ไปที่ที่ใหม่ได้นะครับ
1: นี่ก็คือที่มาของหน้า
2: หัก
0: ใช่ฉะนั้นพอเลื่อนกระดูกไปเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องยึดด้วยสกรูและเหล็กให้มันอยู่ในที่ที่ใหม่ที่เหมาะสมนะครับคร
2: ับแล้วส่วนใหญ่คนไข้ที่มาให้คุณหมอผ่าตัดเรื่องกระดูกให้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ประเภทไหนคะ
0: อ๋อหลักๆที่เป็นหลักๆเลยคือคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการสบฟันถ้าโดยคนเอเชียหรือคนไทยเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเรื่องคางยืดคือพอคางยืดปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเวลาคนไข้กัดฟันนะครับฟันบนมันไปอยู่ข้างหลังฟันล่างคนไข้ก็มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเคี้ยวข้าวไม่ได้หรือว่ายกตัวอย่างเคี้ยวสปาเกตตี้เคี้ยวบะหมี่ไม่ได้เพราะมันไม่สามารถกัดโดยใช้ฟันหน้าได
1: ้อ๋อไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลย
1: คือ
0: บางใช่บางคนเนี่ยฟันบนถอยไปอยู่ข้างหลังฟันล่างเยอะเลยนะครับ
2: ในกรณีนี้ก็คือในกรณีของคนที่มีปัญหาเรื่องของใบหน้าที่สบฟันไม่เข้าหรือว่าปัญหาเรื่อง
0: ใช่หรือว่าแม้แต่ว่าบางคนเนี่ยการสบฟันการกัดฟันดีแล้วไม่มีปัญหาแต่รูปร่างใบหน้าเช่นค้างเดียวไปหน่อยนึงหรือว่าขากรรไกรโยกไปทางนึงอันนี้ก็มาผ่าตัดได้เหมือนกันแต่อันนั้นก็เป็นอีกคนนึงก็คือการสบฟันดีแล้วแต่เรื่องรูปร่างใบหน้ายังไม่ดีก็มาผ่าตัดอันนี้ได้
2: เหมือนต้องการเพิ่มความสวยงามความสมดุลของใบหน้ามากขึ้นอ่ะเอาอีกประเด็นนึงนะคะเป็นประเด็นที่ว่าเราต้องดัดฟันไหมอ่ะพูดในเรื่องของการสบฟันบางคนก็ต้องดัดฟันให้เรียงสวยก่อนที่จะผ่าตัดขากรรไกรนี่จำเป็นไหมคะ
0: ใช้คำว่า 90% ต้องดัดฟันนะครับเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับการส่วนของกระดูกขากรรไกรที่มีฟันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นโปรเซสของมันคือจะต้องจัดฟันมาก่อนนิดหน่อยเราค่อยมาผ่าตัดแล้วก็จัดฟันต่อจบแล้วก็คือทั้งโปรเซสน่าจะใช้เวลาประมาณปีครึ่งถึง2ปี
1: ผ่าตัดครั้งหนึ่ง
2: นานมากเลยนะคะแสดงว่าคนที่แบบฟันซ้อนฟันเกฟันคุดด้วยไหมคะ
0: ฟันคุดมันเป็นฟันที่มันไม่โผล่ออกมาอาจจะไม่เกี่ยว
2: ฟันไม่โผล่ออกมา
1: แล้วคุด
2: แต่ถ้าเกิดว่าฟันคุดแบบว่ามันเจ็บปวดมากคุณหมอสามารถแบบผ่าตัดแล้วก็แถมถอนฟันคุดให้ด้วยได้ไหม
0: ได้ครับถอนฟันคุดได้เพราะบางคนเนี่ยไม่อยากเจ็บตัวหลายครั้งตอนที่มาผ่าตัดกับเราถ้ายังมีฟันคุดหลงเหลืออยู่ก็จะมักจะบอกว่าช่วยถอนฟันคุดผ่าไปด้วย
1: ให้เจ็บทีเดียวเลย
0: เจ็บทีเดียว
1: เพราะอย่างนี้ก็แสดงว่าระบมก็คือครั้งเดียว
0: ใช่ครับ
1: เลย
0: หรือบางคนก็อาจจะขอแถมลบมุมกรามลำคางด้วยยุบโหนกด้วยก็มีนะครับก็บางคนก็อยากเจ็บใช่อยากเจ็บทีเดียวแล้วก็ได้ครบนะครับ
1: แล้วอย่างเงี้ยครับคืออันนี้พูดถึงว่าต้องจัดฟันก่อนแล้วอย่างมีคนที่แบบว่าพอไปหาหมอจัดฟันแล้วบอกว่าต้องมาผ่าตัดก่อน
0: ก็มี
1: ก็คือ
0: จะมีกรณียกเว้นในกรณีที่คุณเคยจัดฟันมาแล้วการสบฟันคุณโอเคแล้วเพียงแต่ว่าหน้าคุณยังโยโย่เบี้ยวๆอยู่แล้วคุณก็มาผ่าตัดโอเคแล้วก็บอกคนไข้ว่าถ้างั้นก็ผ่าตัดอย่างเดียวหรือว่าตอนนี้มันมีอีกเทคโนโลยีนึงที่จัดฟันแบบใสเนาะครับบางคนก็จะแบบผ่าตัดก่อนแล้วก็ค่อยกลับไปจัดฟันแบบใสต่ออันนี้ก็ไม่ต้องติดเครื่องมือจัดฟันนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามอย่างที่บอกก็คือว่าส่วนใหญ่ต้องบอกคนไข้ว่าคุณน่าจะต้องจัดฟันครับผม
2: เป็นไงครับมีความสนใจอยากจะเพิ่มหรือลดกรามไหม
1: ลดเลยฮะ
2: ลดหรอนี่คือหน้าเล็กอยู่แล้วสมมติในกรณีของน้องพลาสเตอร์อย่างเงี้ยคุณหมอ
0: ครับ
2: เขาฟันสวยมาก
0: ฟันสวยมากแล้วก็รูปหน้าถือว่าดูดีมาก
2: ดูดีแล้วนะครับมีประเภทไหนบ้างคุณหมอนอกจากแบบฟันสบไม่สบกันคือมีฟันบนเหนือกว่าฟันล่างหรือฟันล่างบน
0: ใช่ก็มีทั้งสองอย่างแต่ที่เราเจอในคนบ้านเราหรือคนเอเชียเยอะกว่าคือฟันล่างยื่นหรือคางยื่นก็คือพอคางยืดปุ๊บเวลาเรากัดฟันเนี่ยฟันล่างก็ไปอยู่ข้างหน้าฟันบนอยู่ข้างหลังนะครับหรือว่าถ้าในกรณีทางตรงข้ามก็คือบางคนฟันบนยืดมากฟันล่างถอยมามากก็จะเป็นลักษณะของคนที่หน้าสั้นหรือว่ายิ้มแล้วเห็นเหงือกเยอะก็ต้องมาผ่าตัดแก้ไขเหมือนกัน
2: แก้ไขได้ด้วย
0: น
2: อกจากผ่าตัดแก้ไขปรับโครงหน้าแล้วเนี่ยสามารถเพิ่มได้ด้วยไหมคะคุณหมอ
0: เพิ่มได้
2: เพิ่มคางให้หน่อย
0: ใช่ใช
2: ่อยากเอาให้ครบเลย
0: เพราะว่าจริงๆแล้วมันจะอยู่ในแพ็กเกจของการวางแผนการผ่าตัดนะครับก็คือทั้งขากรรไกรบนขากรรไกรล่างแล้วก็จะพิจารณาดูว่าคนไข้ต้องทำคางด้วยไหมก็ทำคางให้ด้วย
1: ครับผมแล้วอย่างนี้ต้องอายุประมาณเท่าไหร่ครับในการที่แบบว่าจะต้องมาดูว่าเราจะต้องควรทำหรือไม่ควรทำ
0: ก็ปกติแล้วจะรอให้การเจริญเติบโตของใบหน้าของโครงกระดูกของอวัยวะทุกอย่างบนใบหน้าเต็มที่ซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงก็ส่วนใหญ่ก็16-17ปีขึ้นไป
1: 16-17
0: ถ้าเป็นผู้ชายอาจจะสักเลทกว่าหน่อย18ปีขึ้นไปเพราะว่าปกติแล้วผู้หญิงจะเป็นสาวเร็วของผู้ชายแล้วก็ความสูงหรือพวกการเจริญเติบโตเนี่ยผู้หญิงจะหยุดเต็มที่ก่อนผู้ชายคร
1: ับ
2: ถึงว่าแล้วหนูไม่โตสักทีเลยตอนน
0: ี้นี
2: ่อยู่ที่เดิมตลอดแหละคุณหม
0: อตั้งแต่5ขวบ
2: ใช่ค่ะคุณหมอขอบคุณมากช่วยใส่ซาวให้คุณหมอด้วยนะคุณหมอได้มุกกันหนูดีใจตอนนี้นะคะเราก็ได้ทราบประเด็น

0: นะคะสำหรับผู้ที่ต้องมาผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรนั่นเองว่าต้องเป็นผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของฟันไม่สบกันหรือแม้แต่กระทั่งต้องการเรื่องความสวยความงามแต่อีกกรณีนึงค่ะคุณหมอมีประเด็นถามว่าคนที่มีปัญหานอนกรนหรือหยุดหายใจตอนหลับเนี่ยสามารถแก้ปัญหาด้วยการผ่าตัดขากรรไกรได้จริงไหมคะ
1: ได้จริงครับอันนี้อาจจะเป็นจุดที่คนไม่ค่อยรู้หรือไม่ค่อยนึกถึงนะครับก็คือตอนนี้เรามีโรคที่หยุดหายใจขณะหลับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบางคนอาจจะต้องไปนอนตรวจโรคนี้ในโรงพยาบาลนะครับซึ่งจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยมันอาจจะรักษาในเบื้องต้นด้วยการใช้เครื่องตรีออกซิเจนเข้าไปนะครับให้ออกซิเจนในระหว่างนอนเพียงพอแต่ในบางคนที่มีความผิดปกติของรูปร่างใบหน้าด้วยเนี่ยก็ทำให้นอนกรนเนี่ยอันนี้สุดท้ายจะต้องมาผ่าตัดนะครับหลักๆคือพยายามที่จะผ่าตัดเพื่อยืดขากรรไกรล่างออกมาข้างนอกมากขึ้นในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่ขากรรไกรล่างเขาจะสั้นแล้วก็ถอยไปอยู่ด้านหลังพอถอยไปอยู่ด้านหลังปุ๊บเนี่ยตัวลิ้นเนี่ยมันจะตอนนี้ขณะที่คนไข้นอนเนี่ยลิ้นมันจะตกปกไปว่าทางเดินหายใจด้านหลังทำให้เราหยุดหายใจไปนะคร
2: ับ
1: ถ้าเรายืดอันนี้ออกมายืดขากรรไกรล่างออกมาตัวลิ้นมันก็จะถูกยืดมาข้างหน้าด้วยนะครับจะทำให้การนอนหลับดีขึ้นออกซิเจนระดับออกซิเจนในขณะนอนหลับก็ไม่ต่ำจนเกินไปก็ถือว่าเป็นการรักษาโรคด้วยนะครับ
0: ซึ่งก็เป็นโรคที่น่ากลัวมากๆนะคะสำหรับภัยเงียบที่อยู่ดีจะมาตอนหลับๆแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วการปรับโครงหน้าหรือปรับขากรรไกรเพื่อให้ง่ายต่อการหายใจในขณะหลับเนี่ยจะช่วยได้นะคะก็เป็นอีกกรณีนึงที่น่าสนใจนะคะปกติส่วนใหญ่แล้วคุณหมอที่มาให้ความรู้แล้วก็ชี้แจงในแต่ละประเด็นเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผิวพรรณความงามการผ่าตัดเบื้องต้นเหตุผลต่างๆซึ่งหลายๆสาเหตุมันเกิดจากความเครียดแต่มาในกรณีนี้คือเกิดจากกรรมพันธุ์ล้วนๆเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ก็เป็นกรรมพันธุ์และการเจริญเติบโตครับ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่น่าสนใจสำหรับใครนะคะที่ประสบพบเจอในเรื่องของการมีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างรูปหน้าก็ควรที่จะมาปรึกษาคุณหมอก่อนเพราะว่าหนึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดต้องดูโครงสร้างของแต่ละคนด้วยนะคะเราก็ได้ทราบกันพอสมควรละแต่ตอนนี้เรายังมีอีกหลายประเด็นที่จะมาแนะนำให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลังผ่าตัดแล้วต้องดูแลตัวเองอย่างไรหรือว่าใครที่ต้องการที่จะเริ่มผ่าตัดจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างแต่ช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอเสิเข้าสู่ช่วงปิดคดีกับสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะซึ่งเมื่อช่วงที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของการผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแน่นอนค่ะช่วงนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดและผลที่ได้จากการผ่าตัดว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะมาที่ประเด็นแรกกันเลยนะคะกับประเด็นที่ว่าหลังผ่าตัดปรับรูปร่างโครงหน้าบางคนอาจจะมีอาการชาที่ริมฝีปากและใบหน้าหรือปากเบี้ยวตลอดไปเนี่ยเกิดขึ้นได้ไหมคะคุณหมอ
1: เกิดขึ้นได้ครับแล้วก็จริงๆเจออยู่เรื่อยๆนะครับไม่ได้เจอน้อยเพราะว่าเวลาเราผ่าตัดเนี่ยใบหน้าเราเนี่ยมีอวัยวะสำคัญเยอะมากทั้งเส้นเลือดและเส้นประสาทนะครับแล้วการผ่าตัดเนี่ยเราพยายามจะลิมิตให้แผลมันอยู่ในปากเท่านั้น
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเท่ากับว่าเราต้องการผ่าตัดของใหญ่ๆโดยเปิดทางเข้าไปเล็กๆมันจะลำบากนิดนึงแล้วมันก็มีโอกาสที่จะไปดึงรั้งแถวๆเส้นประสาทได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกคนไข้ก่อนเพื่อให้คนไข้รับทราบและเตรียมตัวเตรียมใจจะได้ไม่ตกใจหลังผ่าตัดนะครับขากรรไกรบนเราอ่ะจะมีเส้นประสาทที่ออกมาเลี้ยงความรู้สึกบริเวณแก้มเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช่แล้วก็ขากรรไกรล่างเนี่ยยิ่งเป็นปัญหากว่าเดิมเพราะว
0: ่
1: าขากรรไกรล่างที่เราต้องการตัดกระดูกและเลื่อนกระดูกออกมาเนี่ยเส้นประสาทเนี่ยไปวิ่งอยู่ข้างในกระดูกเลยก็แปลว่าในขณะที่คุณตัดกระดูกอ่
0: ะ
1: คุณอาจจะโดนเส้นประสาทก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องบอกคนไข้ว่าส่วนใหญ่เราทราบก่อนอยู่แล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วก็จะมีวิธีการป้องกันซึ่งเป็นเทคนิคของการผ่าตัดไป
2: ครับ
1: แต่อย่างไรก็ตามผมบอกคนไข้ไว้ทุกครั้งว่าตื่นมาเนี่ยชารอบปากเป็นแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ไปทําให้เส้นประสาทเสียหายมากนักเช่นเส้นประสาทขาดมันจะกลับมาความรู้สึกจะค่อยๆกลับมาเรื่อยๆแต่ใช้เวลาหน่อย 3-6 เดือน
2: แสดงว่าอย่างนี้มันก็เป็นการฟื้นฟูของมันเอง
1: ใช่แต่ว่าสุดท้ายมีนะครับมีหมายความว่าจนสุดท้ายแล้วเนี่ยผ่าตัดไปจนครบ6เดือนปีนึงทุกอย่างหายหมดแล้วแต่คนไข้ก็อาจจะยังชาอยู่บ้างคือตอนแรกๆอ่ะครับหลังผ่าตัดใหม่ๆอ่ะมันจะชาเป็นบริเวณกว้างมากคือจะแบบ ทั้งหน้าชาเลยชาในที่นี้คือไม่รู้สึกนะครับแบบกดกดแตะแตะอะไรมันจิ้มๆก็อาจจะหนาหนาไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยอาการชาหรือความหนาน่าจะต้องน้อยลงเรื่อยๆและบริเวณอาณาบริเวณที่ชาน่าจะต้องแคบลงเรื่อย
2: ๆ
1: อันนี้คือการฟื้นตัวปกติ3-6เดือนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนไข้อาจจะไม่ได้หาย 100%
2: ครับ
1: อาจจะมีจุดๆนึงหรือบริเวณนึงที่คนไข้ชี้ได้ว่าตรงเนี้ยชาซึ่งส่วนใหญ่อาจจะเป็นตรงกลางหรือข้างซ้ายข้างขวาแต่คนจะเป็นบริเวณแคบนะครับก็อาจจะมีได้บ้างนิดหน่อยส่วนเรื่องหน้าเบี้ยวอีกกลุ่มนึง
0: ค
1: ือเส้นประสาทที่มาเลี้ยงความรู้สึกใบหน้าที่ทำให้เราชากับเส้นประสาทที่ทำให้เราขยับใบหน้าเนี่ย
2: ค
1: ือคนละเส้นประสาทกันมันไม่ได้มาด้วยกันนะครับหน้าเบี้ยวเนี่ยคือยิ้มแล้วเบี้ยวยิ้มแล้วแบบกล้ามเนื้อไม่ไปพวกนี้โอกาสเกิดน้อยกว่
0: า
1: แต่เจอได้บ้างนานๆครั้งนะครับ
0: ถ้าอย่างนี้ขออนุญาตถามเลยสมมติว่าในฐานะที่เป็นตัวแทนของคนดูแล้วกันถ้าเกิดว่ากรณีที่ปากเบี้ยวขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันสามารถมีวิธีรักษาให้หายได้ไหมคุณหมอ
1: ต้องอย่างว่าช่วงแรกๆต้องรอ
0: ค่ะ
1: รอเพราะว่าเราไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าตอนที่มันกลับมาเนี่ยมันจะกลับมาแค่ไหนส่วนใหญ่เราจะให้คนไข้รอ6เดือนขึ้นไปแล้วเราค่อยมาดูว่าเราจะรักษาอะไรได้บ้างซึ่งพูดตามตรงคือถ้าปากส่วนใหญ่เป็นปากล่างเบี้ยวน
0: ะ
1: ปากล่างเบี้ยวแปลว่าคุณยิ้มคุณสยะยิ้มแล้วปากข้างที่เบี้ยวเนี่ยมันไม่ถูกดึงลงตาคือเวลาเรายิ้มเนี่ยปากบนมันต้องถูกดึงขึ้นปากล่างต้องถูกดึงลงนะครับแต่ว่าถ้าเบี้ยวเนี่ยจากการผ่าตัดขากรรไกรส่วนใหญ่จะเป็นว่าพอยิ้มปุ๊บไอ้ข้างที่มันเบี้ยวมันไม่ดึงลงตามไปด้วยนะครับก็ถ้ายังคนไข้ยังเหลืออยู่บ้างนิดๆหน่อยๆอ่
0: ะ
1: เราก็มีออปชันหลายอย่างแต่จริงๆออปชันที่ง่ายสุดคือการบดข้างที่ปกติให้มัน move น้อยลง
0: ให้เท่ากับ
1: สมดุลกับข้างที
2: ่แล้วอย่าง
1: ผิดปกติ
2: ก็ต้องฉีดตลอดเลยครับถูกไหมฮะ
1: ใช่ถ้าคนไข้ต้องการ
0: ความเป๊ะ
1: ความเป๊ะใช
0: ่โอเคแสดงว่าถ้าตามความเข้าใจของหนูนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ต้องรอดูให้ร่างกายฟื้นฟูก่อนระดับหนึ่งอย่างน้อย6เดือน
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้ดูว่าโอเคมันมีปัญหาหรือมีข้อผิดพลาดประการใดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่คุณได้คือคุณได้รูปหน้าที่ดีกว่าเดิมอยู่แล้วแน่นอน
1: จริงๆถ้าประเด็นนี้อยากจะฝากไปถึงการศัลยกรรมความงามทุกอย่างหรือว่าผ่าตัดทุกอย่างเลยว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่าผ่าตัดแล้วคุณจะสวยคุณจะหายเลยเห็นผลเลยตั้งแต่แรกนะครับบางทีต้องรอนะครับบางคนทำจมูกทำตาอาจจะบวมสักหลายเดือนหน่อย
0: แน่นอนก็เป็นธรรมชาติของร่างกายที่ต้องค่อยๆให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายมาฟื้นฟูร่างกายต่างๆซึ่งแน่นอนร่างกายของเราฉลาดอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดผ่าตัดนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าเราก็ได้ปรับโครงหน้าเราอาจจะแบบแลกมาด้วยความรู้สึกที่แบบมาชานิดๆหน่อยๆแต่แน่นอนว่าร่างกายก็จะฟื้นฟูถามว่าจะเป็นปกติ 100% ไหมก็อาจจะไม่ใช่แต่อย่างน้อยรูปหน้าของเราก็ดีขึ้น
2: ค
0: ือเหมือนเราพัฒนารูปหน้าของเราให้ดีขึ้นนั่นเองมันก็อาจจะต้องมีความเสี่ยงณตรงนี้บ้างอันนี้ก็ต้องชี้แจงให้กับคนไข้ทราบตั้งแต่ครั้งแรกเลยน่าสนใจมากๆเลยค่ะสำหรับอีกกรณีนึงนะคะหลังจากการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรแล้วเนี่ยค่ะรูปหน้าของเราจะมีสิทธิ์กลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมคะคุณหมอ
1: ต้องบอกว่าน้อยแต่ว่ามันอาจจะกลับมาได้บ้างคือในกรณีที่การเคลื่อนที่กระดูกของเรามันเยอะนะครับคือร่างกายเนี่ยมันมีกระดูกมีกล้ามเนื้อมีไขมันมีผิวหนังถ้าเราต้องการเคลื่อนกระดูกไปเยอะๆเหมือนกับเราฝืนอยากฝืนธรรมชาติมาก
2: ๆ
1: ไอ้พวกไขมันกล้ามเนื้อผิวหนังทุกอย่างเนี่ยมันก็พยายามจะดึงกลับมาที่เดิมเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้ถูกยืดตามกระดูกไปด้วยนะคร
2: ับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการขยับนิดเดียวร่างกายพอรับได
2: ้
1: ก็โอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคือเหมือนเก่าก่อนผ่าตัดก็น้อยแต่ถ้าบางทีเราพยายามที่จะไปฝืนมันมากๆต้องการเคลื่อนที่มันเยอะ
0: ๆ
1: มันก็อาจจะมีการดึงกลับมาได้นิดหน่อยแต่จะบอกว่าดึงกลับมาได้นิดหน่อยเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนก่อนผ่าแล้วมานั่งคิดว่าฉันผ่าไปทำไมไม่ถึงขั้นนั้นนะครับอาจจะแบบ
2: ทำไปทำไม
1: อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าจะบอกว่ามันมีโอกาสที่มันจะผิดไปนิดๆหน่อยๆได้ใช่ครับ
0: อย่าว่าแต่หลังผ่าตัดเลยแค่คนเราปกติอ่ะนอนตะแคงข้างบ่อยๆก็มีสิทธิ์ทำให้รูปหน้าค่อยเบี้ยวได้เหมือนกันนะหรือแม้แต่กระทั่งง่ายๆเลยฟันอ่ะแค่ไม่ใส่อินวิสไลน์นานๆก็กลับมาแบบซ้อนกันง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นมันก็สำคัญมากอยู่ที่การดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วคุณหมอคะการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดเนี่ยค่ะมีความสำคัญยังไงแล้วควรจะดูแลยังไงบ้างคะ
1: ก็จริงๆแล้วหลังผ่าตัดเสร็จก็ คนไข้อาจจะรู้สึกสะบักสะบอมเล็กน้อยพูดตามตรงเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดใหญ่นะครับแล้วก็มีความบวมมีการเสียเลือดเสียเนื้อระหว่างผ่าตัดพอสมควรนะครับก็นอนโรงพยาบาลสัก 4-5 วันนะครับอาจจะสั้นกว่านั้นในบางคนที่แบบแข็งแรงหน่อยนะครับสิ่งที่สำคัญที่ก็จะบอกคนไข้คือว่าคุณอย่าเพิ่งไปออกกำลังกายหนักหรือใช้แรงเยอะนะครับเพราะว่าไอ้ตัวสกรูหรือแผ่นเหล็กที่ใส่ไว้มันยังไม่แข็งแรงกระดูกมันยังไม่เชื่อมกันนะครับคุณก็ต้องระวังแล้วก็ระวังอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะมาใครมันกระทบกระแทกใบหน้าก็ตามเพราะสิ่งที่บอกก็คือว่ากระดูกมันยังไม่แข็งแรงสุดท้ายเรื่องหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการกินครับเพราะว่าพอผ่าตัดเสร็จยังต้องกินอาหารอ่อนๆส่วนใหญ่ต้องเป็นน้ำช่วงแรกๆ1สัปดาห์แรกอาจจะต้องเป็นน้ำเลยล่ะเป็นน้ำแบบดูดเข้าไปเลยห้ามเคี้ยวเพราะมันยังเคี้ยวไม่ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆสเต็ปขึ้นนะครับอาจจะ 1-2 อาทิตย์แรกเป็นน้ำเป็นอาหารเหลวแล้วค่อยๆเริ่มมีกากนิดๆเช่นโจ๊กหรือข้าวต้มเละๆได้แล้วกว่าจะกลับไปเคี้ยวได้จริงๆเหมือนตอนนั้นน่าจะต้องใช้เวลาประมาณสักเกือบๆ3เดือน 1-3 เดือน
2: โอ้โหนาน
1: ส่วนใหญ่ความทรมานคือเรื่องกินนี่แหละ
0: ใช่ไหมคะเพราะสำคัญมากเลยคนเราอยู่ได้ด้วยการกินเราอาจจะคิดถึงการเคี้ยวเฮ้ยฉันอยากเคี้ยวแบบอะไรกรอบๆกรุบๆอาจจะคิดถึงนิดนึงแต่ว่าก็เพื่อความให้สมานเร็วขึ้นเพื่อให้แผลคงตัวดีขึ้นก็ควรที่จะดูแลอย่างคุณหมอแนะนำจะดีที่สุดนะคะและนี่แหละค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะปรับเปลี่ยนโครงหน้าอยากจะเปลี่ยนหน้าตัดขากรรไกรเนี่ยเปลี่ยนได้แต่อย่าเปลี่ยนใจจากการก็พอเฮ้ย
1: ถึงโป๊ะ
0: เอาคุยกับคุณหมออ่ะน้องพลาสเตอร์มีอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมไหมคะในเรื่องนี
2: ้จริงๆแล้วผมอยากรู้ว่าแล้วอย่างที่บอกว่า3เดือนเนี่ยครับแสดงว่าข้างในมันก็คือระบมแล้วแผลจะยังไงครับ
1: จริงๆแผลไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่พูดตามตรงคือแผลในปากเราเนี่ยหายดีมากนะครับ
2: ครับ
1: คือจริงๆหายดีกว่าแผลที่ผิวหนังข้างนอกได้3ไปเพราะฉะนั้นแผลเนี่ยไม่ค่อยเป็นกังวลเท่าไหร่นะครับหายดีแล้วก็แทบไม่เห็นแทบไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลย
0: แต่เราสามารถเดินอะไรได้ปกติ
1: เดินได้ปกติกิจวัตรประจำวันเดินได
0: ้แต่แค่หน้าเราอาจจะถูกปกปิดเยอะซะหน่อยใช่ไหมคะคุณหมออาจจะต้องม
2: ีการทันมี
1: อันนี้พูดตามตรงคือแล้วแต่ความเชื่อของคุณหมอแต่ละท่านแต่ถ้าเป็นโดยส่วนตัวผมเองผมไม่ได้ทันแต่ว่าจริงๆผมว่าช่วงนี้เราได้เปรียบนะเพราะว่าเราใส่แมสก์ตลอดบางทีคนไข้อาจจะแบบนอนพักเบื่ออยากไปข้างนอกบ้างแล้วกลัวเรื่องความบวมตอนนี้ก็สบายแล้วครับ
2: สบายครับผมเป็นเหมือนการแบบครอบไปด้วยแล้วก็ยกไปด้วยนะ
1: ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าคนไข้คนนึงที่ผมผ่าตัดไปให้อ่ะเขาจริงๆตอนที่ผ่าตัดให้เขาอ
2: ่
1: ะเขาเป็นคุณหมอด้วยนะคนไข้เป็นคุณหมอแล้วก็ต้องรีบผ่ารีบกลับไปปฏิบัติงานต่อก
0: ็
1: คือผ่าให้เขาเสร็จ10วันหรือ2อาทิตย์อ่ะเขาก็ต้องกลับไปดูคนไข้เหมือนเดิมเขาแบบใส่แมสก์ไปก็ไปทำงานได
2: ้ครับผม
0: แต่ยุคสมัยนี้เวลาใครทำอะไรก็โชคดีเพราะว่าสามารถใส่แมสก์เป็นธรรมชาติได้ตลอดเวลา
2: ปกปิดไปเลย
0: นะคะเดี๋ยวเราถามคุณหมอเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันสำหรับการสังเกตตัวเองหรือว่าคนไข้บางคนที่อยากจะมาผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรค่ะจะต้องดูจากตรงไหนแล้วก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอได้ยังไงบ้างคะ
1: อ๋อครับก็เข้ามาปรึกษาได้ครับก็อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับก็เข้ามาได้ก็คือแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่อ่ะคนไข้กลุ่มนี้ใหญ่ๆเลยอ่ะมักจะไปหาคุณหมอจัดฟันก่อนเพราะว่าคนไข้เนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจัดฟันอย่างเดียวก็พอหรือว่าต้องผ่าตัดร่วมด้วยนะครับซึ่งคุณหมอจัดฟันเนี่ยซึ่งเป็นทันตแพทย์จัดฟันเนี่ยเขาก็จะช่วยดูให
2: ้
1: นะครับถ้าเขาดูแล้วว่าคนไข้คนนี้มันเกินเกณฑ์ที่จะจัดฟันอย่างเดียวต้องมีการผ่าตัดร่วมด้วยเขาก็จะส่งมาให้เราทำนะครับหรือว่าถ้าใครมีจริงๆถ้าใครมีปัญหากังวลใจไม่แน่ใจก็เดินเข้ามาหาผมก่อนก็ได
2: ้
1: แล้วผมก็จะแนะนำคุณหมอจัดฟันไปให้ว่าให้ไปจัดฟันกับคุณหมอท่านนี
0: ้
1: ส่วนใหญ่มันจะเป็นการทำงานเป็นทีมนะครับ
0: ค
1: ือคุณหมอจัดฟันกับคนที่ผ่าตัดอย่างผมเนี่ยจะต้องแบบโคกันได้เพราะว่าเราจะได้เห็นไปในแนวทางเดียวกันว่าควรจะขยับยังไงจัดยังไงให้คนไข้คนนี้หน้าตาออกมาดูดี
2: ครับผม
0: โอเคแหมได้ฟังคุณหมอพูดแบบนี้ก็รู้สึกสบายใจนะ สำหรับใครที่แบบว่ามีปัญหาจริงๆแล้วอยากจะปรับเพราะว่าเรื่องใบหน้าก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าทุกคนต้องใช้ในการพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือว่าชีวิตประจำวันก็ต้องเห็นหน้าเราเป็นอย่างแรกอยู่แล้วนะคะก็ลองเอาประเด็นต่างๆที่เราได้มานำเสนอไขข้อสงสัยกันไปให้นะคะลองเอาไปพิจารณาสังเกตตัวเองแล้วก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอได้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะอาจารย์นายแพทย์สรายุทธดำรงวงศิริสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมกับแข ขกรับเชิญของเราในวันนี้ที่มาไขข้อสงสัยกับเรากันได้สุดยอดเลยจริงๆค่ะกับพลัสเตอร์พรพิพัฒน์พัฒนาเศรษฐานนท์ค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะสำหรับวันนี้เรา3คนนะคะต้องลาไปก่อนครั้งหน้านะคะเราจะพาไปสืบเรื่องความสวยความหล่อกันเรื่องพลาดค่ะกับรายการสวยหล่อขอสืบ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตราการฆ่าตัวตายที่สูงขึ้นทุกๆปีทำให้มีการกำหนดวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกขึ้นเป็นวันที่10กันยายนองค์การอนามัยโลกบอกว่าในปี2561ถึง2562มีคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทุกๆ40วินาทีและการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของวัยรุ่นที่สูงที่สุดรองลงมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนประเทศไทยนั้นนะคะเราติดอันดับการฆ่าตัวตายสูงที่สุดเป็นอันดับที่32ของโลกเฉลี่ยอยู่ที่14คนต่อประชากร 100,000 คนทำไมคนเราถึงได้คิดสั้นคะแล้วโรคซึมเศร้านั้นเป็นสาเหตุหลักของการคิดสั้นจริงๆหรือเปล่าวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันการฆ่าตัวตายค่ะเราจะไปถามคำถามเหล่านี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบ
0: เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: ทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงเราจะจัดการมันยังไง
0: คุณหมอคะอาบันช่วงนี้ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเยอะมากเลยค่ะ
1: ใช่จริงครับ
0: ก็เลยพอฟังเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราลองไปเสิร์ชในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆอาบันรู้สึกมันเกิดเป็นกระแสหลายคนเนี่ยเริ่มแชร์ความรู้สึกตัวเองว่าก็เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: อ
0: าบันก็เลยจะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าพอเห็นข่าวเหล่านี้เนี่ยแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็น่าตกใจนะครับในฐานะของจิตแพทย์เนี่ยเวลาที่มองเห็นข่าวแบบนี้ก็จะรู้สึกสงสารรู้สึกว่าเวลาที่มันเกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันเกิดผลกระทบหลายอย่างมากเลยทั้งกับญาติผู้สูญเสียทั้งกับสังคมบางทีเราเห็นคนที่เขาทำเนี่ยเขายังแบบอายุน้อยๆก็รู้สึกเสียดายที่เขาน่าจะทำประโยชน์อะไรในสังคมได้อีกมากเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วอภันสงสัยอะค่ะว่าในเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะพูดว่ามันเป็นเทรนด์อยู่ดีๆเมื่อก่อนไม่เห็นมีใครฆ่าตัวตายเยอะเลยแต่ช่วงนี้คนฆ่าตัวตายเยอะขึ้นคุณหมอคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนคะ
1: จริงๆสำหรับหมอเนี่ยหมอไม่ได้มองว่ามันเป็นเทรนด์นะครับหมอรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าการสื่อสารของเราเนี่ยง่ายขึ้นเราคลิกเข้าไปในโซเชียลมีเดียเราแค่กดแชร์ปุ๊บเรื่องราวมันก็แพร่ไปแล้วเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยหมอเชื่อว่าส่วนนึงที่ทำให้เราเห็นข่าวเหล่านี้มากขึ้นเพราะจริงๆโลกของการสื่อสารเนี่ยมันแคบลง
0: oh.
1: นะครับก็เลยทำให้เราเหมือนกับเห็นมันได้บ่อยขึ้นตามสื่อแต่ก็จริงๆในอีกด้านนึงเนี่ยบนความเป็นจริงเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นจริงๆ นะครับเมื่อเรามองจากตัวเลข
0: แล้วปัจจัยของการฆ่าตัวตายล่ะคะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คำตอบของคำถามนี้มันกว้าง มากเลยนะครับว่าเพราะอะไรเนี่ยคนคนหนึ่งถึงฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเรามองมันเหมือนปลายเหตุนะครับแล้วก็จากที่หมอได้ทำงานกับคนไข้ที่เขามีความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยหมอพบว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมักจะเป็นวิธีที่คนใช้เพื่อออกจากความเจ็บปวดของตัวเองทีนี้ถ้าอาบันจะถามหมอว่าถ้าอะไรที่มันมักจะทำให้คนเจ็บปวดจริงก็เรื่องของมนุษย์ก็การเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักก็เรื่องพวกนี้เหมือนที่เวลาที่เราดูหมอดูที่คนชอบไปปรึกษาเรื่องพวกนี้ครับก็มักจะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญเลยที่เวลาที่เราเครียดแล้วเรารู้สึกแย่เราเจ็บปวดเราไม่รู้จะทำไงดีเราก็รู้สึกว่าการหายไปจากโลกใบนี้น่าจะทำให้เหนื่อยน้อยลงอาจจะทำให้ไม่ต้องทุกข์ต่อไป
0: ค่ะ
1: จริงๆสภาพสังคมก็เป็นปัจจัยกระตุ้นส่วนนึงนะครับเราพบว่าปัจจัยที่ทำให้คนทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักเลยนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้สุราคร
0: ับ
1: กินเหล้า
0: ค่ะ
1: ใช่เพราะว่าเวลาที่เราดื่มเหล้าเนี่ยมันคล้ายๆจะทำให้การควบคุมตัวเองของเราเนี่ยม
0: ัน
1: น้อยลงแล้วก็อาจจะทำอะไรที่ไม่ได้ทันคุ้นคิดหรือว่าไต่ตองเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำให้ลงมือทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายนะครับปัญหาอื่นๆที่อาจจะสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการมีโรคทางจิตเวชอย่างโรคซึมเศร้าซึ่งหลายๆครั้งถ้าเราดูในปัจจุบัน

0: ันเนี่ยเราจะเห็นว่ามักจะมีการเชื่อมโยงว่าคนที่ซึมเศร้าเนี่ยมักจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายแต่ถ้าพูดแบบนี้อบันก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยซึมเศร้าเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆมันมีอีกตั้งเยอะแยะมันมีปัจจัยอื่นๆตั้งเยอะแท้จะนำคนหนึ่งคนไปสู
1: ่
0: การฆ่าตัวตายครับ
1: แสดงว่ามันก็เป็นมายาคติอย่างนึงที่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะต้องฆ่าตัวตายหรือคนที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดก็คือเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้คือคุณหมอบอกว่ามันไม่จริงมันมีอีกหลายปัจจัยหลายสาเหตุกันเลยใช่ไหมคะปัจจัยหลักที่คุณหมอพิชัยได้พูดถึงเมื่อกี้นะคะก็คือเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงเหรอคะ
0: จริงๆก็มีปัญหาได้เยอะนะครับอย่างเช่นการนอกใจของสามีภรรยาหรือการมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่กับลูกหรือว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นถ้าที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างในช่วงวัยรุ่นเนี่ยหมอก็ได้รับปรึกษาวัยรุ่นหลายคนเลยที่อกหักแล้วก็ทำร้ายตัวเองเพราะว่ากลับมารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองไม่มีความหมายทำไมเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าจบด้วยการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางออกที่จะออกไปจากความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหลาย
0: สำหรับหมอเนี่ยการที่คนไข้บอกสิ่งเหล่านี้กับหมอเนี่ยแปลว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเพราะว่าเขามองทางออกอื่นไม่ออกนะครับเหมือนกับชีวิตมันขาดความหวังจริงๆเวลาที่ใจของคนเรามีความทุกข์เนี่ยสิ่งที่สำคัญอาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องการเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักอันนี้ทุกคนมีหมดแต่ขึ้นกับว่าเราเลือกที่จะรับมือกับวิธีเหล่านี้ยังไงบ้างเราก็คงจะเห็นในสังคมมันก็อาจจะมีคนทั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินหลายคนมีปัญหาเรื่องความรักแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องไปจบสุดท้ายด้วยการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นสำหรับหมอเนี่ยว่าทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะรับมือหรือเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเราอีกทีว่าเราจะจัดการมันยังไง
1: พอเขาได้บอกเล่านะคะว่าความคิดของเขาเนี่ยคือตอนนี้เขาคิดสั้นแล้วหรืออยากทำร้ายตัวเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีอาการทางกายอย่างอื่นที่คุณหมอเห็นว่ามักจะมีปรากฏร่วมด้วยไหมคะ
0: เวลาที่เขาพูดว่าเขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นไปได้หลายแบบนะครับสิ่งที่หมอต้องประเมินคือเขามีโรคทางกายอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะหลายคนที่มีโรคหนักๆอยู่เนี่ยก็มักจะมีความคิดฆ่าตัวตายแล้วเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยที่สัมพันธ์กับการนำไปสู่การฆ่าตัวตายนะครับเวลาที่คนมาปรึกษาเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขาเคยลงมือทำแล้วสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขาโอเคอยู่ปะมีอะไรที่อันตรายกับเขาไหมบางทีเขาทานยามาบางทีเขาผูกคอมาบางทีเขากระโดดตึกมาแต่ว่าเขาพ้นมาได้เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขามีอะไรกระทบกระเทือนหรือเปล่าแล้วก
1: ็ให้การรักษา
0: ตรงน
1: ั
0: ้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆประเมินเรื่องความปลอดภัยว่าถ้าเขากลับบ้านเขาสามารถรับมือกับปัญหาได้หรือยังเขาสามารถอยู่ด้วยตัวเองไหมแต่ถ้าความคิดของฆ่าตัวตายของเขายังเยอะมากเนี่ยสิ่งที่หมอจะทำหมอก็อาจจะเสนอให้เขานอนโรงพยาบาล
1: อ๋อค่ะงั้นดีเลยค่ะอาบานอยากจะทราบว่าแล้วในกระบวนการรักษาหรือช่วยเหลือคนที่คิดสั้นอยู่เนี่ยคือคุณหมอจะรักษาเขาอย่างไรบ้างคะ
0: อย่างแรกสิ่งที่เราต้องประเมินก็คือว่าไอ้ความคิดนี่มันรุนแรงแค่ไหนหรือมันเข้มข้นแค่ไหนนะครับบางคนถ้ารู้สึกว่าเข้มข้นและรุนแรงมากคือถ้า
1: ได้กลับบ้านเนี่ย
0: ตายแน่อันนี้สิ่งที่สำคัญคือ safety first เพรา
1: ะ
0: นั้นสิ่งที่หมอทำได้คืออยู่โรงพยาบาลเพราะอย่างน้อยการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาปลอดภัย
1: อยู่ในสายตาการดูแลของคุณหมอ
0: ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆไปหาสาเหตุว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอยากฆ่าตัวตายอาจจะเป็นจากโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นจากความเครียดหรือจะเป็นอะไรก็ตามอย่างที่เรา
1: ค
0: ุยกันเมื่อกี้นี้แล้วเราก็ค่อยๆให้การรักษาไปตามสาเหตุแต่ถ้าในรายที่รู้สึกว่าไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็ญาติพอดูแลไหว คือบางทีเนี่ยคนไข้อาจจะแค่ต้องการความเข้าใจหรือว่าต้องการคนที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาคุยเราก็มักจะคุยกับคนไข้คุยกับญาติอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่คนไข้ไว้ใจแล้วก็ให้เขาช่วยสังเกตอาการที่บ้านในกรณีที่เรารู้สึกว่าพอดูแลกันไหว
1: ค่ะสาเหตุนอกจากในเรื่องของอย่างเช่นเขาอยู่ในสภาวะเครียดมานานต่างๆเนี่ยอาบานสงสัยว่ามันมีเรื่องของทางกายภาพด้วยไหมคะที่เป็นสาเหตุทำให้คิดสั้
0: น
1: อย่างเช่นสารเคมีในสมองเนี่ยค่ะคือจะได้ยินบ่อยว่าบางคนเนี่ยมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลทำให้เครียดและหดหู่หรือซึมเศร้าง่ายจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าอยากจะหลุดพ้นไปจากความกดดันนี้ด้วยการคิดฆ่าตัวตายอะค่ะ
0: ถ้ามองในมุมแบบนี้เนี่ยแสดงว่าการฆ่าตัวตายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงเนี่ย ก็พบได้นะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคอื่นๆทางจิตเวชเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วว่าสารเคมีในสมองของเขาเนี่ยผิดปกตินะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเองเราเชื่อว่าสารเคมีที่ชื่อเซโรโทนินที่ชื่อโดปามีนที่ชื่อนอร์อีพิเนฟรินเนี่ยมันน้อยนะครับพอมันน้อยปุ๊บมันก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้ารู้สึกตัวเองไม่มีค่า
1: ค่ะ
0: นะครับรู้สึกไม่มีความหมายนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็บางคนก็รู้สึกผิดง่ายรู้สึกคนอื่นก็คงไม่ชอบเรามั้งไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวหมอเองเนี่ยเชื่อว่าในคนเหล่านี้ก็อาจจะสัมพันธ์กับภาวะทางร่างกายที่มันผิดปกติไปอย่างที่อบันถามครับ
1: ถ้าอย่างนั้นแล้ววิธีการรักษาในแต่ละประเภทหรือรูปแบบของสาเหตุล่ะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองจะรักษาอย่างไรหรือถ้าเป็นเรื่องของความเครียดอย่างคุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าปัจจัยความเครียดมันมีได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาแน่นอนว่าคุณหมอไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาเขาได้ว่าคุณจะมีเงินมากขึ้นแฟนที่ทิ้งคุณไปจะกลับมาหาคุณหรือคุณเป็นโรคไม่สบายอยู่คุณจะหายจากโรคนั้นแล้วคุณหมอจะรักษาปัญหาต่างๆนี้ได้อย่างไรอะคะ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับ คือหมอคิดว่าอันแรกอย่างที่อาบันบอกถ้าเขามีโรคทางจิตเวชอยู่แล้วเราเชื่อว่ามันมีสารเคมีในสมองผิดปกติอันนี้การรักษาด้วยยาช่วยได
1: ้
0: นะครับก็ปรับสารเคมีในสมองให้กลับมาเป็นปกตินะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือทำยังไงให้คนไข้กลับมามีความอีกครั้งนะครับเพราะว่าอันนี้ในกระบวนการต้องเป็นการพูดคุยกันนะครับว่าเขาจะมีวิธีในการรับมือกับปัญหาอย่างไรเพราะหมอเชื่อว่าทุกคนที่เดินมาหาหรือทุกคนที่ไม่ได้เดินมาหาเนี่ยถ้าเขามีทางเลือกที่ดีกว่าการฆ่าตัวตายเขาน่าจะเลือกที่จะช่วยให้เขาหายเจ็บปวดนะครับแล้วก็อย่างที่หมอยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้แปลว่าคนเป็นหนี้ทุกคนจะต้องฆ่าตัวตายหรือคนอกหักทุกคนเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายอย่างถ้าพวกเราที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาเราก็จะพบว่าพอมันผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกอาจจะรู้สึกขำกับมันหรือรู้สึกบางทีเขาจะว่าตอนนั้น
1: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้น
0: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากใช่แต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสำหรับเขาเขายังมองทางไม่ออกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยให้เขามองทางให้ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: หมายความว่าคุณหมอพยายามที่จะช่วยแนะนำวิธีการคิดหรือว่าการมองปัญหาให้มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตหรือโลกจะแตกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: แต่อาจจะไม่ใช่การแนะนำเรียกว่าการช่วยเขาเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดของตัวเขามากกว่าอย่างเช่นถ้าเขารู้สึกไม่มีคุณค่าก็ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าอีกอันนึงก็คือว่าชวนเขามองหาข้อดีของชีวิตเขาเพราะว่าหมอเชื่อว่าจริงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่ยังหายใจแล้วมาอยู่ด้วยกันถึงตอนนี้เนี่ยในชีวิตมันมีมุมดีๆหลายมุ
1: ม
0: นะครับอย่างน้อยคนที่รู้สึกตัวเองไม่เป็นที่รักเขาอาจจะเคยได้รับความรักจากใครมาก่อนซึ่งณโมเมนต์ที่เขาอกหักหรือเวลาที่เขารู้สึกเขาอาจจะมองมันไม่เห็น
1: ค่ะรู้สึกไม่มีใครรักเขาอีกแล้วในโลกใบน
0: ี้ใช่หรือเวลาที่เขารู้สึกล้มเหลวเขาก็อาจจะต้องกลับไปมองว่าอะไรที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จมาในอดีตนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้มีคนไข้ของหมอคนนึงน่ารักมากนะครับหมอจำได้ถึงทุกวันนี้ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีเนี่ยเขาบอกเขาตื่นเช้ามาเขาพับผ้าพับที่นอนเขาบอกว่าพับเสร็จปุ๊บเขาบอกวันนี้เขาทำงานสำเร็จเลยเนี่ยเขารู้สึกดีเลยเขาเริ่มฝึกที่จ
1: ะ
0: ชมตัวเองอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรเล็กๆที
1: ่อวันก็ทำอวันเลยหัวเราะ
0: พอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีแล้วมันก
1: ็
0: อย่างน้อยรู้สึกว่าวันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณก็รู้สึกดีใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอวันขออนุญาตเล่านะคะก็คือรู้สึกว่าบางทีคนเราวางเป้าหมายของชีวิตอะว่าจะประสบความสำเร็จนี่เป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากจะต้องทำโปรเจกต์นี้หรือจะต้องมีเงินเก็บเท่านี้แต่จริงๆบางทีถ้าทำเป้าหมายเล็กๆน่ารักน่ารักที่มันอาจจะไม่ได้มีคุณค่ากับใครเลยแต่ว่ามันเป็นสัก10อันต่อวันอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกโดยรวมมันเป็นก้อนใหญ่จนรู้สึกมันก็โอเคค่ะโอ้คุณหมอ
0: แล้วจริงความสุขมันอยู่รอบๆตัวเราอย่างเนี้ยถ้าเรานั่งคุยกันเรารู้สึกสบายๆเรารู้สึกมันก็มีความสุขมันก็ง่ายๆแค่นี้ครับแต่ถ้าเกิดเราเอาความสุขเราไปผูกไว้กับคนอื่นผูกไว้กับอะไรที่มันใหญ่ๆแบบที่อาบันว่าชีวิตมันก็มันจะทุกข์เยอะ
1: ค่ะจริงๆที่คุณหมอพูดเนี่ยอาบันคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ชมทุกท่านนะคะน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได
0: ้
1: คือไม่ต้องรอให้รู้สึกแย่หรือซึมเศร้าก่อนถึงคิดถึงประโยคนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกที่เราควรคิดว่าคุณค่าเราไม่ได้ผูกกับคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
0: อีกเทคนิคนึงที่จะช่วยเรื่องคุณค่าเยอะๆเนี่ยสำหรับตัวเองก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะครับก็คือเราไม่เอาอดีต ที่แก้ไม่ได้แล้วมาคิดนะครับคนมักจะบอกว่ารู้งี้ตอนนั้นไม่น่าทำแบบนั้นตอนนั้นไม่น่าทำแบบนี้คือรู้อะไรมันไม่ดีเท่ารู้งี้นะครับรู้งี้ดีที่สุดแต่จริงๆเนี่ยหมอในขณะที่เรา

0: ทุกการตัดใจของเราจริงๆมันดีที่สุดนะโมเมนต์นั้นแหละถ้าเรามองแบบนี้ได้จริงๆเราจะไม่ค่อยทุกข์แต่จริงๆความทุกข์ของเราเราไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันเราตัวเองไปตัดสินอดีต
1: ถ้า
0: อย่างนึงเราพาตัวเราไปอยู่กับอนาคต
1: กังวลเรื่องอนาคต
0: นะครับว่ามันจะดีมันจะไม่ดีรักษามันจะหายไหมถ้าเราป่วยคบกับคนนี้มันจะเวิร์กไหมคือจริงๆคิดไปก็ไม่มีคำตอบ
1: คิดเยอะ
0: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบทำไมคนนี้ไม่รักเราทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นคือมันผิดหวังเนาะเพราะนั้นจริงๆอันหนึ่งที่หมอคิดว่าช่วยมากคือหยุดทำไมเนี่ยชีวิตก็จะเบาไปเยอะ
1: บันเองก็มีประสบการณ์ที่มีหลายคนบางทีมาปรึกษาหรือว่าพูดถึงความคิดที่ไม่ค่อยดีที่จะทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างอบันเนี่ยหรือบางทีหลายๆคนที่ฟังอยู่คือก็ไม่ได้มีความสามารถหรือว่าเก่งเหมือนคุณหมอที่จะสามารถพูดคุยให้คนเข้าใจหรือสบายใจได้ขึ้นตรงนี้ก็เลยจะปรึกษาคุณหมอจากประสบการณ์นะคะว่ามันมีคำพูดอะไรมีวิธีการรับมือหรือมีวิธีการช่วยเหลือคนเหล่านี้ยังไงได้บ้างในฐานะที่เป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดค่ะ
0: โอเคหมอขอแบ่งเป็น2ประเด็นจากที่อบันถามนะครับอันแรกคือเรื่องเราจะช่วยเขายังไงอันแรกเนี่ยหมอคิดว่าถามเขาตรงๆว่าเขาอยากให้เราช่วยอะไร
1: ค่ะ
0: จริงๆอันนี้หมอก็ทำนะครับเวลาคนไข้เดินมาหาเนี่ยหมอก็จะถามเขาว่าที่เขาเดินมาหาหมอนี่จริงๆเขาอยากให้หมอช่วยอะไรอ่ะหมอคิดว่าอันแรกคำถามเนี้ยจะดีคนที่เขาฆ่าตัวตายและเขาอยากได้มากที่สุดคือทางออกแล้วก็คนที่เข้าใจแล้วก็รับฟังเพราะนั้นเขาอยากให้เราช่วยอะไรนะจุดนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าฟังก่อนนะครับอย่าพึ่งพยายามแนะนำอะไรมากมายนะครับบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรบางคนต้องการแค่คนเหมือนกับเข้าใจเขาเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้ต้องใช้เวลาฟังมากนักแต่ขอให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเนี่ยก็จะช่วยสร้างความหวังให้กับเขาในการมีชีวิตอยู่ละนะครับแล้วสิ่งที่เราช่วยได้คืออย่างน้อยเนี่ยช่วยให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อันตราย
1: อย่างเช่น
0: อย่างเช่นสมมุติเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาไม่อันตรายนะแค่อยู่เป็นเพื่อนเขานะครับหรือว่าอาจจะติดต่อญาติเขาหรือคนใกล้ชิดเขาเพื่อให้ช่วยดูแลเขาอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องปัญหาหนักๆถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะช่วยเขายังไงเนี่ยจริงๆการพาไปหาprofessional หรือว่าคนที่เขาทำงานด้านนี้ก็จะช่วยเราเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่เขาให้คำปรึกษาปัจจุบันเนี่ยหมอก็จะเห็นว่ามันมีช่องทางในการให้คำปรึกษาเยอะมากด้วยเทคโนโลยีที่มันช่วยเราในปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นวิธีช่วยเบื้องต้นที่น่าจะดีอันนี้คือประเด็นที่1ว่าจะช่วยเขาไหมประเด็นที่2เนี่ยประเด็นที่อบันบอกผมว่าบางทีเราฟังเรื่องพวกนี้อาจจะหนักเกินไปสำหรับเราอันนี้หมอคิดว่าต้องประเมินตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเรามีข้อจำกัดในการช่วยเหลือเขามากน้อยแค่ไหนหรือเรามีความสามารถในการช่วยเขาแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราแย่ไปด้วยเนี่ยจริงๆก็จะแย่คู
1: ่นะครับ
0: แล้วมันก็จะเหนื่อยมีคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าของหมอที่เขารักษาจนอาการดีแล้วเนี่ยเขาก็อยากไปทำงานอาสาเขาก็ไปรับฟังสิ่งเหล่านี้แล้วจริงๆพอเขารับเรื่องมาเยอะๆเนี่ยเขาจัดการมันไม่ได้ตัวเขาแย่เองเหมือนกันเพราะนั้นก่อนที่จะให้คำปรึกษาใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือการเช็คก่อนว่าเราพร้อมไห
1: ม
0: นะครับลองถามตัวเองนิดนึงเฮ้ยเราพร้อมที่จะฟังเรื่องของเขาเราพร้อมที่จะเวิร์กเขาไหมถ้ายังไม่พร้อมหาตัวช่วยนะครับหรืออันนี้แม้แต่หมอเองที่ต้องตรวจคนไข้เนี่ยจริงหมอก็ทำแบบนี้นะครับก็ต้องหาเหมือนกันบางทีเอ้ยเราพร้อมไหมนะครับถ้าวันไหนมันไม่พร้อมเพราะหมอก
1: ็เป็นมนุษย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่มันก็จะมีความคิดความรู้สึกบางวันก็อาจจะรู้สึกพร้อมบางวันก็รู้สึกไม่พร้อมพวกเราถูกสอนมาเราจะถูกสอนวิธีการดูแลความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะอยู่ข้างหน้าคนไข้ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งใจที่อยากช่วยเนี่ยพร้อม
1: ความพร้อม
0: ความพร้อม
1: แล้วในกรณีที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจหรือว่าการให้ยาเพื่อช่วยรักษาค่ะปรากฏว่ายังไม่ได้ผลอีกเขายังรู้สึกแย่ยังคิดฆ่าตัวตายอยู
0: ่
1: แล้วคุณหมอยังจะมีวิธีในการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: จริงๆสำหรับคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายรุนแรงเนี่ยนะครับถ้าเรารักษาแล้วเรารู้สึกมันมีความเจ็บปวดอยู่ด้วยและความคิดมันรุนแรงมากเนี่ยมันมีการรักษาอีกวิธีนึงนะครับเราจะเรียกมันว่าการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่าคนที่จะรักษาแบบนี้ส่วนใหญ่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราจะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองนะครับคล้ายๆกับมันเป็นรีเซ็ตการทำงานของสมองแล้วก็มันจะช่วยลดอารมณ์ที่มันเศร้าช่วยลดการฆ่าตัวตายได้ครับ
1: พอคุณหมอพูดมาถึงตรงนี้ค่ะอมันก็เลยแวบนึกถึงหนังที่ตัวเองเคยดูโดยเฉพาะหนังฝรั่งเก่าๆเนี่ยจะชอบมีฉากในการใช้ไฟฟ้าไปช็อตคนเพื่อที่จะรักษาคนป่วยทางจิตเวชมันดูน่ากลัวมากแล้วมันก็กลายเป็นภาพจำติดตาที่หลายๆคนก็เลยรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักษาแบบนี้อยากจะถามคุณหมอว่ามันน่ากลัวอย่างนั้นจริงไหมคะคุณหมอ
0: จริงๆในปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ดมยาสลบเพราะนั้นคนไข้เนี่ยหลับอยู่ขณะที่ทำเพราะนั้นคนไข้เนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วก็มันเป็นการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการช็อตนะครับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านไปก็ปริมาณน้อยมากนะครับไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อร่างกายของคนไข้นะครับเราเชื่อว่ากระแสไฟที่ผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองให้สารเคมีมันสมดุลขึ้นหรือว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยลดความคิดที่อยากฆ่าตัวตายช่วยลดอารมณ์ซึมเศร้าได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเราจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่อันแรกคนไข้มีอาการรุนแรงมากแล้วเราอยากให้เขาดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือว่าคนไข้ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา
1: อ๋อ
0: นะครับก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้ในรายที่รุนแรงแต่เราก็ไม่ค่อยเลือกมันมาเป็นวิธีแรกๆในการรักษานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่านการรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นมาแล้วเราไม่ได้ผลอย่างที่อบันถาม
1: หนึ่งก็คือไม่เจ็บปวดเพราะว่าใช้ยาสลบอยู่สองปริมาณกระแสที่ใช้ก็คือปลอดภัยมีการศึกษามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องผลข้างเคียงของการรักษาแบบนี้มีอะไรบ้างคะ
0: ครับถ้าพูดถึงผลข้างเคียงที่เราเจอได้บ่อยๆหลังจากที่คนไข้มารับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีการปวดศีรษะก็ได้นะครับอาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าเวลาที่เราผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเรากระตุ้นให้เกิดอาการชักนะครับสั้นๆ สักประมาณ25วินาทีแล้วก็อาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็สิ่งที่คนไข้มักจะสนใจหรือว่าให้ความสนใจก็คือเรื่องความจำนะครับก็คือจริงๆความจำของคนไข้เนี่ยอาจจะบกพร่องไปบ้างบกพร่องในที่นี้อย่างเช่นหลังจากรักษาแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนกับเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอาจจะรู้สึกความจำมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่พวกนี้พอผ่านไปสักไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยหลังรักษาความจำก็มักจะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าไม่ถึงขนาดลืมว่าตัวเองเป็นใครหรือว่าลืมบ้านอยู่ไหนหรืออะไรมันจะไม่รุนแรงอย่างนั้นนะครับ
1: อันนั้นในหนังที่เราเห็นที่เขาชอบเวอร์เกิน
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ใช้ได้ผลค่อนข้างดีในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อยา
1: พอบอกว่าแค่2อาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวนะคะ
0: ครับแต่ว่าสำหรับคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: ประมาณนึงนะครับโดยเฉพาะคนที่จะกังวลมากๆอย่างเช่นคนสูงอายุหรือว่าคนที่เขาอยู่ในวัยทำงานที่เขาต้องใช้ความคิด
1: ค่ะตรงนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้พูดเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายข้อดีมันก็ยังมากกว่าข้อเสียต่างๆคือมันก็ยังช่วยรักษาและทำให้คุณภาพชีวิตของเขารวมถึงสภาพจิตใจเนี่ยมันดีขึ้นกว่าไม่ได้รับการรักษาอยู่แล้ว
0: ใช่คือในทุกๆการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือการรักษาอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือประโยชน์ที่ได้รับกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลข้างเคียงค่าใช้จ่ายหรือว่าสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรมันเป็นประโยชน์มากกว่ากัน
1: รวมไปถึงข้อเสียหากไม่ได้รับการรักษาเลยตกลงอันไหนแย่กว่ากันด้วย
0: เพราะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นแล้วเรามาชั่งน้ำหนักกันว่าอันไหนดี
1: ค่ะวันนี้นี่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคุณหมอมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขจัดมายาคติเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะต้องเป็นคนที่ฆ่าตัวตายเสมอหรือว่าเรื่องของวิธีการรักษาสาเหตุต่างๆนานานะคะรวมไปถึงการช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ในสภาวะนี้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วแต่ตอนหน้ารายการปวดชนวนปวดใจจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอต้องไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หนูดีละตื่นนอนแต่เช้าละกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: แจ่มใส
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้าง

บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่นิน่าครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู้
1: รายการวาไรตี้ทอล์คเชียร์นะคะที่จะมาร่วมสร้างความมั่นใจ ความเข้าใจและก็นี่สร้างขวัญและกำลังใจ
0: โอ้ฟังดูเรื่องยิ่งใหญ่ขวัญกำลังใจเนี่ยสำคัญมากๆเลย
1: วันนี้ก็จะมีประเด็นหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยพี่บอยคะ
0: ประเด็นอะไรนี่นา
1: เคยมีไหมระหว่างทำงานอยู่แล้วมีอยู่ดีๆลูกมาอยู่ใกล้ๆมาทำโน่นแตกนี่หกเราเรียกว่าพฤติกรรมที่เรียกร้องความสนใจ
0: นี่ต้องบอกว่าเป็นวาระแห่งชาติ
1: การนอนใช่ไหมหลายๆบ้านเจอแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมี5ครอบครัวเช่นเคย
0: ใช่แล้วครับที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและมาเรียนรู้ในเรื่องลูกเรียกร้องความสนใจกันพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับคราวนี้เรามาฟังตัวอย่างเรื่องราวของทั้ง5ครอบครัวหน่อยไหมครับ
1: ใช่แล้วมียกตัวอย่างแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ยกตัวอย่างกันครับว่ามีเรียกร้องความสนใจแบบไหนบ้างคุณพ่อคุณแม่ครับ
1: เชิญเลยค่ะ
0: เชิญครับผม
3: โดยเฉพาะระหว่างวงสนทนาระหว่างผู้ใหญ่อ่ะค่ะคุยเรื่องงานกับติดพันอยู่เงี้ยค่ะเขาก็จะเข้ามาอยู่ในวงสนทนาค่ะแล้วก็มาเรียกร้องความสนใจว่าเขาอยากได้ไอ้นู่นไอ้นี่อย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเรารู้ว่าเขาเรียกร้องความสนใจเราก็เลยบอกว่าคุยตรงนี้เสร็จก่อนนะ บางครั้งเขาไม่ยอมเขาจะเริ่มเสียงดังมากขึ้นเสียงดังภายในวงสนทนาค่ะจนบางครั้งเราไปต่อไม่ได้เราก็ต้องหันมาสนใจเขาน
1: ะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เวลาคุณพ่อคุณแม่หาทางแก้ไขเนี่ยมันแก้ไขถูกต้องหรือเปล่าและทางที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไง
0: ใช่แล้วครับพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจจะเป็นปัญหาเพราะลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาชี้แนะให้กับเราขอต้อนรับคุณหมอจอยครับ
4: คุณหมอใจดีของเราวันนี้นะครับแพทย์หญิงพรชนกวรรธนากรหรือคุณหมอจอย
5: ค่ะจริงๆคุณหมออยากจะบอกว่า เวลาเด็กเขามีพฤติกรรมอะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะเขามีเหตุผลของเขานะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะบอกว่าเขาเข้าใจยากทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราลองดูดีๆเขามีเหตุผลที่ซ่อนอยู่นะคะอย่างเรื่องที่ลูกชอบทำพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเพราะว่าเขาต้องการความรักคุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะก็ที่เราดูแลเขาอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือการให้ความรักแล้วนี่ทำไมยังไม่เข้าใจนะอะไรเงี้ยแต่เด็กเขาต้องการความรักที่ชัดเจนที่เป็นรูปธรรม
1: ค
5: ่ะบางอย่างมันเป็นนามธรรมมากเกินไปที่เราคิดว่าเราให้เขาแล้วเนี่ยแต่เด็กเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจ
1: ค่ะ
5: ค่ะ
1: นะคะเอาละประเด็นนี้น่าสนใจค่ะและในช่วง Guessing Game นะคะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างวันนี้เนี่ยพ่อแม่ของแต่ละครอบครัวจะไปอยู่ในสถานการณ์ด้วย
0: เพราะฉะนั้น
1: ใช่เราก็จะให้คุณพ่อคุณแม่สมมุติว่าถ้าครอบครัวนี้อยู่ในสถานการณ์นั้นเราจะถามคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นให้ลองถ่ายลูกคนอื่นดู
0: สนุกดีครับ
1: ค่ะใช่แล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะกับครอบครัวแรกค่ะครอบครัวน้องใบหยกค่ะ
6: สวัสดี
7: ค่ะ
6: ชื่ออะไรคะ
7: น้องใบหยกครับ
6: ใบหยกอยู่บ้านกับใครบ้าง
7: แม่พี
6: ่แล้วอยู่บ้านคุณแม่ชอบทำอะไร
7: ชอบเล่นเกม
6: แม่ชอบเล่นเกมอะไรคะ
7: เศรษฐี
6: อ๋อแล้วเราเคยเล่นไหม
7: ไม่เคยเลย
6: บายโยเคยเรียกร้องความสนใจไหมคะแล้วเคยมีคนไม่สนใจเราไหม
7: เคยครับ
6: แล้วเราทำไงคะ
7: มุดใต้ขามามาก็เอาขาทับหนูต่อหนูก็ยิ่งหนัก
6: ทำไมหนักอ่ะ
7: ขาก็แม่ตัวโตนี
8: ่น้องคะเดี๋ยวแม่ขอคุยงานกับพี่เขาก่อนนะคะโอเคไหมลูกแล้วเดี๋ยวหนูก็มานะคะพื้นที่เยอะก็จริงแต่ว่าเห็นที่ในห้องเหมือนกัน
0: นี่ฮะทีมงานของเราเข้าไปพูดคุยกับคุณแม่คือนั่งคุยกันเลยโดยที่ทั้งคุณแม่ทีมงานเนี่ยไม่สนใจน้องใบหยกตอนนี้น้องใบหยก
8: ต้องนั่ง
0: ก็เลยต้องแดนซิ่งไปรอบห้องนะตอนนี้
8: คุณแม่ก่อนเนาะ

0: นี่พยายามไปเกาะคุณแม
1: ่อย่าเพิ่งกวนนะอย่าเพิ่งกวนนะ
0: ใบหยกอยู่นี่นะ
2: มามาครับซื้อของเล่นให้หนู
0: อันนี้ถึงท่านออกเสียงแล้วฮะมามาซื้อของเล่นให้ใบหยกหน่อย

0: ความสนใจนี่เห็นชัดเจนเลยคราวนี้มาอยู่ที่โรงเรียนบ้างคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นคิดว่าพอมาอยู่ที่โรงเรียนน้องใบหยกยังจะเรียกร้องอยู่หรือเปล่าครับคุณพ่อครับ
1: ยังเรียกร้องอยู่ครับ
0: คิดว่าเพราะอะไรครับพ่อ
1: ก็น่าจะขอความรักจากคุณแม่ครับ
2: น่าจะมีเรียกร้องบ้างอะค่ะแต่อาจจะไม่เยอะเท่าที่บ้านนะคะเพราะว่าดูจากพฤติกรรมแล้วก็คืออยากให้แบบคุณแม่มาสนใจมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อาจจะไม่เยอะเท่าที่บ้านคราวนี้ครับอันนี้นอกจากคุณพ่อคุณแม่น้องใบหยกเองนะฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องใบหยกอยู่ที่โรงเรียนถ้าคิดว่ายังมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจอยู่ยกมือครับนี่เหมาหมดเลย
3: เป็นเอกฉัน
0: ท์ไม่มีแบบว่าค้านอะไรไว้เลยคือทุกอย่างเป็นเอกฉันท์หมดเลยนะครับเราไปดูกันว่าน้องใบหยกยังจะมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจที่โรงเรียนหรือเปล่าครับ
4: ไม่แกว่งได้ไหมอ่ะไม่แกว่งนะเดี๋ยวมาม่าเจ็บนะ
5: ไม่
4: แกว่งนะไม่แกว่งนะไปไหนไกลอย่าไปไกลนะคะ
5: พี่สาวเขา
4: เรียนที่นี่ค่ะทับหนึ่งค่ะ
5: แล้วพี่สาวเขา
4: พี่สาวเขาอยู่ป.2ทับ2
0: 15นาทีผ่านไปไปนั่งแกว่งชิงช้าอยู่ใกล้ๆนะนี่ยังแกว่งอยู
4: ่ติดค่ะติดแต่ก็ไม่ถึงกับ
5: มาลา
0: เริ่มปีนเริ่มปีนครับ
4: กลับบ้านกันลูกปะ
0: อ้าวคุณแม่เรียกกลับบ้านโอ้ไม่มี
3: ผิดพลาดกันหมดเลย
0: ไม่มีเกิดขึ้นครับ
3: ไม่มีเกิดขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ของน้องอีกคนหนึ่งดีกว่า
0: ใช่แล้วครับไปดูสถานการณ์ของน้องเซฟกันครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: ชื่อน้องอะไรคะ
6: น้องเซฟค่ะ
7: บ้านกับใครบ้างคะอ
6: ยู่กับแม่ยายแล้วก็น้า
7: คุณแม่หน้าตาเป็นยังไงอ่ะเซฟ
6: หน้าตาธรรมดาค่ะ
7: แล้วคุณยายคุณยายหน้าตาเป็นยังไง
6: คุณยายก็ทำกับข้าวบ่อยก็ฝ้าเยอะนิดหน่อย
7: คุณเซฟรู้จักเรียกน้องความสนใจไหมคะเคยได้ยินไหม
6: ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร
7: ่คุณแม่เคยไม่สนใจน้องเซฟปะ
6: ไม่มีค่ะ
7: แล้วคุณยายอ่ะเคยปะ
6: นิดหน่อยค่ะอย่างคุณยายทอดปลาอยู่กำลังจะทอดปลาแล้วหนูบอกว่าอาม่ามาขอตังค์หน่อยอาม่าก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนทอดปลาให้เสร็จก่อนเดี๋ยวปลาไหม้จะกินข้าวไหมอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยค่ะ
7: แล้วหนูทำไงอ่ะ
6: พอยายกำลังทำกับข้าวอยู่ก็แอบไปล้วงกระเป๋าของยาย
7: ตอนนี้คือหลังหมู่บ้าน
0: นี่ทีมงานเราก็ไปคุยอยู่เดิมครับนี่คุยกับคุณยายนะครับ
8: ก่อนไปเดี๋ยวคุยกับพี่ๆเขาก่อนเน
0: า
8: ะ
0: คุณยายอยู่ไม่สนใจน้องเซฟ
8: เนาะ
9: 50,000
0: น้องเซฟ50,000
8: พอดีตุ๊กจัง
7: ว่าตัวต้องมา
6: อาม่า
0: น้องเซฟพยายามทุกวิถีทางฮะ
8: อ๋อคือจะต้องมาพับแล้วก็ค่อยมาห่อ
0: คราวนี้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้างแหละครับ
3: ปกติเริ่มเรียนกี่โมงอะคะคุณยาย
8: เริ่ม5 โมงเย็นค่ะว่าอันนี้จะให้เรียนพิเศษ
3: เรียนอะไร
8: ต้องกลับบ้านแล้วก็จะไม่ยอมทำแล้วก็เลย
0: ในสถานการณ์เดียวกันทีมงานเราก็ไปนั่งคุยคุณยายเหมือนเดิมคราวนี้คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นคิดว่าเมื่ออยู่ที่โรงเรียนน้องเซฟยังจะเรียกร้องความใจเหมือนที่บ้านไหมครับพ่อเชิญครับ
10: น่าจะไม่ครับคือหนึ่งเนี่ยที่โรงเรียนมีสิ่งที่น่าสนใจกว่ามีของเล่นหรือว่าอาจจะมีสิ่งต่างๆที่ทำให้เขาลืมไปนะครับจากที่บ้านเนี่ยคือมีคุณยายไง
0: ครับ
10: ใช่ไหมครับมีท่านคนเดียวเงี้ยถ้าไม่สนใจท่านก็ต้องตรงนี้แหละครับที่สนใจก่อน
3: น่าจะยังเรียกร้องความสนใจอยู่แต่ว่าอาจจะไม่มากเท่าที่บ้านนะคะ
0: เพราะว่าอะไรครับแม่นันครับ
3: เพราะว่าอย่างที่โรงเรียนเนี่ยเขาอาจจะมีเพื่อนอยู่รอบๆหรือว่ามีสิ่งที่น่าสนใจอยู่รอบตัวเขาด้วยอะค่ะ
0: อ
3: ๋
0: ออันนี้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมคราวนี้ต้องโหวตคุณพ่อคุณแม่ครับว่าเมื่อสถานการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนคิดว่าน้องยังจะเรียกร้องความสนใจหรือไม่ใครคิดว่าเรียกร้องความสนใจครับนี่ฮะ3ครอบครัวเรามาดูกันว่าน้องจะเรียกร้องความสนใจอยู่หรือไม่ครับ
8: เงินกลับบ้านต้องไปลบกันบ้านอะไรเออส่วนมากแล้วก็มีก็ไปหากินที่บ้านเอาก็เหมือนกันครอบครัวใช่ๆ
7: แต่ค
8: ุ
7: ณยายก็ต้องไปนั่งก
9: ินอาม่าจะ
8: เออ
9: มา
8: เ
9: รา คือคนที่ถ่าย
0: มีพยายามช่วยคุณยายคุยผ่านไป15นาทีครับจะเป็นอย่างไร
8: คุณพูดเยอะค่ะ
0: เสร็จแล้วค่ะ

0: ้ายที่บ้านเลยนะฮะ
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: น้องเซฟเรียกคุณยายเพราะเป็นรหัส
1: พี่แบบอะไรละไปสวัสดีไปบายบายบาย
0: น้องเซฟยังเรียกร้องอยู่แต่เบาลง
2: ดูซอฟลงดูไม่กล้าแสดงออกมากเหมือนที่บ้าน
0: อย่างที่บ้านนี่เต็มที่คุณยายนะฮะข้างนอกก็เบาๆนิดนึงพอสัมผัสให้รู้ว่ากลับเธอไปเถอะสนใจหนูหน่อยแบบนี้นะครับไปดูอีกหนึ่งครอบครัวครับครอบครัวน้องลอตโต้ครับ
3: สวัสดีครับผม
4: ชื่อน้องอะไรครับ
3: น้องลอตโต้ครับ
4: คุณแม่ทำอาหารอร่อยไหมอ
3: ร่อยฝีมือป้าไม่อร่อย
4: ทำไมฝีมือป้าไม่อร่อยอ่ะ
3: ป้าชอบทำในเท
4: สแล้วเคยมีใครไม่สนใจหนูไหม
3: มี
4: ใครอะคะ
3: ปอน
4: ปอนไม่รักหนูเหรอ
3: ใช่
4: แล้วหนูทำยังไงคะ
3: อ้าวก็รักคนอื่นสิ
4: แล้วพ่อเคยเรียกร้องความสนใจไหม
3: ไม่เคยอะ
4: ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สนใจแล้วก็เราต้องทำยังไงคะ
3: หนูก็ไปรักคนอื่นแหละ
5: ต้องเดี๋ยวแม่คุยธุระ
0: ที่บ้านครับแหวงตัวไปในบ้านนั่งรถล็อตล็อตนี่เป็นนักกีฬาขึ้นน้ำหนักแน่
5: ๆคนอื่นพา
0: ปีนขึ้นไปแล้วฮะคว้าแขนทีมงานของเรา
5: ผู้ปกครองนี่คือเข้าออกได้ตลอดเดี๋ยวเอาให้นะคะ
3: อยาก
5: ได้เดี๋ยวเอาให้
0: นี่บุกก็ไปถึงตัวคุณแม่แล้วครับ
3: มันเลือดแตก
0: กอดเธอ
3: โอ้โหไอ้ล้อ
2: เจ็บแล้ว
0: แล้วถ้าเป็นสถานการณ์ที่โรงเรียนบ้างล่ะครับ
6: มีน้องอีกคนนึงเหรอคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่โอ้ยกับน้องตัวเล็กอีกคนนึงฮะ
6: พี่ขอคุยกับแม่กับพ่อก่อนนะรอก่อนนะ
5: มันจะวิ่งอย่างนี้แหละ
0: ทีมงานยังไม่คุยพ่อแม่เหมือนเดิมครับ
3: น้อง
7: รับเหมา
0: โอ้ย
7: เป็นงานบว
0: ชมีระดมจูบพัดพกระดมจูบ
8: ใช่ค่ะเข้าโรงพยาบาล
3: ก็อยู่ตอนเล็กๆเหมือนกัน
0: นี่คือสถานการณ์ที่โรงเรียนครับคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องลอตโต้ยังมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจกันอีกไหมครับคุณพ่อครับ
9: น่าจะเหมือนอยู่ที่บ้านครับ
0: น่าจะเหมือนเลย
9: เพียงแต่ว่าจะเบาลงนิดนึงมีคนเยอะหน่อย
0: อ๋อเพราะว่ามีคนเยอะขึ้นมาหน่อย
9: ครับ
1: คือจะเหมือนที่บ้านนี่นะคะเพราะว่าตอนนี้คืออยากแม่สนใจแกก็เลยจะอยู่เกาะติดคุณแม่มากกว่าจะไม่ไปไหน
0: ครับเอาละครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าที่โรงเรียนสถานการณ์นี้น้องลอตโต้ยังจะมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจอยู่หรือไม่ถ้าคิดว่ามียกมือครับ
10: เอกฉัน
2: ท์เป็นเอกฉันท์อีกแล้ว
0: น้องลอตโต้ทำให้คุณพ่อคุณแม่คุณอื่นบอกเอกฉันท์เลยจะเอกฉันท์จริงหรือเปล่าไปดูน้องลอตโต้กันครับ
8: ออกมาก็เข้าโรงพยาบาลเลย
3: นี่เอ้ยเป็นพี่สาวแก
8: ช่วงนี้กำลังชอบอมบี
0: บีบอยลอตโต้บีบอยมาข้างหลังแล้วครับมาข้างหลัง
8: ไม่หรอกบางทีแบบเขาต้องคุ้นไงถ้าไม่คุ้นก็ไม่ไหวอีกอ่ะต้องคอยสั่งคอยบอกตลอดเวลาบางทีต้องแบบลงมาก็ต้องบอกหวัดดีนะเจอมาหวัดดีนะเจอคงหวัดดีนะไม่รู้สึกเพราะว่าถ้าเด็ก
0: เล็กๆใช่ไหมวิ่งมาที่ชิงช้า
8: อย่างเงี้ยลอตโต้สวัสดีครับก่อนเร็วกลับแล้วเร็วไปกลับบ้านเร็ว
0: ยังมีอยู่แต่เบาลมเหมือนกัน
2: ต้องไปถามคุณหมอจอยแล้วค่ะว่าเรามีทั้งน้องที่พออยู่ที่โรงเรียนสงบเสงี่ย
0: ม
2: ไม่มีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจกับมีแต่เบาลง
11: ก็จริงๆแล้วเป็นอย่างที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านพยายามอธิบายเหตุผลนะคะนั่นก็คือว่าคือเด็กๆ เนี่ยเขาสามารถเรียนรู้ได้นะคะว่าเอ๊ะที่ไหนเขาควรจะทำตัวยังไงอย่างเช่น อยู่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยคุณครูเขาก็จะมีกฎระเบียบที่ชัดเจนใช่ไหมคะว่าอ้าวถ้าเด็กๆ เสียงดังนะเดี๋ยวหนูจะต้องถูกทำโทษละเช่นไปยืนกลางแขนหน้าห้องแต่ว่าถ้าอยู่ที่บ้านเนี้ยเขารู้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวลองดูซิ ลองแรงขึ้นอีกนิดนึงนะพ่อกับแม่จะทำอะไรไหมอะไรเงี้ยนะคะเหมือนเขาพยายามเรียนรู้ถ้าเกิดว่าที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็เซตกฎระเบียบไว้ชัดเจนเหมือนกันเขาก็จะเป็นแบบสถานการณ์ที่โรงเรียนค่ะก็คือว่าเขาจะเบาลงหรืออาจจะเรียบร้อยขึ้นมาได้ใช่
0: มันเกี่ยวกับเรื่องของการวางกฎเกณฑ์นั่นเองนะครับ
11: มีประเด็นนึงนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ก็พยายามพูดว่าที่โรงเรียนเนี่ยเขามีสิ่งน่าสนใจอย่างอื่นที่ทำให้เขาเหมือนเบี่ยงเบนความสนใจเขาไปจากตัวเราได
0: ้
11: อันนั้นก็เหมือนกับเป็นการซื้อเวลาให้เราโอเคคุยธุระให้เสร็จเขาไปเล่นอันนี้รออย่างเงี้ยค่ะพฤติกรรมมันก็เลยเบาลง
2: ค่ะสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนด้วยนะคะ
0: ครับ
2: มาดูเรื่องของสถานการณ์ต่อไป
0: มีสถานการณ์ต่อไปครับไปดูน้องลิลลี่ครับ
12: สวัสดีค่ะ
13: ชื่ออะไรคะ
12: ชื่อลิลลี่ค
13: ่
12: ะ
13: แล้วลิลลี่อยู่บ้านกับใครบ้างคะ
12: อยู่บ้านกับมามีกับคุณยายคุณตา
13: ใครใจดีที่สุด
12: มามี
13: ลิลลี่รู้จักเรียกร้องความสนใจปะสมมุติมามีไม่สนใจลิลลี่ทำยังไง
12: แบบนี
14: ้อันนี้คืออะไรครับ
12: โย
14: ทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับแม่เขาจะมาสนใจเราไหม
12: สนใจ
13: แล้วลิลลี่ทำบ่อยไหมอ่ะ
12: บ่อย
14: แล้วคุณแม่สนใจเราทุกครั้งเลยไหมครับ
12: สนใจ
0: ไปดูสถานการณ์ที่บ้านของน้องลิลลี่กันครับ
13: เยอะมากเลยเยอะจนแบบอยากจะโยนทิ้ง
0: นี่ทีมงานคุณแม่แล้วก็ท่ามกลางของเล่นของน้องลิลลี่
2: ดูไม่ได้แค่โยกนะคะ
0: ยกบังยกบังถ้าเป็นมวยยกบังแบบนี้ของบังไม่พอเอาตัวบังเลยคุยอะไรกันนักหนาคุณแม่เด็กที่ไหนมาคุยไม่รู้ไม่สนใจหนูเรามีสถานการณ์ทดสอบครับสำหรับเด็กที่เรียกร้องความสนใจครับ
15: คุณยายคุยกับพี่ๆก่อนนะเดี๋ยวคุณลิลลี่นั่งเฉยๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถึงเลขถึงเข็มถึงเลข8แล้วเล่นค่อยคุยกับคุณยายนะคะถ้าถึงเลข8แล้วเดี๋ยวคุณยายให้เล่นของเล่นนะคะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่าก่อนนะค่าเด็ก
2: ค่ะ
15: ค่ะ
0: ในสถานการณ์นี้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าเกิดว่าลูกแสดงพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจแล้วพ่อแม่มีการพูดคุยทำข้อตกลงหรือหากิจกรรมให้ลูกครับในระหว่างที่ลูกเนี่ยกำลังรออยู่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกยังจะแสดงพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจอยู่หรือเปล่าพ่อคิดยังไงบ้างครับ
9: น่าจะเหมือนเดิมครับน่าจะเหมือนเดิมเพราะดูจากน้องเขาเป็นคนค่อนข้างติดคุณยายคุณแม่ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาก็คงอยากจะให้คุณยายไปเล่นกับเขามากกว่า
2: น่าจะยอมรับกติกานะคะ
0: ครับ
2: ค่ะอาจจะมีแบบว่าที่คุณยายตั้งไว้ว่าเดี๋ยวเข็มยาวเลขนี้นะเขาอาจจะน่าจะรอได้อะค่ะ
0: เอาละครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องลิลลี่ครับจะแสดงพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจหรือไม่เมื่อมีข้อตกลงและมีกิจกรรมอยู่ถ้าคิดว่ายังเรียกร้องความสนใจอยู่ยกมือครับพ่อแม่ครอบครัวเดียว
2: ครอบครัวเดียวเท่านั้นเอง
0: อ้าวส่วนอีก3ครอบครัวคิดว่าเมื่อตกลงกันแล้วเนี่ยน้องลิลลี่จะทำตามข้อตกลงไปดูน้องลิลลี่กันครับ
13: แล้วคุณยายต้องตรวจทุก
15: 6เดือนครับบัตรทองส่วนมากจะเป็น
13: ใช้บัตรทอง
15: ไม่ของคุณยาย
0: ที่ถามไปถึงสุขภาพคุณยายพยายามหาเรื่องคุยกับคุณยายเพื่อดึงเวลา
15: ลูกสาวก็โทรตามเขาบอกแม่เขาจะถาม
13: โอ้ยคุณยายเลยเลข8เลยเดี๋ยวให้คุณยายคุยกับลิลลี่ตอนน
15: ี้ไปแล้วเนี่ย
13: ลาก่อน
15: ค่ะค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่ไปบ๊ายบายสวัสดีพี่แหละสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลย
0: โอ้ไม่มีครับ
2: รอได้นะคะ
0: อ๋อนี่ฮะและไปดูครอบครัวต่อไปเลยครับไปดูน้องน้ำฟ้าครับ
16: สวัสดีค่ะ
13: ชื
16: ่
13: อน้องอะไรคะ
16: ชื่อน้องน้ำฟ้าบนนี่สายพี่หกเนาะค่ะ
13: แล้วน้ำฟ้าอยู่บ้านกับใครบ้างเอ
16: ่
13: ย
16: อยู่บ้านกับป้าป้ากับมาม่า
13: น้ำฟ้าเคยมีแบบคุณพ่อคุณแม่ไม่สนใจไหมน้ำฟ้าทำไงคะ
16: ให้คนพ่อหายโกรธ
13: คุณพ่อไม่สนใจเพราะคุณพ่อโกรธเหรอน้ำฟ้า าทำไงคะ
16: ต้องขอโทษคุณพ่อคุณแม
0: ่ทีมงานเราบุกไปทุกบ้านครับเพื่อจะไปดึงความสนใจจากพ่อแม่ลูกเขาคิดดูน้องพาปีน
17: โอ้ต้องคือไปอยู่ทางฮาริโอตัน
0: นี่ตีนเกาะแม่เลยนะครับแม่
17: ใช่ครับตรงอย่างเดียว
0: ไปสนใจหนูดีนะปีนขึ้นไปนั่งเลยโอ้ยสบด้วย
13: ไปแล้วอย่าไปแล้ว
0: ไม่ปล่อยแล้วก็ไม่ลงด้วยคราวนี้มีสถานการณ์ทดสอบครับ
18: ไปพี่คุณแม่ก่อนเนาะ
19: เดี๋ยวหนูอะระบายสีเล่นไปก่อนรอคุณแม่ก่อนได้ไหมนะเดี๋ยวคุณแม่ไปหยิบที่ระบายสีให้นะ
0: คุณแม่ให้น้องน้ำฟ้าวาดรูป
20: สีอันใหม่ด้วย
0: เด็กเวลาเห็นสีดี
20: เดี๋ยวเล่นสีเดียว
0: เป็นสีจาก
20: มามาคุยด้วยนะ
19: แล้วเดี๋ยวหนูระบายสีรอมามาไปก่อน
0: ให้ระบายสีรอครับคุณพ่อคุณแม่ครับสถานการณ์นี้น้องน้ำฟ้าบอกว่าเนี่ยขอคุยก่อนคุณแม่บอกขอคุยกับพี่ๆก่อนให้ระบายสีรอคุณพ่อคุณแม่ท่านคนอื่นยังคิดว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วน้องน้ำฟ้ายังจะเรียกร้องความสนใจอยู่ไหมครับคุณยายคิดว่า
1: ไม่เรียกร้อง
0: ไม่เรียกร้องแล้วเพราะอะไรครับคุณยาย
1: น้องน้ำฟ้าเป็นเด็กที่พูดง่ายแล้วก็ไม่ดื้อค่ะ
0: ครับ
1: ที่เห็นมานะคะ
0: ครับ
21: คงจะรอได้ค่ะ
0: ครับ
21: เพราะว่าดูแล้วน้องเขาเรียบร้อยอะค่ะ
0: ดูอย่างน้องน้ำฟ้าดูเรียบร้อย
21: ไม่ค่อยซน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องมาโหวตกันละครับมีกิจกรรมให้ทำแบบนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ถ้าคิดว่าน้องน้ำฟ้ายังเรียกร้องความสนใจอยู่ยกมือครับ บอกเหตุผลหน่อยครับพ่อแม่เชิญหน่อยครับ
9: ดูเขาค่อนข้างติดคุณพ่อคุณแม่เหมือนเดิมคร
0: ับ
9: บางทีไม่มีคนดูเขาวาดอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะเรียกร้องก็คือเอาแบบเอาที่สมุดไปให้พ่อแม่ดูว่าวาดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
0: คิดว่าตอนที่ตัวเองวาดอยู่ก็อยากจะให้มีคนมาสนใจด้วย
9: ใช่ใช่ครับ
0: ไปดูน้องน้ำฟ้ากันครับเอาละครับน้องน้ำฟ้าได้สมุดระบายสี
21: แล้วเดี๋ยวนี้ยังไป
20: มันจะมูมันจะมารวมกันเยอะหน่อย
22: คนที่มาเป็นปู่มาเป็นตาเล่นกันโตแล้วมีสูตรมีสูตรแม่มา
0: เอาละฮะตอนนี้เวลานั้นไปถึงเลข11แล้วครับ
16: อุ้ยเลยเข็มยาวเลยเลข11แล้วอ่ะเดี๋ยวคุณแม่คุยกับน้องน้ำฟ้าดีกว่าค่ะเดี๋ยวหนูกลับเลยละกันค่ะ
19: ค่ะ
16: แม่พ่อสวัสดีค่ะน้องฟ้าเดี๋ยวพี่กลับแล้วนะ
0: ไม่มี
23: อันนี้ช่วยอธิบายหน่อยนะคะ
24: ค่ะใช่ค่ะก็คือการที่เราวางกติกาง่ายๆให้กับเด็กๆเนี่ยค่ะจะช่วยทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าจะดำเนินไปยังไงเหตุการณ์นี้เขาจะขั้นนี้เขาเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะได้ทำอะไรต
23: ่
24: ออย่างเงี้ยนะคะทีนี้ส่วนตัวช่วยของเราก็คือกิจกรรมต่างๆที่เราลองสังเกตสิว่าเอ๊ลูกเราชอบกิจกรรมอะไรทีนี้จะเห็นว่าจากทั้งสองบ้านเลยนะคะคุณแม่แล้วก็คุณยายเนาะพยายามที่จะกำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าอ้าวเดี๋ยวเข็มยาวถึงเลข8นะหรือถึงเลข11นะแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นด้วยกัน
23: อัน
24: นี้ใช่ใช่ค่ะทีนี้การบอกเนี่ยพอเราบอกไปแล้วเราต้องทำตามนั้นด้วยนะ
23: คะ
24: เพราะไม่งั้นต่อไปเนี่ยเขาก็จะไม่เชื่อเรา
0: อี
24: ก
23: นี่ก็คือเรื่องของการทำความเข้าใจกับพฤติกรรมนะคะการเรียกร้องความสนใจของลูกเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันกับครอบครัวจากทางบ้านและแน่นอนนะคะมียุทธวิธีเล่นคุยอ่านด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: ช่วงที่2ของรายการนะคะเรายังอยู่กับเรื่องของพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจของลูกวันนี้เดี๋ยวเรามีวิธีที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
1: ครับ
0: ใช่กับครอบครัวจากทางบ้านของเราวันนี้นะคะ

0: เดี๋ยวเราไปดูเลยกับครอบครัวแรกครอบครัวน้องฟุตค่ะ
1: สวัสดีค่ะแม่ตาค่ะเป็นแม่ของหนูพุทธอายุ5ขวบค่ะหนูพุทธนี่ก็เป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสแล้วก็เข้ากับคนง่ายนะคะ
2: ช่วยยกตัวอย่างบางเหตุการณ์ได้ไหมคะที่น้องเนี่ยใช้เรียกร้องที่อยากให้คุณแม่มาสนใจอะค่ะ
1: อย่างเช่นสมมติแม่ตากำลังต้องทำงานออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่างแล้วเขาก็จะเข้ามาคุยว่าอยากให้แม่ไปเล่นกับเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะอย่างหนึ่งที่แม่ตารู้เลยก็คือแม่ตาควรจะหยุดทำงานเดียวนั้น
3: แม่ตัดหน้าทำงานไม่ดีนะสิวขึ้นแม่หมีถึง
4: ไปแล้วอ้าวอ้า
3: วหมีก็ลงไปโ
1: ตคือเขาเข้าใจได้ยากอะว่าแม่กำลังทำอะไรโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของพวกคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเขาไม่เห็นนะมันไม่เหมือนกับเวลาถ้าแม่ทำอย่างงานบ้านอะไรสักอย่างนึงเนี่ยถ้าเป็นงานบ้านเราเกิดอาการลูกมาเรียกร้องความสนใจประเภทว่าแม่หนูอยากให้แม่มาเล่นกับหนูเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นงานบ้านแม่จะบอกว่าเดี๋ยวแม่กวาดบ้านเสร็จแล้วแม่จะไปเล่นกับหนูนี่คือสิ่งที่แม่ตาคุยกับเขาซึ่งเขาก็รอได้สุดท้ายแล้วคือเขารอได้
5: ขอนะคะ
1: เวลาที่ลูกเรียกร้องความสนใจเนี่ยค่ะอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ลองหันกลับไปมองให้ลึกถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกว่าจริงแท้จริงแล้วอ่ะเขาต้องการอะไรเพราะว่าเด็กน้อยลูกๆของเราเนี่ยค่ะเขาก็พยายามจะพาเราไปนู่นไปนี่ไปนั่นพยายามที่จะทำอะไรก็ได้ให้เราได้มีปัจจุบันอยู่กับเขาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กลับไปนั่งสนใจเขาอยู่กับเขาแต่แม่ตาก็เชื่อว่าทุกอย่างก็จะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

0: จกรรมชั่วคราวค่ะและหันไปให้ความสนใจกับลูกต้องถามคุณหมอจอยดีกว่าค่ะว่าเอวิธีนี้สามารถแก้ไขพฤติกรรมลูกเรียกร้องความสนใจได้แบบระยะยาวจริงๆหรือเปล่า
1: ระยะยาวไหมเนี่ยมันต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างค่ะคุณนิณาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเด็กๆ เนี่ยเขาอยู่กับปัจจุบันแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะอดทนรอได้นานเท่ากับผู้ใหญ
2: ่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากได้อะไรเลยเขาก็จะบอกเลยถ้าเขาบอกได้เขาก็จะบอกเราเลยนะคะคราวนี้ถามว่าแล้วอย่างนี้แปลว่าลูกจะต้องได้ทุกอย่างที่เขาต้องการไหมจริงๆไม่เสมอไปค่ะจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นตัวช่วยเขาว่าสิ่งเนี้ยลูกควรจะได้หรือไม่ได
2: ้
1: นะคะทีนี้ถ้าอันไหนที่คิดว่าควรจะได้เราก็ให้เขาไปเลยโดยที่ไม่ต้องรอให้เขามาแสดงพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจที่มันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าไหนที่เราคิดว่าเอไม่ได้อันนี้อันตรายเกินไปอันนี้ไม่ได้อยู่ในกฎที่เราตั้งเอาไว
3: ้
1: เราก็คงกฎของเราเอาไว้อย่างนั้นนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ว่าเอ๊ะไม่ใช่ว่าหนูทำพฤติกรรมแบบเนี้ยทุกครั้งแล้วหนูจะได้แบบเนี้ยทุกครั้ง
3: ครับคราวนี้เรามาฟังเรื่องราวจากครอบครัวของเราบ้างแหละครับว่ามีเรื่องราวอะไรแบ่งปันกันบ้างแม่เชิญครับผม
4: เวลาแบบจะออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะนั่งรถกันแล้วก็จะคุยพ่อกับแม่จะคุยกัน2คน
3: ครับ
4: เขาก็จะพยายามพูดแทรกขึ้นมา
3: แล้วในขณะที่พ่อคุณแม่คุยกันอยู่แล้วลูกพูดแทรกมาคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงครับ
4: ก็หันไปแล้วก็บอกหยุด
0: สั้นๆง่ายๆไ
4: ม่หยุดไม่จะหันไปแล้วบอกหยุดพอเขานิ่งไปก็จะหันไปบอกเขาว่าเป็นอะไรอยากได้อะไรหรือว่ายังไงอะไรอ๋อ
3: แล้วพอเราหันกลับไปถามเขาอีกทีนึงลูกเป็นยังไงครับ
4: ก็เขาก็จะบอกว่าอยากไปบ้านบอล
0: ก็บอก
4: แม่ก็จะบอกว่ามืดแล้วอะไรเงี้ยค่ะต้องรีบกลับบ้านวันหลังค่อยเล่นอะไร
0: ค่ะ
3: แล้วฟังไหมครับ
4: ก็ฟังค่ะ
3: ครับ
0: คุณผู้ชมคะเรายังมีอีกหนึ่งครอบครัวจากทางบ้านที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะกับครอบครัวของน้องแซนดี้ค่ะ